0: มีท่านผู้หนึ่งท่านมีลูกสองคนท่านบอกว่าลูกคนหนึ่งของท่านเนี่ยโกรธไม่เป็นหรือยังไงนะคะไม่เคยโกรธเลยไม่โกรธยังไงยังไงก็ไม่โกรธแต่รู้หรือเปล่าว่าไม่ใช่เราอะไรอะไรก็ไม่สำคัญใครจะไม่โกรธหรือใครจะโกรธหรืออัธยาศัยของใครจะเป็นยังไงก็ขอให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้แต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งตามการสะสมจะให้มีสองคนไม่ได้แม้จะเป็นลูกแฝดจิตก็คนละจิตการสะสมมาก็ต่างกันการกระทำและผลของกรรมก็ต่างกันทุกอย่างแสดงความชัดเจนว่าเป็นธรรมะแต่อวิชชามีมากไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงซึ่งเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือจากการสะสมที่ไม่ลืมความจริงว่าจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ปรากฏว่ามีเพียงชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นแต่ละคำฟังดูเหมือนอีกนานเลยแต่นานเท่าไหร่ก็ตามแต่เป็นคำจริงซึ่งค่อยๆซึมจำไม่ลืมค่อยๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะในขณะที่กำลังถูกเลื่อยด้วยเลื่อย
1: อวัยวะน้อยใหญ่ครับ
0: ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราไม่โกรธเป็นคนดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราอย่างไหนจะถูกต้อง
2: ต้องรู้ว่าไม่ใช่เรา
0: ค่ะเพราะความโกรธเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างในขณะนี้เกิดแล้วให้เข้าใจให้ถูกต้องขณะนี้ทั้งหมดที่ปรากฏเกิดแล้วทำอะไรไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เข้าใจหรือเปล่าว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยกว่าจะเข้าใจแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะพระสูตรนี้พระสูตรเดียวอย่างถ้าถามว่าอะไรเป็นสติปัฏฐานเพราะว่าบางคนฟังแค่นี้นิดเดียวคิดถึงสติปัฏฐานแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าอะไรไม่รู้ตั้งแต่ว่าสติปัฏฐานคืออะไรหนึ่งและอะไรเป็นสติปัฏฐานแต่ก็อยากรู้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเกิดมาไม่เห็นสิ่งที่เห็นแล้วได้ไหมไม่ได้ยินเสียงที่เกิดแล้วได้ยินได้ไหมก็ไม่ได้เลยให้มีความเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะปัจจัยจริงๆไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวซึ่งมีโดยที่ว่าไม่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและปัจจัยก็มากขณะที่ถูกโบยตีถูกเลื่อยอวัยวะต่างๆเป็นผลของกรรมทำไมคนอื่นไม่ถูกอะคะมาถูกคนนี้คนเดียวทำไมเป็นขันติวาทีดาบทไม่เป็นคนอื่นแต่ละหนึ่งไม่มีทางที่จะห้ามความเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อของธาตุเป็นธาตุจริงๆค่ะแต่ละธาตุเกิดดับสืบต่อสะสมปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์จนกระทั่งถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็เกิดเพราะปัจจัยที่จากเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วไม่เหลือเลยแต่การดับไปนั้นก็สืบต่อสิ่งที่เคยมีเคยสะสมไว้ก็ทำใหเดี๋ยวนี้เป็นขณะนี้ค่อยๆเข้าใจความจริงแล้วก็ฟังพระธรรมฟังพระสูตรด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าการที่จะไม่โกรธได้ไม่ใช่เพราะจำเพียงคำแล้วก็เชื่อแต่การที่จะไม่โกรธได้ก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีว่าโกรธอะไรขณะนั้นก็ไม่ใช่เราและโกรธก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลซึ่งยับยั้งไม่ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็ค่อยๆละคลายการสะสมความโกรธด้วยปัญญา
2: ซึ่งเมื่อเห็นโทษแล้วถ้าปัญญามีกำลังเนี่ยก็จะเป็นการละความไม่รู้แล้วก็การไม่ทำอกุศล
0: แล้วเข้าใจมั่นคงในแต่ละคำที่ได้ยินจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นถ้าปัญญาน้อยก็ลืมเลยฟังด้วยความครบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เท่านั้นเองด้วยความครบตรัสว่าไม่ให้โกรธแต่ว่าลึกกว่านั้นอีกต้องรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะถึงจะบอกว่าไม่โกรธไม่โกรธยังไงยังเป็นเราอยู่ก็ยังต้องโกรธปัญญาต้องอบรมเจริญตามลำดับไม่ข้ามขั้นกว่าจะเห็นโทษเห็นแล้วยังมั่นคงที่จะละไหมถ้ามั่นคงที่จะละนั่นคือบารมีทั้งหมดลองถามใครสิคะโทษของอกุศลพันนาได้โทษของโลภะก็มากมายโทษของโทสะก็มากมายโทษของโมหะยิ่งมากมายใครละได้แต่ค่อยๆเห็นโทษอะไรเห็นโทษไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นอนัตตาที่เห็นโทษก็คือปัญญาค่อยๆอบรมค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆมั่นคงขึ้นก็น่าจะรู้ตัวเองแต่ละคนว่ามั่นคงที่จะละกิเลสไหมยังไม่ให้ละเพียงแค่มั่นคงไหมที่จะละกิเลสถ้ามั่นคง

0: วันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นไปตามการที่จะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะเห็นโทษของกิเลสแต่บางคนฟังแล้วชอบกิเลสไม่อยากละต้องโกรธสมควรโกรธต้องโกรธคิดได้ยังไงถ้าเป็นปัญญาไม่คิดอย่างนั้นเลยค่ะไม่ใช่สมควรก็ต้องโกรธแต่โกรธไม่ควรจะมีเลยเพราะเป็นโทษทั้งสิ้นไม่ว่าจะขณะใดที่คิดว่าสมควรสมควรยังไงคะความโกรธเกิดขึ้นทำร้ายทันที
1: ถ้าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาเห็นสภาพที่เป็นความโกรธก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นต้องมีโทษแน่นอนครับท่านอาจารย
0: ์แต่จะเห็นตอนไหนนะคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเพราะไม่มีเราจะทำอะไรได้แต่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจก็จะค่อยๆสะสมตามลำดับขั้น
2: ทางเดียวแค่นั้นคือฟังพระธรรมซึ่งก็จะมีคนถามว่าอย่างเดียวเท่านั้นเหรอไม่มีอย่างอื่นอีกเหรอก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์เนี่ยถ้าคำถามอย่างนี้แล้วจะยังไง
0: จะเอากี่อย่างถามได้ยังไงคะว่าอย่างเดียวเท่านั้นเหรอก็ขณะที่ฟังเข้าใจไม่ใช่หรือขณะที่ไม่ฟังก็ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมถ้าจะเข้าใจขึ้นก็มีหนทางเดียวคืออบรมการที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพด้วยการเห็นประโยชน์ที่โทษของกิเลสให้แต่ละคนเนี่ยเริ่มเห็นโทษเพราะถ้าไม่เห็นโทษไม่คิดจะละทั้งที่เห็นโทษแล้วคิดจะละก็ยังละไม่ได้เห็นความลึกซึ้งไหมคะไม่มีใครอยากมีกิเลสแต่มีทุกคนและก็ทรงแสดงธรรมะให้เห็นโทษของกิเลสให้ได้ยินได้ฟังบ่อยแต่ก็ยังมีกิเลสกว่าจะถึงการที่ปัญญาอบรมไม่ใช่เราเพราะปัญญาอย่างเดียวที่จะทำให้กิเลสลดคลายจนกระทั่งถึงการดับได้
1: เพราะเหตุว่าถ้าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยปัญญาก็จะนำไปใช่ไหมครับเหมือนกับที่กล่าวว่าอย่างเดียวเท่านั้นหรือแสดงว่าบุคคลนั้นยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าหนทางของความรู้คือต้องฟังคำจากบุคคลผู้ตรัสรู้ความจริงจึงเป็นเหตุที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้และความรู้ที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้มีการละจากอกุศลแล้วก็มีการเจริญกุศลที่ค่อยๆเจริญยิ่งขึ้นไป
0: และถ้าจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เฉพาะในพระสูตรนี้พระสูตรเดียวหรือว่ากะจูปมาสูตรหรือสูตรอื่นๆแต่ทั้งหมดก็เพื่อให้เข้าใจโทษของอกุศลโดยประการต่างๆและแต่อัธยาศัยว่าใครฟังแล้วเห็นโทษก็ค่อยๆน้อมใจไปที่จะขัดเกลากิเลส

0: ผักคุณะสูตรว่าด้วยพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมพระผักคุณะอาพาธจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่13มกราคมพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้ชื่อว่าผักคุณะสูตรคำว่าผักคุณะเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อของพระภิกษุองค์หนึ่งซึ่งอาพาธหนักขอเชิญอ่านพร้อมกันเลยนะคะสูตรที่2ผักคุณะสูตรว่าด้วยพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมพระผักคุณะอาพาธก็สมัยนั้นท่านพระผักคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระผักคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านผักคุณะเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระผักคุณะถึงที่อยู่ท่านพระผักคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระผักคุณะว่าอย่าเลยผักคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วท่านแล้วได้ตรัสถามท่านพระผักคุณะว่าดูก่อนผักคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือทุกขเวทนาปรากฏว่าบรรเทาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระผักคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาทุกขเวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาทุกขเวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโคหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดสำหรับสำแหละโคที่คมสำแหละท้องโคฉันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ข้อความละเปรียบบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงลนย่างบนหลุมฐานไฟฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาทุกขเวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงด้วยธรรมิกถาให้ท่านพระผักคุณะเห็นแจ้งให้สมาทานอาจหารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระผักคุณะได้กระทำกาละและในเวลามรณะอินทรีย์ของท่านพระผักคุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักอานิสงส์แห่งการฟังธรรมะ6ครั้งนั้น ท่านพระอนุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากมาไม่นานท่านผักคุณะก็กระทำการะและในเวลามรณะอินทรีย์ของท่านพระผักคุณะผ่องใสยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนุนก็อินทรีย์ของผักคุณะภิกษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของผักคุณะภิกษุที่ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยคอันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5จิตของผักคุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมะโดยการอันควรการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะโดยการอันควร6ประการนี้6ประการเป็นไฉนดูก่อนอานนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคตย่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่1ในการฟังธรรมะโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุนั้นยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่2ในการฟังธรรมะโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ดูก่อนอนนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่3ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะโดยการอันควรดูก่อนอนนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นจากสัญโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นข้อความละนะคะจนกระทั่งถึงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่4ในการฟังธรรมะโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตแต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นข้อความละนะคะแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอนนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่5ในการฟังธรรมะโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5 แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตและย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลยแต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ดูก่อนอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่6ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะโดยการอันควรดูก่อนอานนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมะในการใคร่ครวญเนื้อความโดยการอันควร6ประการนี้แหละจบผักคุณสูตรที่2
2: พระสูตรทุกพระสูตรก็มีประโยชน์เกื้อกูลนะครับเพราะว่าทุกพระสูตรที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อผู้ฟังเพราะนั้นประโยชน์ของการฟังของผู้ฟังที่จะได้ประโยชน์เนี่ยคืออะไรเพราะนั้นถ้าไม่มีการฟังธรรมซะแล้วนะครับก็ไม่มีการที่จะเข้าใจไม่มีการที่จะมีความเห็นถูกไม่มีการที่จะขัดเกลาความไม่รู้ความลังเลสงสัยนะครับก็ไม่มีการเจริญขึ้นในทางกุศลเพราะนั้นการฟังธรรมนะครับเป็นธรรมะที่จากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแสดงความจริงที่เป็นจริงจริงๆนะครับไม่ใช่โดยสมมุติหรือว่าแปรเปลี่ยนไปโดยการเวลาใดสภาพธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆมีลักษณะมีสภาวะจริงๆควรที่จะรู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะนั้นเมื่อมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการที่พระองค์ทรงแสดงทรงประกาศอริยสัจธรรมกับชาวโลกเทวดามนุษย์ทั้งหลายที่จะมีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจแล้วควรค่าที่จะฟังไหมเพราะว่าเมื่อได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สะสมอัธยาศัยมาก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะไม่เคยจะได้ยินได้ฟังจากผู้ใดแสดงเลยให้ผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไม่ใช่ปัญญาตรัสรู้หรือไม่ได้ฟังจากพระองค์แล้วมีความเข้าใจตามนะครับไม่ได้เป็นสาวกนะครับแล้วไม่ได้เป็นผู้รู้จริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถแสดงได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยจึงมีประโยชน์เกื้อกูลเพราะได้ฟังในสิ่งที่เป็นจริงในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกที่สืบกันมานะครับเมื่อมีการฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะได้ใคร่ครวญในสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ลึกซึ้งนะครับก็ต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเพราะนั้นไม่ใช่ว่าฟังแล้วในสิ่งที่ไม่รู้ครั้งเดียวนี่จะจบสิ่งที่ไม่รู้นั้นนะครับไม่รู้ลึกจริงๆเพราะไม่รู้ด้วยวิชาที่มีมากเพราะนั้นแม้ข้อธรรมเดิมนะครับดูเหมือนซ้ำเทปม้วนเดิมนะครับหรือว่าข้อความเดิมพระสูตรเดิมหรือทุกพระสูตรก็มีจุดมุ่งอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับก็เหมือนซ้ำๆอยู่ก็เป็นการให้รู้สภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังและสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังนั้นเมื่อฟังซ้ำพิจารณาอีกนะครับก็มีความเข้าใจมั่นคงเพิ่มเติมขึ้นอีกการที่เคยมีแต่ความไม่รู้ความลังเลสงสัยนะครับความเห็นผิดต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆ คลายไปเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยครับตั้งมั่นมีความเลื่อมใสนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อมีศรัทธาประกอบด้วยความเข้าใจศรัทธาก็จะนำไปซึ่งความเจริญขึ้นในทางธรรมะต่างๆเพราะฉะนั้นแม้ในพระสูตรเนี่ยนะครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านจะทรงแสดงเนื่องจากมีข้อมูลจากท่านพระภักขุณะก็ตามนะครับแต่ว่าประโยชน์ของการฟังธรรมการใคร่ครวญธรรมเนี่ยก็คือเพื่อการรู้ความจริงเพื่อการละกิเลสของผู้ฟังไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในเวลาใดก็ตาม เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับแม้ในขณะที่ยังไม่ตายหรือแม้ขณะที่ใกล้ตายก็เป็นโอกาสของการพิจารณาธรรมะได้เพราะนั้นการพิจารณาธรรมะนะครับตามการใคร่ควรธรรมะตามการใดเป็นการของการฟังธรรมแม้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นปกติยังไม่ตายหรือป่วยหนักเจ็บหนักใกล้จะตายอย่างท่านพระภควนาภิสุนะครับแต่การสะสมมาเนี่ยเป็นโอกาสเป็นกาละที่ควรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วก็มีการฟังธรรมะก็เป็นการที่ทำให้ท่านเนี่ยนะครับได้ระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ที่ผ่องใสเพราะว่าประจักษ์แจ้งความจริงนะครับที่ปรากฏก็ไม่พ้นจากหกทางนี้และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงนะครับว่าการที่จะได้ประโยชน์จากการฟังพระธรรมเนี่ยมิใช่เพียงว่าจะต้องพบกับพระองค์และพระองค์ทรงแสดงพระสาวกนะครับที่ได้ฟังและมีความเข้าใจดับกิเลสได้ตามพระองค์ก็แสดงธรรมะอย่างเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนะฮะจึงเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ความจริงที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนั่นเองไม่ว่ากาละใดนะครับหรือสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น
0: ค่ะก็เป็นความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมนะคะไม่ว่าจะจากสูตรไหนทั้งสิ้นเช่นในสูตรนี้ค่ะท่านพระภควนาอาพาธหนักไม่น้อยเลยนะคะและท่านก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะชีวิตของท่านจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ว่าท่านก็ได้มีโอกาสฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคนะคะด้วยพระมหากรุณาเมื่อท่านพระอานนท์เนี่ยค่ะได้เข้าไปทูลว่าท่านพระภควนาอาพาธหนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมาะที่สุดประเสริฐที่สุดด้วยพระมหากรุณานะคะคือเสด็จไปและทรงแสดงธรรมกับท่านพระภควนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างนี้ปกติอย่างนี้นะคะเมื่อไรในชาติไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะคงจะค่อยๆเห็นความน่าอัศจรรย์จากการที่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้ไม่ใช่ตัวตนนะคะลองคิดดูสิคะน่าอัศจรรย์หรือเปล่าคะเคยเป็นเรามานานแสนนานแล้วก็เกิดค่อยๆเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะที่เกิดนะคะด้วยความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าความเป็นเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเลยวันหนึ่งก็สิ้นสุดความเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าสภาพธรรมะนั่นเองเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับนะคะไม่มีการสิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยค่ะก็เห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่ใครก็บังคับไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อมีธาตุนี้เกิดขึ้นก็จะต้องเป็นไปในแต่ละภพแต่ละชาติไม่สิ้นสุดจนกว่าจะเริ่มเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังนะคะก็เกิดความรู้ความเข้าใจและก็จะเห็นความน่าอัศจรรย์ว่าเริ่มตั้งแต่ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังคิดเองได้ไหมคะไม่ใช่เราที่กำลังเห็นตลอดหมดทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสภาพธรรมะจริงๆนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ด้วยความไม่รู้นะคะถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมใครก็ไม่สามารถที่จะคิดเองนะคะด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ที่อบรมบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาเมื่อทรงพระปัญญาตรัสรู้นะคะบริสุทธิ์ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมให้กับผู้ที่ได้ฟังในครั้งนั้นแล้วก็สืบทอดมาจนถึงกาลครั้งนี้แต่ว่านะคะลองคิดดูว่าขณะนี้ก็เป็นธรรมะแต่ทำไมไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งถ้าจะกล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เพียงแต่ฟังแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทรงธรรมะคือผู้ที่เห็นความลึกซึ้งของธรรมะเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นไม่ใช่เราเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้ประจักษ์ได้นะคะต้องเป็นการอบรมความเข้าใจจากการฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อย
3: จนกระทั่งเพิ่มขึ้นนะคะสะสมเมื่อถึงกาละที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในกาละไหนก็ได้ใกล้จะตายมีทุกขเวทนามากแต่ก็ยังสามารถที่ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะหวังไหมคะว่าเราจะรู้เมื่อไหร่ชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนเพียงแต่ว่าได้ฟังและเข้าใจขึ้นและก็รู้ว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะคะซึ่งเพียงขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมนั้นได้จนกว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อฟังแล้วนะคะไตร่ตรองใคร่ควรยุคนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ใครก็ตามที่เจ็บป่วยแล้วก็ทูลพระองค์ให้ทรงทราบแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมนะคะแต่ก็ยังมีพระธรรมที่สืบทอดมาจนกระทั่งถึงกาละที่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วค่ะไตร่ตรองใคร่ครวญจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะโดยละความหวังนะคะไม่ใช่ฟังแล้วหวังว่าเมื่อไหร่เราจะรู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเมื่อไหร่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
4: กราบท้าท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะรู้สึกว่าวันนี้ค่ะท่านอาจารย์จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นวันสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือสองอย่างก็ได้แล้วท่านทั้งหลายก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นความโสมนัสเนี่ยค่ะมันมีขึ้นมากจนกระทั่งระลึกได้ถึงลักษณะของโสมนัสโสมนัสนั้นพิจารณาแล้วก็ไม่ใช่โสมนัสที่เป็นด้วยกุศลค่ะเพราะว่าเวลาที่เราฟังธรรมแล้วโสมนัสเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ต่างกันก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขั้นคิดนึกเนี่ยนะคะจะพิจารณาอย่างไรจะต้องไปนึกถึงว่ามันจะต้องต่างกันไหมหรือว่าอะไรอย่างนั้นค่ะกราบขอบพระคุณ
3: ก็ทิ้งไปหมดเลยนะคะฟังเข้าใจขึ้นค่ะ
4: ฟังให้เข้าใจขึ้น
3: ค่ะ
4: ดิฉันคิดว่าถ้าท่านจันกล่าวอย่างนี้นะคะก็คงจะเข้าใจเหมือนกับว่าให้เป็นสภาพธรรมะท่านนั่นแหละ
3: ค่ะตามปกตินั่นคือการละมิฉะนั้นแล้วก็มีความต้องการโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะที่หลอกลวงเหมือนกับว่าอยากจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจถูกนะคะแต่ปัญญามาจากไหนปัญญาถึงระดับที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นตามความต้องการหรือง่ายๆนะคะอย่าลืมค่ะว่าธรรมะคำเดียวเห็นเป็นธรรมะยังไม่ต้องไปกล่าวถึงว่าเป็นอัพยากตะธรรมเป็นอเหตุกะจิตหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงขณะนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงฟังแล้วก็ฟังอีกนะคะจนกว่าขณะนี้จะค่อยๆเข้าใจสภาพหรือธรรมะที่กำลังเห็นทั้งที่กำลังเห็นนี่แสดงถึงความยากความลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปมุ่งหวังว่าอย่างไรแต่ฟังจนกระทั่งขณะนี้ค่ะกำลังรู้ลักษณะที่เห็นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งในขณะที่เห็นเป็นลักษณะรู้จริงๆแล้วเราศึกษาธรรมะโดยชื่อมาก่อนนะคะธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันสองอย่างคือเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราฟังพอจะเข้าใจแต่ตัวจริงของธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่คุ้นและจะกล่าวว่ายังไม่รู้จักก็ได้เพราะว่าขณะนี้ถ้าถามว่าจิตเห็นไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะเข้าใจเพียงขั้นฟังแต่ตัวจิตจริงๆที่เพียงเห็นแล้วดับไปไม่ใช่จิตที่ได้ยินไม่ใช่จิตที่คิดนึกไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วก็คงจะไม่ไปคิดว่าจะไปทำอะไรนะคะนอกจากธรรมะเกิดแล้วค่ะขณะนี้ไม่ได้มีธรรมะขาดไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะธรรมะเกิดแล้วปรากฏอยู่ทุกขณะแต่ไม่เข้าใจอยู่ทุกขณะถ้าไม่มีการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละความไม่รู้แล้วก็รู้ว่าธรรมะเมื่อมีจริงนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความจริงก็คือสามารถที่จะเข้าใจเห็นถูกในการเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะในวันหนึ่งแต่ว่าต้องเริ่มจากการที่ค่อยๆเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฟังแล้วก็ฟังอีกก็เป็นเดี๋ยวนี้ขณะนี้ค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจะทำอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ท่านอาจารย์คะ จากที่ท่านอาจารย์กล่าวก็เข้าใจตามที่ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นค่ะแต่มันจะอดไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์ที่ว่าจะต้องซักถามในเรื่องปลีกย่อยเพราะจะบอกว่าให้เข้าใจเป็นลักษณะของธรรมะเลยเนี่ยมันไกลแล้วมันเข้าใจไม่ได้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ยินคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะธรรมะไม่ใช่จากปฏิเวทะมาหาปริยัติปริยัติคือการศึกษาการฟังการเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆนะคะในขณะที่ธรรมะนั้นปรากฏขณะที่กำลังรู้สิ่งที่แข็งต้องใช้คำพูดอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะคะแต่ลักษณะที่แข็งมีหรือเปล่ามีเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่ในวันหนึ่งนี่นะคะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปฏิปัตติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าไม่มีการฟังเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะต่างกันจริงๆสภาพธรรมะที่มีลักษณะแข็งเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยนะคะเราเคยได้ยินคำว่ารูปธรรมเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นี่คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่เวลาแข็งปรากฏลักษณะจริงๆของแข็งกำลังปรากฏไม่ต้องใช้คำว่าเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เริ่มรู้ลักษณะที่แข็งนะคะเริ่มเข้าใจลักษณะสภาพที่กำลังรู้แข็งโดยอาศัยปริยัติคือการฟังเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมีตัวตนนะคะว่าจะทำอย่างไรหรือว่าจะให้สติสัมปชัญญะเกิดในขณะที่วันหนึ่งก็เห็นไปได้ยินไปคิดไปรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไปโดยไม่ได้รู้ลักษณะจริงๆนี่ต่างกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการฟังจึงต้องตามลำดับแล้วก็รู้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นไหนกำลังอยู่ในขั้นของปริยัตินะคะฟังสภาพธรรมะขณะนี้มีลักษณะใดบ้างหรือไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยคะขณะนี้มีทางตาก็มีทางหูก็มีทางกายก็มีทางใจก็มีเป็นแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะทั้งสิ้นนี่คือการฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะที่ขณะนั้นนะคะเมื่อสภาพธรรมะใดปรากฏสภาพของสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดจากการเข้าใจขั้นฟังนี่นะคะก็จะรู้ตรงลักษณะนั้นเป็นปกติแม้ในขณะนี้ผู้นั้นก็จะเริ่มเข้าใจว่าปัญญาเนี่ยต้องหลายขั้นขั้นฟังยังไม่ใช่ขั้นที่กำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเพียงแต่เริ่มฟังว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ขณะที่กำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นสัมปชัญญะนะคะซึ่งมีลักษณะปรากฏแล้วลองคิดดูลักษณะแข็งปรากฏแต่กว่าความรู้จะชัดว่าเป็นชั่วขณะที่แข็งปรากฏตัวตนความเป็นเราก็เข้ามาต่อทันทีนะคะจะทำยังไงหรือว่าจะรู้อะไรนี่แสดงเห็นว่ามากมายแค่ไหนในวันหนึ่งซึ่งไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาทั้งที่มีการฟังมาแล้วนานพอสมควรนะคะแต่ก็เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ให้บังคับให้อบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดสติที่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นปกติแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือประโยชน์และอานิสงส์ของการฟังด้วยเหตุนี้การฟังนะคะฟังให้เข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ฟังให้เห็นว่าธรรมะเป็นอนัตตาเพื่อที่จะได้ละการที่เป็นตัวตนที่ต้องการที่จะรู้ลักษณะของธรรมะโดยที่ว่าแม้การที่จะฟังให้เข้าใจเรื่องของธรรมะในขณะนี้นะคะก็ยังไม่มากพออย่างที่กล่าวถึงบ่อยๆคือรูปารมณ์ได้ยินคำนี้และก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็กำลังเห็นต้องฟังอีกไหมคะบางคนก็อาจจะบอกว่าฟังมาตั้งนานก็ไม่เห็นไปถึงไหนก็อยู่ตรงแค่นี้แหละนะคะแค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจแต่ต้องเป็นผู้ที่อดทนค่ะและรู้ว่าปัญญาที่รู้ความจริงก็คือสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
5: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับคือผมได้ฟังหลายครั้งได้อ่านหลายหนได้เห็นคำว่าแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางแล้วก็งามในที่สุดเนี่ยเราอ่านธรรมดาธรรมดาก็พอจะเข้าใจแต่ว่าในแง่ของพระสัจธรรมในแง่ของพระสูตรจะมีความลึกซึ้งอะไรนอกเหนือไปจากที่คนธรรมดาอย่างพวกเราเข้าใจว่างามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ในที่สุดบ้างไหมครับ
5: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
7: ถ้าสนใจนะคะก็มีแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎกนะคะทีฆานิกายสีลขันธวรรคนะคะท่านก็มีแสดงเอาไว้นะคะงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดหลายนัยยะนะคะแม้กระทั่งการเทศนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านก็กล่าวว่านะคะคาถา4บาทเนี่ยนะคะบาทแรกชื่อว่าเป็นเบื้องต้นบาท2นะคะชื่อว่าเป็นท่ามกลางบาทสุดท้ายชื่อว่าเป็นที่สุดแม้กระทั่งคำกล่าวที่เป็นคาถาต่างๆนะคะแล้วถ้ากล่าวถึงคำว่าคำสอนนะคะสำหรับศาสนาก็จะมีศีลสมาธิและวิปัสสนาชื่อว่าเป็นเบื้องต้นนะคะส่วนอริยมรรคเนี่ยคือท่ามกลางผลและนิพพานนะคะเป็นที่สุดและทุกๆนัยยะนี่นะคะก็เพื่อถึงความเป็นที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นเอง
6: ครับผมขอต่ออีกอันก็ขอกราบขอบพระคุณคือบางทีอาจารย์สอนบอกว่าขณะที่ฟังเนี่ยคุณคิดด้วยหรือเปล่าก็คิดด้วยหมายความว่าคิดเนี่ยคิดขณะนั้นเดี๋ยวนั้นหรือว่าฟังทำจบว่างามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ในที่สุดแล้วถึงมาคิดหรือคิดไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเรียกว่าเพ่งถ้าหลังจากนั้นเป็นคิดหรือยังไงท่านอาจารย์ครับกราบ
5: ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็คือว่านะคะฟังเพื่อเข้าใจที่เราเคยคิดอะไรไว้ก่อนๆเนี่ยทิ้งไปก่อนได้ไหมคะนะคะแล้วก็ฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำสอนที่ทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระปัญญาคุณเลิศกว่าบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำสอนมากมายนะคะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยต้องรู้ความสามารถของตนเองค่ะสามารถจะเข้าใจแต่ละพยัญชนะแต่ละข้อความแต่ละตอนเนี่ยได้ละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนก็คงไม่ลืมอุปมาที่ว่าปัญญาของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ตามลำดับของการอบรมอุปมาเหมือนจะงอยปากยุงไม่ลืมนะคะซึ่งจุ่มลงในมหาสมุทรคือพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะแม้แต่เพียงคำธรรมดาเนี่ยเราก็ยังได้เข้าใจไม่หมดนะคะหรือเข้าใจไม่ทั่วแต่ถ้าไม่ลืมว่าพระธรรมทั้งหมดนี่ค่ะเป็นปัญญาที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงซึ่งรวบรวมไว้เป็นสามปิฎกนะคะอย่างพระวินัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของกายวาจามีไหมคะทุกคนทุกวันค่ะแต่ว่าทำไมมีพระวินัยสำหรับบรรพชิตยิ่งกว่าคฤหัสถ์พระเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องมีกายวาจาทุกวันตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจะให้กายวาจางามนะคะด้วยปัญญาได้ไหมเพราะว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ากายวาจาของเราเนี่ยงามหรือเปล่าถ้าจิตขณะนั้นเป็นอกุศลนะคะงามไหมคะค่ะทั้งกายทั้งวาจาก็ไม่รู้ค่ะคฤหัสถ์เนี่ยไม่มีทางที่จะมีการที่จะเห็นโทษของกายวาจาละเอียดเท่าพระภิกษุเพราะฉะนั้นผู้ที่สะสมอุปนิสัยใหญ่ที่สามารถจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะซึ่งต่างกับคฤหัสถ์เนี่ยฟ้ากับดินก็จะต้องรู้ว่าพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยเนี่ยเพื่อให้เห็นกิเลสแม้เล็กน้อยที่สุดนะคะซึ่งถ้าคฤหัสถ์ที่มีปัญญาอ่านแล้วเห็นประโยชน์ไหมว่าขณะนั้นนะคะควรละและควรขัดเกลาด้วยแม้ว่าไม่ใช่บรรพชิตนี่ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ฟังนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยพิจารณาเห็นประโยชน์แม้ของพระวินัยซึ่งไม่ใช่สำหรับคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าเป็นชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์แต่ถ้าบรรพชิตทำอย่างนั้นก็ต้องโทษอาบัติล่วงพระวินัยนะคะซึ่งก็จะต้องมีการระลึกได้แล้วก็รู้ว่าเพศบรรพชิตทำอย่างนี้ไม่ได้ก็จะต้องมีการปลงอาบัติต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นไหมคะว่าแม้กายวาจาอย่างไรงามและไม่งามนี่คือเบื้องต้นเพราะว่าชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเวลาที่ศึกษาพระสูตรหรือได้ฟังพระสูตรนี่ค่ะซาบซึ้งใช่ไหมคะที่คุณเด่นพงบอกขณะที่ซาบซึ้งนี่นะคะเป็นความเข้าใจที่ทำให้ซาบซึ้งหรือว่าไม่เข้าใจก็ซาบซึ้ง
6: ขณะที่ซาบซึ้งนั้นต้องเข้าใจก็ท่านอาจารย์
3: ต้องเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นขณะนั้นสงบและซาบซึ้งเพราะฉะนั้นจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือสมาธิเพราะฉะนั้นก็เป็นการสงบขั้นศีลโดยพระวินัยสงบขั้นสมาธินะคะก็โดยพระสูตรและเวลาฟังเรื่องของจิตเจตสิกรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นธรรมะมีความเข้าใจไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้มีสิ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่มีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดปรากฏแล้วก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจนะคะก็เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นก็พร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นคือขั้นฟังก็ยังมีต่างขั้นไปอีกว่านี่เพียงขั้นฟังซึ่งยังไม่พอเลยนะคะก็ยังจะต้องไปถึงขั้นที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นจะโดยนัยยะประการใดๆก็คือพระธรรมงามทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและที่สุดตามลำดับขั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจค่ะ
6: กับท่านอาจารย์บางทีเรายังไม่ทันฟังนะครับก็ทราบซึ้งแล้วก็มี
3: ทราบซึ้งอะไรคะ
6: คืออย่างเห็นวันเนี้ยเห็นเหตุการณ์วันนี้เห็นภาพวันนี
3: ้
6: เราก็ทราบซึ้งหรือเราไป
3: ทราบซึ้งยังไงคะ
6: คือมันบอกไม่ถูกท่านอาจารย์นะมันศรัทธาจะเรียกว่า
3: ศรัทธาในใคร
6: ครับศรัทธาว่าเนี่ยพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเง
3: ี้
6: ย
3: ในกุศลธรรม
6: ใช่ครับ
3: ขณะนั้นเข้าใจหรือเปล่า
6: เข้าใจว่าจิตเป็นกุศล
3: ศรัทธาในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในผู้ที่ศึกษาด้วยความละเอียด
6: ครับ
3: ศรัทธาในความเข้าใจของแต่ละคนนะคะซึ่งต้องอดทนอย่างมากที่จะมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้มิฉะนั้นก็ดับกิเลสไม่ได้เลยค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะนำไปสู่การดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะคะเป็นอัปปิฉกถาคือเพื่อการไม่มีโลภะความติดข้อง
6: ศรัทธาแบบที่ผมว่านี่คือไปเห็นพระบรมสารีริกธาตุไปกราบ
3: ของใครอีกเห็นไหมคะ
6: ไปกราบอีก
3: นั่นก็คือความรู้ในพระคุณค่ะ
6: ครับนั่นน่ะสิฮะ
3: ในพระคุณของแม่คำว่าอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าม
6: ันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมของท่าน
3: เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่ะความซาบซึ้งก็มากขึ้น
6: แล้วอีกอันนึงสั้นๆท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าฟังแล้วมีใจเป็นกุศลนี่เป็นสมาธิอันนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าขณิกะสมาธิสั้นๆแป๊บเดียว
3: ค่ะต้องเข้าใจแต่ละคำนะคะ
6: ครับ
3: ค่ะแม้แต่ว่าสมาธิเป็นเราหรือเป็นธรรมะ
6: เป็นธรรมะ
3: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปนี่คือไม่ลืมที่จะเข้าใจขึ้นไงคะ
6: เนี่ยถ้าเกิดคิดไปอย่างเงี้ยนะถ้าไปคิดต่อไปอย่างเงี้ยผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นคิดไป
3: กลัวอะไรคะทุกคนต้องคิดค
6: ิ
3: ดไม่ใช่เราค่ะคิดเป็นธรรมะถ้ากลัวคิดจะไม่รู้ความจริงของคิดใช่ไหมคะ
6: ครับผม
3: ไม่กล้าคิดแล้วจะรู้ความจริงของคิดได้ยังไง
6: อ
3: ัน
6: นี้ผมก็ยัง
3: ต้องเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทั้งวันทุกวันต
6: ั้
3: งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดคิดก็เป็นธรรมะ
6: คือถ้าคิดก็เป็นนามเป็นอะไรไปเงี้ยมันก็กลายเป็นคิดไป
3: ไม่ใช่ไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้นะคะฟังเข้าใจค่ะแล้วแต่ว่าขณะนี้เห็นไม่ใช่คิดนี่คือฟังเข้าใจขณะได้ยินไม่ใช่คิดเห็นแล้วคิด
6: แต่เพียงแต่รู้ว่ามีสติรู้ขนาดนั้นเรามีใจเป็นกุศล
3: ไม่มีเราค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรอื่นนะคะทิ้งความเห็นเดิมๆความเข้าใจของเราเดิมๆฟังธรรมะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็มีลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างด้วยแต่เรายังไม่คุ้นกับลักษณะที่เป็นธรรมะเลยพอเห็นเราก็ไม่คุ้นกับลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่คุ้นกับการที่เห็นเนี่ยก็เป็นธรรมะชั่วขณะที่เห็นนอนหลับสนิทเห็นไม่มีแล้วก็มีเห็นนะคะพอมีได้ยินเห็นก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่เป็นอย่างนี้ตลอดเกิดมานะคะแล้วก็ไม่ปรากฏสิ่งที่เป็นสีสันวรรณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คิดนึกแต่ก็มีการเกิดแล้วกำลังนอนหลับสนิทนะคะไม่ได้หายไปจากโลกค่ะเกิดแล้วก็สืบต่อมีความเป็นไปนะคะแต่สีสันวรรณะเสียงกลิ่นรสก็ไม่ได้ปรากฏเลยห้ามได้ไหมคะที่จะไม่ให้เกิดปรากฏเพ ราะฉะนั้นจากไม่มีปรากฏแล้วก็มีปรากฏแล้วก็หามีไม่ไม่มีแล้วมีแล้วก็ไม่มีนี่คือชีวิตปกติที่จะต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ให้ไปคิดเรื่องอื่นนะคะฟังขณะนี้ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังในขณะนี้ว่าชีวิตก็คือแค่นี้เองเป็นอย่างนี
5: ้เชิญคุณเดินชัยค่ะ
8: พอดีผมจะถามถึงว่าท่านพระคุณหน้านี่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแนวทางที่กำหนดเนี่ยอันนี้กำหนดทุกข์หรือว่าเป็นประการใดฮะ
3: ขอร่วมสนทนานะคะมีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข
8: ์ไม่มีครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้อะไรที่เป็นทุกข์ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เกิดแล้วดับไปเป็นทุกข์
8: ที่เลยคุณเด่นพงศ์บอกว่ามันจะมีความคิดจริงๆแล้วความคิดมีฮะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถึงได้ขอว่าเราทิ้งความเห็นเดิมๆของเรานะคะแล้วก็ฟังสิ่งที่กำลังได้ฟังมีใครบ้างที่ไม่คิดไม่มีค่ะแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ไปห้ามนะคะไปทำทุกอย่างเกิดแล้วทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องมีการทำอะไรขึ้นมาอีกเลยสักอย่างเดียวถ้าเริ่มคิดจะทำนั่นคือผิดมีตัวเราที่ทำแต่ไม่ใช่รู้สภาพธรรมะขณะนี้ที่ปรากฏแล้วเพราะเกิดแล้วดูสิคะว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ได้เกิดทับสิ่งนั้นปรากฏแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำไปห้ามคิดหรือไปจะคิดอย่างโน้นจะคิดอย่างนี้นะคะแต่สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะฟังให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
8: อย่างที่ผมบอกว่ากำหนดทุกเนี่ย
3: ทุกอย่างเป็นทุกเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่สติเกิดเรียนรู้สิ่งนั้น
8: คือตรงนี้จะต้องเป็นการพิจารณาทุกเนี่ยยังเป็นไข้เนี่ยก็พิจารณาแล้วเข้าใจว่าเป็นทุกเนี่ย
3: ค่ะนี่คือเราไปคิดถึงเรื่องพระผักคุณะซึ่งเราจะไม่ทราบแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วก็ดับไปเราก็สามารถที่จะค่อยๆเป็นปัญญาของเราเองที่จะรู้ว่าความจริงแล้วนะคะแม้สภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับก็ไม่รู้แต่ผู้รู้สามารถที่จะถึงการดับสังโยชน์ได้ก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะอะไรก็ตามเกิดแล้วจึงปรากฏไปทำอะไรได้แต่ว่ารู้และเข้าใจลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงจากการฟังแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูหรือคิดนึกหรือสุขหรือทุกข์ใดๆทั้งสิ้นก็เป็นธรรมะซึ่งล้วนเป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วก็ดับไป
8: แล้วยังมีลักษณะไม่งามอีกนะท่านอาจารย์ด้วย
3: ลักษณะที่เกิดดับงามไหมคะค่ะก็ไม่งามในตัวคือไม่เกิดและดับไป
8: ไม่งามถ้าเป็นการเกิดดับนี่จะเห็นได้ยังไงครับว่า
3: ปัญญาค่ะไม่ใช่ยังไงมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังไม่ใช่กำหนดให้ถูกค่ะไม่ใช่เรื่องกำหนดให้ถูกแต่ให้เข้าใจฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นส่วนใหญ่จะมีเราที่อยากจะทำอยากจะรู้อยากจะกำหนดนะคะซึ่งนั่นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเพราะเป็นเราทั้งหมดไม่ใช่เป็นความเห็นถูกต้องตามความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังและเข้าใจเป็นการละโลภะ
8: ยังไม่งามว่างามเนี่ย
3: สิ่งที่ไม่เที่ยงงามหรือไม่งามนี่คือความเข้าใจไม่ใช่ไปกำหนดสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับไปความงามอยู่ที่ไหนในเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วไม่เหลือเลยฟังให้เข้าใจ
8: ยังไม่ยอมรับอีก
3: ไม่ใช่ให้คุณเรืองชัยยอมรับค่ะแต่พิจารณาความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสิ่งนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับงามไหม
8: ที่บอกว่าไม่ยอมแล้วเพราะว่าเราไปเทียบกับเกิดแล้วดับใช่ไหมจากที่
3: ไม่ใช่เทียบค่ะสภาพธรรมะที่ขณะนี้เหมือนงามเพราะยั่งยืนใช่ไหมคะเหมือนไม่ดับแต่ว่าสภาพธรรมะใดก็ตามซึ่งเกิดแล้วดับไปเลยทุกขณะทันทีงามหรือเปล่านี่คือความตรงกันข้ามกับความเที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละไม่งาม
8: แต่ในบางที่ก็บอกว่าให้พิจารณา
3: ให้เข้าใจค่ะเข้าใจไม่มีใครสั่งใครได
8: ้ปฏิกูลนี่พิจารณาไงท่านอาจารย์
3: ไม่ใช่พิจารณายังไงเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
8: ผมอ่านแล้วก็บอกว่าให้พิจารณาปฏิกูล
3: ที่ไหนให้พิจารณาแสดงความจริงของผม นะคะปฏิกูลหรือเปล่าให้รู้ให้ถูกต้องไม่ใช่ให้ไปพิจารณาผมว่าไม่งามไม่ใช่เป็นตัวเราที่พิจารณาทั้งหมดเป็นความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงๆตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นลำไส้เนี่ยงามไหมคะปอดงามไหมตับงาม
8: ไหมไม่งามครับ
3: ค่ะ
8: หูโป่งไม่งาม
3: ค่ะ
9: ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยกล่าวสั้นๆหรือสรุปพอเข้าใจได้ไหมครับว่าการศึกษาเนี่ยศึกษาชื่อเรื่องราวของธรรมะเนี่ยเพื่อให้เข้าใจลักษณะอันนี้อาจารย์พูดบ่อยอาจารย์จะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังจะเข้าใจได้ถูกต้องว่าฟังชื่อแล้วควรเข้าใจอย่างไรครับ
3: ก็คงต้องรู้ว่าชื่อนั้นหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรไม่ใช่ฟังเฉยๆว่ามีแต่ชื่อแต่ความจริงมีสภาพธรรมะนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อเพื่อที่จะให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะไหนในขณะนี้ก็มีชื่อต่างกันไปตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆเวลาที่ฟังนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ไพเราะหรือเปล่าคะไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจจะกล่าวว่าไพเราะตอนที่ไม่เข้าใจได้ไหมคะ
9: ไม่ได้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มฟังขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นไพเราะจริงๆนะคะถ้ามีความเข้าใจถึงกับว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็จริงจะเป็นอะไรได้นอกจากสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เมื่อกล่าวว่าเป็นธรรมะแล้วนะคะไม่เคยรู้ความลึกซึ้งของธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความหมายของธรรมะคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนนะคะธรรมะใดขณะนี้ปรากฏก็หมายความว่าธรรมะนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพียงเท่านี้ค่ะถ้าไตร่ตรองจริงๆไพเราะไหมคะชั่วคราวเห็นเนี่ยชั่วคราวจริงๆเมื่อกี้นี้ก็ดับหมดแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เหลือจนกระทั่งถึงวันนี้และขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้นี่ก็แสดงเห็นถึงความไพเราะว่าถ้ามีการเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังนะคะก็จะรู้ได้ว่าเป็นสัจธรรมใครจะกล้าปฏิเสธว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะและใครจะกล้าบอกว่าธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ที่ไม่รู้คือเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วมากแล้วก็สืบต่อจนกระทั่งกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างก็จะต้องมีการฟังนะคะเมื่อมีความเข้าใจก็เห็นความไพเราะยิ่งขึ้นแต่ว่าขณะใดที่ไม่เข้าใจขณะนั้นจะบอกว่าไพเราะไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจความจริงของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่เป็นของใครเลยค่ะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง
9: ฟังแล้วดูเหมือนอาจารย์จะเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะก็คือในขณะนี้เองที่กำลังปรากฏถ้าอย่างนั้น
3: จริงหรือเปล่า
9: จริง
3: คือฟังแล้วต้องไตร่ตรองนะคะพิสูจน์ว่าจริงไหม
9: มันก็เสมือนหนึ่งเมื่อฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็เหมือนสลับกันว่าในขณะนี้มีความจริงที่กำลังเกิดแล้วก็ปรากฏเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฟังชื่อแล้วก็สามารถพิสูจน์แล้วก็ทดสอบได้ว่าขณะนี้มีจริงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญญาในขั้นการฟังแค่นี้เองเนี่ยก็เป็นแค่ขั้นนึกขั้นคิดขั้นจำเรื่องราวได้แต่ก็เป็นชื่อเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์
3: ถ้าไม่มีนะคะจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
9: คงไม่มีครับ
3: ต้องเป็นความจริงนะคะที่มีผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วก็ส่งพระมหากรุณาแสดงให้บุคคลอื่นเนี่ยเริ่มรู้จักธรรมะเพราะว่ามีจริงๆและกำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นเพียงฟังคำว่าธรรมะแล้วก็ไม่รู้จักธรรมะได้ยินแต่ชื่อธรรมะแต่ว่ารู้จักธรรมะเพราะขณะนี้ธรรมะกำลังปรากฏค่ะและยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าถึงความจริงว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เองจนกว่าปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไพเราะในท่ามกลางต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ประจักษ์แจ้งนะคะดับกิเลสได้ก็ไพเราะในที่สุดเพราะเหตุว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้ค่ะไม่ได้สูญหายไม่ได้ไร้ประโยชน์นะคะเวลาที่ได้ยินได้ฟังอีกก็เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ว่าเป็นความจริงแล้วก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยแค่ไหนหรือว่าเพียงขั้นฟังและก็มีสิ่งที่ปรากฏนะคะตลอดชีวิต ไม่ได้เคยหายไปเลยสักอย่างเดียวแต่ว่าความรู้ความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
9: กราบเรียนถามเพื่อเติมว่าท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้หมายความว่านี่เองคือลักษณะของธรรมะที่งามในเบื้องต้นในเบื้องต้นจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นถ้าหากว่าไม่เข้าใจว่าในขณะนี้เองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังเกิดและก็ปรากฏในขณะนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะในท่ามกลางหรือในที่สุดได
3: ้ค่ะเพราะว่าทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะเป็นคำจริงไม่ใช่คำเท็จแต่ว่าแล้วแต่ว่าปัญญาของผู้ที่ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เป็นคำที่เลื่อนลอยนะคะแต่คำที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉันจะไม่ลืมเลยค่ะว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาความหมายของอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ปะปนกันมีเหตุปัจจัยจึงเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างนี้ตลอดมาในสังสารวัฏตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
9: ครับถ้าอย่างนั้นพุทธบริษัทที่อบรมเจริญปัญญาโดยการฟังธรรมเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าธรรมะในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจเลยฟังก็ฟังแต่ชื่อฟังไปแล้วก็จำได้จำเรื่องราวได้ขนาดนั้นก็ไม่ใช่งามในเบื้องต้นนะครับ
3: ถ้าไม่เข้าใจงามไหมคะ
9: ก็ไม่งามครับผม
3: เข้าใจเมื่อไหร่งามและไพเราะไหมเพราะเป็นสัจธรรมเป็นคำจริง
9: ก็เป็นการทดสอบตัวเองได้ว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นสามารถพิสูจน์และก็ตรวจสอบได้ในขณะนี้เอง
3: ค่ะส่วนใหญ่ก็มีเราเสมอจะตรวจสอบแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่ากำลังฟังเรื่อง

0: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จนทั่วจริงๆนะคะนั่นคือสามารถที่จะคลายความยึดติดข้องสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความไม่รู้เพราะความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่หนทางอื่นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจเมื่อไหร่นะคะแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะได้ยินคำว่ารูปารมณ์รูปรูปหนึ่งที่สามารถปรากฏได้ทางตาจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆจนกว่าจะถึงความเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของสามารถปรากฏได้กับจิตเห็นทั้งที่รูปนี้นะคะก็เป็นรูปหนึ่งในรูป8รูปซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเพราะว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมสีสิ่งที่ปรากฏทางตากลิ่นรสโอชามีไม่ได้เลยนี่ก็คือเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแต่ละทางค่ะ
1: ครับอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
2: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์วิทยากรนะคะท่านอาจารย์คะปักคุณะสูตรเนี่ยที่ว่าอันนี้สงของการฟังธรรมเนี่ยคือสามอันแรกก็คือว่าเมื่อได้ฟังจากพุทธเจ้าแล้วก็สาวกแล้วก็พิจารณาไตรทองก็เป็นบรรลุพระอนาคามีส่วนสามอันหลังก็คือฟังแล้วเข้าใจอุปาทิกิเลสตัดได้ก็บรรลุพระอรหันต
0: ์ท่านพระผักคุณะได้ฟังมานานแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยฟังแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและเมื่อฟังแล้วนะคะมีความเข้าใจแค่ไหนก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลด้วย
3: คือหมายว่าให้เราศึกษาเข้าใจก็จะรู้ว่าคนที่มีปัญญากับไม่มีปัญญาอย่างเราไม่มีปัญญาก็ต้องเริ่มต้นด้วยฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็ค่อยเข้าใจมากขึ้น
0: ค่ะเพราะไม่ใช่ผู้ที่พอจบแล้วก็เป็นพระอนาคามีบุคคล
3: ค่ะถึงขั้นพอได้ฟังจนได้ศรัทธามาฟังเรื่อยๆเนี่ยก็ปัญญาเราก็จะเจริญงอกงามขึ้น
0: ปัญญาคือเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะ
3: ค่ะ
0: ไม่ต้องหวังอะไรเลยค่ะนี่เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะละโลภะความติดข้องความต้องการมิฉะนั้นก็จะมีตัวเราซึ่งต้องการที่จะรู้ธรรมะอีก
3: คืออันหนึ่งใช่ไหมคะที่ว่าความหมายที่ว่าเราเข้าใจปริยัติเนี่ยหมายว่าเราเข้าใจเรื่องราวของลักษณะธรรมะเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าเราฟังได้ยินแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจขั้นปริยัติ
0: ค่ะปริยัติคืออะไรคะปริยัติคือการฟังให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริง
3: ๆค่ะ
0: ถ้าเราจะเรียนแบบเรียนวิชาการทางโลกนะคะมีการที่จะมีเรื่องของโลกมากมายหรือว่าเรื่องของเรื่องราวเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันก็แสดงให้เห็นว่าเราฟังธรรมะเป็นปริยัติหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมะถ้าเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ไม่รู้เลยจิตมี89ดวงแต่ขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งๆที่จิตก็เกิดดับนะคะตลอดเวลาไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนี้ศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าในขณะนี้เป็นธรรมะนั่นคือปริยัติซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปัตติปริยัติใดไม่นำไปสู่ปฏิบัติคือการที่จะเข้าถึงความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะจะไม่ชื่อว่าปริยัติเพราะเหตุว่าจะมีการเข้าใจผิดนะคะคิดว่าจะต้องเป็นตัวตนที่ศึกษามากๆหรือว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าใจแม้เพียงคำว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยขณะนี้ก็ไม่รู้ได้ซ้ำไปนะคะว่ามีนามธรรมซึ่งเป็นเจตสิกเกิดร่วมกับจิตแต่ละขณะกี่ประเภทเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วก็ดับไปเป็นเราหมดเลยทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะได้ถึงปฏิปัตติเข้าถึงการรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าปริยัตินำไปสู่ปฏิบัติและปฏิบัตินำไปสู่ปฏิเวทะการประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังมาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเป็นชื่อแล้วก็เรื่องราวโดยที่ไม่น้อมมาสู่ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้แต่ชื่อกับเรื่องราวเราก็จะไม่เข้าใจลักษณะ
0: ก็มีหลายท่านนะคะซึ่งท่านก็เรียบเรียงเรื่องราวชื่อของธรรมะไว้หลายนัยยะ

0: หลายท่านทีเดียวดูเสมือนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องธรรมะแต่ถามท่านว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบไม่ได้จิตทั้งหมดนี่ค่ะที่เรียนมาเนี่ยสามารถที่จะจำเรียบเรียงโดยนัยยะประการต่างๆแต่ถ้าถามจริงๆนะคะขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนทำอะไรตอบไม่ได้เลยอย่างนั้นจะเป็นปริยัติหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะขออีกคำถามนึงนะคะที่ท่านอาจารย์พูดว่าพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เนี่ยเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรแล้วปัญญาของพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับจะงอยปากยุงที่จุ่มลงไปในมหาสมุทรเนี่ยคืออันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยแล้วถ้ามันก็เหมือนกับว่าต่างกันมากปัญญาเนี่ยนี่ถ้าเราจะให้ปัญญาเราเข้าใจสภาพธรรมมากขึ้นก็คือฟังให้เปลี่ยนจากไม่ใช่เป็นจะงอยปากยุง
0: ค่ะก็ยังไปยึดถืออุปมาจะขยายปากยุงนะคะก็คนละขั้นคนละตอนค่ะแต่เปรียบเทียบให้เห็นความห่างไกลกันนะคะพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาของท่านพระสารีบุตรพระปัญญาของพระมหาสาวกอื่นๆพระปัญญาของพระอริยบุคคลขั้นต้นๆจนถึงปุถุชนจะให้เหมือนกันได้ยังไงแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไปขยายปากยุงค่ะ
1: คือเราต้องรู้ระดับปัญญาของตัวเองว่าถึงไหนแล้วเราก็ค่อยๆฟังไป
0: ขณะนี้นะคะจิตเห็นเกิดดับแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะปากยุงหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะดับเร็วแค่ไหนไม่เหมือนกับจะมีอะไรดับเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะศึกษาให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะจะได้รู้ว่าไม่รู้เนี่ยค่ะไม่รู้ระดับไหนสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสภาวธรรมที่เป็นรูปเนี่ยนะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะอันนี้คงไม่ลืมได้ฟังบ่อยๆแต่ว่า17ขณะจิตเนี่ยเร็วแค่ไหนขณะนี้เหมือนเห็นและได้ยินพร้อมกันมีจิตเกิดดับนะคะเกินกว่า17ขณะที่อยู่ขั้นระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเพราะฉะนั้นรูปในขณะนี้ดับแล้วค่ะใครรู้จริงหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดนะคะจะได้เห็นจะงอยปากยุงในมหาสมุทรได
1: ้คือขั้นฟังเนี่ยก็เหมือนว่าเชื่อว่าเป็นจริงแต่ว่าเราเองเราก็คงต้องอบรมปัญญาให้มีโอกาสรู้
0: เพื่อไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราที่ขวนขวายแม้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็ดับทุกอย่างในวันนี้นะคะพอถึงตอนหลับสนิทก็ไม่เหลือเลยแท้ที่จริงก่อนจะถึงเวลานั้นก็ไม่เหลือสักขณะเดียวสักอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องหวังเพราะว่าปัญญาก็จะทำหน้าที่ของเขาเอง
0: เพราะเป็นอนัตตาค่ะ
2: เชิญคุณอุดรค่ะ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าในพระคุณสูตรนี้ครับที่จะกล่าวถึงเวทนานะครับว่าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์นะครับแต่เวทนาเนี่ยครับมี5นะครับที่ว่าอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาสมนัตเวทนาทุกขเวทนานะครับแล้วก็ทุกขเวทนาทางใจนะครับไม่ทราบว่าอุเบกขาสุขเวทนาสมนัตเวทนานี่ก็เป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะฟังธรรมะนะคะ
3: ครับ
0: ธรรมะขณะนี้ปรากฏเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเกิดแล้วดับนั่นคือทุกข์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเป็นทุกข์คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์ในความหมายซึ่งเป็นอริยสัจจะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครก็ห้ามไม่ได้จะรักษาเยียวยาได้ยังไงคะทุกข์นั้นทุกข์ที่เพียงมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับใครจะบังคับใครจะเปลี่ยนแปลงเป็นทุกอย่างยิ่งเป็นอริยสัจจะ
3: อริยสัจจะนี่ก็คือสุขเวทนาก็เป็นทุก
0: ทุกอย่างค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะเวทนาค่ะสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดที่เกิดแล้วดับนั่นคือลักษณะที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะเป็นทุกข์จริงๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละใครจะรู้หรือไม่รู้เกิดแล้วต้องตายแต่ก่อนจะตายก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะเดี๋ยวเห็นบ้างเดี๋ยวได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างคิดบ้างอะไรบ้างบังคับบัญชาไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แม้แต่ขณะต่อไปอะไรจะเกิดก็ไม่รู้ค่ะมีใครรู้บ้างไหมคะก็ทั้งที่ไม่รู้อย่างนี้ค่ะก็ยังจะว่าเป็นเราเป็นตัวตนหรือเปล่า ลักษณะที่เป็นทุกข์คือลักษณะใดๆก็ตามซึ่งเกิดแล้วก็ดับได้ยินคำว่าขันจำชื่อว่าขันนะคะขณะนี้อะไรเป็นขันถ้าไม่เกิดไม่เป็นขันทุกอย่างที่เกิดเป็นขันหลากหลายเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยความรู้สึกขณะนี้ไม่ใช่ความรู้สึกขณะก่อนและความรู้สึกขณะต่อไปที่จะเกิดเพราะเหตุปัจจัยก็ไม่ใช่ขณะนี้เพราะฉะนั้นความหลากหลายของขันเนี่ยมากไหมคะทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในภายนอกใกล้ๆทุกอย่างที่เกิดเป็นขันหมดนี่คือการที่จะจำแนกธรรมะให้เห็นนะคะว่าแม้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแต่ความหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยแม้เกิดหลากหลายแต่ละอย่างดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราต้องการสุขประเภทไหนสุขนั้นเกิดแล้วดับแล้วมีปัจจัยที่สุขใหม่จะเกิดขึ้นนะคะก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยไม่ใช่อันเก่าเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองนี่คือทุกข์ค่ะความหมายของทุกข์อ
3: ันนี้หมายถึงทุกข์ในอริยสัจ
0: ถูกต้องค่ะสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดมีลักษณะ3อย่างนะคะติลักษณะหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได
3: ้ครับแต่ว่าไอ้ทุกขเวทนาทางใจนี่ไม่น่าจะเป็นทุกข์เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไร
0: ทางใจหมายความว่าไงคะ
3: ก็คือเราคิดว่าอย่างว่าเราเดือดร้อนเรื่องเงินเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
3: ก็ยังไม่ได้ทุกข์กายอะไร
0: ค่ะก็เกิดแล้วดับไหมมีอะไรบ้างที่ไม่ดับค่ะนี่ไงคะจะงอยปากยุงค่ะ
3: คือผมพูดถึงเวทนาอาจารย
0: ์ค่ะเวทนามี5อย่าง
3: ครับ
0: ใช่ไหมคะเวทนาทางกายคือสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งต้องอาศัยกายเวทนาที่ไม่ได้อาศัยกายก็มีโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดสั้นนิดเดียวค่ะหมดแล้วเกิดระดับไปตลอดเวลาไม่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นเวทนาประเภทใดๆทั้งสิ้นนี่คือความหมายของโลกนะคะที่เกิดและปรากฏมีลักษณะต่าง
3: ๆครับขอบคุณมากครับ
0: ขณะนี้มีคุณอุดรไหมคะ
3: ยังมีอยู่อาจารย์
0: เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดแล้วดับไม่ไรประจักษ์แจ้งอย่างนี้นะคะก็ไม่มีเราแต่มีธรรมะประเภทต่างๆสมมุติเรียกเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆแต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปรมัตถธรรมเลยอะไรๆก็มีไม่ได้แต่เพราะมีแล้วไม่รู้นะคะก็ยึดถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุต่าง
3: ๆแต่ความเข้าใจจากการศึกษานี่คือว่าก็คือเข้าใจว่าไม่มีเรา
0: ถูกหรือผิด
3: ความเข้าใจนะถูกครับ
0: นั่นสิคะถูกแล้วก็ต้องถูกต่อไปอีกสิคะงานในเบื้องต้นก็ต้องให้ถึงที่สุดจะอยู่แค่เบื้องต้นก็ไม่พอนะคะค่ะ
3: ขอบคุณมากครับจ้า
2: เชิญคุณกุณวิไลค่ะ
4: ครับสำหรับพระสูตรในวันนี้นะคะพระคุณสูตรจะกล่าวถึงอนิสงส์ของการฟังพระธรรมแต่ก็จะเห็นถึงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นเหตุและเป็นผลเหตุมีผลย่อมมีและผลที่ได้นั้นต้องสมควรแก่เหตุด้วยนะเพราะว่าถ้าเหตุใดนะฮะที่ทำไว้นะก็เป็นปัจจัยให้ผลนั้นเกิดเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็ต้องมาจากเหตุที่ตรงกับผลนั่นเองอย่างในพระสูตรนี้นะฮะท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของการฟังพระธรรมเนี่ยแม้แต่อานิสงส์ของพระสูตรที่สองเนี่ยนะคะซึ่งมีด้วยกัน5ประการก็ขาดไม่ได้ก็คือว่าในเรื่องของการฟังพระธรรมเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมก็คือได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินนั่นเองเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะได้ฟังได้ถ้าไม่ได้มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนั่นเองและในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งพระธรรมด้วยเพราะว่าเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการที่อานิสงส์คือผลที่ได้เนี่ยถึงความเป็นภริยาบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าขาดการฟังพระธรรมไม่ได้แล้วก็บุคคลที่สามารถที่จะให้เข้าใจพระธรรมได้นะก็มีตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกนะคะหรือว่าบุคคลนั้นได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญเนื้อความแห่งพระธรรมนั่นเองแล้วก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะ ละสังโยชน์นะคะซึ่งก็เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างก็อกุศลเจตสิกนั่นเองซึ่งผู้ที่สามารถจะละสังโยชน์5ประการนี้ได้นะก็สามารถที่จะเป็นบุคคลที่เป็นภริยาบุคคลขั้นพระอนาคามีซึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนี้นะคะก็ได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเจตสิกนั่นเองก็เริ่มตั้งแต่ทิฏฐิสังโยชน์นะก็คือทิฏฐิเจตสิกศิลปะตปมาสะนะสังโยชน์อันนี้ก็คือทิฏฐิเจตสิกนั่นเองแต่เมื่อมีความเห็นผิดก็ย่อมรูปคันข้อปฏิบัติที่ผิดด้วยส่วนความสงสัยวิจิกิจฉาสังโยชน์นะก็เป็นอกุศลเจตสิกอีกหนึ่งนะฮะและกามราคะสังโยชน์นะซึ่งความที่จะเป็นผู้ที่ผูกติดไว้กับกรรมคุณเนี่ยนะฮะก็ยังมีมากสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระอนาคามีก็ยังติดในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะก็ชีวิตประจำวันนั่นเองทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะมีสภาพธรรมปรากฏแต่ถ้าไม่รู้ความจริงก็ติดข้องนั่นเองและปฏิฆะสังโยชน์นะก็คืออกุศลเจตสิกที่เป็นโทสะเจตสิกนั่นเองความที่ประทุษร้ายไม่พอใจในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ชีวิตประจำวันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในสังโยชน์ทั้ง5ประการเนี่ยนะเป็นอกุศลและเจตสิกซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยสามารถที่จะละได้และถ้าหากการได้ยินได้ฟังพระธรรมนะถึงขั้นที่สามารถที่จะละอุปทิกิเลสได้นะฮะซึ่งก็ถึงขั้นที่เป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองอันนี้ก็สามารถจะสิ้นอุปทิกิเลสนะฮะซึ่งจะเป็นกิเลสนั่นเองทั้งหมดนะฮะที่เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งทุกข์นะซึ่งก็ทุกคนก็คงจะทราบดีนะกิเลสเนี่ยก็เป็นสภาพของอกุศลเจตสิกนั่นเองซึ่งจะละได้หมดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์งั้นพระสูตรในวันนี้นะก็จะให้เราเข้าใจถึงเหตุและผลของธรรมะนั่นเองนะว่าถ้าหากว่าบุคคลที่เจริญเหตุเริ่มตั้งแต่การฟังพระธรรมเนี่ยก็ย่อมเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นจริงได้เพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยมีความไพเราะแล้วก็งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะว่าสามารถที่จะทำให้ผู้นั้นบรรลุถึงความเป็นภริยาบุคคลได้ได้มรรคพรหมจรรย์นะฮะก็คือความที่เป็นผู้ที่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระสูตรนี้ค่ะ
2: ค่ะเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
5: การที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรดท่านพระภัคคุณะนะครับก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากโรคทางใจนะครับเพราะว่าท่านก็อาพาธนะครับทางกายมีทุกข์หนักนะครับปางตายแทบปางตายเลยนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะอดทนได้ที่จะฟังนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังเสียเลยเนี่ยนะครับการที่จะรู้ความจริงของธรรมะเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยการฟังนะครับท่านก็พ้นจากกิเลสได้ในระดับของท่านนะครับที่สามารถที่จะพ้นได้นะครับก็คือกิเลสนะครับตามลำดับขั้นนะครับในขั้นที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตรนี้ก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำนะครับหรือว่าโอตรัมภาคิยสังโยชน์นะครับอันนี้ท่านก็คือเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนะครับว่าผู้ที่ใกล้ตายนะครับนะเมื่อตถาคตเมื่อผู้นั้นได้เห็นตถาคตและตถาคตแสดงธรรมกับผู้นั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากสังโยชน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าได้ฟังจากพระสาวกนะครับสาวกท่านรับปฏิบัติชอบแล้วก็แนะนำผู้อื่นให้รู้ตามด้วยนะครับแม้ไม่ได้เห็นพระตถาคตสาวกของพระตถาคตแต่ว่าตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาครับแม้ไม่ได้เห็นสัตบุรุษนะครับแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วเนี่ยแต่มีการพิจารณาโดยแยบคายโยนิโสมนสิการนะครับพิจารณาอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะคือสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นะครับก็เป็นเหตุให้ท่านมีอินทรีย์ผ่องใสนะครับอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอาพาธทางกายก็ขณะนั้นก็ ป็นอันระงับไปในขณะที่ผ่องใสนะครับขณะนั้นก็ระงับไปและจิตใจท่านก็ผ่องใสถึงขนาดที่สามารถดับกิเลสได้ตามลำดับขั้นนะครับนี่ให้เห็นถึงอานิสงส์จริงๆของการฟังธรรมะนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นปกติธรรมดาเนี่ยนะครับถ้ามีการได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยให้รู้ความจริงได้นะครับและการป่วยสำหรับผู้มีปัญญาเนี่ยไม่เป็นเครื่องกั้นท่านเลยท่านจะเจ็บป่วยทุกข์ปางตายท่านก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะหรือแม้กระทั่งพิจารณาธรรมะสามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงๆเพราะทุกข์จริงเนี่ยคือทุกข์จากกิเลสนะครับทางกายก็เป็นเพียงแค่ทางกายเท่านั้นเองแต่ว่าจากกิเลสนี่เสียดแทงนะครับทำให้วนเวียนในสังสารวัฏเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงเป็นนายแพทย์ใหญ่จริงๆที่สามารถที่จะบำบัดอาพาธแม้กระทั่งทางกายแล้วก็โรคกิเลสที่เสียดแทงทางใจได้ครับ
2: สำหรับการสนทนาพระสูตรในวันนี้นะคะก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
6: จิตเหมือนมายากลจิตเป็นสภาพรู้ที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วแต่เพราะความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงเป็นเหมือนมีสัตว์บุคคลสิ่งต่างๆให้ติดข้องยึดถือจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.22 มกราคม 2560

0: พูดถึงเรื่องของมายากลเนี่ยอ่านสูตรนี้ก็มานั่งคิดพิจารณาเอ๊ะมายากลเนี่ยอย่างเช่นคนเขาก็แสดงเหมือนกับมีนกออกมาบ้างมีดอกไม้ออกมาบ้างแต่ขณะนี้ที่พงแสดงถึงว่าวิญญาณคือจิตคือธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยแสดงเหมือนความเป็นมายากลเนี่ยก็เหมือนกับไม่เห็นความเป็นมายากลของนามธรรมที่เป็นจิตเลยครับท่านอาจารย
1: ์ก็นี่ไงคะคุณวิชัยมายากลแล้วไหมแค่สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ก็เหมือนกับลวงตลอดเวลานะครับ
1: ตลอดเวลา
0: เป็นดอกไม้เป็นอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ลวงคิดว่ามีจริงๆนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ก็เหมือนถูกหลอกทั้งวันนะ
1: ครับตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติด้วย
2: ท่านอาจารย์ครับยากที่จะเชื่ออย่างนั้นว่าเนี่ยโดนมายากลว่าเนี่ยเป็นคนนั่งอยู่เต็มไปหมดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นพัดลมเป็นมูลนิธิเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นมายากลที่ลวงขนาดนั้นนี่คือจิต
1: ก็หลับตาสิคะ
2: หลับตาก็เห็นมืด
1: ๆลืมตามายากลไหม
2: ลืมตามาก็เห็นท่านอาจารย์อาจารย์คำปั่นอาจารย์
1: เต็มหมดเลย
2: แล้วทำไมถึงเป็นสภาพปรมัตถ์ที่เป็นจิตจึงเป็นมายากล
1: จึงต้องรู้ว่าอะไรเป็นปรมัตถ์คือสิ่งที่มีจริงแท้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสิ่งที่สามารถกระทบตามีถ้าไม่มีไม่มีเห็นเหมือนมายากลเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได
2: ้
1: ถ้ายังเป็นคุณอนบก็ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการอบรมจนกระทั่งเป็นวิปัสสนาก็ยังดีมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งยากที่จะได้ยินยากที่จะเข้าใจแต่เพราะเหตุว่าได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนใครก็ยับยั้งไม่ได้ถึงเวลาก็ได้ยินสะสมไปก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นปัญญาคุณเทียบได้ไหมที่ใครก็ไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วเหมือนจะเข้าใจพระธรรมแต่ต้องศึกษาโดยละเอียดทุกคำไม่ใช่ว่าเพียงแค่อ่านจบก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ถูกหลอกถามคำง่ายๆเลยค่ะอะไรเป็นสติปัฏฐาน
2: สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ค่ะง่ายหรือยากคะ ก็ทุกคนพูดกันแต่เรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ถามว่าอะไรเป็นสติปัฏฐาน
2: สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสติปัฏฐานสภาพที่ระลึกตรงสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสติปัฏฐาน
1: เดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าถ้าไม่รู้จะเป็นสติปัฏฐานไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้ของธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดที่มีเป็นสติปัฏฐานเมื่อปัญญาอบรมจนกระทั่งเข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะทีละหนึ่งไม่ใช่ต้องไปทำที่ไหนไม่ต้องไปสำนักไหนไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยสามารถที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันหรือความเป็นพระอรหันต์ก็ได้จากไม่รู้เลยจนถึงค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งละกิเลสประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามลำดับจนดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยกิเลสที่ดับแล้วไม่เกิดอีก
0: แสดงว่าปัญญาที่เริ่มเกิดขึ้นจนสติเกิดที่จะระลึกเนี่ยมันถือว่าก็มีความต่างจากความเป็นปกติอย่างนี้ครับท่านอาจารย์
1: ค่ะเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ใช่อวิชชา
0: ซึ่งปกติก็เป็นไปด้วยอวิชชา
1: ขณะที่เป็นอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ครับก็เป็นเหมือนกับต้องเป็นการสะสมปัญญาจริงๆครับท่านอาจารย์ที่จะกว่าจะค่อยๆเจริญขึ้นจนมีปัจจัยที่จะรู้ตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแน่นอน
2: ข้อความในอรรถกถาเถนะบิณฑสูตรท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามายาคือปรากฏเร็วชั่วเวลาเล็กน้อยฉันใดวิญญาณคือจิตนะครับวิญญาณก็ฉันนั้นเพราะว่าวิญญาณนั้นเป็นของมีชั่วเวลาน้อยกว่าและปรากฏเร็วกว่ามายาก็คนจึงเป็นเหมือนเดินมาเป็นเหมือนยืนอยู่และเป็นเหมือนนั่งด้วยจิต
0: การสืบเนื่องกันเป็นเช่นนี้นี้เป็นมายาคนที่คนโง่พร่ำเพ้อถึง
1: โง่ทุกคน
0: ก็ยึดถืออยู่ครับ
2: พร่ำเพ้อถึงอะไรนะครับถึงคนถึงสิ่งของถึงญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่ผูกพันต่างๆเพราะมายากล
3: ก็คือสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแต่ว่ายังเป็นผู้ที่ถูกลวงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนนะครับเพราะความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นั่นเอง
1: จะยากสักแค่ไหนคะจากสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นคนตั้งหลายคนนั่งที่นี่เป็นสิ่งต่างๆก็กลับเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแล้วก็ดับไป
4: สนทนาธรรมที่เทวมนตรารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2555
1: ธรรมะเป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะแต่ยากที่จะเข้าใจได้ต้องอาศัยการฟังเพื่อที่จะพิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นความจริงอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยตรงกับที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังต้องไตร่ตรองถ้าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ก็รู้ว่าความจริงนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นมีจริงเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ปกติธรรมดาสบายสบายนะคะเห็นขณะนี้มีแล้วก็เริ่มรู้ตามความเป็นจริงว่าเห็นที่มีในขณะนี้ค่ะใครก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้พอถึงได้ยินพอถึงคิดนึกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเท่านี้เองค่ะเท่านี้เองให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเคยเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่เกิดแล้วหมดไปเกิดแล้วหมดไปไม่สามารถที่จะตามไปรู้สิ่งที่หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะที่จะต้องเข้าใจในขั้นการฟังซึ่งแม้ว่ากำลังกล่าวถึงนะคะสิ่งนี้ก็กำลังหมดไปหมดไปทุกขณะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจมีอะไรที่ได้ฟังแล้วยังคิดว่าควรที่จะได้สนทนากันในเรื่องนั้นบ้างไหมคะเพราะก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะเรื่องยาวทั้งหมดในพระไตรปิฎกและอรรถกถาก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะเพื่อให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกซึ่งถ้าเราไม่พูดถึงใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็เป็นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังก็คือได้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นหนึ่งในสังสารวัฏถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏเลยสังสารวัฏจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่เราใช้ชินหูนะคะสังสารวัฏเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอีกและต่อไปถึงแม้ขณะนี้หมดแล้วก็ยังมีต่อไปอีกไม่รู้จบนั่นคือความหมายของสังสารวัฏคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะหยุดไม่ได้เลยไม่มีใครไปหยุดยั้งได้แล้วก็ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นมาได้แต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้ารู้นะคะก็จะได้เข้าใจว่าผู้ที่ได้เห็นอย่างนี้ในอดีตเป็นพระโพธิสัตว์แต่ท่านคิดต่างกับคนที่กำลังเห็นแล้วไม่รู้เพราะเหตุว่าเห็นมีและใครเคยคิดถึงเห็นบ้างได้ยินก็มีใครเคยคิดถึงได้ยินบ้างคิดก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่ใครเคยคิดถึงสิ่งที่มีเหล่านี้บ้างแต่พระโพธิสัตว์ค่ะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดแล้วเกิดอีกเมื่อวานนี้ก็เห็นวันนี้ก็เห็นต่อไปก็เห็นและเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละขณะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจะให้คงที่อย่างเมื่อกี้นี้นะคะรับประทานอาหารจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้แต่ในขณะที่นั่งตรงนี้เองนะคะเสียงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ยินก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างแสดงความไม่คงที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้แต่เพราะว่าไม่รู้ความจริงของการที่สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วนะคะก็ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีการเกิดดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นคนนี้ก็เป็นคนนี้อยู่นั่นแหละ ทุกวันทุกวันแต่ว่าตามความจริงที่ว่าคนนี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แล้วเพราะฉะนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนนี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะมิฉะนั้นแล้วก็คือว่าไม่เข้าใจทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยว่างเปล่าจากสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงที่พูดถึงบ่อยๆระยะนี้นะคะก็คือว่าก่อนที่จะเกิดเป็นคนนี้เนี่ยมีคนนี้ไหมคะมีได้ไหมคะยังไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี้เลยเมื่อเกิดแล้วเป็นคนนี้นะคะทุกวันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้สุขบ้างทุกบ้างแล้วก็ถึงเวลาที่จากโลกนี้ไปไม่เหลือเลยนะคะเหมือนกับไม่เคยเกิดมาเลยเพราะว่าหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเดียวแต่ว่าก็จะเป็นบุคคลใหม่ต่อไปอีกแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกเหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดเป็นคนใหม่ขณะนี้จะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ได้เพราะว่ายังเป็นคนนี้อยู่แต่วันหนึ่งก็จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะพอเป็นคนใหม่แล้วลืมความเป็นคนนี้หมดเลยเหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะใครทำอะไรไว้แค่ไหนมากน้อยอย่างไรจำได้ไหมคะเหมือนไม่เคยมีใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยก็เหมือนชาตินี้แหละขณะนี้กำลังนั่งอยู่ที่นี่พอจากโลกนี้ไปแล้วก็จำไม่ได้เลยเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงก็เป็นประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่ใจอยู่ที่ไหนเดินทางอยู่ตลอดนะคะทางตาเห็นไม่นานเลยค่ะหูได้ยินอีกแล้วได้ยินนิดเดียวก็คิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปนะคะตามเหตุตามปัจจัยเหมือนคนที่กำลังเดินทางแต่ไปไหนถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลนะคะพาไปก็จะไปสู่ผลของอกุศลที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงที่ที่จะรับผลของอกุศลถ้าเป็นกุศลกำลังเดินทางไปในทางกุศลนะคะพอถึงที่ที่จะถึงการที่ได้สะสมกุศลมาเดินทางแล้วก็ถึงที่ที่ได้รับผลของกุศลเพราะฉะนั้นจากโลกก่อนนี้มานะคะก็อย่างนี้แหละมีทั้งกุศลบ้างอกุศลบ้างแต่ก็กุศลนั่นเองนะคะที่พาให้มาสู่โลกนี้ในขณะนี้และก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีใครที่สามารถที่จะบันดาลอะไรได้เลยอย่างคราวก่อนที่มูลนิธิเราก็พูดถึงเรื่องอำนาจนะคะว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจมีไหมคะใครมีอำนาจไม่มีใครสักคนเพราะว่าอำนาจหมายความถึงสิ่งที่ทำให้เป็นไปได้ถ้าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมีอำนาจอย่างไรแต่อำนาจก็คือสามารถทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปได้เช่นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเนี่ยใครมีอำนาจไม่ใช่คนแต่ว่ามีธรรมะที่สามารถทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นในขณะนี้ได้ทำให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏทำให้คิดนึกเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะก็จะสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ไม่ใช่ของใครแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปในโลกนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังไม่รู้จบนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นการสะสมปรุงแต่งให้สามารถที่จะเป็นผู้ที่ไม่เห็นผิดไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือว่าอำนาจอยู่ที่ใครแต่อำนาจจริงๆก็คือขณะใดก็ตามที่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอำนาจอยู่ที่ธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปได
3: ้กล่าวถึงการเดินทางครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามีเรามีคนนั้นคนนี้ที่เดินทางแต่จริงๆแล้วเมื่อศึกษาพระธรรมก็จะเข้าใจว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่กำลังเดินทางอยู่ณขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: การกล่าวถึงธรรมะนี้กล่าวโดยหลายนัยยะได้นะคะเดี๋ยวพูดถึงคำว่าธรรมะเดี๋ยวพูดถึงคำว่าอำนาจเดี๋ยวพูดถึงคำว่าจิตเดี๋ยวพูดถึงคำว่าเจตสิกเดี๋ยวพูดถึงคำว่ารูปอีกมากมายหลายคำแต่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงนะคะและสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดจะไม่พ้นจากสภาพที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมะ มายความว่าเราอาจจะเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้นะคะหรือว่าเห็นเป็นคนเป็นสัตว์รูปร่างต่างๆแต่สิ่งที่มีจริงคือธาตุรู้กับสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ย่อๆเลยขณะนี้ค่ะมีเห็นจึงได้ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆถ้าไม่มีการเห็นเลยจะเอาความคิดว่ามีสิ่งที่มีรูปร่างต่างๆมาแต่ไหนแต่ว่าเพราะเห็นมีนะคะแล้วก็มีการจำในสีต่างๆสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นดอกเป็นใบหรือว่าเป็นกิ่งก้านโต๊ะเก้าอี้นี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าต้องมีธาตุที่สามารถที่จะรู้จะเห็นจะคิดแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยก็เป็นธาตุอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยแต่มีอย่างเสียงเนี่ยค่ะใครจะคิดบ้างว่าเสียงเวลาที่ยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นไม่มีเสียงแต่ก็มีธรรมะซึ่งทำให้เสียงเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังทำให้เสียงปรากฏให้รู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าธรรมดาถ้ามีเหตุที่จะทำให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะได้ยินเสียงนั้นแต่ขณะนี้นะคะเสียงที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆเนี่ยเพราะมีธาตุที่สามารถได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปไกลตัวหรือไกลจนกระทั่งถึงโพธิปักขิยธรรมหรือว่านิพพานหรืออะไรเลยนะคะแต่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ไม่ว่าจะพูดโดยนัยยะอย่างไรเช่นถ้าจะพูดถึงการเดินทางถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปสืบต่อก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมคะแต่มีอะไรบ้างที่อยู่กับที่เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกสืบต่ออยู่เรื่อยๆจนถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้นี่คือการที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะนะคะในเมื่อเกิดแล้วดับแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่จบค่ะสืบต่อเกิดอีกแล้วก็ดับอีกนี่คือเหมือนกับการเดินทางซึ่งหมายความถึงการไม่อยู่กับที่อย่างเวลานี้ค่ะเหมือนนั่งอยู่เฉยๆเลยแต่เห็นไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินไม่ใช่ได้ยินตลอดเวลาแล้วก็คิดนึกแล้วก็จำสารพัดทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเกิดแล้วหมดไปโดยไม่รู้เลยว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยไม่มีคนที่มีอำนาจหรือไม่มีใครทั้งสิ้นแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงว่าพระองค์สร้างหรือบันดาลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เมื่อความจริงของแต่ละสิ่งเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะก็ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นเขาหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นไปก็คือว่ามีแต่ละหนึ่งปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ปรากฏไปเรื่อยๆนะคะจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าไปสู่ชาติโน้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็มาจากชาติก่อนๆซึ่งไม่หยุดค่ะไม่ไปได้ไหมใครไม่ไปได้ค่ะจากเห็นเนี่ยไม่ให้ไปได้ยินได้ไหมไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไปทุกขณะคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อเรายังไม่ได้กล่าวถึงจิตประเภทต่างๆนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่รู้จบ
3: ก็จะเห็นว่าจิตเกิดขึ้นก็ต้องทำกิจหน้าที่ตามควรแก่จิตประเภทนั้นๆซึ่งตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงขณะนี้จิตไม่เคยว่างเว้นจากการทำหน้าที่เลยเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัฏแล้วก็ยังจะต้องเป็นไปอีกยังจะต้องมีจิตเกิดดับสืบต่อไปอีกยังต้องมีการเดินทางในสังสารวัฏต่อไปอีกซึ่งก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ฟังเรื่องจิตนะคะจิตอยู่ไหนเห็นไหมคะกำลังเป็นคนจะเป็นจิตได้ไหมแต่ถ้าฟังเรื่องจิตนะคะลืมเรื่องคนเมื่อพูดถึงอะไรก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเช่นใช้คำว่าจิตเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้นะคะคนตายเนี่ยเหมือนกับมีรูปร่างกาย แต่ว่าเห็นหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าคิดนึกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจิตก็คือสภาพรู้แล้วแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็เห็นถ้าขณะนั้นเป็นรูปเช่นแก้วน้ำกับดอกไม้เอาไปแตะหรือเอาไปสัมผัสกันนะคะจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้ว่าขณะนั้นเพราะมีจิตที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถ้าทางตาก็คือพูดง่ายๆว่ากำลังเห็นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงจิตเนี่ยนะคะลืมเรื่องอื่นเสียให้หมดเลยค่ะลืมเรื่องคนลืมเรื่องเมื่อเช้านี้ทำอะไรยังไงต่อไปแต่เวลานี้ค่ะกำลังกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะหรือขณะที่กำลังได้ยินหรือขณะที่กำลังคิดมีใช่ไหมคะแล้วก็เคยเป็นเราทั้งนั้นแต่ความจริงให้รู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นกำลังเห็นหรือกำลังได้ยินทั้งวันเนี่ยนะคะถ้ารู้ความจริงว่าจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้จึงปรากฏว่ามีสิ่งที่มีทั้งวันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกขณะแต่ลืมว่าถ้าจิตไม่เกิดจะมีไหมเพียงใครก็ตามเดี๋ยวนี้ตายจากโลกนี้ไปจะไม่มีอะไรปรากฏสำหรับคนนั้นแต่ที่ขณะนี้กำลังอยู่ที่นี่และมีสิ่งที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละอย่างสืบต่อนะคะก็คือจิตเกิดดับแล้วก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏสืบต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องจิตและจิตก็กำลังมีในขณะนี้ค่ะแต่จิตเป็นสภาพที่รู้ยากเพราะเหตุว่าไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นคิดถึงธาตุรู้ล้วนๆนะคะไม่มีสีสันไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้กำลังมีธาตุรู้ค่ะและก็ขณะใดที่เห็นธาตุรู้ก็กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยกำลังเป็นอย่างนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้เวลาที่เสียงปรากฏนะคะรู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นเพราะจิตนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉพาะเสียงมิฉะนั้นเสียงก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะตลอดเวลาทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยขาดสายเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและความลึกซึ้งความละเอียดของธาตุนั้นก็ยากที่จะรู้ได้เช่นเวลาที่นอนหลับสนิทเนี่ยถ้าไม่มีการเห็นเลยไม่มีการคิดนึกเลยก็ยังมีจิตและจะรู้ได้ว่าจิตเป็นยังไงก็แต่เมื่อกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่จิตแต่สิ่งนี้จะปรากฏว่ามีเพราะจิตกำลังเห็นเราจะพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติจนกว่าจะมีความเข้าใจในขณะที่กำลังเห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่ชื่อจิตเห็นภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุวิญญาณแต่หมายความถึงสภาพหรือสิ่งที่กำลังเห็นในขณะนี้เองจนกว่าจะทั่วหมดนะคะไม่ว่าทางหูก็กำลังได้ยินอย่างนี้แหละไม่ใช่เสียงแต่ว่ามีเสียงปรากฏเมื่อกี้นี้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏแล้วก็กลายเป็นเสียงปรากฏก็เพราะจิตแต่ละประเภทแต่ละขณะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังรู้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดจิตแต่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้จักจิตแล้วก็ตั้งแต่เกิดจนตายรู้ว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ใช่ไหมคะใครบ้างไม่รู้ก็เห็นเดี๋ยวเห็นนั่นเดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวได้ยินเสียงนั้นเดี๋ยวได้กลิ่นเสียงนั้นก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งๆที่เดี๋ยวนี้ก็มีจิตนะคะแล้วก็เกิดดับกำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธาตุหรือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำลังของสภาพธรรมนั้นๆเช่นการเห็นถ้าไม่มีจิตไม่สามารถจะมีสิ่งปรากฏในขณะนี้ได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีจิตแล้วยังจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คะไม่ปรากฏเลยไม่ได้อยู่กับที่เลยใช่ไหมคะไปตลอดเวลาเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูไปทางจมูกไม่ว่ามีอะไรก็ไปทั้งนั้นแหละ
5: อาจารย์คะแม้กระทั่งเราเรียนเรื่องจิตนะคะก็ยังมีคำว่าจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามหรือว่ากามมาวจรจิตนะคะท่องเที่ยวไปในกามภูมิหรือว่ารูปาวจรจิตเที่ยวไปในรูปภูมิอรูปภูมิเหล่านี้ค่ะ
6: ค่ะทุกคำที่ได้ยินเนี่ยเข้าใจขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะเช่นคำว่ากามกามะอย่างที่คุณธิดารัตน์กล่าวถึงนี่นะคะเป็นสภาพที่ติดข้องเป็นสภาพที่พอใจเป็นสภาพที่ใคร่ต้องการในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตามีใครไม่ใคร่จะเห็นบ้างคะเห็นไหมคะว่าความต้องการหรือความใคร่เนี่ยใคร่ที่จะมีสิ่งนั้นเห็นแล้วพอไหมหรือว่าพรุ่งนี้ก็เห็นอีกต่อไปทุกวันก็เห็นเรื่อยๆก็ดีกว่าไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความติดในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหนึ่งแล้วนะคะเสียงมีใครไม่ติดข้องบ้างแต่ว่าพอได้ยินแล้วนี่ค่ะก็รู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีแล้วแต่ว่าเสียงนั้นเป็นลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดก็พอใจแล้วที่จะได้ยินเพราะฉะนั้นกามะหมายความถึงความใคร่หรือความพอใจในชีวิตประจำวันก็ในการเห็นรูปในการได้ยินเสียงในการได้กลิ่นในการลิ้มรสในการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและในเรื่องราวที่คิดนึกค่ะไม่มีใครที่ไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คิดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะคิดมีความพอใจที่จะคิดเรื่องนั้นทั้งที่เรื่องนั้นบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกเลยนะคะแต่ก็ยังต้องการที่จะคิดไม่ใช่อยู่เฉยๆให้แค่เห็นแล้วไม่คิดแค่ได้ยินแล้วไม่คิดก็ไม่ใช่นี่แสดงเห็นว่าก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจคำนี้กามะมีจริงเป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องนะคะแล้วก็ต้องการแล้วก็ใคร่ที่จะมีในชีวิตประจำวันก็ไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นคำว่ากามะจึงเป็นอีกชื่อหนึ่งของคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแสดงว่าเกิดมาในโลกนี้นะคะเราคงไม่หวังที่จะได้อะไรเกินกว่านี้ใช่ไหมคะแค่เห็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ละวันได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสทุกคนต้องรับประทานอาหารวันละหลายครั้งก็มีความยินดีในรสค่ะแล้วก็ในการกระทบสัมผัสด้วยสิ่งที่สบายร้อนไปก็ลำบากละขวนขวายละหาพัดบ้างอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่พ้นจากกามยังไม่เห็นโทษเลยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกอื่นที่ไม่มีกามไม่ได้เพราะเหตุว่ายังติดข้องอยู่นะคะโลกนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นทั้งสิ่งที่น่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีเห็นได้กลิ่นขยะดีไหมคะไม่น่าพอใจเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเห็นแล้วก็ได้กลิ่นที่ดีก็พอใจก็ติดข้องแต่ก็เลือกไม่ได้เลยแต่ก็ไม่พ้นเพราะว่ายังไม่เห็นโทษตามความเป็นจริงแต่ว่าจิตเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญญาก็จะมีการรู้โทษของสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องว่าทุกคนขณะนี้ค่ะวุ่นวายเดือดร้อนทะเลาะวิวาทกันสารพัดอย่างเนี่ยก็ต้องการเพียงแค่รูปเสียงกลิ่นรสนะคะแล้วก็สิ่งที่กระทบกายซึ่งไม่ขาดจากธาตุดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นคิดดีๆแล้วนะคะรบกันโกรธกันทะเลาะกันเพราะต้องการสิ่งที่เย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งประเทศเนี่ยทุกประเทศต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็งจะว่ามีทรัพย์สมบัติมีน้ำมันมีเพชรมีอะไรก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากธาตุต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะก็หมกมุ่นติดข้องอยู่ในเรื่องของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นโทษว่านะคะถ้าไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสุขขึ้นลองคิดถึงนะคะกำลังพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดดูเหมือนมีความสุขที่ได้มาในสิ่งที่พอใจแต่ถ้าคิดว่าถ้าไม่ต้องการเสียเลยเนี่ยไม่ดีกว่าหรือไม่ติดข้องเลยจะได้หรือไม่ได้จะได้อะไรมาก็แล้วแต่ตาจะต้องเห็นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับขั้นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของความติดข้อง แล้วก็อบรมความสงบของจิตจากความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะใช้คำว่าโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่สามารถกระทบกายซึ่งได้แก่ธาตุดินอ่อนหรือแข็งกำลังรู้อ่อนหรือแข็งหรือธาตุไฟเย็นหรือร้อนกระทบกายก็รู้สิ่งนั้นหรือว่าธาตุลมคือตึงหรือไหวอย่างลมหายใจเนี่ยทุกคนก็พูดได้ใช่ไหมคะลมหายใจก็เพราะเหตุว่ามีการเคลื่อนไหวขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะเรามีความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากจนไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะถ้าไม่ติดข้องไม่พอใจซะเลยเนี่ยจะดีกว่าไหมแต่คิดไม่ออกไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อไหร่จะไม่พอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างเห็นดอกไม้เนี่ยสวยละชอบละอยากได้ละกำลังชอบเนี่ยบอกว่าไม่ชอบสิไม่ติดข้องสิไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่หารู้ไม่ว่าแม้เห็นแต่ไม่ติดข้องย่อมดีกว่าขณะที่กำลังติดข้องหรือต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพื่อเข้าใจถูกไม่ใช่ให้เราไปฝืนการที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเป็นอุปนิสัยค่ะอย่างบางคนชอบสีเหลืองบางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีเขียวเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยที่แต่ละคนเนี่ยทำไมถึงได้หลากหลายไปแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอุปนิสัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ติดข้องเลยเพราะรู้ความจริงมากขึ้นเนี่ยเราก็พ้นจากการที่จะต้องมีการเห็นการได้ยินไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจความหมายของกามนะคะความติดข้องพอใจโดยเฉพาะในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้คำว่ากามคุณความหมายของคุณอีกนัยยะหนึ่งคือเครื่องผูกอีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้เราเพลิดเพลินใช่ไหมคะเพลิดเพลินกันทุกวันนี้จากอะไรเดี๋ยวก็ไปดูนั่นดูนี่จะมีการร้องรำทำเพลงกันเมื่อไหร่ก็คือว่าเพลิดเพลินในสิ่งนั้นจะมีเพลงที่เพราะถูกใจนะคะฟังแล้วไม่เบื่อก็คือว่าเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอีกก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นนี่คืออีกความหมายหนึ่งของกาม
5: ยังมีอีกคำถามหนึ่งอะค่ะที่ยายท่านอาจารย์อธิบายว่าคือจิตเนี่ยนะคะไม่ได้สั่งให้รูปเนี่ยเป็นไปทางกายหรือทางวาจาแต่เมื่อมีจิตเนี่ยนะคะมีรูปที่เป็นไปพร้อมกับจิตอย่างไรเนี่ย
6: ต้องเข้าใจนะคะว่ารูปที่ใช้คำว่ารูปเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยอย่างเสียงเนี่ยมีแต่เสียงไม่รู้อะไรเลยได้ยินเสียงได้ยินรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยคือเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ว่าได้ยินสามารถที่จะรู้เสียงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านี่นะคะมีรูปที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นปรากฏทางตาในขณะที่กำลังเห็นแต่แม้แต่จะใช้คำว่ามีรูปที่ปรากฏทางตาแค่นี้ค่ะเข้าใจถึงความจริงหรือเปล่าว่ามีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้คือเดี๋ยวนี้เองที่กำลังเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ทำไมเป็นดอกไม้ทำไมเป็นคนทำไมเป็นขวดถ้าไม่เห็นจะเป็นคนเป็นขวดเป็นดอกไม้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องละเอียดแม้แต่รูปก็ต้องตรงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นขวดได้ไหมค่ะก็แค่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะคือความเผินของเราในการศึกษาธรรมะเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงได้ต่อเมื่อไรแม้แต่แต่ละคำเนี่ยไม่เผินเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งสิ้นที่ดอกไม้แข็งไหมคะค่ะมีสีไหมคะที่จะปรากฏมีกลิ่นไหมมีรสไหมมีโอชาหมายความว่าเป็นรูปที่สามารถที่จะกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดรูปอื่นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องจิตที่จะทำให้เกิดรูปนะคะเราก็ต้องรู้จักรูปซะก่อนว่ารูปเนี่ยหมายความถึงสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าความเข้าใจของเราเรื่องรูปเนี่ยไม่มีค่ะได้ยินแต่ชื่อแล้วก็เรียกถูกแต่ว่าไม่คุ้นเคยกับลักษณะที่เราบอกว่าเป็นรูป ช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่คนครับแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมสิ่งที่สามารถกระทบปรากฏให้เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆก็มีไม่ได้เนี่ยค่ะกว่าจะละความเป็นตนความเป็นตัวเราหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็คือไม่เผินที่จะรู้ว่าแม้แต่คำว่ารูปรูปเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเรามีความเข้าใจถูกในสิ่งนั้นแค่ไหนยังไม่ต้องไปไกลถึงเรื่องอื่นเลยนะคะแค่ธรรมดาธรรมดาที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงๆเห็นด้วยไหมคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เวลาส่องกระจกมีใครในกระจกหรือเปล่าคะเราหรือเปล่าคะเราอยู่ในกระจกหรือเปล่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรเลยในกระจกค่ะมีแต่รูปร่างสีสันเหมือนเดี๋ยวนี้เลยในโทรทัศน์มีใครหรือเปล่าไม่มีแต่เป็นแม่เป็นลูกเป็นศัตรูเป็นเรื่องราวต่างๆกำลังประทุษร้ายกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยค่ะคือความไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จริงต้องไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจึงสามารถที่จะละคลายการยึดถือเพราะความไม่รู้เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงรูปที่เกิดจากจิตนะคะก็ต้องเข้าใจว่ามีรูปได้ยินคำว่ารูปรูปก็กำลังปรากฏแต่ความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยกว่าจะละการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดของรูปโดยการเป็นรูปแต่ละรูปจริงๆไม่ปะปนกันด้วยก็จะรู้ว่านะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงธาตุรู้ซึ่งไม่มีสีสันไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นเลยนะคะล้วนๆเลยไม่มีรูปร่างใดๆเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้มืดสนิทไม่ใช่สีไม่ใช่กลิ่นแต่สามารถจะเห็นไหมคะว่ากำลังมาสู่ขณะเห็นเดี๋ยวนี้ด้วยการสามารถเข้าใจความต่างของธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่อย่างนั้นเราก็จะข้ามไปมีแต่ตัวหนังสือทั้งหมดนะคะไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันยังไม่ได้เข้าใจแม้แต่รูปธรรมและจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ว่าต่างกันแล้วก็ในโลกนี้ค่ะมีรูปมากมายปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกสิ่งที่เรารับประทานนะคะถ้าเป็นพริกที่เผ็ดรสเผ็ดปรากฏหมดไหมคะหมดแต่ก็มีรสเผ็ดอีกรับประทานต่อไปอีกนะคะซ้ำรสเดิมอาหารชนิดนั้นก็มีรสนั้นปรากฏอีกแต่ไม่ใช่รสเก่าไม่ใช่รูปเก่าให้เห็นความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยพระเจ้าการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าความเข้าใจถูกเนี่ยต้องอาศัยการฟังแล้วก็การไตร่ตรองกว่าจะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช้คำว่าอัตตะหรืออัตตาเนี่ยหมายความถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้เกิดดับเลยแต่ตามความเป็นจริงไม่มีอะไรเลย

ยามทำไม่รู้แต่ว่าอยากใช้ให้ถึงการประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ฟังยังไงก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าแท้ที่จริงเนี่ยชั่วขณะที่เห็นสิ่งนั้นดับแล้วค่ะมีสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นการรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะเหตุว่าสืบต่อกันเร็วมากนี่ก็ยังไม่ถึงจิตตัชรูปหรือรูปที่ทำให้เกิดจิตนะคะเพียงแต่ทราบว่าที่กายเนี่ยมีรูปแต่จะรู้ไหมว่ารูปที่กายเนี่ยนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบยิบนี่คือเล็กมากนะคะมองไม่เห็นเลยและรูปแต่ละกลุ่มหรือว่าที่ละเอียดยิบเนี่ยค่ะที่แยกออกอีกไม่ได้เนี่ยเกิดจากสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปหลากหลายบางกลุ่มนะคะในกลุ่มต่างๆที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเนี่ยบางกลุ่มเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเช่นจักขุปสาทะเวลานี้ที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าเพียงแต่ไม่มีจักขุปสาทะรูปพิเศษนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีเฉพาะรูปนี้ที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้ารูปนี้ไม่มีนะคะจิตจะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยนี่คืออำนาจอยู่ที่ไหนใครทำได้นอกจากสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นอำนาจเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจากขู่ภาษาทะนะคะข้างหลังมีไหมคะที่เท้ามีไหมมองไม่เห็นเลยแต่ก็รู้ว่าต้องอยู่ที่กลางตานี่แหละมองไม่เห็นก็จริงแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแต่รูปทั้งสองคือสิ่งที่ปรากฏขณะนี้และจากขู่ภาษาทะเห็นไม่ได้เลยแต่มีธาตุที่กำลังเกิดขึ้นและก็เห็นทั้งหมดก็คือไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนะคะรูปที่เกิดจากกรรมมีอะไรบ้างจากขู่ภาษาทะมองไม่เห็นเลยแต่รูปนี้มีแน่เพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นโสตะภาษาทะนี่เป็นภาษาบาลีนะคะภาษาไทยธรรมดาก็หูมีลักษณะพิเศษอยู่ที่บ่าหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยอยู่กลางหูก็มองไม่เห็นอีกแต่ว่าเป็นรูปเดียวที่สามารถกระทบเสียงแล้วก็ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเวลาเสียงที่ไม่ปรากฏเนี่ยจะรู้ไหมว่ามีโสตประสาทรูปก็ไม่รู้อีกเนี่ยค่ะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างละเอียดอย่างรวดเร็วนะคะแต่อาศัยการได้ฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะรู้ในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นรูปที่กรรมทำให้เกิดขึ้นนะคะก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายะภาษาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวที่หนึ่งที่ใดที่สามารถที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบจิตเกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นแข็งหรืออ่อนหรือเย็นหรือร้อนก็แสดงว่าตรงนั้นมีกายะภาษาทรูปใครก็ทำให้กายะภาษาทะเกิดไม่ได้นอกจากกรรมคนที่ทำกรรมนะคะที่ไม่ต้องการให้ตาเกิดขึ้นมีไหมคะประสงค์ที่จะให้คนอื่นตาบอดแต่คนอื่นไม่ใช่ตาบอดเพราะเราประสงค์ที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะแต่เจตนาที่ไม่ต้องการนั่นแหละแม้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่ทำให้คนนั้นมีตาก็เป็นคนที่ตาบอดในชาตินั้นนี่คือการที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่อยู่ในอำนาจของใครเลยทั้งสิ้นรูปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากกรรมแต่ลองคิดดูนะคะรูปทุกรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ17ขณะนี้วัดไม่ได้เลยค่ะระหว่างเห็นกับได้ยินนี้รูปก็เกิดดับเกิน17ขณะมากมายละเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยดับอยู่ตลอดเวลาเกิดและดับเกิดและดับไม่ว่ารูปนั้นจะเกิดจากสมุฏฐานอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยนะคะรูปที่กายเนี่ยก็อาจจะมีธาตุไฟที่ร้อนทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีธาตุดินธาตุน้ำที่เป็นปัจจัยให้โรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของธาตุนั้นเกิดขึ้นได้นะคะรูปต่างๆเหล่านี้ค่ะเล็กน้อยมีอากาศธาตุแทรกท่านและก็เกิดดับไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ถ้าไม่อาศัยรูปที่เกิดจากอาหารที่บริโภคเข้าไปด้วยเหตุนี้นะคะ

0: พียงรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะดำรงภพชาติอยู่ได้ต้องมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตตุและมีรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปมีสี่นะคะกรรมหนึ่งจิตหนึ่งอุตุหนึ่งอาหารหนึ่งเราพูดถึงเรื่องกรรมก่อนนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยค่ะขณะนี้มีทั้งตาหูมีทั้งอะไรหมดทุกอย่างธาตุดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมก็มีเคลื่อนไหวได้ไหมถ้าไม่มีจิตพูดได้ไหมรูปที่เกิดจากกรรมก็มีใช่ไหมคะแต่การที่รูปนั้นจะเคลื่อนไหวไปต่างๆก็ต้องอาศัยจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นรูปดับไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่จะเคลื่อนไหวไปได้ก็ต้องเพราะจิตนั้นเนี่ยค่ะมีรูปเกิดพร้อมกันในเวลานั้นแล้วก็มีความประสงค์ที่จะให้รูปนั้นเนี่ยทรงอยู่ตั้งอยู่ในอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นรูปที่เกิดจากจิตแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะรูปนั้นนะคะแม้รูปอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันเช่นรูปที่เกิดจากกรรมก็ต้องเป็นไปด้วยในขณะนั้นไม่ใช่ไปแยกกัน
1: ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับทั่วร่างกายที่มีกายประสาทะนะครับแล้วสามารถรับรู้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเนี่ยแสดงว่าจิตก็สามารถเกิดได้ทั่วร่างกายใช่ไหมครับถ้าเป็นกายวิญญาณครับ
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้ทางกายนะคะจึงมีคำว่ากายวิญญาณสภาพที่รู้แจ้งทางกายเพราะกำลังรู้ลักษณะที่แข็งจริงๆไม่ใช่เป็นนึกว่าแข็งนะคะเย็นจริงๆซึ่งต่างกับขณะที่กำลังคิดว่าเย็นคิดว่าแข็งโดยที่แข็งไม่ได้ปรากฏให้รู้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่ใช้เรียกธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเฉพาะธาตุที่ปรากฏให้มีให้รู้ได้จริงๆนะคะว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีได้แก่สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นี่เพราะจิตที่เป็นจักขุวิญญาณธาตุธาตุที่รู้แจ้งหลับตาแล้วจะเป็นนึกถึงสักเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะเย็นนี้จะนึกถึงสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่ใช่จักขุวิญญาณธาตุขณะใดที่เห็นเกิดขึ้นแท้ๆเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ใช้คำว่าจักขุวิญญาณธาตุธาตุรู้นะคะที่รู้แจ้งโดยอาศัยจักขุต้องเป็นชั่วขณะที่เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณธาตุ5จักขุวิญญาณธาตุ1นะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ขณะที่กำลังได้ยินเสียงจริงๆเลยนะคะที่ยังไม่ดับขณะนั้นก็เป็นโสตวิญญาณธาตุไม่เหมือนกับกำลังคิดถึงเสียงที่ดับไปแล้วและขณะที่กลิ่นกำลังปรากฏจริงๆชั่วขณะนั้นนะคะจิตอื่นจะมาเทียมเท่าการรู้แจ้งกลิ่นนั้นได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นคานะวิญญาณธาตุบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้คือสามารถที่จะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ไปคิดแต่มีจริงๆให้รู้แจ้งได้ด้วยเหตุนี้ถ้าศึกษาต่อไปนะคะแม้จิตเป็นธาตุรู้นะคะก็ทรงจำแนกความเป็นธาตุของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยเป็นวิญญาณธาตุและมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุแต่วิญญาณธาตุ5ก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสในชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะปรากฏแจ้งชัดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็คิดถึงก็ไม่รู้ความต่างว่าเวลาคิดเนี่ยไม่ได้แจ้งชัดอย่างขณะที่กำลังปรากฏเลยเพราะฉะนั้นก็รู้ได้นะคะว่าขณะนี้แจ้งชัดชั่วขณะเห็นเพียงหลับตาก็หมดละจะเป็นนึกถึงสิ่งที่ปรากฏสักเท่าไหร่ลองสิคะแจ้งชัดไหมลืมตาแจ้งชัดนะคะเนี่ยแจ้งชัดจริงๆหลับสิคะไม่มีทางที่จะแจ้งชัดได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าวิญญาณธาตุก็มีความหมายว่าเป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้จะให้จิตขณะอื่นเหมือนขณะนี้ก็ไม่ได้เมื่อกี้นี้รับประทานอาหารมีตั้งหลายรสนะคะรสใหม่ๆก็มีใช่ไหมคะที่ไม่เคยลิ้มมาก่อนเลยนึกสิคะให้เหมือนเลยกับที่กำลังปรากฏเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่ชิวหาวิญญาณธาตุถ้าเป็นชิวหาวิญญาณธาตุคือขณะนั้นสภาพธรรมนั้นกำลังปรากฏแจ้งชัดค่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องอธิบายจะเผ็ดสักเท่าไหร่จะหวานสักเท่าไหร่จะขมสักเท่าไหร่อธิบายไม่ได้เลยไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏกับชิวหาวิญญาณซึ่งกำลังรู้แจ้งเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนี่ก็คือจิตที่เป็นไป ที่จะต้องแยกให้เห็นว่าสิ่งที่รู้แจ้งจริงๆเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นแล้วก็มีแต่การคิดการจำลำไยเนี่ยรสหนึ่งใช่ไหมคะชมพู่ก็อีกรสหนึ่งแตงโมก็อีกรสหนึ่งลองคิดให้แจ้งชัดเหมือนกำลังที่ปรากฏได้ไหมคะไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงแยกนะคะจิตที่รู้แจ้งซึ่งเป็นวิญญาณธาตุ5เนี่ยเป็นกุศลวิบาก1เป็นอกุศลวิบาก1เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่อยๆศึกษาทีละคำแต่ให้เข้าใจจริงๆพอได้ยินคำอื่นนะคะก็จะต้องมีคำที่ไม่ใช่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่เราใช้คำอื่นเช่นวิญญาณธาตุเนี่ยจะไม่ใช่มโนธาตุจะไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุแต่ไม่ใช่ไปศึกษาทีเดียวเยอะๆนะคะ18คำ8 7ชื่อหรืออะไรอย่างนั้นแต่ทีละหนึ่งขอให้เข้าใจจริงๆและจะรู้ว่านี่ก็คือความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งแม้เป็นจิตก็หลากหลายแล้วก็ต่างกันไปด้วย
1: พออีกคำถามนะครับตอนแรกที่ท่านอาจารย์พูดถึงอำนาจนะครับผมเคยได้ยินว่าสมัยที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใช่ไหมครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นคนเปรี้ยก็เป็นปกตินะครับอย่างนี้เรียกว่าอำนาจธรรมะอะไรครับ
0: เวลาที่ใช้คำว่าอำนาจเนี่ยเราคิดถึงสามารถทำให้เป็นไปได้ใช่ไหมคะยังไม่ต้องพูดถึงอะไรพูดถึงคำว่าอำนาจคนมีอำนาจคือเขาสามารถที่จะทำให้อะไรเป็นไปก็ได
1: ้
0: คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอำนาจจริงๆเนี่ยอะไรถ้าไม่มีธรรมะเลยและธรรมะที่หลากหลายจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลากหลายได้ไหมจะไม่ให้หลากหลายได้ไหมให้จิตก็เปลี่ยนแต่เพียงธาตุรู้อย่างเดียวไม่ให้รู้อย่างอื่นด้วยได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เป็นไปได้คือความหมายของอำนาจเพราะฉะนั้นอย่างอื่นจะทำให้อะไรเป็นไปได้ไหมในเมื่อคนที่เขาคิดว่าเขามีอำนาจมากเนี่ยทำให้เห็นได้ไหมทำให้ได้ยินได้ไหมทำให้กุศลและจิตเกิดได้ไหมก็ไม่ได้เลยทั้งสิ้น
1: ฉะนั้นอำนาจบางอย่างที่ว่าเป็นอำนาจของธรรมะที่ว่าทำให้คนไม่ปกติก็เป็นปกติก็เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยก็มีเหตุมีปัจจัยด้วยอำนาจของธรรมะนั้นใช่ไหมครับ
0: เราคิดเองเราคิดได้ตื้นมากแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ที่รู้ความจริงต้องลึกมากเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นอะไรลองบอกตื้นๆสิคะเห็นอะไร
1: ตื้นก็เห็นอาจารย์เห็นดอกไม้นะ
0: ค่ะนี่ตื้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าถูกต้องตามความเป็นจริงต้องลึกจนกระทั่งไม่มีสัตว์บุคคลแต่มีธาตุที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะซึ่งธาตุนั้นจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งใช้คำว่ามหาภูตรูปหมายความถึงรูปใดๆทั้งสิ้นนะที่ปรากฏจะปราศจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้พระธาตุดินน้ำไฟลมเป็นใหญ่เป็นประธานจึงมีรูปอื่นที่เกิดกับธาตุดินน้ำไฟลมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาก็ต้องอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจะเป็นเสียงจะเป็นรสจะเป็นรูปใดๆทั้งสิ้นก็จะปราศจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลึกนะคะก็คือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะมีมหาภูตรูปเข้าใจว่ามีคุณกอบแก้วนั่งอยู่ตรงนี้แต่พระเหตุที่นั่นมีมหาภูตรูปใช่ไหมถ้าไม่มีจะให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปรากฏกระทบตาได้ไหมก็ไม่ได้และมหาภูตรูปแต่ละคนเนี่ยนะคะก็มีสมุฏฐานต่างกันทั้งรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอุตตุรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็จะให้เหมือนกันไม่ได้แม้แต่ดอกไม้คิดดูก็แล้วกันค่ะไม่มีจิตเลยแต่ความหลากหลายของธาตุดินน้ำไฟลมก็ปรากฏเป็นดอกเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นรสต่างๆและถ้าเป็นจิตนะคะจะละเอียดยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหนจะวิจิตมากกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะเหตุว่าเป็นรูปซึ่งเกิดจากจิตก็มีรูปที่เกิดจากกรรมก็มีและก็รูปที่เกิดจากอาหารก็มีแม้แต่อาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยก็ทำให้รูปต่างกันก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพวกต้นไม้ใบหญ้านี่มีแต่รูปที่เกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนเท่านั้นเองก็ยังหลากหลายอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏเร็วแสนเร็วเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นปัญญาจริงๆที่เริ่มเข้าใจถูกใ จนกว่าจะค่อยๆละความติดข้องและความไม่รู้ที่ทำให้ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
1: ขอบพระคุณครับ
0: ก็เป็นบุญที่มีโอกาสได้ฟังความจริงนะคะซึ่งเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าเป็นพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ก็เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้ได้เข้าใจขึ้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้
2: ผมชื่อชูเกียรตินะครับมีปัญหาอยากเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์สรุปว่ามีธาตุรู้มีจริงรู้เนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับเป็นขณะถ้าเช่นนั้นในวงจรปฏิจจสมุปบาทสายดับเนี่ยฮะผมมองไม่เห็นว่ามันมีรู้อยู่ครับท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้ด้วยครับ
0: เริ่มต้นของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาคือ
2: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะไม่รู้หมายความว่าไม่ได้เข้าใจถูกไม่ได้เห็นถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าอวิชชาเนี่ยมีใช่ไหมคะ
2: มีครับ
0: คือความไม่รู้ที่ถูกต้องแต่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏแต่ไม่เห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจึงเป็นอวิชชาอย่างขณะนี้นะคะเห็นเนี่ยมีจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้แล้วรู้ความจริงของเห็นในขณะนี้หรือเปล่าว่าเป็นเพียงขณะหนึ่งนะคะซึ่งมีการเห็นเกิดขึ้นยังไม่รู้ว่าการเห็นคืออะไรแต่รู้ว่ามีแน่การเห็นเพราะฉะนั้นเพียงเห็นแต่ว่าเหมือนเด็กเหมือนสุนัขเหมือนแมวเหมือนนกก็เห็นเห็นเป็นเห็นแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็พอจะเข้าใจความหมายของธาตุรู้หรือสภาพรู้นะคะซึ่งต่างกับธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยเกิดมีจริงๆคือเป็นแข็งแข็งไม่รู้อะไรเสียงมีจริงๆเกิดเป็นเสียงแต่เสียงก็ไม่ได้คิดไม่ได้รู้อะไรไม่ได้จำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเว้นจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนอกจากนั้นก็เป็นธาตุรู้ค่ะ
2: ถือว่ามีอยู่จริง
0: มีจริงๆหรือเปล่าคะคิดมีไหมคะ
2: มีครับคิดมี
0: รูปร่างคิดเป็นไง
2: ไม่มีลักษณะ
0: ค่ะมีกลิ่นไหมคะคิด
2: ไม่มีคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นเป็นรูปที่ไม่รู้แต่ขณะใดที่กลิ่นปรากฏให้รู้ว่ามีกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นอื่นก็เพราะเหตุว่ามีสภาพที่กำลังรู้กลิ่นนั้นกลิ่นนั้นจึงปรากฏว่ามีจริงๆเพราะแม้ว่ามีสภาพรู้ธาตุรู้ตั้งแต่เกิดจนตายก็ยังไม่รู้ว่ามีแต่เป็นเราเห็นเราได้ยินแต่เห็นไม่ใช่เราเพราะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราเห็นไหมคะ
2: ไม่มี
0: ถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินไหมคะ
2: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราได้ยินจะมารู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั่นไม่ใช่ได้ยินได้ยินรู้เฉพาะเสียงอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นสภาพที่กำลังรู้เสียงมีแน่แต่ว่าเวลาใดที่เสียงปรากฏต้องหมายความถึงมีสภาพที่กำลังรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น
2: อย่างนั้นตัวรู้นี่คือวิญญาณหรือจิต
0: เราจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ยิ่งขณะนี้กำลังกระทบแข็งแข็งรู้ไหมคะว่ามีใครกระทบแข็งไม่รู้แต่ขณะใดที่แข็งปรากฏว่ามีจริงๆขณะนั้นก็เพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งไม่ได้รู้อย่างอื่น
2: ถ้าอย่างนั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเราแต่มีธาตุหรือมีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างซึ่งหลากหลายมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยถ้าแยกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยซึ่งสามารถที่จะรู้อะไรก็ได้เห็นได้ได้ยินได้คิดได้จำได้สุขได้ทุกข์ได้กับสภาพที่แม้มีก็ไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถจะจำเป็นแข็งบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้าง
2: เหมือนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพาหิยะใช่ไหมครับเป็นลักษณะที่สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่า
0: ค่ะแต่ไม่ใช่สักโดยไม่รู้นะคะอย่างขณะนี้เห็นแล้วจะบอกว่าสักว่าเห็นเนี่ยไม่ได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าถึงความหมายของความว่าเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
2: ถ้างั้นตัวรู้เป็นตัวปัญญาด้วยไหมครับ
0: ขณะนี้มีใครไม่รู้ว่าแข็งบ้างไหมคะ
2: มีแข็ง
0: ค่ะถ้าจับแก้วเด็กรู้ไหมคะว่าแข็ง
2: รู้
0: ถ้าถูกไฟเด็กรู้ไหมคะว่าร้อน
2: รู
0: ้แม่ไม่ต้องเรียกว่าร้อนไม่ต้องเรียกว่าแข็งแต่ขณะนั้นที่ว่าเรารู้ว่ามีร้อนเนี่ยแท้ที่จริงก็เพราะเหตุว่ามีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่ร้อนจึงกล่าวว่ามีร้อน ถ้าไม่รู้ลักษณะที่แข็งก็จะกล่าวว่ามีแข็งไม่ได้แต่เพราะขณะนั้นกำลังรู้ในลักษณะที่แข็งจึงรู้ว่ามีแข็งเพราะฉะนั้นแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้แต่แข็งปรากฏเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้เฉพาะแข็งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แยกออกว่าสภาพที่รู้มีไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นเห็นจิตสัตว์แต่ว่าเห็นได้
2: ดังนะครับ
0: กำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
2: สาธุครับ
0: เพราะว่าแท้ง่ายๆก็ไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนานถึง4อสงไขยแสนกับที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้ซึ่งใช้ภาษาบาลีว่าอวิชชาไม่รู้ความจริงไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีเนี่ยต้องเกิดขึ้นมีชั่วคราวแล้วก็หมดไปยังเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเลยค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยขณะนี้จิตที่ได้ยินนะคะกำลังได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเลยทำอะไรก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือชีวิตที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะต่างๆกันไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะไปหาอีกที่ไหนก็ไม่ได้เราคิดว่ามีเราเกิดแล้วก็มีเราตายแต่ความจริงแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับจึงต้องฟังจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพื่อละความไม่รู้จะกล่าวว่าเพียงรู้แข็งเป็นปัญญานี่ไม่ใช่ค่ะเป็นสภาพธรรมดาที่รู้แจ้งว่าแข็งขณะนี้เป็นอย่างนี้เย็นมีตั้งแต่เย็นแล้วก็เย็นจัดใช่ไหมคะต่างกันใช่ไหมคะไม่ต้องเอ่ยคำใดๆเลยขณะที่สภาพนั้นปรากฏแต่ต้องใช้คำเพื่อที่จะให้รู้ว่าต่างกันยังไงว่าเย็นก็มีหลายระดับแต่ลักษณะที่เย็นก็มีจริงๆเพราะมีสภาพที่กำลังรู้เย็นนั้นไม่ใช่เย็นอื่นเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเกิดมารู้เกิดมาเห็นมาได้ยินนะคะแล้วก็หมดก่อนตายด้วยค่ะยังเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือแล้วรสอาหารที่อร่อยเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวนี้นึกถึงได้แต่ไม่ใช่รสที่กำลังปรากฏเป็นความต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าวิญญาณธาตุสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยกำลังเห็นเมื่อไหร่เนี่ยรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏแน่นอนบอกได้จำได้ว่านั่นเขียวนั่นเหลืองนั่นเป็นต้นไม้นั่นเป็นดอกไม้นั่นเป็นอะไรต่างๆตามที่หลากหลายมากเพราะเห็นแต่ถ้าไม่มีเห็นจะรู้ไหมว่าความหลากหลายนั้นเป็นยังไงก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นทีละหนึ่งแล้วก็ดับแต่ว่าเกิดดับเร็วประมาณไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับเราจุดก้านธูปนะคะแล้วก็แกว่งเร็วๆเนี่ยเพียงก้านธูปดอกเดียวก็ปรากฏเป็นวงกลมได้ทั้งที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยต้องดับก่อนแต่พอกลับมาซ้ำอย่างเร็วก็เหมือนว่าไม่ได้ดับเลยชีวิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะมีแต่การเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็สืบต่อตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จนกระทั่งจากโลกนี้ไปธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงไม่มีใครที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วทั้งหมดแล้วจะทำอะไรอะคะเกิดแล้วต่างหากลองคิดว่าจะทำอะไรไม่ได้ทำเกิดแล้วทำแม้แต่คิดก็เกิดแล้วแม้แต่จำก็เกิดแล้วแม้แต่เห็นก็เกิดแล้วทุกอย่างมีปัจจัยเกิดแล้วไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะแต่ถ้าแยกย่อยแล้วก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพียงแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยอย่างเสียงก็ไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่คิดไม่ใช่เห็นมีจริงตลอดในชีวิตแต่ก็หมดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงนะคะที่ได้ตรัสรู้แล้วให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องว่าความจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการตรัสรู้สภาพธรรมะก็มีแต่ความไม่รู้ทุกภพทุกชาติก็ยังยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเกิดมาจากไม่เคยเกิดมาเป็นคนนี้เลยแล้วก็มีคนนี้และคนนี้ทำอะไรบ้างตั้งแต่เกิดจนตายพอตายแล้วก็จำไม่ได้เลยหมดไปเลยหาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรของการที่เกิดมาเป็นคนนี้บางคนก็ทำชั่วนะคะตลอดชีวิตบางคนก็ทำดีบ้างแต่แม้จะทำดีปานใดก็ตามความดีนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุว่า ไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อทำดีก็ยังคงเป็นเราที่ทำดีเพราะฉะนั้นจะบริสุทธิ์จากสิ่งที่มีจริงๆได้ยังไงในเมื่อหลงเข้าใจว่าเป็นเราทำดีจะบริสุทธิ์จริงๆต่อเมื่อรู้ว่าไม่มีเราวันนี้เห็นความเห็นแก่ตัวบ้างไหมคะของใครคะคนอื่นเห็นแก่ตัวหรือว่าแท้ที่จริงทุกคนที่เข้าใจว่ามีตัวเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้เลยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้คนนี้กำลังเห็นแก่ตัวแม้นิดเดียวค่ะก็ส่องถึงความเป็นตัวตนและการยึดถือตนว่าเป็นเราจึงเห็นแก่ตัวเพราะรักตัวที่สุดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตั้งแต่ตื่นเนี่ยนะคะรักใครที่สุดตัวนี้ค่ะเดือดร้อนก็เพราะตัวรักมากเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยไม่ได้นะคะตัดผมผิดรูปผิดร่างก็เดือดร้อนแล้วแค่ผมก็เป็นเราเป็นของเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นเราและเป็นของเราแล้วทุกข์ไหมและสำหรับผู้ที่จะไม่ทุกข์นะคะก็คือว่าไม่มีความติดข้องเพราะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นปรากฏเพียงชั่วคราวค่ะแล้วก็หายไปดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมีเพื่อนฝูงมิตรสหายญาติพี่น้องหายไปทีละคนสองคนหายไปเลยค่ะจากที่เคยมีเคยพบเคยพูดนะคะก็หายไปไปตามหาที่ไหนอีกก็ไม่มีแม้แต่เราเองนะคะมาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวค่ะแล้วก็หายไปไปไหนรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ไปแน่เพราะฉันไม่ต้องคอยไปอยู่ทั้งถึงวันนั้นค่ะเมื่อวานนี้ก็หายไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็หายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังธรรมะเนี่ยเราไม่มีทางที่จะมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นจึงมีความต่างนะคะของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปุถุชนเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะธรรมะเพราะว่าได้สะสมบุญแต่ปางก่อนทำให้มีความศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจอยู่ไปวันๆแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะกับมีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้เนี่ยก็เป็นโอกาสของผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาติเนี่ยเป็นชาติปางก่อนของชาติหน้ากำลังสะสมบุญที่ได้กระทำไว้แต่ชาติปางก่อนของชาติหน้าคือเดี๋ยวนี้ที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นก็จะมีโอกาสพอฟังก็เข้าใจได้สามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมด้วยแต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่มีสิ่งที่สามารถจะกระทบให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าแม้ไม่เห็นก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่มีพี่มีน้องยังอยู่ใช่ไหมคะจำไว้เท่านั้นเองค่ะแต่ความจริงแม้ขณะนี้ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมและสิ่งที่อาศัยเกิดพร้อมกันก็ดับไปพร้อมกันด้วยก็ไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกอย่างมั่นคงนะคะที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทันทีที่เห็นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้หรือเห็นอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกปรากฏไม่ได้เลยว่ามีแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะจิตเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเกิดแล้วดับไปแล้วเกิดอีกแล้วก็ดับไปทุกวันก็ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏเสมือนว่าไม่ขาดไปจากโลกนี้เลยแต่ความจริงต้องรู้นะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะดับแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏได้ยังไงก็ต้องไม่มีใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ไม่ใช่ให้ไปทำอะไรด้วยความต้องการแต่ให้มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาภาษาไทยก็เอาคำภาษาบาลีมาใช้แต่ไม่รู้ว่าอะไรพูดแต่คำว่าปัญญานะคะถ้าถามว่าแล้วปัญญารู้อะไรจะตอบว่าไง
2: ตอบไม่ได้เหมือนก
0: ัน ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังแม้แต่คำที่เราใช้ด้วยเหตุนี้นะคะคงจะไม่ผิดถ้ากล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักเราพูดมาสักคำสิคะอย่างจิตเนี้ยและจิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีจิตไหมเดี๋ยวนี้จิตกำลังทำอะไรและจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้เลย แต่พูดได้โกรธเนี่ยพูดได้แล้วโกรธคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าและเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดแล้วหายไปไหนเห็นไหมคะก็ไม่ได้รู้ความจริงอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะพูดอะไรแม้แต่คำที่เราได้ยินได้ฟังนะคะที่เป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็ไม่เปลี่ยนแปลงทุกคำเป็นคำจริงเป็นวาจาสัจจะเพราะว่าอิงอาศัยอริยสัจจะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างทุกขะอริยสัจจะนะคะทุกที่เป็นการเห็นที่ถูกต้องที่เป็นความจริงที่ประเสริฐเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใครเปลี่ยนได้ไหมไม่ให้ดับไม่ให้หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็เป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าขณะนั้นเป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยนะคะคือเข้าใจในภาษาของตนเองเพราะเหตุว่าถ้าเราไปเริ่มจากคำที่เราไม่รู้จักก่อนเราก็มาหาอย่างคนที่ได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ที่ไหนต้องหาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบอกว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าจะตอบไปไงคะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นจริงๆมีเห็นจริงๆหรือเปล่าตอบว่าไงคะเห็นจริงๆมีเห็นแน่ๆเพราะกำลังเห็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะเพราะความหมายของธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆเราก็ถึงตัวธรรมะโดยไม่ต้องอาศัยคำอื่นมาปิดบังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในภาษาที่คนที่ได้ฟังเข้าใจคือภาษามัคคีซึ่งใช้กันอยู่ในสมัยนั้นไม่ใช่ภาษาไทยแต่ว่าคนไทยพอได้ยินคำภาษาอื่นเช่นภาษาบาลีใช้คำว่าภาษาบาลีเพราะคือภาษามัคคีนะคะซึ่งดำรงคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระโอษฐ์ที่จะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามีหลักไวยากรณ์ที่ไม่คลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็ตายตัวถ้าเข้าใจศึกษาจริงๆทั้งรูปศัพท์คำที่ใช้ที่บ่งถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงก็จะทำให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่เพียงเข้าใจคำหรือรูปไวยากรณ์แต่ว่าคำนั้นส่งถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลสิ่งที่ชาวมคธกำลังฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์กับการที่เราพูดภาษาไทยของเราเนี่ยในเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีก็เรื่องเดียวกันเพราะใช้คำว่าธรรมะก็คือกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไร้ประโยชน์และสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะพูดเพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเช่นตรัสว่าภาษาบาลีนะคะที่ตรัสถามพวกชาวมคธว่าจักขุวิญญาณเที่ยงไหมแต่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจคำว่าจักขุวิญญาณเพราะไม่ใช่ภาษาไทยจนกว่าเราจะรู้ว่าเห็นนี่เองเห็นธรรมดาธรรมดาคือพอพูดถึงจักขุวิญญาณเนี่ยชาวมคธเขาไม่คิดถึงเรื่องอื่นแล้วค่ะเขาก็เข้าใจถึงเห็นทันทีเขาจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ไหมเวลาที่ใช้คำว่าจักขุวิญญาณสำหรับเขาและสำหรับเราก็ใช้คำว่าเห็นจะไปคิดถึงคำอื่นได้ไหมในเมื่อเห็นมีกำลังเห็นเนี่ยก็พูดเรื่องเห็นนี่แหละเที่ยงไหมเกิดดับเพราะเหตุว่าไม่ได้เห็นตลอดเวลานี่เป็นเครื่องยืนยันความที่เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะในคำว่าไม่เที่ยงหมายความว่าไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในขณะนี้เองค่ะเห็นกับได้ยินก็ต่างกันละแต่เสมือนพร้อมกันนี่แสดงถึงความไม่รู้ก่อนที่จะไปถึงคำยากยากกว่าปฏิจจสมุปปาทะแต่ละองค์แต่ละองค์นะคะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะมีปฏิจจสมุปบาทไหมว่าเพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงจริงค่ะเป็นความเข้าใจไม่ต้องกังวลนะคะพอได้ยินภาษาบาลีเนี่ยเราเข้าใจชัดเจนเช่นคำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยทั้งวันเนี่ยมีเห็นแล้วก็มีคิดต่างกันไหมคะเห็นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยมีสิ่งที่ปรากฏชัดเจนเพราะตาเป็นปัจจัยกระทบกับสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดขึ้นเห็นชัดเจนในสิ่งที่ปรากฏเวลาที่เสียงกระทบหูนะคะ จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นชัดเจนรู้แจ้งในเสียงที่กำลังรู้ในขณะนั้นไม่ใช่เสียงอื่นและวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าวันนี้ก็มีทั้งเห็นชัดเจนได้ยินชัดเจนได้กลิ่นชัดเจนจะใช้คำว่ารู้แจ้งก็ได้ตามรูปศัพท์นะคะรู้แจ้งรสชัดเจนเมื่อกี้นี้รสอะไรตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะถ้าไม่มีธาตุที่กำลังลิ้มรู้รสนั้นจริงๆรสนั้นก็ปรากฏไม่ได้เมื่อปรากฏแล้วดับไปจะไปใช้คำอื่นให้ชัดเจนเหมือนขณะที่รสกำลังปรากฏก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นความหลากหลายของธาตุรู้ว่าธาตุรู้ที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอย่างหนึ่งชัดอย่างนี้เลยทางตาก็ชัดอย่างนี้ทางหูก็ชัดอย่างนี้ถ้ามีกลิ่นทางจมูกก็ชัดทางกายก็ชัดในเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏก็เป็นจิตประเภทที่รู้ชัดนะคะเป็นวิญญาณธาตุ5ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าศึกษาต่อไปเนี่ยเราเลือกได้ไหมจะเห็นอะไรเนี่ยอยากเห็นเพชรนิลจินดาอยากเห็นดอกไม้สวยๆไม่อยากเห็นขยะไม่อยากเห็นผลไม้เน่าๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เห็นแล้วอะทำไงอะคะมาจากไหนจะไม่ให้เห็นก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยมีคำเยอะแยะมากค่ะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องและเวลาที่เข้าใจจริงๆอย่าไปอยากรู้คำมากๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่ว่ารู้คำไหนนะให้เข้าใจคำนั้นให้จริงขึ้นถูกต้องขึ้นแล้วจะไม่สับสนและเวลาได้ยินอีกเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะคำนั้นยังคงหมายความว่าอย่างนั้นอย่างจิตที่รู้แจ้งเนี่ยเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นเห็นอย่างนี้แหละเป็นได้ยินอย่างนี้แหละไม่ใช่คิดนึกนี่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยต้องไม่ลืมค่ะศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณานะคะเห็นประโยชน์ที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยมิฉะนั้นสัตว์โลกก็เกิดมาแล้วก็ตายไปโดยไม่รู้และไม่มีทางจะรู้ด้วยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาโพธิสาวกมหาโพธิสัตว์ผู้ที่ไม่ใช่มหาโพธิสัตว์คือไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นสาวกโพธิสัตว์หรือมิฉะนั้นก็เป็นปัจเจกะโพธิสัตว์เพราะสัตว์หมายความถึงผู้ที่คล้องแต่ผู้ที่คล้องเนี่ยไม่ได้คล้องในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรนะคะคล้องในความเห็นที่จะเข้าใจให้ถูกต้องในสิ่งที่มีแล้วลองคิดดูนะใครจะเป็นอย่างนี้มีสิ่งที่มีก็ไม่สนใจสนุกสนานไปวันวันหนึ่งแสวงหาแต่ความสุขใช่ไหมคะแต่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยคล้องที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนี้คืออะไรแน่ทำไมมีแล้วไม่มีแล้วก็มีอีกแล้วก็ไม่มีอีกไม่รู้จบใช่ไหมคะและในที่สุดจากเกิดก็ไปตายแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้แต่ก็เมื่อคล่องในปัญญาใช่ไหมคะก็รู้ได้ว่าหนทางเดียวที่จะมีปัญญาที่จะรู้ความจริงก็ต่อเมื่อมีความดีถ้ามีความชั่วทุกวันเนี่ยแล้วจะมานั่งเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือไตรตรองให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาศัยจากการที่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็รู้ว่าจะไม่สามารถรู้ความจริงได้ถ้าขาดคุณธรรมที่เป็นบารมีสิบซึ่งบารมีที่ต้องมีอย่างมั่นคงนะคะคือสัจจะความจริงใจฟังพระธรรมเนี่ยเพื่ออะไรคะจริงใจก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังค่ะไม่งั้นเราก็เสียเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็อีกตั้งช้าบ่ายแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าจริงใจก็คือรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนี้มีประโยชน์สามารถพิสูจน์ได้เพราะอะไรคะเพราะพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะให้เห็นประโยชน์ว่าถ้าจะรู้จะรู้อะไรล่ะถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังมีจริงๆไปได้ยินได้ฟังเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนี้ไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมะใดนะคะที่ได้ฟังและสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าต้องอาศัยการไตรตรองแล้วก็การเห็นประโยชน์เพราะว่าชีวิตนี่นะคะดำรงอยู่เพียงหนึ่งขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏจริงๆแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ก็สะสมความไม่รู้ไปทุกชาติเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะได้เข้าใกล้ได้เห็นพระปัญญาคุณว่าทุกคำที่ตรัสนะคะเป็นวาจาสัจจะจริงทุกคำ และทุกคำก็มาจากการบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าบำเพ็ญความเพียรเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวนะคะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีคำที่ทรงแสดง45พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆแม้แต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะกล่าวได้หลายนัยยะแต่ก็จริงทุกคำเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นสิ่งนั้นนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่ของใครยังไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะมีสิ่งที่อยู่ตรงนั้นที่สามารถกระทบเป็นรูปร่างสีสันต่างๆทำให้จำได้ว่ามีคนนี้จริงๆแต่ความจริงธาตุดินน้ำไฟลมก็ดับสิ่งที่เกิดพร้อมธาตุดินน้ำไฟลมก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่เหลือแต่ลวงนะคะจึงกล่าวว่านามรูปเท็จเพราะเหตุว่าแม้ดับไปแล้วก็ยังเสมือนว่ายังมีอยู่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่ากว่าจะไถ่ถอนความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เพียงกำลังฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏแต่ยังไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเร็วขนาดไหนคะเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงๆนะคะแม้เห็นมีแล้วหมดไปก็ไม่รู้ว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อซึ่งไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นกว่าที่จะเข้าใจจนทั่วนะคะจนกระทั่งไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยก็ต้องเป็นความจริงใจที่จะรู้ว่าเข้าใจแค่ไหนเพราะว่ากิเลสมีหลายระดับเห็นแต่กิเลสที่ล่วงออกไปเป็นกายทุจริตวจีทุจริตใช่ไหมคะพูดคำไม่จริงเนี่ยเพราะกิเลสละกระทำสิ่งที่เป็นโทษนะคะเป็นภัยต่อคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกิเลสละทำได้ถึงอย่างนั้นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะกิเลสก็เห็นกิเลสเพียงอย่างหยาบที่ทำให้ล่วงทุจริตนะคะทางกายบ้างทางวาจาบ้างแต่กิเลสอย่างกลางเนี่ยวันนี้เนี่ยเดือดร้อนใจบ้างไหมคะหรือสบายดีทั้งวันสบายดีทั้งวันก็เป็นกิเลสเห็นไหมคะพ้นไปได้ยังไงในเมื่อมีความไม่รู้เนี่ยค่ะก็มีความติดข้องและความติดข้องเนี่ยเป็นโทษจริงๆแต่ไม่เห็นเลยนะคะโทษที่เป็นมูลรากก็คือโลภะโทสะโมหะแต่ว่านะคะถ้าไม่มีความไม่รู้ก็จะไม่ติดข้องถ้าไม่มีความไม่รู้ก็จะไม่เกิดความโกรธขุ่นเคืองทั้งหมดมาจากความไม่รู้แต่เห็นเพียงโทษของความโกรธก่อนเพราะว่าประทุษร้ายเบียดเบียนนะคะวันนี้เนี่ยค่ะถ้ายังไม่โกรธก็มีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งสุขสำราญอาหารอร่อยทุกอย่างดีใช่ไหมคะแต่พอโกรธขึ้นมาผิดปกติแล้วค่ะหยาบกระด้างเดือดร้อนไม่ชอบคำถามที่ได้ยินบ่อยๆก็คือว่าทำยังไงถึงจะไม่โกรธแต่กำลังสนุกไม่เห็นมีใครถามเลยทำยังไงถึงจะไม่ติดข้องนะคะไม่มีใครพูดไม่มีใครถามเลยมีแต่ว่าเท่านี้ไม่พอมากกว่านี้อีกไม่รู้จบไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นนี่เป็นโทษที่จะทำให้เกิดความขุ่นใจเวลาไม่ได้สิ่งที่ต้องการเกิดแล้วต้องแก่ธรรมดาหรือเปล่าคะแต่ไม่ต้องการแก่ใช่ไหมเกิดแล้วต้องเจ็บธรรมดาอีกแต่ก็ไม่ต้องการเจ็บเกิดแล้วต้องตายก็ไม่อยากจะตายจากไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่หนีพ้นไหมทุกขณะด้วยค่ะให้ทราบว่าความหมายของคำว่าธรรมะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ก็เมื่อมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นความโกรธมีหลายระดับนะคะตั้งแต่ขุ่นใจแม้เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงพยาบาทเนี่ยไม่รู้จบคิดขึ้นมานะคะทำไมถึงยังไม่หมดโกรธล่ะก็คนที่เขาว่าเขาก็ไม่ได้กำลังว่าอยู่นี่ว่าแล้วตั้งหลายวันอาจจะเป็นหลายเดือนหลายปีนะคะเข้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วทำไมยังโกรธถ้าจะว่าไม่พอใจสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นก็ไม่ได้ปรากฏละเสียงที่ว่าก็แค่ไม่กี่ประโยคก็หมดแล้วเนี่ย แต่ก็ยังโกรธเห็นไหมคะแล้วยังไปคิดว่าคนอื่นทำให้โกรธเนี่ยก็แสดงเห็นว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้รู้ความจริงของธรรมะว่าธรรมะหลากหลายมากนะคะและทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ว่าจะเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะโกรธขุ่นเคืองจะคิดประทุษร้ายก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่ใครเลยเป็นแต่เพียงลักษณะของธรรมะหลากหลายแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปก็จะคลายการยึดถือความเดือดเนื้อร้อนใจก็ค่อยๆลดน้อยลงนะคะแต่ข้อสำคัญที่สุดคืออย่าประมาทพระธรรมอย่าคิดว่าพอแล้วหรือว่าเข้าใจแล้วตราบใดที่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่ได้ยินได้ฟังเช่นทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นก็คือเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ชั่วคราวเบาไหมคะแค่เห็นแล้วก็หมดแล้วแต่ก็เห็นอีกค่ะก็รู้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเห็นอีกรู้อีกได้ยินแล้วรู้อีกนะคะว่าเป็นธรรมะรู้ไปหมดทุกอย่างว่าเป็นธรรมะนั่นจึงจะตรงกับที่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังและการเข้าใจธรรมะนี่นะคะก็มีหลายระดับปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะข้ามขั้นไม่ได้เลยปริยัตตินะคะความรอบรู้ที่เกิดจากการฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆวันนี้ฟังเยอะพรุ่งนี้ฟังอีกเยอะๆแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรจะชื่อว่ารอบรู้ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยค่ะพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่คำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนหลับตาไม่มีค่ะไม่มีแน่ๆใครจะบันดาลให้เห็นเหมือนอย่างที่ลืมตาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยพระเชนก็สามารถที่จะไถ่ถอนการที่ไปจำเอาไว้นะคะว่ายังมีสิ่งที่เราเคยเห็นยังมีพี่มีน้องมีสัตว์เลี้ยงที่รักที่เอ็นดูได้เลยทั้งหมดก็คือคิดเอานามรูปที่ปรากฏจึงเป็นเท็จเพราะแม้ไม่เหลือก็เหมือนกับยังมีอยู่พระเชนการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์คือเข้าใจจริงๆแต่ละคำนะคะไม่เผินเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะพักเราก็พูดถึงเรื่องจิตตัดชรูปง่ายๆเลยชาแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นจิตตัดชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตหรือเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปนั้นเกิดเวลานี้อะไรเป็นจิตตัดชรูปมีไหมปัญญาแค่คนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปจิตตัดชรูปก็เกิดพร้อมกับจิตขณะต่อไปแล้วใครรู้พูดได้จิตตัดชรูปรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานแต่ก็ทรงแสดงไว้ละเอียดนะคะว่าจิตใดเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดและจิตใดไม่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดนี่คือผู้ที่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจจริงๆเนี่ยเก็บสะสมความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะว่ารูปที่เกิดจากจิตเนี่ยไม่ใช่รูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่รูปที่เกิดจากอุตตุไม่ใช่รูปที่เกิดจากอาหารแต่ละรูปเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะสมุฏฐานแต่ละหนึ่งแล้วดับแต่ละหนึ่งนะคะรูปที่เกิดจากจิตจะให้มีกรรมทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้รูปที่เกิดจากกรรมจะให้อุตุทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้แต่ละรูปซึ่งเล็กมากเนี่ยค่ะก็มีสมุฏฐานที่ทำให้เกิดหลากหลายแล้วก็ดับและจะเป็นของใครและจะเป็นใครแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยเร็วและสืบต่อตลอดเวลาก็ทำให้ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนไม่ดับนี่คือสัตว์โลกถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่สับสนเพราะแม้แต่จิตตัดชรูปเนี่ยรู้เลยรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานหรือรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเมื่อจิตมีจะไม่ให้รูปเกิดได้ไหมไม่ใช่ใครไปทำให้รูปนั้นเกิดไม่ใช่กรรมไปทำให้รูปนั้นเกิดไม่ใช่อุตตุทำให้รูปนั้นเกิดอย่างต้นไม้ใบไม้เลยค่ะแต่ว่ารูปนั้นเกิดจากอุตตุเป็นสมุฏฐานก็ต่างกันไปอีกของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตและแม้แต่จิตทั้งหมดนะคะมีประเภทเท่าไหร่มีจิตที่ไม่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดก็มีและเราจะไปคิดธรรมะเองได้ไหมคะนอนหลับเนี่ยค่ะ มีจิตแน่ๆยังไม่จากโลกนี้ไปแต่ถ้าไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตได้กลิ่นไม่ใช่จิตลิ้มรสไม่ใช่จิตที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะซึ่งต้องเกิดมีปัจจัยคือเจตสิก7ประเภททำให้ถึงวาระที่จะเกิดก็เกิดขึ้นแค่นี้ค่ะเห็นแล้วก็หมดเห็นแล้วก็หมดได้ยินแล้วก็หมดได้กลิ่นแล้วก็หมดเท่านี้เองแท้ๆส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นจิตที่หลากหลายเพราะจำนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆนี่อีกมากมายซึ่งไม่ใช่เพียงปรากฏและให้คิดปรากฏและให้จำและปรากฏให้เป็นเรื่องราวต่างๆจิต10ดวงคือจิตเห็นเป็นกุศลวิบาก1ผลของกุศลเป็นอกุศลวิบาก1เป็นผลของอกุศลรวมจิต5ที่เป็นกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1เป็น10ภาษาบาลีใช้คำว่าทวิปัญจวิญญาณไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเห็นไหมคะและเราจะรู้ไหมซึ่งขณะเนี้ยมีจิตเห็น1ขณะนะคะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปพอดับไปขณะต่อไปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปละเนี่ยค่ะคือความละเอียดอย่างยิ่งเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวการศึกษาธรรมะประโยชน์คือให้เห็นความจริงว่าเป็นธรรมะถ้าเพียงแต่บอกว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมไม่ใช่เราไม่มีใครสามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่เพราะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความละเอียดจึงค่อยๆ คลายโดยการเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติรอบรู้ในปริยัติไม่ใช่จำตัวหนังสือไม่ใช่จำคำแปลแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจนะคะว่าปริยัติคือเรื่องของสภาพธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะไปสามารถเข้าใจตัวจริงๆได้ยังไงทั้งที่ตัวจริงๆขณะนี้ก็เห็นและเข้าใจเห็นไหมคะทั้งที่ฟังเรื่องเห็นก็ยังไม่ถึงเวลาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นจนกว่าความเข้าใจคือความรอบรู้เนี่ยจะค่อยๆปรุงแต่งน้อมใจนะคะจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยกลับมาเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะมารู้เห็นที่กำลังเห็นเนี่ยก็ต้องอาศัยการเข้าใจค่อยๆปรุงแต่งนะคะทั้งน้อมโน้มจิตที่เต็มไปด้วยอกุศลเนี่ยให้ค่อยๆ คลายจากความติดข้องในเรื่องราวที่ไร้สาระนะคะมารู้ความจริงว่าขณะนี้มีสิ่งที่ได้ฟังแต่ยังไม่ได้รู้ความจริงแต่เพียงว่าเริ่มเข้าใจและเข้าใจอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นคือความรอบรู้ซึ่งเป็นปริยัติแต่ถ้าเป็นเพียงฟังชื่อนะคะสอบได้เงี้ยก็ไม่ใช่ปริยัติไม่ได้รอบรู้อะไรแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังฟังเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่มั่นคงเมื่อไหร่รู้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงและรู้ในความละเอียดก็เป็นความรอบรู้ต้องประกอบด้วยเหตุ
3: ผลพอเพียงเมื่อยังมีโลภะอยู่ก็ยังต้องมีความยินดีติดข้องเป็นธรรมดาแต่ถ้ารู้โทษของโลภะก็จะค่อยๆขัดเกลาโดยมีโลภะพอประมาณคือมีชีวิตอย่างพอเพียงและอบรมปัญญาต่อไปโดยไม่อยากได้แม้กุศลมากๆจากการสนทนาสังคิตสูตรที่มสพ.20 ตุลาคม 2555

ค่ะก็ยังไม่หมดโลภะนะคะแต่ก็สามารถที่จะรู้โทษของโลภะว่าถ้ามีมากเกินประมาณก็ย่อมนำโทษมาให้ซึ่งเป็นทุจริตกรรมต่างๆถ้ายังมีโลภะจะไม่ให้ยินดีได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะเพราะโลภะไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่เราไม่มีใครมีอำนาจที่จะไปให้โลภะไม่ยินดีไม่ติดข้องได้เพราะเหตุว่าลักษณะของธาตุหรือธรรมะที่เป็นโลภะคือความติดข้องเหมือนไฟก็ร้อนนะคะหรือเย็นเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะที่มีความยินดีและติดข้องมากหรือน้อยแล้วแต่การสะสมเพราะฉะนั้นถ้ามีมากและเห็นโทษของโลภะมากๆก็จะเป็นบุคคลที่รู้อันตรายของโลภะมากแม้มีโลภะก็โลภะพอประมาณคือตามที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะคะเช่นพอใจตามมีตามได้ไม่ได้ห้ามเลยว่าไม่ให้ยินดีนะคะยังไงก็ต้องยินดีแต่ตามมีตามได้เป็นสุขไหมคะแบบนี้ไม่เดือดร้อนเลยมีอะไรก็พอใจในสิ่งที่มีได้อะไรก็ได้มาก็พอใจในสิ่งที่ได้อยากได้อะไรแล้วก็ได้ตามกำลังห้ามไว้หรือเปล่าคะไม่ห้ามเลยค่ะทุกคนอยากได้ทุกคนแสวงหาตามกำลังที่จะเป็นไปได้ก็ตามที่พอมีพอเป็นได้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นได้นะคะว่าถ้าทุกคนมีชีวิตอย่างพอเพียงหรือว่าอย่างยินดีในสิ่งที่มีตามมีตามได้ก็ไม่เดือดร้อนค่ะพร้อมกันนั้นก็อบรมเจริญปัญญาตามมีตามได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้เลยค่ะว่าความพอดีหรือความพอประมาณก็ไม่ได้ให้โทษอะไรเลยบางคนอยากเข้าใจธรรมะมากนะคะเดือดร้อนไหมคะอยากเข้าใจมากๆก็เดือดร้อนแต่ว่าถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะกำลังปรากฏจะเข้าใจมากๆได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะจะเข้าใจมากๆได้ไหมค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ว่าอยากเข้าใจมากๆในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยก็ทำให้เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบางคนอยากให้มากเลยแต่ไม่มีมีไหมคะอย่างนี้อยากทำบุญใหญ่ๆแต่ไม่มีแต่ก็อยากทำก็ไปขวนขวายชักชวนชักจูงเดือดร้อนได้บ้างไม่ได้บ้างได้น้อยได้มากเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ให้เมื่อมีเดือดร้อนไหมคะ

ารวรรณเขตกลับสวัสดีคณะอาจารย์มสพและสหายธรรมทุกท่านค่ะสำหรับการสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันก็ขอนำหัวข้อที่เมื่อวานนี้นำมาสนทนาธรรมะรู้ก่อนละค่ะซึ่งก็เป็นคลิปที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ซึ่งในเนื้อหาของรู้ก่อนละดิฉันก็จะขอสรุปเพื่อจะกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ค่ะการที่จะก้าวล่วงคือละความไม่รู้และความติดข้องที่ยึดถือจิตซึ่งเพียงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปอย่างรวดเร็วทำให้ปรากฏเป็นโลกรวมกันเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างเท่านั้นจึงรู้จากการได้ฟังพระธรรมและเห็นความต่างกันว่าตั้งแต่เกิดจนตายจิตหลากหลายมากมายแต่ละประเภทเกิดขึ้นไม่ขาดสายสักขณะเดียวไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็หลากหลายเป็นจิตแต่ละประเภทตามเหตุตามปัจจัยจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายจิตคิดนึกและจิตอื่นๆรู้ความต่างกันของจิตแล้วจะไปยึดถือจิตไหนว่าเป็นเราในเมื่อแต่ละจิตเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงเกิดขึ้นปรากฏและดับไปซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงในขั้นการฟังค่ะเป็นการค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามปกติตามธรรมดาและรู้ว่าขณะที่กำลังสะสมก็เพียงแต่เริ่มเข้าใจที่จะค่อยๆละความไม่รู้ไม่สามารถละความเป็นตัวตนได้ทันทีจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย5ทางเป็นอุปัตติเกิดขึ้นพิเศษต่างหากจากจิตอื่นทั้งหมดซึ่งเป็นนิพพัตติรับรู้สืบต่อซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้นำมาสนทนาเมื่อวานแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังพระธรรมแล้วก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่มีอยู่ในขณะนี้และโดยเฉพาะกล่าวถึงจิตแล้วก็จิตที่พิเศษต่างจากจิตอื่นๆซึ่งก็ไม่พ้นค่ะ

0: เป็นจริงของจิตที่มีในชีวิตประจำวันซึ่งก็หลากหลายมากก็ท่านอาจารย์เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็รู้ได้ยากแม้แต่จิตในชีวิตประจำวันเนี่ยในขั้นฟังนามธรรมที่เป็นธาตุรู้อาการรู้สภาพรู้ซึ่งก็มีจริงเป็นธาตุที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งที่ปรากฏแต่ตัวจิตก็ต้องมีด้วยแล้วท่านอาจารย์ก็ได้นำจากพระไตรปิฎกมาแสดงว่าจิตก็หลากหลายมีทั้งที่เป็นอกุศลจิตกุศลจิตแล้วก็วิบากจิตซึ่งแม้แต่ในช่วงที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานด้วยก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านก็ทรงแสดงความต่างกันของจิตจิตที่มีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะซึ่งทั้งหมดก็ไม่พ้นชีวิตประจำวันค่ะซึ่งดิฉันก็จะมีประเด็นที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์ปฏิกาวยาวหน่อยซึ่งพอศึกษาเรื่องของจิตแล้วก็ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจอย่างอกุศลจิตในชีวิตประจำวันซึ่งท่านก็แสดงถึง12ประเภทแต่ก็จะเข้าใจว่าจะเป็นอกุศลจิตประเภทใดถ้าหากว่าไม่เป็นไปกับความติดข้องก็ไม่ใช่โลภะมูลจิตแต่ถ้าเป็นไปกับความที่ไม่พอใจในอารมณ์หรือขุ่นเคืองใจก็พอรู้ได้ว่าเป็นโทสะมูลจิตแต่ถ้าไม่ได้มีความสงสัยในสภาพธรรมะและความรู้สึกเป็นอุเบกขาเวทนาด้วยก็เป็นโมหะมูลจิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่จิตที่กล่าวมาทั้งหมดที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลจิตสุดท้ายก็คือโมหะมูลจิตที่เป็นอุทธัจจสัมปยุตคะท่านอาจารย์ซึ่งก็เป็นจิตที่มีลักษณะที่ไม่ได้รู้อารมณ์ที่ปรากฏก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความละเอียดค่ะเพราะว่าจากการฟังก็พอจะพิจารณาไต่ตรองได้ว่าอกุศลจิตมีแน่นอนเพราะว่าท่านก็แสดงถึงจิตที่มีราคะซึ่งก็ไม่พ้นอกุศลจิตที่มีโลภะโทสะโมหะแต่การที่จะรู้ว่าเป็นจิตใดก็ต้องเป็นปัญญาแน่นอนแต่ในขั้นฟังพิจารณาไตร่ตรองแม้แต่สภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันอย่างโมหะมูลจิตอุทธัจจสัมปยุตคะท่านอาจารย์กราบเรียนค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าธรรมะมีทุกขณะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงให้เริ่มเข้าใจว่าความไม่รู้อยู่ไหนแทนที่เราจะใช้คำภาษาบาลีว่าโมหะนะคะความไม่รู้ไม่รู้อะไรเมื่อไรที่ไหนแค่นี้ค่ะสิ่งต่างๆที่กำลังล้อมรอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยแม้ว่ากำลังมีเช่นขณะที่ตื่นขึ้นมานะคะใครรู้บ้างว่าขณะนั้นน่ะเป็นอะไรที่เป็นความจริงที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะความลึกซึ้งอยู่ที่เป็นธรรมะทุกขณะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจริงแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีนั่นก็คือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงไหมคะแม้เดี๋ยวนี้แม้เมื่อวานนี้แม้วันที่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เติบโตมานานเท่าไหร่แม้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ารู้จักธรรมะไหมไม่รู้มีจริงเพราะฉะนั้นชื่อในภาษาบาลีว่าโมหะมัวเมาลุ่มหลงกับอาการที่ปรากฏโดยรูปร่างสันฐานนิมิตว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงว่ามีเรามีโต๊ะมีเก้าอี้จากเพียงสิ่งที่กระทบตาแล้วดับพระเจริญแท้ไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความจริงจะไม่รู้เลย

0: ว่ามีสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะล้อมรอบไม่พ้นเลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะไม่เคยแม้แต่คิดว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จริงเมื่อเกิดขึ้นเห็นไหมคะไม่รู้หรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นสภาพรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นสภาพรู้หลากหลายมากแม้แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแน่นอนเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในภาษาบาลีว่าโมหะหมายความไม่รู้ลุ่มหลงไปในสิ่งที่ปรากฏ
1: เพราะว่าเป็นจิตที่ละเอียดมากแล้วก็รู้ได้ยากเพราะส่วนใหญ่ก็มากด้วยโลภะและโทสะมูลจิตคะท่านอาจารย์แต่ขณะที่ไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏหรือว่าไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏและขณะนั้นก็ไม่ได้มีโสมนัสเวทนาหรือว่าโทมนัสเวทนาซึ่งก็เพียงแต่อุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ละเอียดมากก็ท่านอาจารย์ซึ่งก็ไม่เห็นโทษแล้วก็ยังเป็นเราที่ยินดีติดข้องในอารมณ์ต่างๆก็ท่านอาจารย
0: ์เราพูดคำเยอะแยะรู้อะไรสักอย่างไหมคะสักคำที่พูดมาแล้วทั้งหมดต่างกันไกลลิบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่พระองค์ตรัสเป็นความจริงมีทุกขณะไม่เว้นเลยแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่านี่แหละสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มั่นคงถาวรตื่นขึ้นมาทีใดก็เห็นที่นอนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เหมือนเดิมทุกวี่ทุกวันไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นอะไรและต้องเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไปทุกขณะเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะถ้ารู้จริงๆนะคะก็เพราะเหตุว่าได้ฟังคำที่ทำให้เริ่มรู้ความจริงของสิ่งที่มีซึ่งถ้าไม่อาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่มีใครคิดถึงเลยค่ะอะไรนะอะไรเนี่ยแค่รู้ว่ามีจริงๆเพราะปรากฏให้รู้ก็ยังไม่คิดและมีจริงนั่นแหละเมื่อปรากฏทางไหนแต่ละทางก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยคะคงไม่ต้องรีบร้อนไปไกลหลายๆคำแค่ธรรมะคำเดียวมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีหรือเปล่าว่ามีจริงแน่นอนเพราะปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินปรากฏให้ได้กลิ่นปรากฏเป็นรสต่างๆทุกวันทั้งหมดที่อะไรปรากฏรู้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแท้ของสิ่งนั้นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงซึ่งไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนและคิดว่าเป็นไปได้ยากที่จะแม้เริ่มเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพสูงสุดไตรตรองทุกคำมั่นคงขึ้นแม้แต่คำเดียวเช่นธรรมะโมหะไม่รู้ความจริงมีแน่ๆเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่รู้ความจริงเลยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะท่านอาจารย์ถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมก็คิดว่าก็เป็นปกติแล้วก็ไม่ได้ไปทำใครเดือดร้อนแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ความจริงค่ะท่านอาจารย
0: ์ปกติไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงเลยสักอย่าง
1: อาจารย์คะแม้แต่ไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏ
0: อารมณ์คืออะไรเห็นไหมคะ
1: อะไรนะอ
0: ารมณ์คืออะไรอารมณ์คืออะไรรู้ไหมถามใครสิคะรู้จักอารมณ์ไหม
1: ค่ะถ้าคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักแน่นอนค่ะ
0: เห็นไหมคะแม้แต่คำเดียวอารมณ์ก็ไม่รู้จักตามความเป็นจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ไปหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดนี่แหละค่ะเกิดมาท่ามกลางความไม่รู้จากไปด้วยความไม่รู้เพิ่มขึ้น พราะไม่รู้สิ่งที่มีจริงแต่ละขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
1: อาจารย์ก็ให้ความเข้าใจบ่อยครั้งว่าต้องกลับมาตั้งต้นที่ธรรมะคืออะไรเพราะว่าวันนั้นก็ติดข้องกับเรื่องราวท่านอาจารย
0: ์ถึงฟังแล้วแค่ใจแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนพอหรือแค่คำว่าธรรมะแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมะพอหรือ
1: ไม่พอค่ะท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จริงกว่าจะรู้จริงภาษาไทยธรรมดานี่ค่ะกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะอีกนานไหมคะ
1: นานค่ะท่านอาจารย
0: ์และถ้าไม่ฟังจะรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้แน่นอนค่ะ
0: ฟังแล้วไม่สนใจว่าเป็นจริงที่ลึกซึ้งจะสามารถฟังต่อไปด้วยความอดทนที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างที่ปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ทั้งๆที่กำลังปรากฏอย่างนี้เองไม่ต่างกันเลยแต่ความไม่รู้กับความรู้ต่างกันสุดที่จะประมาณได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรู้จักโมหะเพราะฉะนั้นรู้จักโมหะแล้วนะคะที่ถามตอนต้น
1: ถึงแม้นว่าท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจบ้างแต่พอได้ฟังท่านอาจารย์อย่างที่ตอนที่ผ่านมาท่านอาจารย์ก็พอเปรียบเทียบให้เห็นว่าชีวิตประจำวันขณะที่มีการเอื้อมมือไปจับสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระพริบตาเคลื่อนไหวถ้ามีความต้องการก็โลภะมูลจิตแต่ถ้าไม่พอใจในอารมณ์นั้นก็พอรู้ได้ว่าเป็นโทสะมูลจิตเพราะเวทนาเป็นโทมนัสเวทนาแต่ถ้าไม่ได้สงสัยในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาสัมปยุตที่เป็นโมหะมูลจิตแต่ถ้าอาจารย์เผลอๆอย่างนี้ท่านอาจารย์แล้วก็ไม่รู้ในอารมณ์ที่ปรากฏก็ละเอียดมากเพราะว่าถ้าไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏมองไปก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็พอเห็นถึงความไม่รู้ก็ท่านอาจารย์ว่าไม่รู้ว่าอะไรกำลังปรากฏค่ะอาจารย
0: ์ค่ะคุณพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมคะปานนั้น
1: ต้องค่ะ
0: เพราะฉันไม่รู้มานานเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรบ้างทุกอย่างหมดที่กำลังมีเดี๋ยวนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะต้องตรงต่อตามความเป็นจริงจึงจะรู้จักว่าและผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยตรัสว่าอย่างไรให้คนอื่นได้ฟังด้วยให้ค่อยๆไตร่ตรองจนค่อยๆเริ่มรู้ว่าความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ความไม่รู้อีกต่อไปทีละคำคือไม่ใช่หลายหลายคำเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดตามหนังสือโมหะมูลจิตอุทธัจจะสัมปยุตเป็นยังไงจะพูดจะให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่เลยค่ะโมหะมีไหมก่อนอื่นไม่รู้อะไรเมื่อไรขณะไหนเห
1: ็
0: นไหมคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำที่ไม่ใช่ภาษาไทยต่อเมื่อไหร่เข้าใจแล้วตรงกับคำในภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อแสดงความจริงของธรรมะทุกคำแต่คนละภาษาถ้าเราไม่เรียนรู้ภาษาบาลีเลยฟังเราก็ไม่รู้เรื่องว่าพูดถึงอะไรแต่พอพูดภาษาของแต่ละภาษาที่คนนั้นใช้ภาษานั้นหมายความถึงสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเอาคำในภาษาอื่นมาคิดแต่ตัวจริงเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยตรงกับคำที่อีกภาษาหนึ่งใช้แต่ว่าความไม่รู้ในภาษาไทยใช้ความว่าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นถูกตามความเป็นจริงอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าโมหะเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงโมหะสัมปยุตอะไรแต่อะไรทั้งหมดเลยนะพูดทำไมแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรแล้วจึงค่อยๆเข้าใจแต่ละคำไม่อย่างนั้นก็มีแต่ชื่อจำแต่ชื่ออยากรู้ชื่อแล้วตัวจริงเดี๋ยวนี้ล่ะต้องเอาคำว่าสัมปยุตอะไรมาใส่ไหม
1: ไม่ต้องมาใส่หรอกค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะทั้งหมดเกิดแล้วเพราะปัจจัยค่ะก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะเพราะท่านอาจารย์ให้ความละเอียดของธรรมะมากแล้วก็กลับมาตั้งต้นที่สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถึงแม้นว่าศึกษาความละเอียดที่เป็นคำในพระไตรปิฎกมากมายแต่เวลาที่ศึกษาก็ต้องเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ตัวจริงที่ปรากฏมากกว่าที่จะเอาชื่อมาใส่ซึ่งก็ทำให้ติดข้องแล้วก็ เห็นถึงความเป็นเราลึกมากก็ท่านอาจารย์ก็มีคณะอาจารย์หลายท่านก็ท่านอาจารย์ที่จะมีประเด็นคำถามในวันนี้ดิฉันก็ขอเรียนเชิญนะคะเพราะว่าคณะอาจารย์ท่านใดสะดวกก่อนก็ขอเชิญเลยค่ะเวลาของท่านทั้งหมดขอบคุณค่ะ
2: ครับก็ขอโอกาสอาจารย์กุลวิไลครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับขอโอกาสร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของการสนทนาที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของรู้ก่อนละครับก็เป็นประโยชน์ที่จะให้เข้าใจว่าการที่จะละความไม่รู้อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องอาศัยความรู้ที่ค่อยๆเจริญขึ้นครับดังนั้นประเด็นที่จะเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ครับอย่างการที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมะนี่ครับก็รู้ว่าเป็นไปตามลำดับและแม้ในข้อความของพระสูตรนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนี่ยครับอย่างข้อความในปริชานสูตรนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลโทษทีครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่หน่ายไม่ละซึ่งรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่หน่ายไม่ละซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งรูปจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์ครับถ้าอ่านในข้อความตรงนี้นะครับก็เป็นความละเอียดของพระธรรมนะครับก็ต้องอาศัยข้อความในอรรถกถาครับซึ่งในอรรถกถาปริชานสูตรนะครับท่านก็ให้ความเข้าใจนะครับว่าบทว่าอภิชานังได้แก่รู้ยิ่งด้วยบทนี้ท่านกล่าวหมายเอายาตะปริญญาด้วยบทที่สองท่านกล่าวหมายเอาด้วยตีรณะปริญญาด้วยบทที่3และ4ท่านกล่าวหมายเอาปหานะปริญญารวมความในสูตรนี้ท่านกล่าวปริญญา3อย่างแลครับท่านอาจารย์ครับถ้ารู้ว่าอย่างพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสนี่ครับก็รู้ว่าเป็นพระสูตรที่พระองค์แสดงถึงปัญญาที่มีกำลังที่สามารถประจักษ์ความเป็นจริงของธรรมะได้ครับอย่างยาตะปริญญาเนี่ยก็เป็นวิปัสสนาญาณะที่เป็นนามรูปปริเฉทญาณะและก็ปัจจยปริหญาณะครับแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์ถ้าฟังแล้วเนี่ยครับหมายความว่าการที่จะรู้ในความเป็นจริงของธรรมะก็ต้องมีลักษณะของธรรมะให้เข้าใจได้แต่ไม่ใช่มีแค่รู้ยิ่งเท่านั้นยังมีการกำหนดรู้นะครับซึ่งในความหมายของภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปริชานะหรือปริหรืออภินอภินปริปริญาณะครับครับก็หมายถึงเป็นการรอบรู้เป็นการพิจารณาในสิ่งที่รู้ในขณะนั้นนะครับก็ยังสงสัยในความหมายของคำว่ารู้ยิ่งกับรอบรู้นะครับหมายความว่าการที่จะรู้สิ่งใดก็คือมีสิ่งนั้นให้รู้แล้วก็ไม่เพียงพอต้องรอบรู้ในสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นอย่างวิปัสสนาญาณะที่เจริญขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับครับกับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เปิดไมค์มั้ยครับ
0: ค่ะขอโทษครับก็จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดใช่มั้ยคะ
2: ครับท่านอาจารย
0: ์ไม่มีทางที่จะรู้ได้เพียงแค่คำแต่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งทีละคำคุณวิชัยเอาคำไหนดีคะ
2: ครับอย่างเมื่อบุคคลไม่รู้ยิ่งครับหรือแล้วก็รู้ยิ่งเนี่ยครับท่านหมายเอายาตะปริญญาครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ถ้ารู้ยิ่งครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีนามธรรมไหมคะ
2: เดี๋ยวนี้มีนามธรรมครับ
0: มีรูปธรรมไหมคะ
2: มีรูปธรรมด้วยครับอาจารย
0: ์แค่นี้เป็นญาณหรือยัง
2: ยังครับอาจารย์เพียงคิดถึงเท่านั้นเองครับ
0: เห็นไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความหมายของรู้ยิ่งต้องมากกว่านี้จนกระทั่งสภาพธรรมะสามารถจะปรากฏให้รู้ว่าที่พูดคำว่ารู้นามธรรมหรือรูปธรรมเนี่ยไม่ใช่รู้ยิ่งถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับแต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังที่จะคิดแล้วก็ตอบท่านอาจารย์อย่างนั้นได้ครับท่านอาจารย
0: ์ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เมื่อฟังเข้าใจหมดไม่ลึกซึ้งเลยแต่ลึกซึ้งปานใดคะเพราะว่าต้องอีกกี่ชาติแสนโกรธกับทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมพระที่คุณวิชัยกล่าวถึงนะคะเป็นธรรมะที่เป็นความจริงสัจธรรมที่ถ้าใครประจักษ์แจ้งความจริงประเสริฐยิ่งประจักษ์แจ้งไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่เข้าใจแต่ต้องตามลำดับขั้นเพราะธรรมะละเอียดลึกซึ้งเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเกิดระดับแค่นี้ค่ะละเอียดไหมทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้ปนกันหมดโดยความรวดเร็วอย่างยิ่งยังไม่ได้แยกออกไปเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต้องเกิดและไม่สามารถจะมีใครทำให้เกิดได้ต้องมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปลึกซึ้งไหมคะ
2: นึกซึ้งครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่นามธรรมกับรูปธรรม
2: ท่านอาจารย์ครับยังขอความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างท่านกล่าวถึงรู้ยิ่งกับกำหนดรู้นะครับซึ่งก็ใช้คำจริงแต่ก็เป็นการรู้ความรอบรู้ในสิ่งที่รู้แล้วนะครับอย่างท่านกล่าวถึงยาตะปริญญาเนี่ยครับก็หมายถึงเป็นการรู้ยิ่งและถ้าเป็นตีรณปริญญานะครับก็หมายถึงเป็นการรู้โดยพิจารณาความเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่รู้แล้วนะครับก็คือเป็นวิปัสสนาญาณที่เป็นสัมมาสนาญาณและอุทธยพยาญาณนะครับหมายความว่าการที่รู้สิ่งหนึ่งอย่างแข็งนี่ครับท่านอาจารย์โดยมากถ้าคิดถึงการกำหนดรู้หรือว่าที่จะรอบรู้ในสิ่งนั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นความคิดว่าแข็งมีแข็งเกิดไหมดับไหมแต่ก็รู้อย่างที่ท่านอาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้ว่ามีธรรมะคือนามธรรมและรูปธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ปรากฏให้รู้แต่รู้โดยการศึกษาว่ามีแต่การที่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเราไม่ใช่หรือ
2: ยังเป็นเราอยู่ครับท่าน
0: เห็นความลึกซึ้งไหมคะไม่ตรงต่อแต่ละคำเพราะเป็นเราที่พูดไม่ใช่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
2: ครับท่านอาจารย์ปัญญายังไม่รู้ตามจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆครับท่านอาจารย
0: ์ที่คุณวิชัยกล่าวทั้งหมดเนี่ยเร็วมากแต่พิจารณาตามเป็นจริงนะคะกี่แสนกับ
2: อีกนานมากครับ
0: เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเห็นไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆรู้ได้เลยค่ะทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีปานนั้นและท่านพระสารีบุตรล่ะท่านพระอานนท์ล่ะเห็นไหมคะและรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสอย่างนี้แหละไม่ใช่ต่างหากไปจากนี้เลยแต่ว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำไม่ใช่เราเอาคำมาพูดว่าอ้อนี่ปริยัติอ้อนี่ยาตะปริญญาอ้อนั่นตีรณะปริญญาไม่ใช่เลยค่ะกว่าจะถึงปริญญาเห็นไหมคะเวลานี้แค่ได้ยินว่านามธรรมรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใช้คำว่ากำหนดรู้เนี่ยหมายความสิ่งนั้นมีแล้วเข้าใจโดยการไตรตรองจนกว่าจะเข้าใจขึ้นว่าอีกนานเท่าไหร่ สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จึงจะปรากฏจริงๆว่าหนึ่งเกิดแล้วดับปะปนกันไม่ได้เลยไม่ใช่รวมกันแล้วดับ
2: แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ใช่รวมกันแล้วดับ
0: เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นลองคิดถึงสิคะลองคิดถึง
2: ตอนนี้ดูเหมือนปะปนกันหมดเลยครับท่านอาจารย
0: ์แล้วก็คิดว่าสว่างด้วยอย่างอื่นแข็งเห็นไหมคะกลิ่นรสคนโน้นคนนี้รูปร่างสันฐานคิดว่าอยู่ในความสว่างหรืออยู่ในสีสันวันนะหรือเห็นไหมคะถ้าขาดการไตร่ตรองจะรู้จักธรรมะแต่ละหนึ่งไหม
2: ว่าไม่ครับว่าไม่สามารถจะรู้ได้ครับ
0: เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้ค่ะสองเนี้ยแล้วมากกว่านั้นเลยค่ะไม่ใช่มีแต่เห็นมีอย่างอื่นหลากหลายมากแต่ละขณะไม่กลับมาอีกเลยไม่ซ้ำกันด้วย
2: ครับแม่อาจารย์ครับก็เป็นความต่างจริงๆครับท่านอาจารย์กับการคิดเรื่องธรรมะอย่างที่ผมกราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์เรื่องของปริญญานี่ครับกับความรู้ที่น้อมไปค่อยๆปรุงแต่งจากการได้ยินได้ฟังที่จะรู้ในลักษณะจริงๆของตัวธรรมะครับซึ่งยากจริงๆครับท่านอาจารย์ที่จะรู้อย่างนั้นได้ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงนั่นค่ะเป็นปริญญาหรือเปล่าเห็นไหมและมีคำว่ายาตะและกับปริญญา
2: ห่
0: างไกลกันไหม
2: ไกลมากครับอาจารย์ครับ
0: นั่นแหละค่ะจนกระทั่งเกินหวังถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ในความมืดจึงสามารถจะแยกออกจากสิ่งที่รวมกันเป็นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏกับอะไรคะความไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏอย่างเดี๋ยวนี้นะคะมีธาตุรู้ไหมคะ
2: มีครับอาจารย
0: ์แน่นอนใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีธาตุรู้อะไร
2: ยังกำลังได้ยินเสียงครับอาจารย
0: ์เห็นไหมคะแต่ธาตุรู้กว่าจะคิดว่าได้ยินเสียง
2: อ๋อครับดับไปมากมายแล้วครับอาจารย
0: ์แล้วก็ไม่ใช่ขณะที่กล่าวว่าได้ยินด้วย
2: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: นี่แหละค่ะกว่าจะถึงปริญญาญาตะปริญญารู้สิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริง
2: ครับอาจารย์ยิ่งฟังยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นจริงๆครับอาจารย์ว่าพระองค์รู้ความเป็นจริงที่ละเอียดอย่างนี้มากแล้วก็มากกว่าเกินที่เราจะคิดได้ครับว่าพระปัญญาคุณเนี่ยพระองค์มากมายสักแค่ไหนครับอาจารย์
0: นี่แหละค่ะเป็นปัญญาจริงๆที่ค่อยๆเริ่มเกิดจนกว่าจะมั่นคงจึงละมรรคแรกคือความเห็นที่ถูกต้องหนทางที่จะรู้ว่าลึกซึ้งจึงละไงคะแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจจนกว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขณะนั้นไม่มีเราธรรมะต้องเป็นธรรมะโมหะต้องเป็นโมหะสติต้องเป็นสติปัญญาต้องเป็นปัญญาแต่ละหนึ่งกว่าจะรู้เห็นไหมคะนั่นอยู่ดีๆแค่อ่านจะรู้หรือเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีทุกอย่างที่ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีทุกอย่างทุกขณะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคำของพระองค์ไม่ใช่ให้ไปรู้อื่นแต่ให้รู้สิ่งที่มีขณะนี้เองเดี๋ยวนี้ใกล้ที่สุดไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆครับครับกราบเรียนอาจารย์กุลมิตรอะไรครับอาจารย์
1: เชิญท่านอาจารย์อีกได้เลยนะคะ
3: กราบเท้าท่านอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์คำปั่นได้กล่าวถึงข้อความที่ท่านแสดงถึงผู้ที่ควรที่จะสิ้นทุกข์หน่อยสิครับจะได้เห็นว่าเรายังห่างไกลกับการที่เป็นผู้ที่ควรที่จะสิ้นทุกข์เลยเดี๋ยวจะได้กราบเท้าสนทนาถามท่านอาจารย์กับรบกวนอาจารย์วิชัยนิดนึงครับ
2: อ๋อครับอันนี้ถามผมใช่ไหมครับท่านครับ
3: ให้อาจารย์วิชัยช่วย ช่วยอ่านข้อความที่อาจารย์วิชัยยกมาที
2: ่
3: ผู้ถึงผู้ที่ควรซึ่งจ
2: ิ
3: ตติ้นทุกข์ครับ
2: ครับได้ครับ
3: ว่าคืออย่างไรเราจะได้กราบเรียนท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: พวกเราที่ยังไม่ถึงกับเป็นยังไม่ใช่ผู้ที่ควรที่จะซึ่งทุกข
2: ์ครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งรูปจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์ครับบุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์ครับอาจารย์ครับ
3: กราบเท้าถามท่านอาจารย์ครับว่าเบื้องต้นที่จะข้ามไม่ได้นะครับของการที่จะเป็นไปเพื่อถึงความเป็นผู้ควรที่จะสิ้นทุกข์คืออย่างไรครับกราบอาจารย์ครับ
0: ขอโทษค่ะคำแรกคืออะไรคะผู้ควรสิ้นทุกข์
3: ครับเชิญอาจารย์วิชัยอีกครั้งรบกวนอาจารย์วิชัยอีกครั้งครับ
2: ก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งครับ
0: แค่นี้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ชัดเจนไหม
3: ชัดเจนสำหรับผู้มีปัญญามาก
0: รู้ยิ่งถ้าได้ยินว่าขณะนี้มีธาตุรู้เป็นนามธรรมมีธาตุไปรู้เป็นรูปธรรมรู้ยิ่งหรือยัง
3: เพราะฉันครับไม่ใช่รู้ยิ่งได้ง่ายครับเพราะว่าแค่เริ่มรู้ก็จะต้องกราบเท้าท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มรู้เลยคร
0: ับ มาสันเจ้าจึงส่งแสดงคำว่ายาตะปริญญาไม่ใช่รู้อื่นเลยเดี๋ยวนี้รู้อะไรบ้างมีอะไรบ้างเห็นไหมคะ
3: คร
0: ับ เพราะฉันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รีบร้อนไปเอาคำบาลีมาจำใช่ไหมคะแต่ภาษาไทยธรรมดานี่แหละเมื่อเข้าใจแล้วเป็นคำไหนล่ะที่พระองค์ตรัสในภาษาบาลีต้องตรงกันเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้
3: อาจารย์ครับการที่รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะกับรู้ยิ่งในสภาพธรรมะเนี่ยมีความต่างกันไกลกันแค่ไหนครับ
0: เดี๋ยวนี้รู้ตรงลักษณะของธรรมะแล้วหรือยังยังไม่ต้องไปถึงไหน
3: ยังไม่ถึงรู้ยิ่ง
0: ยังไม่ต้องใช้คำว่ารู้ยิ่งเลยแค่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหรือยัง
3: ขณะนี้ไม่ได้รู้ตรงครับ
0: ค่ะแล้วจะเอารู้ยิ่งมาจากไหนล่ะ
3: ครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของรู้ยิ่งคือรู้อะไรอย่างไรก่อนครับท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะให้คิดให้ไตร่ตรองให้ตรงกับความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
3: ถ้าไม่ได้ฟังมาเลย
0: ไม่ได้บอกว่าฟังหรือไม่ฟังนะคะนี่แหละค่ะเผลอไปแล้วเอาความเห็นของเราเข้ามาใส่แล้วพอได้ยินคำถามเอาความเห็นของเรามาใส่แต่เดี๋ยวนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่าม
3: ีครับ
0: อะไรคะที่มีเดี๋ยวนี
3: ้มีคิดไตร่ตรอง
0: ค่ะมีคิดรู้จักคิดหรือยัง
3: ยังขณะนี้คิดยังไม่ได้ปรากฏด้วยดี
0: ค่ะและจะรู้ยิ่งหรือถ้าอย่างแม่ไม่รู้จักคิดเพียงคิดมีเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักและจะไปรู้ยิ่งในคิดได้หรือ
3: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉันต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจค่อยๆเข้าใจเพราะว่าเริ่มต้นยังไม่เข้าใจถึงขั้นที่จะรู้ยิ่งเพียงเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเห็นไหมคะ อะไรคิดเห็นไหมค่อยเคยรู้ไหมกว่าจะรู้ยิ่งในคิด
3: เนี่ยครับสำคัญมากเลยค่อยๆรู้ก่อนที่จะรู้ยิ่งค่อยๆรู้ก่อนที่จะรู้ยิ่งเบื้องต้นที่ข้ามไม่ได้ถ้าอาจารย์ได้อนุเคราะห์อีกทีครับว่าเบื้องต้นที่ข้ามไม่ได
0: ้
3: คืออย่างไร
0: เดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
3: ถ้า
0: ตอบไม่ได้ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเลยถ้าเพียงแค่ตอบยังตอบไม่ได้เพราะฉันต้องตรงเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่าง
0: ยาวจังเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี
0: ้ถ้าตอบอย่างคุณนั้นว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริงละใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: และจริงอย่างไรและไปเรื่องอื่น
3: เดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่ามีครับ
0: อะไรคะ
3: มีเห็น
0: ค่ะมีเห็นก่อนเห็นมีเห็นไหม
3: ก่อนเห็นไม่มีเห็น
0: แล้วเห็นเกิดจึงมีเห็นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใครทำให้เห็นเกิดขึ้น
3: ไม่มีใครทำ
0: เริ่มรู้ใช่ไหม
3: เริ่มใจตรองรู้อย่างนี้ขึ้นครับ
0: เริ่มรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้กว่านี้ไปเรื่อยๆจนรู้ยิ่ง
3: เริ่มรู้จนรู้กว่านี้จนจะถึงรู้ยิ่งดีมากเลยครับอาจารย์นี่คือเบื้องต้นที่ข้ามไม่ได้แล้วก็ค่อยๆรู้ไปแล้วก็
0: เห็นไหมคะว่าทุกคำของพระธรรมมาสัมเจ้าเนี่ยขาดการไตรตรองถึงคุณของพระองค์ได้ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้อย่างแน่นอนเลย
0: แม้แต่ที่ตรัสว่ารู้ยิ่งก็เป็นคุณที่พระองค์ทรงแสดงความจริงให้เริ่มเข้าใจที่ถูกต้องแม้เพียงหนึ่งมีต้องรู้ยิ่งในสิ่งนั้น
3: แล้วก็ต้องขอกราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กล่าวคำว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่ยกเอาคำมาตั้งเป็นเรายกคำว่ายาตะปริญญาตีระณะปริญญามาตั้งนะครับแล้วเราจะไปเข้าใจในความเป็นยาตะปริญญาหรือสูงกว่านั้นก็ตีระณะปริญญาได้เลยแต่ต้องเป็นความเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ท่านอาจารย์จะต้องถามหรือว่าขณะนี้มีอะไรแล้วก็เป็นลำดับมาเหมือนเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์แสดงครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นกว่าที่จะเป็นผู้ควรที่จะสิ้นทุกข์นี่ยากยิ่งครับ
0: แล้วถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะอยากสิ้นทุกข์ใช่ไหม
3: จะกลายเป็นอยากเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์อยากเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์แค่นั้นนะครับ
0: เร็วและเกินโดยไม่รู้อะไรเลย
3: ใช่มันหนักหนาครับอาจารย์เพราะว่าความอยากเนี่ยเป็นตัวก่อการจริงๆแล้วก็อาศัยมูลเหตุก็คือความไม่รู้แล้วตั้งแต่ต้นการสนทนาอาจารย์ก็กล่าวถึงความไม่รู้ที่อาจารย์กุมวิไลกราบเรียนสนทนานะครับก็ยิ่งสลดใจครับอาจารย์ว่าที่เกิดมาเนี่ยก็เพราะความไม่รู้แล้วเกิดมาแล้วก็มาเพิ่มความไม่รู้อีกให้มากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปละความไม่รู้นี่ได้อย่างไรแล้วท่านอาจารย์ก็อนุเคราะห์ว่าความไม่รู้เนี่ยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันละเอียดเหลือเกินนะฮะมันปิดบังแนบเนียนสนิท
0: ค่ะแล้วมันก็เดี๋ยวนี้ทุกขณะด้วยค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ที่ปิดบังอยู่ปิดบังว่าเดี๋ยวนี้มีอะไร
0: ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งใครจะรู้หนทางที่จะละความไม่รู้ได
3: ้ข้อความที่รบกวนอาจารย์วิชัยอ่านมาเนี่ยครับว่า ผู้ที่ควรเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์จริงๆเนี่ยคือเป็นผู้ที่รู้ยิ่งแต่รู้ยิ่งก็ยังถ้าจะว่าไกลเกินหวังไกลเกินหวัง
0: แล้วก่อนนะคะเพราะว่าหวังยิ่งกัน
3: ใช่ครับองค์กำลังจะกล่าวว่าไกลเกินหวังเนี่ยก็เห็นเลยว่ายิ่งหวังก็ยิ่งไกลเพราะความหวังก็กั้นแล้วกั้นแล้วด้วยแล้วก็ทำให้ไกลเข้าไปอีกนะครับแล้วเราก็เหมือนกระลวงการที่เรามีคำในพระไตรปิฎกมาแต่ว่าคำในพระไตรปิฎกต้องเป็นประโยชน์แน่เพราะเมื่ออาจารย์วิชัยยกคำในพระไตรปิฎกมาเนี่ยอาจารย์แค่จริงกล่าวตั้งแต่ต้นนะครับว่ารู้อย่างไรจึงจะค่อยๆเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็สรุปสาระได้ก็คือท่านอาจารย์อนุเคราะห์มากนะครับว่าเริ่มรู้อย่างไรแล้วรู้ขึ้นอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อถึงความรู้ยิ่งนะครับที่จะควรแก่การที่จะสิ้นทุกข์ต่อไปก็ละเอียดมากเลยครับท่านอาจารย์ครับอีกเรื่องหนึ่งได้นะครับท่านอาจารย์กราบเท้ารบกวนถามท่านอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อเข้าใจความจริงขณะนี้ทั้งนั้นล้วนเป็นประโยชน์ที่จะเข้าใจความจริงที่กำลังมีขณะนี้ทุกคำเลยเมื่อวานก็มีในคลิปที่ท่านอาจารย์กล่าวคำหนึ่งครับอุปัตติก็กราบเท้าท่านอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งในเรื่องนี้แม้ว่าจะเคยได้กราบถามมาแล้วนะครับกราบท่านอาจารย์ว่าแม้คำว่าอุปัตติเนี่ยนะครับจะเป็นคำที่เป็นประโยชน์ให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้อย่างไรครับ
0: ค่ะไม่ใช่คำภาษาไทยนะคะก็อาศัยผู้ที่รู้บาลีคุณคำปันช่วยแปลความนี้ช่วยแปลความหมายของคำนี้ด้วยค่ะ
2: ก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับกราบอาจารย์นพแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านครับก็ในคำที่เป็นภาษาบาลีนะครับอุปัตติครับซึ่งโดยความหมายก็คือเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางทีก็จะแปลทับศัพท์ว่าอุบัตินะครับซึ่งข้อความในอรรถกถาขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคนะครับก็ได้อธิบายความหมายของบทนี้นะครับโดยมีคำอธิบายดังนี้นะครับว่าบทว่าอุปัตติได้แก่ความเป็นไปแห่งวิบากที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าธรรมะคือจิตและเจตสิกของผู้เข้าถึงแล้วหรือผู้อุบัติแล้วครับนี่คือความหมายของอุปัตติก็คือเกิดขึ้นนะครับซึ่งที่ได้ฟังในการสนทนาในความเกื้อกูลที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี่ครับก็คือเป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของวิบากจิตนะครับก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นไปนะครับเมื่อเหตุถึงพร้อมแล้วนะครับสภาพธรรมะเหล่านี้ก็เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการเห็นจะได้ยินจะเป็นต้นครับก็กราบท่านอาจารย์ครับกราบอาจารย์อนบครับ
0: ยังสงสัยไหมคะทุกอย่างเดี๋ยวนี้ต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มี
3: ซึ่งในพระปริยัติท่านแสดงท่านก็แสดงว่าเห็นอย่างนี้เป็นอุปัตติแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องเห็นเนี่ยไว้มากเลยนะครับก็ต้องอีกนะครับที่จะต้องกราบสนทนากับท่านอาจารย์ครับว่าแม้หนึ่งความหมายของคำเนี้ยเพื่อส่องให้รู้ถึงสิ่งที่มีขณะนี้เดี๋ยวนี้อย่างไรแล้วพอที่จะเข้าใจได้นะครับอย่างไรก่อนที่จะไปเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรูปธรรมนามธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เห็นได้ยินที่ท่านแสดงว่าเป็นวิปัตตินะครับ
0: พราะฉะนั้นอุปัตติขณะแรกเป็นวิบากใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ถ้าไม่มีผลของกรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นจะเกิดได้ไหมในแต่ละชาติ
3: ไม่ได้แน่นอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอุปัตติเป็นผลใช่ไหมคะเป็นวิบาก
3: เป็นวิบาก
0: ที่มีเหตุทำให้เกิดขึ้น
3: ครับและแต่วิบากที่ทำให้เกิดขึ้นขณะแรกในชาตินี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ
0: ไม่ผ่านได้หรือไม่หมด
3: ผ่านไปแล้ว
0: เห็นไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีวิบากอื่นไหมในชาตินี
3: ้มีครับ
0: ค่ะ
3: เห็นอยู่ตอนนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นข้อความในกล่าวถึงการอุบัติของผลซึ่งเป็นวิบากจิตใช่ไหมคะผลของกรรม
3: การอุบัติของผลของกรรมครับอาจารย์ที่ก็คือเห็นได้ยินขนาดนี้แหละถ้าเราไม่กล่าวถึงตอนที่อุบัติตอนเกิดปฏิสนธิครับตอนนี้ก็มีการอุบัติที่เป็นผลของกรรมที่อุบัติขึ้นครับท่านอาจารย์ครับผลของกรรมที่อุบัติขึ้นเช่นเห็นได้ยินเนี่ยนะครับมีประโยชน์ความเข้าใจนี้มีประโยชน์ต่อการที่ปัญญาจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏนะครับอย่างไรถ้าอาจารย์จึงกล่าวถึงผลที่อุบัติขึ้นจากกรรมคือเห็นนี่อยู่เสมอนะ
0: ถ้าใช้คำว่าวิบากก็คือจิตและเจตสิกจะเป็นใครได้ไหม
3: โอ้ครับเป็นใครไม่ได้ครับเป็นธรรมะที่เป็นผลอันนี้คือเป็นธรรมะตั้งแต่ต้นที่ไม่ใช่เราท่านตอนนี้วันนี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวโดยใช้คำที่ต่างกับทุกครั้งเพราะท่านอาจารย์ก็กล่าวตามคำศัพท์ที่อาจารย์คำปั่นได้กรุณาแปลมาเนี่ยครับไม่งั้นท่านอาจารย์ก็จะกล่าวว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เรานะครับซึ่งก็ความหมายเดียวกันเกี่ยวกับว่าวิบากนะฮะซึ่งเป็นผลของกรรมที่อุบัติขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นอุบัติและดับไปอุบัติเป็นเกิดปฏิสนธิอีกได้ไหม
3: อะไรนะครับท่านจ๊ะ
0: อุบัติคือเกิดขึ้นปฏิสนธิหนึ่งขณะและดับไปจะเกิดอีกได้ไหมในชาติเนี้ย
3: อุปัตติชาตินี้จะไม่ครับ
0: ไม่ได้แต่ว่าเห็นเกิดได้ไหม
3: เห็นเกิดได้ครับ
0: เป็นผลของกรรม
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิบากทั้งหมด
3: ครับมีวิบากทั้งหมดแต่ที่ท่านอาจารย์เน้นเห็นได้ยินเนี่ยก็เพราะว่าในชาตินี้เนี่ยปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นวิบากต่างๆอื่นๆนะก็ยังเห็นยังได้ยินเนี่ยแหละครับ
0: แล้วใครจะคิดคะผลของกรรมทำให้เห็น
3: ครับ
0: เห็นสิ่งที่ดีก็ปราบรื่นไปเลยพอใจไปเลยติดข้องไปเลยเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตกใจกลัวสารพัดไปเลยไม่รู้เลยว่าทำไมถึงเกิดเห็นสิ่งนั้นสิ่งน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างก็แสดงให้ว่าชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลของกรรมที่จะต้องเห็นอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นได้กลิ่นอย่างนั้นลิ้นรสอย่างนั้นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอย่างนั้นเป็นเพียงผลที่เกิดแล้วก็ต้องดับทั้งหมดก็แสดงความเป็นจริงของธรรมะเพื่อรู้ยิ่งทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะรู้ถึงระดับญาตปริญญา
3: ทราบซึ้งครับว่าท่านอาจารย์ก็กลับไปกล่าวถึงเรื่องรู้ยิ่งว่าก่อนที่จะรู้ยิ่งก็ต้องค่อยๆรู้นะครับผมมากราบสนทนาในเรื่องอุปัตติท่านอาจารย์ก็กล่าวซะละเอียดเลยว่าตั้งแต่ปฏิสนธิก็อุปัตติและพอเป็นวิบากแต่วิบากที่เป็นปฏิสนธิก็ไม่ได้มาเกิดอีกในชาตินี้นะครับชาติหนึ่งก็เกิดครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็มีผลของกรรมที่อุบัติขึ้นนะครับเห็นได้ยิน หล่านี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์บอกก็ต้องค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนรู้ยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เกิดความอยากที่จะถามว่าแล้วรู้ยิ่งคืออย่างไรรู้ยิ่งในเห็นรู้ยิ่งในได้ยินนะครับก็พอเข้าใจในขั้นเรื่องราวของพระธรรมอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าจะเพียงแต่เอาคำแล้วก็อยากจะเอามาตีแผ่เอาให้ปัญญาปรากฏออกมาเป็นรู้ยิ่งก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่เป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งขึ้นโอ้ดีมากเลยครับที่ได้ฟังได้กราบเรียนสนทนาในเรื่องอุปัตติเนี่ยครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะฮะอาจารย์คำปั่นนะฮะได้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ในคลิปต่างๆใช่ไหมฮะอาจารย์คำปั่นที่ท่านอาจารย์กล่าววันนี้ขยายออกไปอีกเลยนะครับว่าอุปัตติเป็นวิบากครับอาจารย์คำปั่นมีอะไรก็ได้กราบเรียนสนทนาต่อก็ได้นะครับ
2: กับท้าวท่านอาจารย์ครับก็เป็นประโยชน์มากครับได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดก็ตามโดยเฉพาะที่กล่าวถึงนะครับวิบากซึ่งก็เป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็โดยสภาพธรรมะก็คือเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ได้แก่จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลของกรรมนะครับซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้าถึงแล้วหรือว่าผู้อุบัติแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นความเป็นไปของวิบากครับซึ่งเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมครับแล้วก็อีกคำหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับที่แสดงคู่กันเลยนะครับกับคำว่าอุปัตตินะครับก็จะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่านิพพัตตินะครับซึ่งข้อความในอรรถกถาขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคนะครับก็ได้กล่าวอธิบายในความหมายว่าบทว่านิพพัตติความบังเกิดได้แก่ความเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายครับท่านอาจารย์ครับนี่คือเป็นการกล่าวถึงความเกิดขึ้นของธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นที่เหลือครับที่นอกเหนือจากที่กล่าวถึงเป็นวิบากแล้วครับท่านอาจารย์ครับก็กล่าวรวมนะครับในความเกิดขึ้นเป็นไปของขันธ์ทั้งหลายด้วยคำว่านิพพัตติครับท่านอาจารย์ครับ
0: เห็นเกิดขึ้นดับแล้วเป็นยังไงคะ
2: เห็นเกิดขึ้นดับแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ทั้งหมดต่อไปคือนิพพัตติ
2: ครับชัดเจนมากๆเลยครับท่านอาจารย์ครับ
3: ครับก็เป็นโอกาสได้กราบสนทนาในเรื่องนี้ซึ่งสำคัญกราบท้าท่านอาจารย์ครับว่าสภาพธรรมะนะครับที่เป็นจิตเจตสิกรูปหรือเป็นสังขารธรรมเนี่ยล้วนต้องอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดเลยแต่ว่าท่านแสดงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นสองอย่างคือเป็นอุปัตติก็คือวิบากและสภาพธรรมะอื่นที่ไม่ใช่วิบากไม่ว่าจะเป็นรูปปรธรรมทั้งหมดและก็นามธรรมเป็นบาท่านก็แสดงว่าเป็นนิพัตตินะครับอันนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรนะครับท่านจึงแยกแสดงวิบากออกมานะครับแต่ตะกี้ท่านอาจารย์กล่าวไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่าผมก็ประสงค์ที่จะได้ฟังในความละเอียดขึ้นว่าเพราะวิบากก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสังขารธรรมมีสองที่เป็นอุปัตติกับนิพพัตติเนี่ยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: ก็แสดงความจริงตั้งแต่ขณะเกิดมี
3: กราบท่านอาจารย์ต่อเลยครับผม
0: เห็นไหมคะถ้าไม่มีอุปัตติและ วิบากทั้งหลายที่ต้องเกิดเมื่อถึงเวลาจะมีนิพพัตติไหมคะ
3: โอ้โหครับเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ท่านถึงแยกแสดงสังขารธรรมเป็นสองถ้าไม่มีอุปัตตินะครับไม่มีปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดแล้วก็ตามด้วยภวังคจิตเธอจะนะเป็นวิถีจิตขึ้นมาแล้วก็หลากหลายถ้าไม่มีอุปัตติไม่มีนิพพัตติครับกราบทางครับ
0: ค่ะไม่มีความเป็นไปหลากหลายของแต่ละคนแต่ละขณะ
3: ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
0: ทั้งหมดตลอดชีวิต
3: ซึ่งกันขึ้นเลยนะครับอุปัตตินิพพัตติแต่ถ้าอาจารย์เกื้อกูลว่าอุปัตติในขณะนี้ที่จะเข้าใจได้ก็คือเห็นได้ยินเพราะว่าไม่ใช่ปฏิสนธิที่จะเกิดขึ้นแต่ทราบซึ้งมากเลยครับถ้าไม่มีอุปการอุบัติเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปนะฮะที่จะบังเกิดบังเกิดก็คือเป็นนิพพัตติโอ้ผมกราบท้าท่านใจเลยว่าเนี่ยครับคือมงคลที่ได้มีโอกาสได้สนทนากราบเรียนท่านอาจารย์เมื่อกราบเรียนในเรื่องใดก็แม้เรื่องนี้ท่านอาจารย์ก็เคยให้ความเข้าใจมาแล้วแต่เมื่อท่านอาจารย์กล่าวไปอีกเนี่ยก็ยิ่งกว้างขวางนะฮะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับครับขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นอย่างมากเลยนะครับในความหมายทั้งสองคำนี้แล้วก็นำไปสู่การให้กล่าวท้าวสนทนาท่านอาจารย์ครับเชิญอาจารย์กุลวิไลครับ
1: มีท่านอาจารย์อื่นเชิญต่อเลยนะคะ
0: คุณคำปั่น
4: อาจารย์ครับ
0: ค่ะคุณคำปั่นช่วยทบทวนอุปัตติและนิพพัตติอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะตามข้อความในอรรถกถา
2: ได้ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งข้อความนี้ก็เป็นข้อความในอรรถกถาคุตตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคนะครับบทว่านิพพัตติความบังเกิด
0: ค่ะขอโทษ
2: ขอโทษ
0: ข้อความทั้งหมดค่ะจะได้ชัดเจนว่าทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ลืมว่ายังมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่า
2: ครับครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าท่านยกคำว่านิพพัตติขึ้นก่อนนะครับก่อนที่จะ
0: เชิญค่ะ
2: ครับบทว่านิพพัตติความบังเกิดได้แก่ความเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายบทว่าอุปัตติได้แก่ความเป็นไปแห่งวิบากที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าธรรมะคือจิตและเจตสิกของผู้เข้าถึงแล้วหรือผู้อุบัติแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
0: เท่านี้เลยค่ะ
2: ครับเท่านี้ครับในสองคำนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมั่นคงนะผู้ที่อุบัติแล้วต้องมีขันใช่ไหมคะทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดมาจากการเกิด
2: ครับเพราะว่าถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการได้รับผลของกรรมที่เป็นวิบากเลยครับท่านอาจารย์ครับต้องเกิดแล้วจึงจะมีการได้รับผลของกรรมซึ่งต้องมีขณะแรกในภพนี้ชาตินี้เกิดขึ้นเป็นไปแน่นอนครับ
0: นอกจากวิบากก็ยังมีธรรมะอื่นทั้งหมดเลยซึ่งติดตามมา
2: ใช่ครับอาจารย
0: ์ก็ผ่านไปได้แล้วใช่ไหมคะมั่นคงแล้วนะคะ
2: ครับก็พอเข้าใจได้ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลวันนี้ก็ยิ่งเพิ่มพูนความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะเพิ่มขึ้นครับจากคำสองคำนี้ครับก็เป็นการกล่าวถึงความเป็นไปของธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดโดยแยกเป็นถ้าเป็นการเกิดขึ้นของวิบากทั้งหลายที่เห็นได้ชัดๆเลยนี่ครับก็เป็นอุปัตติและก็ธรรมะที่เหลือนะครับก็แสดงเป็นการแสดงด้วยคำว่าการเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายก็กำกับด้วยคำว่านิพพัตติครับท่านอาจารย์ครับ
1: คุณชัดเจนมาก
0: เชิญค่ะ
1: ไม่เป็นไรก็ถ้าอาจารย์เชิญอาจารย์อนุกค่ะ
3: ครับกราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์นะฮะแล้วก็ยินดีในกุศลอาจารย์เ คำปั่นที่ได้ทำประโยชน์ในภาษาบาลีแล้วก็ทำให้เข้าใจเพราะฉะนั้น

0: จะสุปาทะนะครับวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็คืออุปัตติแล้วก็เป็นปัจจัยกับนามรูปที่จะเกิดต่อที่เกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็จะเกิดต่อไปด้วยนะครับก็เป็นวิภัตติทั้งหมดเลยคือสุปัตตินะก็มีวิภัตติอุปัตตินะเมื่อท่านกล่าวท่านก็ต้องกล่าววิภัตติก่อนเพราะว่ากว้างหมดเลยไม่ขันธ์ทั้ง5นะครับแล้วท่านก็มากล่าวถึงสิ่งที่อุบัติที่อุบัติจากกรรมครับผมก็เลยทราบซึ้งเข้าใจจะเพิ่มเติมแถมให้หน่อยก็ได้ครับว่าเพราะว่าอุบัติเนี่ยคืออุบัติจากกรรมครับอาจารย์ที่เป็นผลของกรรมก็เห็นถึงความสําคัญของกําลังของกรรมทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นความที่ผมใจตรองนะครับถ้าอาจารย์จะเห็นเป็นประการใดที่จะได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรก็กราบเท้าอาจารย
1: ์ค่ะเพียงคําเดียวนะคะก็กว้างออกไปและละเอียดยิ่งขึ้นกรรมก็มาจากอวิชชาใช่มั้ยปฏิจจสมุปบาท
0: ใช่ครับ
1: เห็นไหมคะเป็นก็เรื่องยาวที่เราจะต้องเข้าใจแต่ละคำก่อนให้ละเอียดลึกซึ้งไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยในปฏิจจสมุปบาท
0: ครับเอาสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีจบไม่มีสิ้นบทพยัญชนะเนี่ยครับละเอียดมากแล้วก็สอดคล้องเป็นไปเพียงแต่ว่าคติของพวกเราเนี่ยจะมีได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะครับอาจารย์วันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งลึกซึ้งมากๆครับปฏิจจสมุปบาทะเลยล่ะครับขอเชิญอาจารย์ธีรพันธ์นะครับ
2: กราบเท้าท่านอาจารย์นะครับกับคำว่าอุปัตติกับนิพัตติครับก็เป็นสองคำทั้งหมดก็แสดงถึงธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ก็ตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับที่จะกราบเรียนอาจารย์ปันด้วยครับว่าที่ว่าอุปัตติกับนิพัตติก็เป็นการเกิดขึ้นเหมือนกันครับแต่ที่จะเห็นความต่างกันครับตรงไหนครับอุปัตติก็เกิดขึ้นแต่นิพัตติจะมีคำที่ไม่ใช่อุปัตติแหละแต่ก็เกิดขึ้นยังไงครับครับความหมายอาจารย์กับปันครับเชิญครับ
3: ครับก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ครับก็ความหมายนะครับในทั้งสองคำนี้ครับถ้ากล่าวถึงโดยความหมายแล้วนะครับโดยอรรถะแล้วก็คือเกิดทั้งหมดเลยนะครับเกิดทั้งหมดเลยแต่ว่าคำเนี่ยครับต่างกันชัดเจนมากนะครับนิพพัตติความบังเกิดนะครับก็อธิบายว่าเป็นความเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายแต่พอคำว่าอุปัตตินะครับก็ชัดนะครับว่าเป็นความเป็นไปของวิบากนะครับเป็นความเป็นไปของวิบากก็คือธรรมะที่เป็นจิตกับเจตสิกของผู้ที่เข้าถึงแล้วหรืออุบัติแล้วครับ
0: อาจารย์แทรกนิดนึงครับอาจารย
2: ์เชิญอาจารย์นพครับ
0: อาจารย์ธีรพันธ์มากล่าวมาพูดประเด็นตรงนี้แล้วอาจารย์คำปั่นมาอธิบายเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเห็นในความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับว่าอย่างรูปนะฮะเกิดจากสมุฏฐานอื่นที่ไม่ใช่กรรมก็มีอันนั้นก็ดูว่าชัดเจนว่าเป็นนิพพัตติแม้รูปที่เกิดจากกรรมรูปนั้นก็เป็นนิพพัตติเพราะว่าสิ่งที่เกิดจากกรรมที่ให้ผลเหมือนตนแล้วเป็นสภาพรู้ก็คือวิบากเท่านั้นแหละจึงเป็นอุปัตติอันนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะว่าผลของกรรมมีทั้งที่เป็นนามธรรมก็คือวิบากเนี่ยเป็นอุบัติขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าแม้รูปนั้นเกิดจากกรรมรูปนั้นก็เป็นนิพพัตติเพราะไม่ได้สุกงอมไม่ได้เหมือนกับตนที่เป็นสภาพรู้เหมือนกันครับถ้าอาจารย์จะมีความเห็นเป็นประการใดครับเพราะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีอุปัตติอะไรจะมีได้ไหมแค่นั้นเอง
0: ครับถ้าไม่มี

0: ผลของกรรมที่เกิดขึ้นปฏิสนธิไม่เกิดขึ้นมานะก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือหลักสำคัญเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ต่อครับผมมาแทรก
1: ครับถ้าท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นคำสั้นๆแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากถ้าไม่มีปฏิสนธิก็จะไม่มีสภาธรรมะอื่นที่เป็นไปที่หลังจากปฏิสนธิครับก็ทำให้ทราบถึงความละเอียดที่ว่าอุปัตติเป็นวิบากก็ต้องเป็นผลถ้าเป็นผลก็ต้องเป็นผลของสภาพธรรมะที่เป็นนิพพัตติที่เป็นเหตุโดยตรงเนี่ยครับก็เนี่ยครับยิ่งคิดยิ่งเห็นความเลยซึ้งครับกราบท้าวท่านอาจารย์ครับก็ยิ่งเห็นความเลยซึ้งธรรมะถ้ากล่าวโดยผลอุปัตติก็ต้องมีธรรมะที่เป็นเหตุและเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงอวิชชาอวิชชาก็เป็นนิพพัตติเพราะว่าอวิชชาไม่ใช่เป็นการที่จะเป็นอุบัติที่เป็นผลที่เป็นวิบากโดยตรงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเป็นเหตุครับก็ค่อยๆพิจารณาตามกันครับกับอาจารย์ครับกับขอบคุณอาจารย์ครับท่านครับเดี๋ยวอาจารย์วิไลครับ
2: ไม่ทราบว่ามีท่านอาจารย์อื่นที่จะร่วมสนทนาก็ต่อเนื่องเลยนะคะ
3: ค่ะกับท่านอาจารย์จากเท่าที่ฟังก็ท่านอาจารย์ก็กรุณาถึงการไม่ติดชื่อไม่ติดคำแต่ก็อาศัยชื่ออาศัยคำที่จะสามารถเข้าใจความจริงได้ฟังในเรื่องของอุปัตติเนี่ยค่ะเป็นการเกิดขึ้นของวิบากจิตซึ่งจะเป็นปัจจัยให้แม้กรรมชรูปแม้กิเลสต่างๆที่เป็นนิพพัตติเนี่ยบังเกิดขึ้นเป็นไปแสดงถึงความเป็นไปที่เนื่องด้วยที่กล่าวถึงว่าอวิชชาแสดงว่าการอุบัติขึ้นของอุปัตติกับนิพพัตติเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยฉะนั้นการแสดงความบังเกิดขึ้นต่างๆเนื่องด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยการแสดงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคะท่านอาจารย์ให้เข้าใจถึงความสำคัญของกิเลสที่เกิดขึ้นหลังๆหรือยังไงคะกราบท่านอาจารย์ค่ะ
4: มีราวไหมคะ
3: จ้ะมีแน่นอนค่ะท่านอาจารย
4: ์มีราวเลยค่ะ
3: ไม่มีเราค่ะถ้าตามความเป็นไปค่ะ
4: จึงต้องกล่าวถึงธรรมะทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพื่อให้เริ่มเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและจะเป็นเราได้อย่างไรจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรเป็นแต่เพียงลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรม
3: ค่ะฉะนั้นก็เน้นถึงว่าแม้อุปัตติก็เป็นความเป็นไปของนามธรรมกับรูปธรรมแม้นิพพัตติก็เป็นการบังเกิดขึ้นของนามธรรมหรือรูปธรรมเพื่อเน้นให้เห็นและมั่นคงในความเป็นธรรมะอย่างนั้นหรือคะท่านอาจารย์
4: เพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะและกว่าจะเป็นธรรมะล่ะที่ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากแต่ละหนึ่งมีจริงเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้จริงไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทั้งหมดฟังมาแล้วเท่าไหร่แต่กว่าจะเข้าใจถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้อีกนานเท่าไหร
3: ่ค่ะฉะนั้นเมื่อใดที่มีการบังเกิดขึ้นก็แสดงว่าความไม่รู้ยังเป็นไปที่จะทำให้สิ่งต่างๆบังเกิดขึ้นเช่นนั้นเหรอคะท่านอาจารย
4: ์เราคิดต่อยาวมากแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาตามลำดับถ้าเราศึกษาตามลำดับค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีปฏิสนธิเกิดขึ้นชาตินี้อะไรจะมีไหมแค่นี้ค่ะ
3: ก็เป็นความละเอียดนะคะท่านอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างก็สะสมสืบต่อฉะนั้นการเกิดขึ้นก็ยังจะต้องเป็นไปเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย
4: ์พูดต่ออีกแล้วแต่ให้รู้ว่าทั้งที่มีอะไรทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนถึงเดือนนี้เพราะมีอุปัตติคือปฏิสนธิซึ่งเป็นวิบาก และไม่ใช่มีแต่เฉพาะขณะเดียวนะคะขณะเห็นขณะได้ยินพวกนี้นำมาซึ่งธรรมะอื่นทั้งหมดเพราะว่าถึงแม้ว่าวิบากจะหมดไปแล้วแต่อวิชชามีกิเลสมีความเป็นไปของกุศลอกุศลมีเป็นชีวิตทุกขณะซึ่งเราจะต้องศึกษาแต่ละเล่งค่ะโดยที่ไม่คิดเองแล้วก็ไม่ปะปนกันเรากำลังพูดถึงจุดนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเพียงไม่เกิดก็ไม่มีอะไรทั้งหมดแล้ว
3: อืมค่ะกับขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะแสดงว่าแม้แต่คำว่าอุปัตติและนิพัตติสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะกับท่านอาจารย์ค่ะเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์ที่จะได้เห็นว่ายังมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นฟังเผินไม่ได้เลยนะคะตรงต่อคำหนึ่งที่ได้ฟังไม่ไปปะปนกับเรื่องราวอื่นๆทั้งสิ้น
3: ค่ะฉะนั้นท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเกิดก็คือเดี๋ยวนี้ที่เกิดแล้วสามารถเข้าใจอะไรเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย
4: ์ถ้าไม่มีปฏิสนธิให้เข้าใจความจริงยังไม่พูดถึงว่าเป็นอะไรทั้งหมดแค่ไม่มีปฏิสนธิจะมีอะไรไหมคะ
3: ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะท่าน
4: จึงเริ่มเข้าใจอุปัตติและนิพัตติ
3: ค่ะก็ละเอียดอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์ที่จะได้รู้ว่าอุปัตติคือเห็นเดี๋ยวนี้แล้วหลังจากเห็นแล้วก็มีความคิดที่เป็นนิพัตติเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย์
4: จริงไหมคะทั้งหมดมีไม่ได้ถ้าไม่มีการเกิดปฏิสนธิเห็นก็มีไม่ได้ได้ยินก็มีไม่ได้ขันธ์ใดๆรูปใดๆก็มีไม่ได
3: ้ค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ให้เน้นถึงเพราะว่าเมื่อก่อนเคยฟังสองคำนี้ก็ยังสับสนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งที่จะเห็นว่าโทษของการเกิดขึ้นเป็นไปก็ต้องเป็นดังที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในคำว่าอุปัตติและนิพัตติกราบท่านอาจารย์ค่ะ
4: ค่ะก่อนจะเห็นโทษหรือคิดเรื่องราวอะไรต่อไปอีกเยอะแยะก็ขอให้เข้าใจมั่นคงว่าเพียงไม่มีจิตขณะแรกเกิดขึ้นอะไรอะไรที่จะมีต่อไปไม่ได้เลย
3: ค่ะอาจารย์กล่าวถึงเช่นนี้ก็คือความสำคัญของธาตุรู้เช่นนั้นเหรอคะท่านอาจารย์ที่จะต้องเป็นเหตุให้
4: ขั้นของความเข้าใจถูกค่ะซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าชีวิตวันนี้เป็นไปอย่างนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้ต่อไปอีกแต่ละหนึ่งขณะในแต่ละวันเนี่ยมาจากไหน
3: ค่ะท่านอาจารย์ขยายอีกนิดนึงค่ะว่า
4: ไม่เกิดจะมีไหมคะถ้าไม่เกิดจะมีไหม
3: ถ้าไม่เกิดไม่มีค่ะท่านอาจารย
4: ์คือความหมายของอุปัตติและนิพัตติ
3: อืมค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะว่าเป็นความละเอียดที่จะได้รู้ความจริงของการเกิดขึ้นเป็นไปของแต่ละหนึ่งขณะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย
4: ์และถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินจะมีความเป็นไปอย่างที่กำลังเป็นในขณะนี้ไหมคะ
3: ค่ะก็เป็นไปไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์
4: ค่ะจริงๆต้องมั่นคงว่าเป็นวิบากที่ทำให้มีเรื่องมีราวใหญ่โตมโหฬารต่อไป
3: มั่นคงในวิบากท่านอาจารย์ขยายให้อีกนิดนึงค่ะท่านอาจารย
4: ์เกิดเป็นคุณชุมพรเป็นผลของกรรมหรือเปล่าคะ
3: แสดงว่าที่เป็นปัญหาคุณชุมพรเพราะว่าวิบากเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย์
4: เราไม่ต้องคิดไกลค่ะคิดทีละนิดให้มั่นคงถ้าไม่มีเกิดจะมีคุณชุมพรไหม
3: ไม่มีแน่ๆค่ะท่านอาจารย์
4: และเกิดเป็นผลของกรรมเป็นวิบากใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะเมื่อมีแล้วก็ยังมีอย่างอื่นเกิดต่อมาเลยทั้งหมดใช่ไหม
3: ค่ะเป็นเช่นนั้นค่ะท่านอาจารย์
4: จนกระทั่งถึงขณะเห็นพอเห็นปุ๊บก็มีอะไรอื่นต่อไปใช่ไหม
3: ค่ะเป็นเช่นนั้นค่ะ
4: เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจคำว่าอุปัตติ ป็นวิบากตั้งแต่เริ่มเกิดขณะแรกไม่ได้ให้ผลอะไรมากมายถ้าไม่ไตร่ตรองว่าเมื่อเกิดแล้วต้องเห็นวิบากต้องเกิดอีกพอเห็นปุ๊บเรื่องราวตามมาใหญ่โตได้ยินอีกเป็นวิบากอีกเรื่องราวได้ยินเรื่องราวแต่ได้ยินก็มาอีกมากมายใหญ่โตตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ใช่ไหม
3: ทั้งหมดหมายความค่ะ
4: ทั้งหมดก็เป็นความหมายของอุปัตติที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ทำให้มีนิพพติทั้งหมดมาจากการเกิดมาจากการได้ยินมาจากการได้กลิ่นมาจากการลิ้มรสมาจากการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นวิบากทั้งหมดเป็นคนก็จริงแต่ต่อจากนั้นก็เรื่องราวอย่างอื่นเต็มที่มาหมดซึ่งถ้าไม่มีอุปัตติก็จะไม่มีอะไรเลย
3: ค่ะก็กราบขอบพระคุณในความละเอียดของท่านอาจารย์ถ้าไม่เห็นก็ไม่คิดไม่ได้ยินก็ไม่คิดเพราะสาเหตุเกิดจากอุปัตตินี้เองจึงทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปค่ะก็เป็นความละเอียดที่จะได้เข้าใจความวิบากนะคะที่จะทำให้การสืบต่อเป็นไปค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ
2: เชิญอาจารย์ธนกรและอาจารย์ณภัทรค่ะยังมีอีก2ท่าน
5: ครับก็ขอโอกาสครับอาจารย์คุณวิไลครับครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงพระธรรมเพื่อความไม่รู้ยิ่งข้อความนี้ก็มีความละเอียดลึกซึ้งเพราะว่ารู้ยิ่งเนี่ยครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาในช่วงต้นกับอาจารย์วิชัยครับกว่าจะรู้ยิ่งก็ต้องค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับก็เริ่มจากสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ขณะนี้มีอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นก็จะกราบเท้าขอความเข้าใจจากท่านอาจารย์เพิ่มเติมครับว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์หรือล่วงสิ้นทุกข์เนี่ยครับก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ยิ่งแล้วก็เป็นผู้ที่ละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นความรู้ยิ่งเนี่ยครับท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์กล่าวในช่วงต้นว่ารู้แค่เพียงว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมเพียงพอไหมก็ไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ยิ่งเนี่ยครับคำว่ารู้ยิ่งเนี่ยครับจะมีความหมายที่ลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปอีกอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับ
4: คุณณภัทรกำลังเห็นหรือเปล่าคะ
5: กำลังมีเห็นครับ
4: รู้ยิ่งหรือยัง
5: ยังไม่ได้รู้ยิ่งครับท่านอาจารย์
4: เพราะฉันก็เข้าใจความต่างของรู้กับรู้ยิ่งใช่ไหมคะ
5: เข้าใจครับแต่ที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์คือว่ากว่าที่จะรู้ยิ่งเนี่ยครับก็ต้องอาศัยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อที่จะค่อยๆรู้ตามที่พระองค์ทรงแสดงครับท่านอาจารย์
4: ค่ะเพราะฉันเห็นความต่างของรู้กับรู้ยิ่งเลยใช่ไหมคะ
5: เห็นความต่างครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกก็คือว่าก็มีข้อความในวิปัลลาสสูตรครับท่านอาจารย์ก็เป็นข้อความที่ไพเราะเพราะว่าคำของพระองค์เนี่ยครับสมบูรณ์ในอรรถะแล้วก็พยัญชนะก็คือว่าพระองค์ตรัสว่าสัตว์เหล่าใดสำคัญว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงสำคัญว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์สำคัญว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาและสำคัญว่างามในสิ่งที่ไม่งามถูกความเห็นผิดชักนำไปแล้วความคิดสัดสายไปมีความสำคัญวิปลาสสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าถูกเครื่องผูกของมารผูกไว้แล้วเป็นคนไม่เกษมจากโยคะ ย่อมเวียนเกิดเวียนตายไปเมื่อใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประดุจดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกทรงประกาศธรรมอันนี้ซึ่งเป็นทางให้ถึงความสงบทุกข์เมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นผู้ที่มีปัญญาได้ฟังธรรมของท่านแล้วจึงกลับได้คิดเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามตามความเป็นจริงเพราะมาถือเอาทางความเห็นชอบก็ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้กราบท่านอาจารย์ครับเป็นข้อความที่ไพเราะจริงๆครับเพราะว่าถือเอาความเห็นชอบเพราะได้ฟังคำของพระองค์แล้วก็เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามตามความเป็นจริงแต่ขณะนี้ครับท่านอาจารย์ก็ยังไม่ได้เป็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงครับท่านอาจารย์ครับ
4: ก็ตรงใช่ไหมคะ
5: ก็ตรงครับเพราะฉะนั้นคำว่ารู้ยิ่งเนี่ยครับจะค่อยๆรู้ถึงนอกจากลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏที่เป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างเนี่ยครับท่านอาจารย์กิจของครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
4: สนทนากันวันนี้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นใช่ไหมคะ
5: ค่อยๆรู้ขึ้นครับ
4: จนกว่าจะรู้ยิ่งใช่ไหมคะ
5: จนกว่าจะรู้ยิ่งครับเพราะฉะนั้นเป็นการปรุงแต่งของปัญญาที่จะปรุงแต่งตามหน้าที่ของปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
4: ค่ะใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับต้องเป็นไปอย่างนั้นครับแล้วที่เราฟังว่าธรรมะต้องมีลักษณะมีกิจมีอาการปรากฏแล้วก็มีเหตุใกล้ให้เกิดเนี่ยครับท่านอาจารย์เราได้ฟังแต่สภาพธรรมะที่เวลาปรากฏจริงๆเนี่ยครับปัญญาก็แล้วแต่ว่าจะรู้ยิ่งในทั้งหมดนั้นหรือว่าอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
4: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรปรากฏคะ
5: เดี๋ยวนี้เสียงปรากฏครับท่านอาจารย์ครับ
4: มีลักษณะให้รู้ว่าเป็นเสียงไหมคะ
5: ต้องมีลักษณะแน่นอนแต่ยังไม่รู้ในลักษณะนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
4: ถ้ารู้ในลักษณะนั้นจะรู้ยังไงคะ
5: ก็รู้ในความเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ปรากฏกับสภาพรู้ครับท่านอาจารย์ครับ
4: ใช่เป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีและปรากฏเดี๋ยวนี
5: ้เป็นสิ่งที่มีแล้วก็ปรากฏเดี๋ยวนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
4: มีความหมายของธาตุใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับแล้วความเข้าใจก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นจะเข้าใจตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างไรใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
4: แน่นอนค่ะไม่มีเราเลยแต่เป็นการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยได้ยินไม่ใช่เสียงต้องพูดไหมถ้าเข้าใจว่าได้ยินไม่ใช่เราได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เสียงของเราแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็ต่างกันเมื่อปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: ครับดังนั้นไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดแต่ละทวารครับปัญญาก็เข้าใจถูกเรื่อยๆบ่อยๆจนเป็นความมั่นคงแล้วก็เป็นความรู้ยิ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
4: ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จะรู้ขึ้นอะไรล่ะคะจะรู้อะไรขึ้น
5: ก็ต้องรู้ยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเดิม
4: จนกว่าจะรู้ยิ่งแค่ทีละนิดทีละหน่อยนานแสนนานทางที่บอกว่าได้ยินไม่ใช่เสียงแค่นี้กว่าจะรู้นานเท่าไหร่นี่เพียงแค่ฟัง
5: ครับและข้อความที่พระองค์ทรงแสดงว่าละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณนี่ครับเพราะความรู้ยิ่งแล้วจึงละ
4: รู้จักรูปหรือยัง
5: รู้แค่ขั้นศึกษาขั้นการฟังครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นละหรือยัง
5: ยังไม่ได้ละครับ
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นรู้จึงละถ้ายังไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะละได
4: ้ค่ะไม่รู้แค่ไหนค่ะ
5: ไม่รู้มากครับท่านอาจารย์รู้แค่ผิวเผินมากครับท่านอาจารย์
4: เพราะฉะนั้นก็ละแค่นั้นใช่ไหมตามที่รู้แค่ไหน
5: ครับก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ถามท่านอาจารย์ไปท่านอาจารย์ถามกลับมาก็พิจารณาทบทวนก็ได้คำตอบครับท่านอาจารย์ครับว่า
4: จริงๆแล้วแต่ลืมก็เลยต้องพูดบ่อยๆสนทนากันบ่อยๆถามบ่อยๆตอบบ่อยๆถามอีกบ่อยๆจนกว่าจะมั่นคงที่และน้อยมากเพราะความไม่มั่นคงมีเยอะมากในสิ่งต่างๆที่มากมายเยอะแยะประมาณไม่ได
5: ้ครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับก็ขอโอกาสให้อาจารย์ธนากรต่อไปครับครับ
2: เชิญอาจารย์ธนากรค่ะ
6: ก็กราบขอบพระคุณมากเลยครับกราบท่านอาจารย์แล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็เวลาน้อยก็ขอแสดงความเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าข้อความในภาษาบาลีนะครับอย่างคำว่าอุปัตติกับคำว่านิพัตติในอรรถกถาหลายแห่งนะครับก็จะมีความหมายที่บางครั้งนะครับก็มีความหมายหรืออรรถะนะครับที่แตกต่างกันไปตามบริบทแต่ว่าโดยเนื้อความเนี่ยครับก็มีความหมายว่าเกิดเหมือนกันเลยครับอย่างถ้าในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายนะครับก็จะมีการกล่าวถึงคำว่านิพัตติก็คือการเกิดคือพบใหม่หรือว่าการเกิดใหม่แล้วก็คำว่าอุปัตตินะครับบางแห่งท่านก็แสดงว่าเป็นไวยพจน์หรือว่าเป็นคำที่ใช้แทนกันได้นะครับกับคำว่าปวัตติก็คือความเป็นไปนะครับซึ่งอันนี้ครับก็ทำให้เห็นเลยว่าวันนี้เป็นประโยชน์มากครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงอัตถะก็คือความหมายของคำว่าเกิดนะครับว่าถ้าไม่ติดที่คำนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าในโดยนัยยะนั้นความมุ่งหมายของท่านเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะได้ความชัดเจนว่าความเป็นไปของวิบากนำมาซึ่งอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้าจะยกตัวอย่างอย่างในภาษาไทยนะครับแม้แต่คำว่าเกิดนะครับเรายังมีการใช้หลายคำใช่ไหมครับกำเนิดเกิดบังเกิดปุดเกิดนะครับซึ่งโดยความหมายนะครับก็เหมือนกันเลยแต่ว่าสำหรับคนไทยนะครับที่ชาติอื่นนะครับอาจจะงงก็ได้ใช่ไหมครับว่าทำไมเวลากล่าวถึงทารกต้องใช้คำว่ากำเนิดทำไมพอเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ก็เกิดขึ้นมาใช้คำว่าผุดเกิดแล้วทำไมถึงใช้คำว่าบังเกิดกับคำนู้นคำนั้นคำนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องของชาติอื่นนะครับถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนไทยที่เราชินอยู่แล้วนะครับเราก็ก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราก็รู้เลยว่าอ๋อกำเนิดเกิดก็เหมือนกันแค่ความนิยมใช้บริบทต่างกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาษาบาลีนะครับชาวมคธท่านคุ้นเคยกับคำว่านิพพัตติคำว่าอุปัตติอยู่แล้วนะครับที่เวลากล่าวด้วยนัยยะต่างๆนะครับท่านก็ใช้ภาษาของท่านนะครับอธิบายไปแต่ว่าพอมาแปลเป็นภาษาของเรานะครับเราก็อาจจะงงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราถือเอาโดยอรรถะนะครับก็จะไม่มีความหมายเลยแม้ว่าในอรรถกถาส่วนอื่นนะครับซึ่งก็จะมีความหมายต่างกันแน่นอนครับเพราะว่ามีหลายที่ที่ท่านแสดงโดยนัยยะที่หลากหลายนะครับก็ต้องถือเอาอัตถะครับไม่ใช่เพียงแต่เพียรชนะครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็กราบคณะอาจารย์ทุกท่านครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอบรู้ไม่ใช่เอาคำขึ้นมาพูดและพยายามคิดต่างๆแต่ไม่รู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคำใดๆทั้งสิ้นนะคะที่จะทำให้รอบรู้ในธรรมะไม่ว่าจะแง่ไหนมุมไหนเช่นที่คุณธนากรกล่าวใช่ไหมคะที่ยกมาจากอีกพระสูตรหนึ่งลองกล่าวอีกครั้งหนึ่งสิคะ
6: ได้เลยครับก็มีสักครู่นะครับอ ครับปุณพโวเอวะอภินิพพติปุณพวาภินิพพติการเกิดคือพบใหม่ชื่อว่าการเกิดใหม่ดังนี้ครับ
4: แค่นี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะการเกิดจากพบไหนไม่ว่าการเกิดในพบไหนเห็นไหมคะต้องเข้าใจในอัตถะ
6: ใช่ครับแล้วก็
4: เพราะว่าการเกิดพบนี้เป็นพบใหม่ของชาติก่อนเห็นไหมคะต้องเข้าใจจริงๆในตัวธรรมะไม่ว่าจะใช้คำภาษาอะไรก็ตามแต่ความหมายในภาษาหนึ่งจะเกิดจะกำเนิดจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ตัวจริงของธรรมะคืออะไรเพราะว่าแต่ละภาษาเนี่ยค่ะก็จะมีคำที่ใช้แทนกันจะใช้คำนี้ก็ได้จะใช้คำนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นประโยคไหนเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องคำจะกำหนดธรรมะแต่ตัวธรรมะที่มีหลากหลายเนี่ยทำให้มีคำต่างๆเพราะฉะนั้นคำต่างๆเนี่ยต้องหมายความถึงตัวธรรมะเพราะฉะนั้นภพใหม่ชาตินี้เป็นภพใหม่ของชาติก่อนได้ไหม
6: ได้ครับ
4: เพราะฉะนั้นชาติหน้าเป็นภพใหม่ของชาตินี้เพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงการเกิด
6: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดภพไหนก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆขันแต่ละขันมากมายถูกปรุงแต่งให้เกิดทั้งนั้นตามเหตุตามปัจจัยแสดงความไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นคำนักธรรมะทั้งหมดเนี่ยเพื่อมุ่งไปสู่การที่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะหลากหลายประการใดทั้งหมดมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับก็เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดนะคะที่จะต้องฟังแล้วต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสำนวนหรือภาษาหรือตอนไหนกล่าวถึงตอนนี้เฉพาะหรืออีกตอนนึงก็กล่าวถึงอีกตอนนึงเฉพาะเป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้ก็เกินเวลาแล้วนะคะ
6: ครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับแล้วก็กราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านครับ
2: ค่ะกราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็ยินดีในกุศลของคณะอาจารย์และสหายธรรมทุกท่านสวัสดีค่ะ
7: อะไรที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่น่าสนใจน่าที่จะรู้ในชีวิตมีมากมายแต่อะไรที่ควรรู้ยิ่งจากการสนทนาธรรมที่โรงแรม Beyond Resort จังหวัดกระบี่12มกราคม2560
8: ระดับขั้นของปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับนั้นเป็นอย่างไรครับ
4: ก็เริ่มจากว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งวิชาการมีตั้งมากมายแต่ว่าวิชาไหนหรืออะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือธรรมะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วต้องคิดไม่ใช่บอกจากคำถามก็จะต่างคนต่างคิดถ้าคิดตรงถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นก็คือความเห็นที่ถูกต้องก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแปลว่าสิ่งที่ควรรู้มีมากตลอดชีวิตแต่ทั้งชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งต้องคิดไม่ใช่ให้บอกถ้าบอกคิดหรือว่าจะเป็นปัญญาก็เป็นเพียงแค่ความจำแต่ขณะนี้มีเห็นแล้วก็ไม่รู้มีคิดก็ไม่รู้มีจำก็ไม่รู้มีชอบก็ไม่รู้มีโกรธก็ไม่รู้ทุกอย่างมีแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งถ้าจะตอบธรรมดาก็ทุกสิ่งที่มีในชีวิตทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอะไรล่ะคะที่มีในชีวิตก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็มีคิดนึกควรรู้ยิ่งไหมเพราะทุกวันก็มีเท่านี้เองเมื่อวานนี้ก็มีเห็นมีได้ยินได้กลิ่นด้วยลิ้มรสด้วยรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสด้วยคิดนึกด้วยหมดไปแล้วพระอาทิตย์ตกสวยไหมคะพระอาทิตย์ตกสวยไหมควรรู้ยิ่งหรือว่าสวยก็ไม่รู้และสวยหมดไปแล้วก็ไม่รู้เมื่อวานนี้พระอาทิตย์ตกสวยมากเลยค่ะวันนี้ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นสวยไหมค่ะไม่เห็นแต่ลองคิดดูก็มีแต่พระอาทิตย์ให้เห็นเดี๋ยวตกเดี๋ยวขึ้นสวยคิดดูทุกวันอยากเห็นทุกวันไหม เมื่อวานนี้พระอาทิตย์ตกสวยมากอยากจะเห็นอีกหรือเปล่าอยากจะเห็นทุกวันไหมหรือว่าแค่วันเดียวก็พอแล้วเพราะว่าลืมแล้วเห็นอีกก็เป็นอย่างนี้ค่ะแค่เห็นแล้วก็ลืมทันทีที่หันหลังกลับก็ลืมแล้วทั้งหมดในชีวิตเกิดมาจนกระทั่งถึงจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้แล้วก็ร่ำเรียนวิชาต่างๆเนี่ยมากมายแต่ว่าอะไรควรรู้ยิ่งกว่านั้นเพราะว่าจะเรียนอะไรก็ได้ความชอบเรียนไม่เก่งก็โกรธมีแต่ความรักความชังในสิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยรู้ความจริงเลยว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไปหาอย่างอื่นมารู้เอ๊ะคำนี้ว่ายังไงอ้าวคำนั้นว่ายังไงแต่ลืมไปว่าภาษาที่เราจะเข้าใจธรรมะได้ที่ดีที่สุดก็คือภาษาไทยแค่ไปถามเด็กที่ไม่เคยรู้ความหมายของคำว่าปัญญาถามว่าปัญญาคืออะไรเขาก็ตอบไม่ได้หรือเขาก็ตอบตามความคิดของเขาแต่เขาจะเข้าใจคำซึ่งเป็นภาษาบาลีว่าปัญญาหมายความถึงความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีตลอดค่ะตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีเลยปัญญาคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแล้วก็เข้าใจขึ้นไม่อย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเราฟังธรรมะเมื่อวานนี้เราฟังตั้งเยอะและวันก่อนนั้นอีกกลับไปถึงกรุงเทพเราก็จะไปฟังธรรมะอีกเสาร์อาทิตย์เรื่องของเราฟังทั้งนั้นเลยแต่ความเข้าใจเริ่มเดี๋ยวนี้ก็ได้ในขณะที่กำลังฟังเพราะเหมือนกันหมดจะฟังที่นี่หรือที่กรุงเทพหรือที่ไหนสิ่งที่มีก็ไม่พ้นจากวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกธรรมะทั้งหลายธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จริงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เป็นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดหลากหลายมากอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยไม่มีการเข้าใจอะไรเลยเป็นอย่างนี้มานานมากการที่จะได้ฟังคำจริงก็คือว่าได้ฟังแล้วมั่นคงที่ว่าสิ่งที่มีขณะนี้เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเริ่มที่จะอบรมสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกพอได้ยินได้ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ท่านพระสารีบุตรรู้เลยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาก็แน่นอนปัญญาที่ได้อบรมมาแล้วไม่ไปที่อื่นเลยได้ยินคำไหนได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีว่าเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดพูดอย่างนี้ตั้งสามคำเดี๋ยวนี้เห็นรู้ที่เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ได้ยินรู้ที่ได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คิดรู้ที่คิดหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้รู้ตรงนั้นไม่มีใครจะไปบังคับบัญชาได้เลยทั้งสิ้นจนกว่าการสะสมจากการฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆโน้มมาสู่การที่พูดถึงเห็นก็รู้ตรงเห็นที่กำลังเห็นไม่ใช่ตรงอื่นเลยพูดถึงสิ่งที่กำลังได้ยินก็ตรงได้ยินนั่นแหละแล้วก็รู้ว่าได้ยินเนี่ยคือเป็นอย่างนี้การที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะก็ต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วมากจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเป็นปกติแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับก็จะปรากฏสภาพธรรมะที่เป็นทีละหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะรู้ขณะที่เกิดขณะที่ดับเมื่อนั้นเป็นราวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นี่ก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้แต่ว่าถ้าใช้คำว่าปัญญาแล้วไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรกับใช้คำว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏก็จะรู้ได้ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จนกว่าเข้าใจมั่นคงว่าปัญญาที่ใช้ในภาษาบาลีก็หมายความถึงความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จากการฟังเป็นเบื้องต้น

ความหวังความหวังมีมากมายมหาศาลทั้งที่หยาบและละเอียดเหมือนห้วงน้ำใหญ่หวังแม้กระทั่งปัญญาแต่ปัญญาก็สะสมไปที่จะคลายความหวังได้เพราะมีความเข้าใจโดยไม่หวังจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.29 มกราคม 2560

0: ข้าใจโดยไม่หวังได้ไหมเพราะว่าต่อท้ายก็คือหวังทั้งนั้นเลยเมื่อไหร่รู้ว่าห้ามหวังไม่ได้มาอีกชั้นหนึ่งละถึงจะหวังยังไงก็หมดแล้วเป็นเรื่องที่ความไม่รู้ทั้งหมดเลยที่ปัญญาค่อยรู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยค่ะนี่คือปัญญา
1: ความที่เป็นความติดข้องเนี่ยเหมือนกับรอบด้านไปหมดเลยครับอาจารย์แม้แต่จะฟังอย่างงู้นถ้ามุ่งหวังนิดหน่อยอาจก็เป็นโลภะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเดี๋ยวนี้คุณวิชัยและทุกคนอยู่ที่ไหน
1: ก็มูลนิธิเนี่ยครับอาจารย์
0: ก็เมื่อกี้ว่ารอบข้างก็ต้องอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรสิคะหิตโถคะเห็นไหมคะทุกคำจริงค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านทุกคำไปแปลได้จำได้เรียกได้นับได้แต่ว่าพอพูดอย่างนี้ย้อนถามว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ท่ามกลางทะเลของความเห็นผิดโอคะห่วงน้ำใหญ่ของความเห็นผิดยากค่ะยากจริงๆเมื่อเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์ใครจะคิดออกคะไม่มีทางเพราะว่าแม้แต่จะเพียงเข้าใจธรรมะที่ทุกคนกำลังมีอยู่ขณะนี้ฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแค่นี้ปริยัติปฏิปติจะเท่าไหร่กว่าจะถึงปฏิเวทะเป็นเรื่องละไม่ใช่ว่าฟังแล้วหวังทั้งใช้ที่หวังเกิดก็ต้องรู้อีกว่าขณะนั้นก็แค่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งกำลังเข้าใจแล้วไม่หวังแต่ว่าแล้วก็หวังและความหวังนี้จะตามไปตลอดไม่ว่าระดับไหนทั้งสิ้นคิดว่ามีปัญญามากแล้วจะไม่มีความหวังไม่ใช่ค่ะความหวังยิ่งละเอียดลงไปอีก
1: เหมือนกับว่าเป็นการสะสมจนเป็นความเสพคุ้นจนเป็นความเคยจริงเหมือนกับที่พระธรรมคำสอนที่จะแสดงถึงห่วงน้ำที่แวดล้อมบุคคลนั้นไว้ทั้งหมดเลย
0: สะสมก็ถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะพูดแต่ละคำก็จริงทั้งนั้นแต่ก็ต้องรู้ว่าการสะสมก็ไม่ใช่เรากำลังสะสมไม่รู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงทุกคำที่เข้าใจเลยค่ะกำลังสะสมไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยสักนิดเดียวเป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมดสะสมเมื่อไหร่ก็เมื่อกำลังเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขณะนั่นแหละสะสมแล้วหรือใครจะไปสะสมค่ะทั้งหวังทั้งผิดอยู่ตลอดเวลาหิตโถคะอวิชโชคะกามโมคะภาโวคะหมด
1: เลย
0: ปัญญาต้องละเอียดแค่ไหนไม่ว่าจะปัญญาระดับไหนหวังระดับไหนถ้าไม่รู้ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละได้
2: เพราะความหวังเนี่ยหวังได้แม้กระทั่งปัญญาม
0: ากมากเลยค่ะคำถามทั้งหมดเมื่อกี้นี้หวังอะไร
2: สำหรับคนที่เขาไม่ได้ฟังธรรมะเขาก็มีความหวังในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนผู้ฟังธรรมะแล้วก็ยังมีความหวังในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ยังแถมมีความหวังในกุศลในปัญญาเข้าไปอีกแล้วอย่างนี้จะไม่แย่กว่าคนที่เขาไม่ฟังธรรมะ
0: อะไรสะสม
2: ความหวังก็สะสมปัญญาก็สะสม
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ดีกว่าไม่มีปัญญาสะสมเลยถ้าไม่หวังจะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีเครื่องกั้นเพียงแค่ฟังเข้าใจเท่านั้นแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องทำอะไรเลยความหวังจะเกิดหรือว่าปัญญาจะเกิดหรือว่าจะคิดยังไงอะไรทั้งหมดไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งสิ้นค่ะต้องมีปัจจัยเกิดก็เกิดจะหวังไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะหวังให้เกิดก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ทั้งหมดทุกขณะเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่เว้นเลยสักขณะเดียวแล้วยังทรงแสดงปัจจัยไว้มากมายด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อให้ค่อยๆละความติดข้องแม้ในขั้นปริยัติว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้ฟังทั้งหมดแล้วก็เพื่อมีความเข้าใจเมื่อไหร่ละความหวังค่ะไม่ต้องหวังนิพพานไม่ต้องหวังวิปัสสนาญาณไม่ต้องหวังสัมมาสติไม่ต้องหวังอะไรหมดค่ะเข้าใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นเองเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมไว
2: ้ความหวังเฉพาะหน้าหรือความหวังในขณะนี้นะฮะอยากจะเข้าใจธรรมะที่ฟังขั้นฟังเนี่ยให้มากๆ
0: เมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเท่านั้นเองค่ะไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งสิ้นจะไปคิดยังไงจะไปขวนขวายยังไงจะพยายามวิธีไหนก็ตามเป็นไปไม่ได้นอกจาก ขณะนั้นละความหวังเพราะเข้าใจขึ้นและอะไรก็ละไม่ได้ยังคงหวังไปจนกว่าปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเป็นปกติแล้วก็แล้วแต่สภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้น
2: ปัญญาที่ละเอียดขึ้นที่จะค่อยๆละคลายความหวังจนไปถึงการดับความหวังนั้นปัญญาเนี่ยละเอียดขึ้นอย่างไรฮะจึงเป็นลักษณะของปัญญาที่ละเอียดขึ้น
0: ได้ยินคำว่าความอดทนไหมคะ
2: ได้ยินครับ
0: ค่ะความอดทนแค่นี้กับการอดทนของขันติญาณระดับของถึงขั้นปัญญาที่อดทนต่อการที่จะเข้าใจหมดเลยในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเว้นได้ไหมแต่ละหนึ่งใครบอกให้เว้นใครมาบอกให้เว้นก็ผิดแล้วใช่ไหมคะการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดรอบคอบลึกซึ้งอย่างยิ่งใครมาบอกให้เว้นเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้ว่าได้ยินไม่ใช่เราเป็นนามธรรมเดี๋ยวนี้แม้คิดแม้อะไรทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีความเข้าใจทั้งหมดดับกิเลสไม่ได้เพราะดับทิฏฐานุสัยทิฏฐิซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานแสนนานยังคงติดตามไปจนถึงวิปัสสนาญาณจนกว่าขันติญาณอย่างอ่อนยังไม่ถึงอย่างกลางยังไม่ถึงอย่างคมกล้าที่มีกำลังเป็นเรื่องของการฟังเพื่อละความไม่รู้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องหวังอะไรเลยเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆความเข้าใจจริงๆนั้นไม่หวังเพราะรู้ว่าหวังไม่ได้แล้วแต่ขณะไหนมีปัจจัยอะไรจะเกิดก็กำลังเกิดเดี๋ยวนี
3: ้สนทนาธรรมที่ริเวอร์แควร์วินเลจจังหวัดกาญจนบุรีวันที่3เมษายนพุทธศักราช2555
0: เป็นธรรมดานะคะที่ต้องรู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้และเราก็หลงลืมจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ก็หลงลืมกันมากเลยนะคะคงจะมีคนน้อยคนที่ไม่หลงลืมเพราะฉะนั้นก็เห็นความไม่หลงลืมว่าเป็นธรรมะแล้วก็มีมากด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งในการที่จะรู้ว่าการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมนะคะแม้ว่าจะมีอกุศลมากมายแต่กุศลที่ได้สั่งสมมาแล้วเนี่ยค่ะก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้สามารถระลึกได้ขณะที่กุศลเกิดขณะที่ฟังพระธรรมขณะนั้นก็ไม่มีใครไปบังคับเลยแต่ว่าเพราะมีปัจจัยที่ทำให้ระลึกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดของการที่ไม่รู้ว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรแล้วก็จะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยนะคะก็เป็นลาภที่ประเสริฐยิ่งกว่าลาภอื่นๆค่ะเมื่อวานนี้ได้ลาภใช่มั้ยคะทางไหนคะคุณอนุ
4: ผลของกุศลกรรมก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายครับอาจารย
0: ์ทางตาเมื่อวานนี้มีลาภมั้ยคะ
4: ก็สีสวยๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ลาภที่แท้จริงเพราะลาภที่แท้จริงก็ต้องเป็นทางฝ่ายดีงาม
0: ค่ะลาภที่ได้มาแล้วติดข้องแต่ขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยนะคะประเสริฐกว่าเพราะว่าสามารถที่จะละความติดข้องด้วยความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เป็นเรานะคะเป็นเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าตามความจริงเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สะสมความเห็นถูกเพื่อที่จะเข้าใจถูกจนกระทั่งเป็นปกตินะคะเหมือนการที่สามารถระลึกได้อย่างที่ทุกคนที่นี่ค่ะก็ระลึกได้ว่าเราต้องจากโลกนี้ไปแค่นี้ก็เป็นความจริงซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เคยคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็สะสมเป็นอุปนิสัยที่จะคลายความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่กำลังปรากฏแต่ว่าไม่ใช่ว่าทันทีแต่ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเราเรียนเรื่องรูปมาเยอะใช่ไหมคะมีเท่าไหร่เนี่ยทุกคนตอบได้แต่ว่ารูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานมี4ซึ่งทุกคนก็ตอบได้อีกได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนึกถึงรูปหรือเปล่าทั้งๆที่มี ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีสี่แล้วก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะธาตุดินน้ำไฟลมค่ะที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นก็มีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะกระทบตาแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเพียงเท่านี้ความเข้าใจของเราเนี่ยแค่ไหนเห็นไหมคะพูดจริงมหาภูตรูปในนี้ในห้องนี้ต้องมีแน่นอนเพราะว่าเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็นอกจากรูปที่เป็นมหาภูตรูปแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูปก็มีไม่ได้แล้วก็เพียงปรากฏแต่เวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วหลงลืมว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่เรายึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมบ้างเพราะจิตบ้างเพราะอุตุบ้างเพราะอาหารบ้างก็จะไม่มีธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานไม่มีแม้แต่สิ่งที่กระทบและปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปเสื้อผ้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้นะคะปราศจากมหาภูตรูปไม่ได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะซึ่งเกิดกับมหาภูตรูปและก็สามารถกระทบกับจักขุประสาทะคนไม่มีจักขุประสาทะตาบอดเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นรูปนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ขณะนี้สิ่งที่เกิดแล้วขณะนี้เพราะเหตุปัจจัยที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและเราก็ลืมนะคะมหาภูตรูปก็ฟังมาแล้วก็สิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะที่กำลังเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณ์ใครคิดถึงความจริงบ้างว่าแท้ที่จริงก็คือเพียงเป็นสิ่งที่ติดอยู่เกิดที่มหาภูตรูปนั่นเองแล้วก็ไม่ว่าจะดับก็ดับเพราะมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะรูปที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่ฟังไปไกลนะคะเรื่องวิมุตติเรื่องโพชฌงค์หรือเรื่องอะไรแต่แม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่ค่ะกว่าจะเข้าใจจริงๆนะคะในความเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเพียงปรากฏให้เห็นนานมาแล้วแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าดับด้วยพร้อมกับมหาภูตรูปด้วยไม่ว่ามหาภูตรูปอยู่ตรงไหนรูปนี้ก็อยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าจะกระทบกับจักขุประสาทะกระทบตาและจิตเห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าจิตเห็นไม่เกิดรูปนั้นก็มีแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรากฏได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะคะความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือเป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ต้องไปไกลมากมายนะคะเพียงว่าสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างนะคะสามารถที่จะเริ่มเข้าใจแล้วไม่หลงลืมอย่างที่ฟังยังไงไงก็หลงลืมไปอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะได้มีสิ่งซึ่งฟังแล้วเพลินไปแล้วหลงลืมไปแล้วแต่เพราะได้เคยฟังมาแล้วก็สามารถที่จะระลึกได
5: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับความเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆจะมีปัจจัยยังไงว่าฟังเรื่องราวแล้วจะเข้าถึงลักษณะของธรรมะครับท่านอาจารย์
0: แม้ว่าพูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาไปแล้วนะคะก็ยังไม่เข้าถึงความเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะต้องฟังอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะกำหนดได้นะคะเพียงแต่ว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจอย่างนี้จริงๆถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นที่เพียงปรากฏแม้แต่อย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพียงปรากฏเมื่อกี้นี้รสเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเสียงเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปคิดเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าชั่วคราวจริงจริงจากการที่เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงนะคะเพราะจริงๆและการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นจริงอย่างนี้ได้เนี่ยต้องด้วยปัญญาที่อบรมแล้วอบรมหมายความว่าฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจและความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆน้อมไปที่จะไม่ลืม แล้วก็คลายนะคะอย่างเวลาเนี้ยมองคุณวิชัยหมดแล้วค่ะเพียงหันหน้าจากคุณวิชัยไปทางอื่นก็ไม่มีมหาภูตรูปซึ่งมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างสันฐานที่เป็นคุณวิชัยเพราะฉะนั้นนี่ก็เพียงชั่วขณะจริงๆนะคะแต่ว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจเพียงหนึ่งอย่างหรือสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังแต่ละอย่างเนี่ยให้มั่นคงและชัดเจนเพราะรู้ได้เลยค่ะฟังเท่าไหร่สะสมการได้ยินได้ฟังแต่กว่าจะขณะใดที่เห็นนะคะไม่ต้องคิดถึงมหาภูตรูปเพราะรู้แล้วว่าต้องมีถ้าไม่มีมหาภูตรูปตรงนี้จะไม่มีสิ่งที่ปรากฏถึงตาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เพียงเห็นเนี่ยค่ะก็ละการติดข้องนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าถ้าตราบใดที่ยังติดข้องอยู่อย่างอื่นแม้ปรากฏก็ดับไปโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายไม่ใช่ธรรมะที่เพียงปรากฏทางตาอย่างเวลานี้นะคะไม่ได้มีแต่เสียงไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังมีคิดนึกด้วยแล้วก็มีแข็งก็ปรากฏแต่ละอย่างนะคะเกิดแล้วดับไปกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะโดยไม่ใช่ฝืนโดยไม่ใช่บังคับโดยไม่ใช่ความเป็นตัวตนที่ยากที่สุดก็คือว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะทุกอย่างก็เป็นปกติเพราะเกิดแล้วจริง
5: ๆท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาดูเหมือนว่าเป็นเพียงฟังแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงคำนี้จริงๆนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจความหมายของอัตตาว่าเป็นตัวตนหรือเป็นเราเท่านั้นแต่ความจริงนะคะสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจริงๆเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยลองคิดดูนะคะจะเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นแข็งไม่ได้จะเป็นเย็นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ให้รู้ว่ามีจริงเมื่อปรากฏแล้วก็หมดไปทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะ
5: ก็เหมือนว่าเป็นเพียงแค่คิดตามเท่านั้นครับท่านอาจารย
0: ์หมายความว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็จำแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็คิดบ่อยๆแล้วก็ฟังบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจบ่อยๆความเข้าใจนั้นก็มั่นคงขึ้นและถึงจะเพียงเห็นก็เข้าใจในขณะที่เห็นนะคะว่าลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแค่นี้เองค่ะเพียงปรากฏให้เห็นได
5: ้ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าจากการที่สะสมในการที่ฟังเข้าใจพิจารณามีปัจจัยที่จะให้เข้าใจในขณะนี้ทันทีใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: เพราะว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วก็กำลังฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเห็นสีม่วงรู้ว่าเป็นดอกไม้แต่ว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสิ่งที่ปรากฏได้ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจจริงๆค่ะว่าแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาซึ่งปรากฏทุกวันแน่นอนก็ยังยากฟังเท่าไหร่นะคะนอกจากจะสะสมค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะส่วนจะรู้มากกว่านี้ชินกว่านี้บ่อยกว่านี้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่การฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแต่เมื่อเข้าใจแล้วเราจะเปลี่ยนความคิดไหมคะเพราะฉันจะเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาคือเมื่อเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการเห็นบ้างหรือการได้ยินบ้างหรือการได้กลิ่นลิ้มรสก็จะรู้ว่าเพราะไม่เข้าใจลักษณะที่แท้จริงตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งพอรวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พอแยกเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปด้วยแล้วก็จะมีสิ่ง

0: ไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะแต่มีตั้งหลายสีและแต่ละสีเนี่ยก็ไม่ใช่สีเดียวกันเพราะจำยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยนะคะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ว่ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าดินน้ำไฟลมหรือว่าลักษณะที่แข็งเมื่อกระทบสัมผัสไม่มีมหาภูตรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานสี่รูปนะคะจะมีสีหนึ่งสีใดปรากฏได้ไหมอากาศอย่างเงี้ยไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีอะไรปรากฏได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อไหร่นะคะจะเป็นแสงสะเก็ดไฟหรือจะเป็นดาวหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่กำลังเห็นขณะนั้นนะคะต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมแต่เพราะความไม่รู้อะไรสักอย่างพอเห็นก็ติดละนั่นอะไรนั่นดาวพระจันทร์มีดอกไม้ก็คือไม่ได้รู้ความจริงของว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยไม่ใช่แข็งเพราะแข็งเห็นไม่ได้ไม่ได้กระทบตาเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีปรากฏว่ามีเมื่อเห็นแต่เวลาที่กระทบสัมผัสสิ่งที่เราเห็นเป็นสีม่วงสีเหลืองเนี่ยเวลากระทบสัมผัสเนี่ยสีม่วงสีเหลืองหรือสีอย่างที่เคยปรากฏเนี่ยจะปรากฏไหม
1: ไม่ครับก็แข็ง
0: ปรากฏไม่ได้เลยกลายเป็นแข็งทั้งที่พอลืมตาเนี่ยเป็นสีชมพูเป็นสีเหลืองแต่พอกระทบแข็งไม่มีสีชมพูสีเหลืองเลยแต่ว่าก็อยู่ได้กันใช่ไหมคะแต่แยกเป็นแต่ละหนึ่งคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนแต่ว่าเวลาที่กระทบสัมผัสด้วยกายนะคะก็ไม่มีสีสันวรรณะใดปรากฏเลยแต่จะปรากฏเพียงแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนเป็นแต่ละหนึ่งค่ะซึ่งรวมกันเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่แยกออกจากกันชื่อว่าเรารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า
1: ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวคำว่าแยกเนี่ยครับหมายถึงว่าขณะที่รู้ทีละลักษณะคือแยกแล้วเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันนะคะแข็งกับสิ่งที่ปรากฏ
1: หมายถึงว่าเห็นความต่างด้วยความรู้ความเข้าใจในทีละลักษณะ
0: ค่ะเราเคยคิดว่าดอกกุหลาบสีชมพูเดี๋ยวนี้เป็นดอกกุหลาบสีชมพูจริงๆ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมคะโต๊ะก็เป็นโต๊ะจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเสมอกันหมดไม่ว่าเราจะยังไม่เรียกว่าโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้ใบไม้ไมโครโฟนหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็ปรากฏให้เห็นหนึ่งนะคะแต่พอกระทบสัมผัสแข็งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เป็นเหลืองเป็นขาวเป็นแดงไม่มีเลยขณะที่กำลังกระทบสัมผัสก็มีแต่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาถ้ายังรวมกันก็เป็นดอกกุหลาบเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะค่ะต้องไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้ใครๆก็คิดเองไม่ได้เลยค่ะใครจะมารู้ว่านี่เหรอดอกกุหลาบแค่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็เพียงกระทบสัมผัสก็อ่อนหรือแข็งไม่มีดอกกุหลาบก็แสดงเห็นว่านะคะปัญญาเนี่ยมีหลายระดับเทียบพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยห่างไกลที่เป็นพระคุณนามต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นผู้ที่ห่างไกลจากความไม่รู้ความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะต่างกับคนที่ไม่รู้เนี่ยจะไปเทียบได้ยังไงกับความรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนะคะจะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ถึงที่สุดเลยคือไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่รู้เรื่องเสียงไม่รู้เรื่องการเกิดไม่รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่รู้ว่าเมื่อไม่รู้จะรู้ได้เมื่อไหร่ด้วยอะไรก็ด้วยการฟังพระธรรมเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ไม่เผินถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นปกติยังไม่เคยไม่ลืมประทับใจนะคะก็จะต่างกับเวลาที่ฟังเผินและก็ประทับใจ

0: อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นโลกสองโลกที่ต่างกันมากนะคะโลกของความไม่รู้ความจริงกับโลกของการที่ได้รู้ว่าความจริงคืออย่างไรเหมือนแสงสว่างนะคะน้อยก็เห็นน้อยใช่ไหมคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยยังดีกว่าจะอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยนะคะแม้กำลังอยู่ในโลกของความไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะว่าไม่รู้แค่ไหนพอฟังพระธรรมแล้วถึงจะได้เข้าใจว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นกว่าความรู้จะค่อยๆเกิดขึ้นนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เคยสะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนและขณะนี้ก็กำลังเป็นปางก่อนที่กำลังสะสมความเข้าใจจะมากน้อยอย่างไรนะคะก็รู้ได้เวลาที่มีการได้ฟังพระธรรมแต่ละครั้งก็รู้ว่าสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงที่ไม่มีอย่างอื่นจะจริงกว่านี้ได้เป็นที่สุดของความจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะที่จะทำให้รู้ว่าที่เคยไม่รู้ด้วยความมืดสนิทเนี่ยค่ะแท้ที่จริงแสงสว่างจะทำให้รู้ว่าที่นั้นมีอะไรบ้างซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เพียงปรากฏขณะนี้ก็เพียงปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงก็เพียงปรากฏไม่ว่าจะเป็นคิดก็เพียงคิดไม่ว่าจะเป็นเห็นก็เพียงเห็นและเพียงปรากฏเท่านั้นเองค่ะตลอดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้
1: ท่านอาจารย์ครับในการศึกษาพระธรรมเนี่ยศึกษาอย่างไรไม่ให้เพลินไปกับเรื่องราวแล้วไม่สนใจลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทั้งที่สัจจวาจาที่กล่าวกันเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวอย่างอื่นคือทุกคำเนี่ยก็ส่องถึงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ในพวกเราที่ศึกษาก็ยังไม่ละเอียดและลึกซึ้งในตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์หวังอะไรหรือเปล่าคะ
1: คำถามนี้ตอบได้ว่าไม่ใช่หวังแต่ว่ากลัวว่าถ้าเข้าใจผิดเช่นศึกษาติดชื่อติดเรื่องโดยไม่ใส่ใจลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็จะทำให้ปัญญาเนี่ยไม่สามารถเจริญรู้ตรงลักษณะสภาพ
0: ถ้าไม่หวังแล้วจะกลัวไหม
1: ท่านจะถ้าเชื่อท่านอาจารย์ว่าฟังเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง
0: ค่ะก่อนพักคุณอรวรรณเข้าใจสิ่งที่ฟังหรือเปล่าคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจเวลากำลังพักเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังหรือเปล่า
1: ก็เพลิดเพลินไปกันอย่าง
0: ค่ะเพลิดเพลินไปนะคะหมดแล้วยังคะความเพลิดเพลิน
1: หมดแล้วค่ะ
0: ค่ะและขณะนี้กำลังฟังอีกและเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังหรือเปล่าก็เท่านี้เองค่ะจะไปวิธีไหนยังไงเมื่อไหร่ได้ยังไงคะนั่นก็คือมีความหวังมีความเป็นเราเพื่อเราออกมาในรูปแบบต่างๆแต่ถ้าเรารู้ว่าขณะนี้ที่ฟังเนี่ยก็คือขณะที่กำลังได้ยินได้ฟังแล้วก็กำลังเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วขณะอื่นจะเป็นอย่างเดียวนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งออกไปรับประทานน้ำขนมอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาฟังก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็เป็นอย่างนี้จะให้เป็นยังไง
1: ก็เห็นแล้วก็คิดได้ยินแล้วก็คิด
0: ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะเกิดคิดถึงที่ได้ฟังก็เกิดแล้วคิดแล้วหมดแล้วเท่านั้นเองจะไปทำอะไรนี่คือการค่อยๆละความติดข้องโดยที่ว่าถ้าเป็นตัวตนนะฮะคิดจะละอย่างอื่นคิดจะละด้วยทำยังไงวิธีไหนใช่ไหมคะแต่ไม่รู้เลยว่าละก็คือว่ารู้ในขณะที่ฟังว่าเป็นธรรมะจริงๆจะไปทำอะไรนะคะกลับบ้านก็กลับบ้านปลูกต้นไม้ทำดอกไม้ทำกับข้าวทำอะไรก็ตามแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่การคิดถึงธรรมะแต่ว่าคิดถึงธรรมะเกิดขึ้นบ้างไหมไม่ใช่เพราะเราจะวางแผนให้คิดถึงธรรมะตอนนั้นตอนนี้กลับไปบ้านนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วก็จะคิดถึงธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนั่นคือความเป็นตัวตนนั่นไม่ใช่การละนั่นไม่ใช่ความรู้จริงๆแต่เป็นการถูกหลอกด้วยความต้องการในความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเรื่องละนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นความละเอียดขึ้นและรู้ว่าละเนี่ยคือไม่ได้มีการหวังแม้แต่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ขณะนั้นก็หวังแล้วค่ะถ้าใครคิดจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าจากความเข้าใจเนี่ยก็รู้นะคะว่าเป็นไปเพื่อละทั้งหมดละความไม่รู้เพราะกำลังฟังเข้าใจ และถ้าเกิดจะระลึกถึงคิดถึงคำที่เคยได้ฟังแล้วก็ขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่จะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยต้องทั่วทั้งหมดเลยไม่ใช่บางขณะหรือบางกาลละบางสถานที่นะคะแต่เป็นความเข้าใจทีละน้อยจริงๆค่ะละเอียดยิ่งที่จะค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่หลงลืม
1: ถ้าอาจารย์คะจริงๆนั่นหมายความว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังแล้วสิ่งที่กำลังฟังก็คือลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้เช่นได้ยินเสียงที่ทำให้เข้าใจพระธรรมขณะนี
0: ้ค่ะเพราะแม้แต่จะฟังว่าไม่มีเราเป็นเรื่องของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังแต่กำลังเห็นเห็นไหมคะสักหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรแข็งปรากฏใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นคือหนึ่งสิ่งที่มีจริงในสังสารวัฏที่ปรากฏแล้วหมดไปถ้ายังไม่ถึงอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีความขวนขวายตั้งใจจดจ้องหรือหวังที่จะรู้สิ่งนั้นในขณะนั้นซึ่งก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปกติเป็นความเข้าใจที่ละความเป็นเราก็จะต้องรู้ว่าเป็นเราเมื่อไหร่ในอะไรที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจนะคะเพื่อไม่ได้มีแผนการวางแผนอะไรที่จะไปทำอะไรเพราะนั่นก็คือคิดแต่ความเข้าใจแค่นั้นก็ยังเป็นแค่นั้นอยู่จนกว่าการที่จะมีการไม่ลืมนะคะจากสิ่งที่เคยฟังแล้วก็ตรึกตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นความคิดแต่ละคนเนี่ยก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยแต่จะรู้ได้เลยนะคะว่าอะไรที่ประทับใจจริงๆถ้าไม่ใช่ธรรมะที่ได้ฟังมีค่าหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งเข้าใจนะคะว่าแม้แต่เพียงเสียงเนี่ยชั่วคราวจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเราก็เรียนมามากเลยรูปมีกี่รูปรูปอะไรบ้างแล้วก็ลืมใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าให้เห็นความเล็กน้อยของสภาพธรรมะซึ่งดูเหมือนใหญ่โตอย่างแข็งเนี่ยกระทบก็รู้สึกแข็งไม่ใช่จุดใหญ่โตเลยนะคะแล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นด้วยมิฉะนั้นก็ไม่ได้เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะคาดถึงนะคะความจริงตามที่พระผู้มีพระภาคและพระสาวกเนี่ยค่ะได้ประจักษ์แล้วถึงความเป็นผู้ที่ดับความไม่รู้ความสงสัยแต่ว่าจากการอบรมการฟังซึ่งไม่รู้ว่าฟังมามากน้อยแค่ไหนในแต่ละชาตินะคะแต่ก็เป็นผู้ที่ประทับใจในธรรมะที่ได้ฟังทำให้เราได้ติดตามและมีโอกาสได้ฟังแล้วก็รู้ได้จริงๆว่าฟังเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยเป็นแต่เพียงเริ่มเข้าใจความจริงนะคะของสิ่งซึ่งเราไม่เคยคิดเลยเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดแต่เรื่องอื่นค่ะและก็จะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็มัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยทั้งวันแล้วก็เมื่อไหร่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ลืมนะคะก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเป็นเครื่องให้รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงถ้าขณะนั้นไม่ได้เข้าใจจะไม่มีการละคลายเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแต่ถ้ามีความเข้าใจขึ้นนะคะและรู้ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้แต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนั้นคือเพียงชั่วคราวแล้วก็ไม่ปรากฏอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าคลายความติดข้องไม่ใช่คลายไปหมดเลยหมดเลยไม่เหลือเลยไม่ใช่ค่ะเพียงชั่วเล็กน้อยที่เกิดบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพืชเชื้อของความเห็นถูกต้องที่จะทำให้จิตน้อมไปสู่การเห็นความไม่มีสาระของสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเพราะเหตุว่ายังฟังน้อยไปแล้วก็ยังเข้าใจน้อยไปเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเวลานะคะแล้วก็ความมั่นคงว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏมากแค่ไหนแต่ถ้าเริ่มรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวเท่านั้นจริงๆค่ะก็จะทำให้มั่นคงนะคะแล้วก็ค่อยๆ คลายไม่มากมายเลยค่ะเพียงทีละเล็กทีละน้อยก็มีความรู้สึกที่พร้อมที่ว่าเมื่อปัญญาอบรมเจริญขึ้นนะคะก็สามารถที่จะมีกำลังที่สละหรือละความติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ได้เป็นละความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจากความไม่รู้เนี่ยจะไปเป็นพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพียงแต่ว่าจากความไม่รู้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะแม้ปรากฏแต่ความจริงไม่ได้ปรากฏความจริงก็เหมือนไม่ดับเลยแต่ความจริงแท้ของสิ่งนั้นก็คือว่าเกิดดับสืบต่อเร็วจนปรากฏว่าเหมือนไม่ดับแล้วลองคิดดูสิคะว่าเราอยู่ตรงไหนของความไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะคะเกิดดับเร็วมากเหมือนกับไม่ดับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เข้าใจว่าทุกอย่างไม่เกิดดับจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
2: กราบท่านอาจารย์สุจินครับเคยฟังอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าสภาพธรรมที่เกิดในแต่ละทวารเนี่ยคำว่าไม่ใส่ใจในอนุพยัญชนะเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับ
0: ค่ะถ้าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏกระทบตาแล้วดับไปจะมีนิมิตะรูปร่างสันฐานได้ไหมคะ
2: ถ้ากระทบตาแล้วดับไปใช่ไหม
0: ชั่วขณะที่สั้นมากเลย รูปที่เป็นสภาวะคือรูปที่มีจริงนี่คะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ17ขณะนี้ไม่ต้องพูดเลยปรากฏเหมือนกับเห็นกับได้ยินพร้อมกันเนี่ยเกิน17ขณะแล้วเพราะมีจิตเกิดดับสืบต่อในระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปดับแล้วค่ะลองคิดถึงความรวดเร็วของรูปซึ่งมองเห็นเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็ดับถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยจะละความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างต่างๆได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: แม้แต่การเห็นว่าเป็นคนนั้นเห็นว่าเป็นคุณธิดารัตน์เพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยกระทบตาปรากฏแล้วดับแต่สืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานให้รู้ว่าเป็นคนไม่ใช่เป็นดอกไม้แล้วยังความละเอียดของแต่ละคนคืออนุพยัญชนะส่วนละเอียดที่ทำให้รู้ความต่างบางคนคล้ายกันมากเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วแต่เมื่อเกิดซ้ำก็ทำให้ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งจำทันทีเลยเพราะไม่ปรากฏการเกิดดับจำโดยไม่ต้องเรียกชื่อด้วย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสัตว์มีตามีเห็นไม่มีชื่อแต่ก็รู้สันฐานหรือรูปร่างหรือนิมิตของสิ่งที่ปรากฏและก็ยังสามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอาหารหรือไม่ใช่อาหารแม้ว่าไม่ต้องเรียกชื่อเพราะฉะนั้นนิมิตก็คือรูปร่างสันฐานนะคะของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วแม้ว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเห็นเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนก็ปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเป็นนิมิตของสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่กำลังเห็นเป็นวิญญาณนิมิตไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแม้ธาตุรู้ก็เป็นนิมิตที่ทำให้สามารถรู้ได้ว่าไม่ใช่สภาพจำไม่ใช่สภาพที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยทำให้เกิดเป็นนิมิตและการสืบต่อนั้นก็ยังละเอียดตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนุพยัญชนะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะมีความเข้าใจในขณะนั้นชั่วขณะนั้นนะคะไม่ติดเพราะเข้าใจจึงรู้ว่าเพียงปรากฏ
2: แล้วการที่ไม่ติดนั่นก็คือการที่ไม่ใส่ใจในอนุพยัญชนะใช่ไหมครับ
0: ขณะที่ปัญญาเกิดนะคะ
2: ครับ
0: หมายความว่าความรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเพียงปรากฏ
2: ครับ
0: ค่ะขณะนั้นก็คือไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ไปตลาดมีผลไม้เยอะใช่ไหมคะยังเลือกเลยตามนิมิตอนุพยัญชนะติดหรือเปล่าคะในขณะนั้นค่ะแต่ถ้าเพียงรู้ความจริงชั่วขณะกับขณะที่การรู้ความจริงชั่วขณะนั้นดับ แล้วก็มีการเลือกซื้อผลไม้ก็เป็นความจริงที่จะต้องรู้ว่าแม้คิดก็ชั่วขณะแม้เลือกก็ชั่วขณะเพราะฉะนั้นจนกว่าทุกอย่างคือธรรมะชั่วขณะความคลายความติดข้องเนี่ยค่อยๆน้อมไปสู่การที่สามารถจะเมื่อปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเพิ่มขึ้นนะคะมีกำลังที่จะสละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้
3: พระอาจารย์ครับพระภูมิภาคก็แสดงว่าเบื้องต้นตถาคตเมื่อได้กุลบุตรผู้ที่มีศรัทธาเข้ามาบวชแล้วก็แนะนำให้กุลบุตรนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นลำดับแรกถ้าหากว่าบรรพชิตนั้นไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมในความเป็นบรรพชิตก็ไม่สามารถที่จะเจริญต่อไปได้ไง
0: ทำให้คนนั้นเข้าใจได้ไหมคะว่ามากมายด้วยกิเลสระดับไหน
3: ครับผม
0: ค่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกิเลสของตัวเองเลยแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยก็เบื้องต้นให้รักษาศีลเพราะฉะนั้นพระสูตรนะคะถ้าไม่ฟังด้วยดีไม่ศึกษาด้วยดีให้เข้าใจจริงๆก็ทำให้เกิดความเห็นผิดอย่างบางคนนี่ค่ะไม่ศึกษาธรรมะเลยยกพระสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยที่ทั้งหมดนะคะเขาไม่รู้ว่าต้องสอดคล้องกันธรรมะที่จะไม่สอดคล้องกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นศีลใดๆก็ตามถ้าไม่มีความรอบรู้ในธรรมะศีล นั้นไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระศาสนาเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์เนี่ยจะให้ถึงความไม่บริสุทธิ์หรือเพราะฉะนั้นการตั้งต้นด้วยศีลหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าผู้ที่ฟังเนี่ยรู้ตัวทุกคนมีอกุศลมากเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลมากมายอย่างนี้เนี่ยกายวาจาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะขัดเกลาในเพศของบรรพชิตหรือว่าในเพศของคฤหัสถ์ซึ่งก็ไม่พ้นจากกายวาจาซึ่งเป็นไปตามจิตเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังมีความไม่รู้และมีกิเลสมากๆเนี่ยกายวาจาก็เป็นไปในทางทุจริตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็รู้เลยว่ากว่าจะเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังพระผู้มีพระภาคต้องตรัสธรรมะให้คนเกิดศรัทธาที่จะบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาไม่ใช่ว่าเข้ามาโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามีศรัทธาอยากจะบวชแต่ว่าเมื่อได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วนะคะบุคคลนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงตามฐานะที่สะสมอกุศลมามากแล้วก็เป็นไปตามกำลังของอกุศลก็รู้ได้ว่าถ้าเป็นเพศบรรพชิตนะคะก็จะต้องมีกายวาจาซึ่งขัดเกลาอย่างยิ่งมากกว่าคฤหัสถ์ไม่ใช่เพียงแต่มาตั้งต้นกันด้วยศีลแล้วก็ไม่มีปัญญาอะไรเลยแล้วก็จะพาไปไหนเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพราะรู้ว่ากิเลสมากทุกคนนะคะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็จะค่อยๆละกายวาจาที่เป็นกิเลสที่เป็นทุจริตก่อนแล้วก็เห็นความละเอียดของอกุศลเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆละคลายเพิ่มขึ้นขัดเกลาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นถ้าไม่มีการที่กุศลจิตจะเกิดที่จะเห็นโทษของอกุศลนะคะจะมีใครที่จะขัดเกลาอกุศลบ้างด้วยเหตุนี้แม้แต่ตั้งต้นด้วยศีลก็ต้องรู้ว่าเพราะมีอกุศลมากและการที่จะรู้ความจริงทั้งที่มีอกุศลมากเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยพระธรรมทั้งหมดแสดงเพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนเองให้คนอื่นเขาบอกหรือไงคะถึงจะรู้
3: ต้องรู้ด้วยตัวเอง
0: ไม่มีทางที่คนอื่นจะรู้กิเลสของคนอื่นได้เลยค่ะมากกว่าที่มองเห็นมากกว่าที่จะได้ยินได้ฟังและมากกว่าที่ตนเองจะรู้ได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าเป็นเรื่องตรงแล้วก็เป็นสัจจะเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเพราะกว่าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องเจริญกุศลแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาจึงสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้วันนี้มีที่พึ่งหรือเปล่าคะวันนี้มีอะไรเป็นที่พึ่งคะคิดจริงๆพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งเพื่อนพึ่งญาติพึ่งใครได้หรือเปล่าค่ะพึ่งได้แต่ว่าไม่ได้พึ่งเพื่อที่จะเกิดปัญญาถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราพบ มีมิตรสหายมีผู้ที่ช่วยเหลือยามทุกข์ยากลำบากพึ่งได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้พึ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในเมื่อปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าจะพึ่งอะไรจึงจะทำให้มีปัญญาหรือว่ามีความเห็นที่ถูกต้องได้ไม่ใช่ว่าพึ่งตัวเองโดยที่ว่าคิดเองอันนั้นพึ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวเองหรือว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่พึ่งที่สูงที่สุดนะคะไม่ใช่เราหรือเขาหรือใครแต่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาและสามารถที่จะทำให้เรามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ได้ฟังคำจริงที่พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้เกิดความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ได้ว่าพึ่งผู้นั้นจากความไม่รู้มาสู่การค่อยๆมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตากำลังเห็นผู้นั้นก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้นะคะจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยทางหูมีเสียงทางจมูกมีกลิ่นทางลิ้นก็มีรสทางกายก็มีการกระทบสัมผัสทางใจก็คิดนึกแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะตอนรับประทานอาหารพึ่งอะไรหรือเปล่าคะมีที่พึ่งหรือเปล่าขณะที่กำลังรับประทานอาหารนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะต้องเข้าใจความหมายของคำทุกคำที่ได้ยินและก็จะเห็นค่าและเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งในผู้ที่สามารถที่จะทำให้จากความไม่รู้เลยมาสู่ความรู้จากความติดข้องแล้วก็จากอกุศลทั้งหลายเนี่ยก็จะค่อยๆเบาบางลงได้มิฉะนั้นแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยได้เพิ่มอกุศลมากแค่ไหนฟังแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะมีตาแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เห็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเห็นอะไรและสิ่งนั้นก็เพียงปรากฏเท่านั้นเองค่ะเราก็คิดว่าเป็นพระจันทร์เป็นดวงดาวเป็นดอกไม้เป็นคนนะคะแต่ลักษณะจริงๆซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านี้เองจะมีความจริงเกินกว่านี้ไหมคะสำหรับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้และก็ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะอยู่ที่ไหนเวลาที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าเห็นนั้นอยู่ที่ไหนและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ที่ไหนแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่านะคะขณะใดที่เข้าใจก่อนว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยเพียงปรากฏกับสภาพหรือธาตุที่กำลังเห็นเท่านั้นเองค่อยๆเข้าใจก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือธาตุหรือธรรมะที่มีจริงแต่ละอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่ว่าเป็นธาตุหรือธาตุก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่จะเป็นของใครได้ยังไงในเมื่อเพียงปรากฏเพียงแค่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏแล้วจะเป็นของเราหรือแต่พอเห็นแล้วก็ไม่รู้ความจริงได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะเพราะไม่รู้ความจริงก็ติดข้องแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นภายในก็เป็นเราเป็นตัวเราถ้าเป็นภายนอกนะคะเห็นก็เป็นเขาเห็นเขาโกรธเขาดีเขาชั่วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นสภาพรู้ก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆตามแต่ที่จะคิดนึกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะเกิดมาในโลกก็คือเป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดนะคะที่จะได้ฟังคำจริงเพื่อที่จะเข้าใจจริงในสิ่งที่มีจริงๆดีกว่าอยู่ไปแล้วก็ไม่รู้เลยนะคะว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีทุกวันหมดไปทุกวันจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายที่เปลี่ยนจากการเป็นบุคคลนี้ไปไหนก็ไม่รู้นะคะต่อเมื่อใดเกิดขึ้นจึงรู้เหมือนชาตินี้ค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้ มาแล้วจึงรู้นะคะว่าเริ่มเป็นคนนี้ตอนเป็นเด็กมีใครคิดไหมคะว่าจะอยู่ตรงนี้กำลังได้ฟังสิ่งที่กำลังได้ฟังอยู่ก็ไม่มีใครรู้เลยฉันใดนะคะต่อไปอีกข้างหน้าจะรู้ไหมว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเห็นอะไรหรือว่าจะรู้หรือไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะมีที่พึ่งที่ทำให้เราได้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้อง
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเข้าใจถูกในธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือปัญญาที่จะเป็นที่พึ่งก็เพราะเราได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความจริงที่มีในขณะนี
0: ้ค่ะเมื่อเช้าตื่นมามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือยังคะต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะมีหรือยังยังไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่านึกถึงพระธรรมที่ได้ฟังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือยังมีนะคะแล้วก็นึกถึงเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะยังน้อยอยู่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือยังค่ะพระเชนก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะว่าไม่ใช่เพียงฟังแต่ประพฤติปฏิบัติตามจะมีประโยชน์อะไรคะทรงแสดงธรรมะฝ่ายดีนะคะกุศลธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งสติสัมปชัญญะสิ่งที่กำลังเจริญขึ้นจนกระทั่งจะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้แต่ว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้จริงๆตามที่ได้กล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะก็ต้องในขณะที่ฟังเข้าใจแล้วก็ไม่ละเลยไม่คิดว่าได้รู้แล้วหรือได้พอแล้วเพราะว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะยังไม่พอแน่ๆจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์และไกลแสนไกลเหลือเกินค่ะจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์เพียงแต่ฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะหรือยังเพราะว่ามีพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะเป็นที่พึ่งให้ปัญญาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สามารถที่จะอบรมเจริญจนกระทั่งมีความเห็นถูกจริงๆอย่างนั้นได้จึงชื่อว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีแต่เพียงคิดว่าเมื่อระลึกถึงกราบไหว้บูชาก็เป็นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะที่พึ่งจริงๆที่พึ่งได้คือปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอกุศลเป็นอกุศลเป็นธรรมะไม่ใช่เราเริ่มต้นจากการที่รู้ว่าเป็นธรรมะก่อนค่ะ
4: พระอาจารย์คะแล้วพระอาจารย์จะกรุณาช่วยขยายความอย่างพระสงฆ์ที่จะเป็นที่พึ่งเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแม้แต่คำว่าถึงเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจถ้ามีใครถามคนหนึ่งคนใดที่นี่นะคะว่าถึงพระรัตนตรัยหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือยังจะตอบว่ายังไงกล้าตอบถึงแล้วหรือยังคะแม้เพียงถึงค่ะตอนที่อยู่กรุงเทพยังไม่มาถึงที่นี่พรุ่งนี้จะไปไหนคะกลับกรุงเทพถึงกรุงเทพหรือยังยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่ติดตามคุณแม่มาฟังพระธรรมนะคะก็ได้สนทนาด้วยว่าพระธรรมเนี้ยยากไหมก็บอกว่ายากนะคะบอกนั่นถูกแล้วเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสิ่งที่ยากไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะไม่ได้ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นการถึงเนี่ยแม้แต่ถึงยากไหมเพราะว่าบุคคลในครั้งพุทธกาลนะคะฟังพระธรรมแล้วจึงกล่าวหมายความว่าได้เข้าใจธรรมะแล้วนะคะเมื่อเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้สามารถที่จะเข้าใจได้และพระผู้มีพระภาคก็ตรัสความจริงนะคะเพียงเท่านั้นซึ่งยังต้องมีความจริงเรื่องนั้นอีกมากที่จะทำให้คนนั้นนะคะมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งนั้นจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่าบุคคลนี้เป็นที่พึ่งอันแท้จริง ที่จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งซึ่งแม้มีนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาใหม่เนี่ยคิดจริงๆนะคะเพิ่งได้ฟังเป็นวันแรกจะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือยังไม่ใช่ตามกันไปแต่ต้องรู้ว่ามีความมั่นใจจริงๆนะคะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีจริงๆสามารถเข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะถึงความจริงนั้นได้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่เพียงฟังครั้งแรกแล้วก็มีความรู้เพียงเท่านี้แต่ว่าเพราะเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะรู้อย่างที่บุคคลผู้ได้ทรงแสดงได้ทรงแสดงนะคะจึงถึงพระองค์เป็นที่พึ่งเพื่อที่จะได้สามารถรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่าผู้นั้นเริ่มเห็นความห่างไกลระหว่างปุถุชนนะคะหรือผู้ที่ว่ายังไม่เคยได้ฟังธรรมะเลยกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าต้องไกลกันแสนไกลเพราะฉะนั้นเพียงได้ฟังเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะก็เห็นละนะคะว่าจะมีใครเป็นที่พึ่งแต่พึ่งจริงๆนะคะก็คือพึ่งเพื่อให้ตนเองนะคะมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่ได้ฟังไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ขอให้บอกวิธีทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะเหตุว่าแข็งก็มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงให้บุคคลนั้นถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นขณะนี้ก็มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงความจริงของสิ่งที่มีและทรงแสดงหนทางและความจริงของสิ่งนี้จนกระทั่งผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มที่จะมีความเข้าใจในสิ่งนั้นและก็ยังรู้ด้วยว่ายังไม่ถึงความจริงนั้นแต่รู้ว่าบุคคลนี้เป็นที่พึ่งที่จะทำให้มีความเข้าใจและสามารถที่จะถึงความจริงนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รู้แล้วว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งตนเองไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เมื่อเป็นที่พึ่งแล้วนะคะก็ฟังพระธรรมต่อไปเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงเป็นคำพอประมาณคือพอที่คนจะเข้าใจได้ถ้าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินบ่อยๆคือสติและสัมปชัญญะนะคะจะพูดสักเท่าไหร่ก็เกินประมาณเพราะเหตุว่าคนยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพียงแต่ได้ยินแล้วก็จำคำนี้นะคะแล้วก็คิดเองบางคนก็ไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินและจำนะคะคำว่าสติได้ยินจำคำนี้แต่ยังคิดเองด้วยว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้หรือต้องไปทำอย่างนั้นต้องไปทำอย่างนี้บุคคลนั้นไม่ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแน่นอนเพราะเหตุว่าคิดเองและก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้คำที่กล่าวด้วยเหตุนี้นะคะหนทางเดียวที่จะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงด้วยความจริงใจก็คือฟังพระธรรมจนกระทั่งเมื่อฟังก็ยิ่งเห็นว่าเป็นที่พึ่งแน่นอนเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังด้วยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดไม่รอบคอบนะคะเผลอๆฟังดูเหมือนใช่ข้อความในพระไตรปิฎกนะคะกล่าวว่าอย่างนี้แต่อรรถะความสอดคล้องทั้งหมดของทั้งสามปิฎกกับความจริงที่กำลังปรากฏถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องยังค้านกันก็หมายความว่านั่นยังไม่ใช่ความจริงที่สุดถ้าเป็นความจริงแล้วต้องเหมือนกันหมดแม้แต่คำว่าศีลถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรอบรู้ทั่วในธรรมะศีลนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุว่ายังเป็นเรานี่เหรอถูกต้องในเมื่อความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นผู้ฟังในฐานะที่สะสมความเห็นที่ถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าใครจะเป็นที่พึ่งจริงๆต้องเป็นความถูกต้องนะคะความถูกต้องนั้นก็คือคำจริงที่ได้ฟังแต่ต้องพิจารณาก่อนจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ถึงพระธรรมที่ได้เข้าใจเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญานะคะถึงการรู้ว่าพระอริยสงฆ์คืออย่างไรหมดความสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้เนี่ยก็ คนโน้นคงใช่นะคะหรือว่าคงนี้คงเป็นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่มีอะไรเป็นการที่จะแสดงว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นผู้ที่เป็นอริยะผู้เจริญด้วยปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสเพราะได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลตรงต่อเหตุผลนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เคารพในเหตุผลในความถูกต้องและในความจริงจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าได้ถึงที่พึ่งที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักหนทางมาที่นี่นะคะแล้วก็คนโน้นก็บอกให้ไปทางซ้ายคนนี้ก็บอกให้ไปทางขวาแล้วก็ไปยังไงนะคะหลงทางก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เมื่อฟังแล้วก็ต้องไตร่ตรองแล้วก็พิจารณานี่เป็นเพียงเรื่องหนทางพระธรรมที่ทรงแสดงขณะนี้มีนะคะและมีทางที่จะทำให้รู้ความจริงนี้ด้วยแต่ต้องเป็นทางของปัญญาค่ะไม่ใช่ทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจยังไม่ต้องเชื่อเชื่อทำไมไม่เข้าใจจนกว่าจะได้ความเข้าใจจริงๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่จริงเนี่ยต้องจริงถึงที่สุดสามารถที่จะตอบความสงสัยและความไม่รู้ได้ในเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงความจริงนั้นโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ฟังเฉยๆนะคะแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่ออะไรบางคนฟังค่ะแล้วก็รู้ไหมว่าฟังทำไมฟังเพื่ออะไรเพียงเข้าใจเท่านั้นหรือมีประโยชน์ไหมบอกว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นภัยก็เป็นนะคะแต่ไม่คิดว่าแล้วน่ากลัวไหมภัยอันนั้นนะคะใครหนีพ้นบ้างใครจะพ้นจากภัยนั้นได้ภัยคือความไม่รู้ไม่ว่าจะกำลังมีเสียงฟ้าร้องนะคะหรือว่าเสียงน่ากลัวใดๆก็ตามเป็นภัยเพราะความไม่รู้หรือเป็นภัยเพียงเพราะตกใจด้วยความกลัวแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟังต่อไปนะคะแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองไกลไหมคะค่ะยากไหมถ้าไม่ยากก็ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยแล้วก็เพิ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นความจริงนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้รู้ถึงความจริงตรงตามที่ได้ฟังเช่นขณะนี้อะไรก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปหายไปไม่กลับมาอีกเลยไปหาที่ไหนก็ไม่ได้นะคะไม่มีการที่จะกลับมาได้เลยก็ฟังอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงความจริงอย่างนี้แต่ก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยพูดถึงสิ่งที่มีจริงขณะใดที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็เข้าไปใกล้ต่อการที่จะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบางคนฟังแล้วก็กลับไปกลับมาได้ฟังแล้วนะคะเปลี่ยนได้กลายเป็นสงสัยบ้างหรือว่าไม่เชื่อบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่หนักแน่นในเหตุผลจริงๆและก็ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆเท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะคะถ้าเพื่ออย่างอื่นก็ไม่เห็นภัยในอย่างอื่นจึงปรารถนาภัยนั้นด้วยเดี๋ยวนี้มีภัยหรือเปล่าคะพระอาจารย์ถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้มีภัยภัยอะไรคะค่ะภัยคือความไม่รู้ไม่ว่าเมื่อไหร่เวลาไหนนะคะจะมืดแล้วก็จะมีควันจะมีหมอกจะมีเจ็บจะมีอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่เกิดมีจริงๆเมื่อไหร่ก็ได้แต่ภัยที่ยิ่งกว่านั้นก็คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ก็มีภัยค่ะเวลาที่เห็นแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแสบตาก็เป็นได้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภัยคือแสบตาหรือว่าภัยคือการไม่รู้ลักษณะที่มีจริงๆไม่ว่าจะเป็นภัยของร่างกายหรือว่าเป็นอะไรอะไรก็ตามแต่นะคะให้ทราบว่าภัยตลอดเวลาคือขณะที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วจะกลัวภัยไหนคะภัยที่นานๆมีทีนึงกับภัยที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากการไม่รู้สู่ความเข้าใจถูกนะคะพ้นภัยจากความเห็นผิดภัยคืออกุศลทั้งหลายสู่กุศลทั้งหลาย ก็มาจากการที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะทำให้มีความเห็นถูกนะคะจากการที่มีแต่อกุศลทั้งวันด้วยความไม่รู้ก็สามารถที่จะเพิ่มความดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความดีประการใดก็ตามแต่นะคะรวมทั้งความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นยอดของความดีทั้งหลายประเสริฐกว่าความดีทั้งหลายสามารถที่จะเกิดเมื่อไรที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราคิดเองไม่ได้อย่างนี้ค่ะเห็นโทษของอกุศลไหมนั่งอยู่สบายสบายแล้วก็บอกว่ามีภัยคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏภัยนี้ติดตามไปทุกสถานที่ได้เลยไม่ว่าจะเกิดที่ไหนแต่ภัยอย่างที่เกิดขึ้นนะคะบางคราวน้ำท่วมไฟไหม้ทุกข์ยากต่างๆแต่ว่าภัยที่มีอยู่ประจำก็คือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ถ้าตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดจะปลอดจากภัยคืออวิชชาได้ไหมก็ไม่มีทางเลยค่ะแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะเห็นได้จริงๆนะคะปัญญาสามารถที่จะเกิดที่ไหนแล้วก็รู้ความจริงได้ขณะใดขณะนั้นปลอดจากภัยคือความไม่รู้ความติดข้องความเห็นผิดความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะเข้าใจความหมายของการที่ว่าได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเหตุผลว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆนี่แหละเป็นสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเพราะว่าอะไรจะเกิดวันไหนเมื่อไรได้ทั้งนั้นทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจสิ่งที่น่าพอใจเป็นภัยหรือเปล่าคะเห็นไหมคะถ้าไม่คิดก็คิดว่าสิ่งที่น่าพอใจจะเป็นภัยได้ยังไงต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจึงจะเป็นภัยแต่ความจริงสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นภัยด้วยค่ะเพราะเหตุว่าทำให้เกิดความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นภัยรอบเลยแต่ก็จะค่อยๆปลอดภัยเมื่อมีการรู้ว่าสามารถที่จะปลอดภัยได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจากการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับเข้าใจคร่าวๆเนี่ยนะคะว่ามีภัยแล้วก็มีภัยที่น่ากลัวใกล้ชิดนี่นะคะแต่จริงๆแล้วก็ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นภัยเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่ะโดยอุปมานะคะสำหรับผู้ที่เข้าใจหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาเหมือนคนที่เทินน้ำนะคะจะเป็นแก้วน้ำขวดน้ำอะไรก็ตามแต่บนศีรษะค่อยๆเดินไปในที่ซึ่งล้อมรอบด้วยขวากน้ำและเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าไม่มีตาดีๆก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเหยียบและก็ต้องเป็นภัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำและหนทางจริงๆเนี่ยต้องเข้าถึงความลึกซึ้งว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังตกอยู่ในภัยใหญ่และสังสารวัฏก็คือแต่ละหนึ่งขณะเพียงจิตไม่เกิดเดี๋ยวนี้เพียงแค่ขณะเดียวก็ไม่มีสังสารวัฏละใช่ไหมคะแต่จะขาดการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากภัยคือสังสารวัฏเพราะเหตุว่าไม่มีทางที่จะได้ยุตินะคะภัยของความไม่รู้ภัยของความมืดและภัยของการที่อยู่ในกรงของสังสารวัฏ
5: ชื่อสุภาวดีนะคะจะขอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิค่ะ
0: ค่ะการนั่งสงสัยไหมคะละเอียดคือทุกคำต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นการนั่งเนี่ยสงสัยไหม
5: ไม่สงสัยค่ะ
0: ไม่สงสัยเรื่องนั่งใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่ะสมาธิสงสัยไหมคะ
5: สงสัยว่ามันคือการทำใจให้ว่างเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ
0: ค่ะแล้วใจอยู่ที่ไหนจะได้ทำให้ว่างเปล่าเห็นไหมคะไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็จะทำด้วยความไม่รู้ก็เป็นภัยแน่ๆค่ะภัยคือไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนภัยคือเห็นผิดคิดว่าทำใจได้และไปทำให้ว่างเปล่าด้วยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรแล้วจะทำอะไร และว่างเปล่าคืออะไรคือไม่รู้ทั้งหมดจะทำไหมคะ
5: ถ้าอย่างนั้นไม่ทำ
0: ไม่รู้แล้วก็ทำนี่เยอะใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นหรือ
5: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: จะเผลอทำไหมคะ
5: คือ
0: จะเผลอตามไหมคะ
5: ถ้านะตอนนี้รู้แบบนี้แล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ทำแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีพยายามที่จะนั่งแต่หาไม่เจอว่าทำยังไงอย่างเง
0: ี้ยก่อนที่จะทำอะไรต้องเป็นคนมีเหตุผลค่ะว่าจะทำอะไรแล้วก็เพื่ออะไร
5: นะตอนแรกที่อยากจะนั่งเนี่ยคืออยากจะได้ความสงบอะค่
0: ะ
5: เพราะรู้สึกว่ารอบตัวจะวุ่นวายมาก
0: ค่ะก็ไม่รู้ไปหมดเลยไงค่ะ
5: ค่ะ
0: ทำอะไรก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้สงบคืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมหนำซ้ำยังไปทำผิดด้วยเพราะว่าพอทำแล้วเข้าใจผิดเวลาที่ไม่มีความเข้าใจหมายความว่าไม่รู้และผิดถ้าไม่รู้แล้วจะถูกได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะ
5: ค่ะ
0: และอะไรบ้างอะคะที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริง
5: ๆคือคนที่นั่งคุยกันอยู่นี
0: ่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะว่าเป็นคนที่นั่งคุยนะคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะทำไมว่าเป็นคนนะคะเห็นอะไร
5: เห็นรูปร่าง
0: ค่ะแล้วก
5: ็
0: มีแต่คนเท่านั้นเลยค่ะในห้องนี้มีรูปร่างเยอะแยะใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วก็ทำไมถึงว่าเป็นคน
5: เพราะว่ามีรูปร่างมีเสียงแล้วก็มีการตอบโต้ก็จะรู้ว่าอันนี้เป็น
0: ค่ะเพียงเท่านี้เลยค่ะค่ะหาจริงๆค่ะแล้วก็จะไม่เจอคนแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างชั่วคราวที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เผลอนะคะแต่แม้ฟังแล้วก็ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งพิจารณาว่าถูกหรือผิดจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะอย่างเสียงมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นคนหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะคิดมีจริงๆหรือเปล่าคะ
5: มีค่ะ
0: เป็นคนหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเริ่มไม่มีแล้วใช่ไหมคะคน
5: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ชอบเป็นคนหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค
0: ่ะถ้ารู้จริงๆก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยหรือว่าเกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นค่ะชั่วคราวปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นะคะมีอะไรเหลือบ้างเห็นเมื่อกี้นี้เหลือไหมคะ
5: ไม่เหลือ
0: รสอร่อยตอนกลางวันเนี่ยเหลือไหม
5: ไม่เหลือ
0: ค่ะเสียงเมื่อกี้นี้เหลือไหมคะ
5: ไม่เหลือ
0: ก็ไม่มีอะไรเหลือเลยและอะไรจะเป็นคนก็เป็นแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างนะคะซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วหมดก็หมดไปหายไปหายไปอยู่ตลอดเวลา
5: ก็คือที่เรียกว่าธรรมะหรือเปล่าคะ
0: ที่เรียกว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่ไปเรียกเฉย
5: ๆคือที่บอกว่าเกิดดับเกิดดับตลอด
0: หมายความว่าสิ่งที่มีจริงๆ
5: ค
0: ่ะจะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่มีไม่ได้เพราะมีและสิ่งที่มีเนี่ยนะคะภาษามัคคทีก็ใช้คำว่าธรรมะดัมมะเพราะเหตุว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงภาษาไทยก็ใช้คำต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรก็อาจจะเข้าใจงูงูปลาปลานิดนิดหน่อยหน่อยผิวเผินแต่ว่าไม่รู้จริงๆแต่ถ้าพูดในภาษาของคนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาไทยแล้วก็ไม่มีอะไรจะมากั้นเลยใช่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆหรือเปล่าม
5: ีจริงๆค่ะ
0: ชื่ออะไรคะเห็นชื่อธิดารัตน์หรือเปล่า
5: ไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นจริงๆแล้วไม่มีชื่อเลยแต่จำเป็นต้องใช้ชื่อนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพื่อที่จะให้รู้ความต่างของสิ่งที่เพียงเกิดแล้วก็หมดไปว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเช่นเสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสแต่เสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งก็แปลตรงกับภาษาบาลีว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้สิ่งที่เกิดนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ให้หมดไปได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดในสังสารวัฏเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกด้วยนานมากเลยค่ะไม่พ้นไปเลยถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ลองคิดนะคะเคยชอบอะไรไหมคะ
5: เคยค่ะ
0: ค่ะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่นะคะชอบดอกกุหลาบสีชมพูชอบใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: อยากเห็นอยากได้ไหมคะหรืออยากดู
5: อยากดู
0: ค่ะอยากดูนะคะแต่ถ้าไม่ชอบซะเลยเนี่ยไม่ลำบากที่จะต้องเห็นจะต้องดูใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสบายมากเลยค่ะไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องไปหาอะไรค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ชอบได้ไหมกำลังมีอยู่ตรงนี้มองเห็นด้วยจะไม่ชอบได้ไหม
5: ได้ค่ะ
0: แน่ใจเลยค่ะชอบโดยไม่รู้ค่ะว่าชอบแล้วเนี่ยค่ะคือความละเอียด
5: คือแล้วถ้าสมมติเราพยายามทำใจให้มันเฉยเลย
0: ค่ะทุกคำนะคะเราพยายามทำใจทำใจสักใจให้เกิดสิคะจะเอาใจไหนก็ได้ถ้ามีใจหมายความว่าใจต้องเกิดใช่ไหม
5: คะ
0: ถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นลองทำใจให้เกิดขึ้นสักใจหนึ่งสิที่จะว่าทำใจเนี่ยใจไหนก็ได้
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยแล้วจะพูดทำไมว่าทำใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้ตลอดชีวิตใจก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรและยังถึงกับจะทำใจด้วยค่ะเก่งมากเลยนะคะใครก็ตามที่จะทำใจเนี่ยต้องเป็นคนเก่งแต่ว่าทำได้หรือเปล่าเพียงแค่คิดก็ไม่ถูกเพราะไม่รู้จักใจค่ะไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างที่มีหรือว่ารู
5: ้ไม่รู
0: ้ค่ะจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงได้ไหมคะไม่ใช่ไปรู้ความจริงของสิ่งที่ไม่มีนะคะไม่มีวันที่จะเป็นไปได้เลยเพราะเมื่อไม่มีสิ่งนั้นแล้วจะมีความจริงของสิ่งนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ต่างหากที่มีโดยที่เราก็ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยว่าเป็นอะไรแน่เป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นอะไรและความจริงมีนะคะทุกคนเข้าใจถูกแน่ถ้ารู้ความจริงคืออะไรคะคือสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะแข็งปรากฏให้เห็นได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะถึงมองไม่เห็นเพียงกระทบแข็งก็ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่ได้กระทบเพียงเห็นแข็งจะปรากฏได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้แข็งมีจริงไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีจริงๆเมื่อไหร
5: ่เมื่อจับดูค่ะ
0: ค่ะจับดูแล้วมีแข็งเพราะอะไร
5: รู้สึก
0: ค่ะแต่แข็งมีเพราะอะไรทำไมมีแข็งต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดลองหาแข็งสิคะตรงไหนแข็งสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีใช่ไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเสียงเป็นแข็งหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งมีเมื่อเกิดเป็นแข็งเสียงมีเมื่อเกิดเป็นเสียงเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าที่ไหนค่ะก็มีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างแต่ถ้าไม่มีใจนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏค่ะเริ่มรู้จักใจหรือยังที่จะทำซึ่งทำไม่ได้แน่แต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าใจมีจริงๆแต่ยังไม่เคยรู้เลย
5: ไม่รู้แล้ว
0: ค่ะใจหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด คิดกำลังรู้เรื่องแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่นะคะสภาพนั้นก็เป็นใจแต่ละประเภทจะใช้คำว่าจิต ก็ได้จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได
5: ้
0: จะใช้คำว่ามโนก็ได้จะใช้คำว่าหทัยหรือหทยะก็ได้เมื่อเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดพระธาตุใจไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่มีมนัสมโนหทัยไม่มีอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะไม่มีสภาพที่กำลังรู้สิ่งนั้นและสิ่งนั้นจะปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลที่มีชีวิตเนี่ยนะคะก็เพราะมีจิตมีธาตุที่รู้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงรูป

0: ค่ะเห็นค่ะถูกต้องค่ะมีใจที่เห็นค่ะแต่วันนี้คงไม่ใช่มีแค่ได้ยินกับเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใจอะไรอีกใจดีหรือใจร้ายใช่ไหมคะที่พูดกันคนนี้ใจดีใจร้ายเนี่ยต้องเป็นลักษณะของใจค่ะแต่พูดโดยไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รู้แล้วนะคะสภาพที่รู้เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าสภาพนั้นจะรู้อะไรซึ่งเป็นชีวิตประจำวันที่พิสูจน์ได้เห็นได้ค่ะว่ารู้ไงว่าเวลาเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นน่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่เห็นน่ะเป็นธาตุรู้ใช้คำว่าจิตก็ได้ใช้คำว่าใจก็ได้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะเป็นของใครหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะบังคับบัญชาไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ให้หมดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราแน่ๆไม่ใช่ใครแน่ๆแต่เป็นธาตุหรือสภาพนั้นเท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะค่ะในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามัคคีนะคะแต่ภาษาอื่นๆก็แล้วแต่จะใช้ภาษาไทยก็บอกว่าสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้คนไทยสามารถเข้าใจโดยไม่ต้องใช้ภาษาอื่นเลยเพราะว่ามีสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงสนทนากันเพื่อให้เริ่มเข้าใจความจริงจะได้มีปัญญาเป็นที่พึ่งคือความรู้ถูกต้องนะคะถ้าคนอื่นมาบอกเราว่าไปทำใจเรารู้ว่าคนนั้นรู้หรือเปล่าว่าใจคืออะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมีที่พึ่งหรือยังเพราะสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่ว่าเขาให้เราทำใจเราก็ทำใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าใจเป็นอะไรและจะทำได้ยังไงเพราะว่าไม่มีใครทำใจได้เลยค่ะใจที่โกรธจะทำไหมค่ะไม่มีใครอยากโกรธแต่โกรธเกิดแล้วโดยที่ไม่ได้มีใครต้องไปทำเลยเพราะฉะนั้นใครๆก็ทำใจอะไรอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วด้วยตามเหตุตามปัจจัยมีใจอีกเยอะที่จะเกิดแต่ยังไม่เกิดเพราะยังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ใจนั้นๆเกิดแต่ใจที่เกิดแล้วในอดีตที่ผ่านมาแม้ในขณะนี้นะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้ววันนี้มีกี่ใจ
1: หลายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: หลายใจ
0: หลายใจยังเหลือสักใจไหมคะยังเหลือสักใจหนึ่งไหมที่ว่ามีเนี่ย
1: ณตอนนี้
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เองค่ะยังเหลือไหมคะ
1: เหลือว่ากำลังรับรู้กำลังได้ยินอยู่
0: ค่ะหมดแล้วยัง
1: หมดแล้ว
0: ก็ไม่เหลืออีกแล้วนี่คือความเป็นจริงค่ะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นมีสาระอะไรไหมคะค่ะเพียงเกิดมาเห็นต้องเห็นนะคะไม่เห็นไม่ได้เกิดมาต้องได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่ได้เพราะถึงเวลาที่จะต้องได้ยินเนี่ยใครจะไปทำให้ได้ยินเกิดไม่ได้เลยนอกจากมีปัจจัยที่สมควรนะคะที่จะเกื้อกูลอุปการะทำให้ใจประเภทนั้นๆเกิดขึ้นภาษาไทยของเราเนี่ยค่ะเราใช้คำไหนคะใช้คำว่าใจใช่ไหมคะแต่พอภาษาบาลีอีกชาติหนึ่ง 2,500 กว่าปีณดินแดนหนึ่งหรือณบัดนี้ก็ตามแต่นะคะไกลจากประเทศถิ่นนี้เนี่ยมีคำว่าใจไหมไม่มีเพราะฉะนั้นที่แห่งหนึ่งใช้คำว่าจิตใช้มานานแล้วด้วยค่ะ 2,500 กว่าปีจิตตะหมายความถึงธาตุรู้สภาพรู้และแต่ว่าภาษาไหนจะใช้คำอะไรก็หมายความถึงสภาพนั้นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยนะคะก็ใช้คำว่าใจวันหนึ่งก็ไม่เห็นใครพูดถึงจิตใช่ไหมคะนอกจากจะมาประกอบกับใจว่าจิตใจแต่ธรรมดาเราก็พูดถึงใจแต่ว่าความหมายก็อย่างเดียวกันหมายความถึงสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีรูปร่างสักนิดเดียวก็ไม่มีจะหวานสักหน่อยนะคะจะแข็งสักนิดหนึ่งไม่ได้เลยค่ะไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นลองคิดถึงภาวะของความจริงของธาตุนั้นสิคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่มีใช่ไหมคะจะมืดหรือจะสว่างธาตุนั้นนะคะกำลังมีนะคะกำลัง

0: มีใจสว่างหรือมืดไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นคิดเรื่องราวต่างๆสภาพที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดหรือกำลังเห็นเนี่ยมืดหรือสว่าง
1: มืดค่ะ
0: มืด
2: ค่ะ
0: ตอบเองใช่ไหมคะถูกหรือผิด
1: หนูคิดว่ามืดเนี่ย
0: ค่ะนั่นสิคะแล้วก็ใครตอบล่ะเนี่ยไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรู้เองใช่ไหมเป็นปัญญาความเข้าใจของเราเองใช่ไหมถ้าคนอื่นเขาบอกว่าธาตุรู้เนี่ยสว่างเชื่อเขาไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเป็นไปได้ยังไงสว่างเวลาเนี้ยไม่ใช่จิตไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะคิดเองเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะเกิดมาก็มีจิตแต่ไม่รู้จักจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายมีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏทางตาทางหูก็ไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดจนตายเข้าใจว่าเที่ยงเป็นเราตั้งแต่เกิดเป็นคนหนึ่งคนใดที่เรามองเห็นนะคะแต่หารู้ไม่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่อ่อนแข็งเย็นร้อนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานก็มีไม่ได้เลยแต่เราก็ไปเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆแต่ต้องแยกโดยละเอียดตามความเป็นจริงนะคะสิ่งใดจริงสิ่งนั้นเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้ถึงที่สุดของความจริงเป็นปรมัตถธรรมเห็นมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นต้องเป็นเห็นเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปให้ไม่ดับไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดก็คือสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปใช้คำว่าปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างล่ะคะนี่ค่อยๆเริ่มรู้จักสิ่งที่มีตลอดตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงวันนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะคะมั่นคงไหมคะว่าจิตไม่สว่างหรือว่าสงสัยคะตอบแล้วยังสงสัยพระเจ้าคำตอบนั้นจากอะไรคะจากการเดาหรือว่าจากการฟังหรือว่าจากการค่อยๆเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะขั้นไตรตรองและขั้นที่ถึงความจริงด้วยปัญญานั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นโลกุตระสรณคมไม่ใช่โลกิยะสรณคมนะคะเพราะว่าได้รู้ความจริงถึงที่สุดนี่ก็คือการฟังสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจของตัวเองไม่ต้องไปขอยืมใครขอใครเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อใครด้วยถ้าเขาพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่จริง
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับขั้นแรกที่จะศึกษาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเริ่มต้นจากที่ไหนครับ
0: ค่ะปัญหาของคุณวิชัยนะคะจะเริ่มต้นที่ไหนค่ะไม่ต้องเลือกสถานที่เลยค่ะเพราะใครจะรู้ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ที่จะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าได้ฟังความจริงนะคะจะไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้เพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วนะคะทุกคนก็มีเรื่องมากที่จะพูดนะคะก็พูดเรื่องทุกเรื่องทุกวันแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสฟังธรรมะเลือกสถานที่ไม่ได้เลือกเวลาก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเพราะเหตุว่าได้มีปัจจัยที่ได้กระทำไว้แล้วทำให้ขณะนั้นนะคะมีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยนะคะถ้าเรามีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่จะมีโอกาสได้เห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่มีการได้ฟังมาก่อนเลยเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นประโยชน์เช่นขณะนี้ค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน เห็นอะไรแล้วก็กำลังได้ยินได้ฟังอะไรและแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกว่าทำไมพูดถึงสิ่งซึ่งเป็นธรรมดามากเลยเช่นพูดเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องคิดนึกเรื่องสุขเรื่องทุกข์ถ้าไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วจะพูดเรื่องอะไรลองหามาสิคะถ้าไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วจะพูดเรื่องอะไรพูดโดยไม่ได้เข้าใจเลยว่าแท้ที่จริงความจริงจริงๆก็คือมีสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์แล้วก็ความคิดแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตนะคะแต่ละหนึ่งคนเนี่ยแต่ละอย่างโดยที่ว่าไม่รู้ความจริงเลยว่าเกิดแล้วต้องตายวันไหนก็ไม่รู้ด้วยนะคะตายแน่ๆค่ะยังไงก็ตายเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่ตายหายไปรู้อะไรบ้างหรือเปล่าในระหว่างที่ยังไม่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะรู้ได้นะคะว่าเกิดมาทำไมเกิดแล้วทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแล้วไปไหนหรือว่าจากนี้ก็หมดไม่ว่าจบไม่มีอะไรอีกเลยนั่นก็เป็นเพียงความคิดความเห็นนะคะโดยที่ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบความรู้ทั้งหลายทุกอย่างที่เคยรู้มาแล้วนะคะกับการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ต่างกันมากเพราะเหตุว่าความรู้ใดๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างเท่านี้เองเพราะฉะนั้นตั้งต้นเมื่อไหร่คะและก็ตั้งต้นที่ไหนไม่มีจำกัดเลยค่ะ
3: ที่ว่าทุกข์ใจเดือดร้อนใจความเข้าใจตรงนี้จะบรรเทาหรือว่าจะละสิ่งเหล่านั้นยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ทุกคนไม่ชอบทุกข์คิดเรื่องละทุกข์และผู้ที่ดับทุกข์ไม่เกิดเลยมีไหมคะแล้วก็คิดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะละทุกชั่วคราวเพราะเหตุว่าเดี๋ยวก็มีทุกอีกค่ะละทุกนี้ต่อไปก็มีทุกอื่นนะคะไม่มีวันจบและแต่ละทุกเนี่ยจะมาถึงวันไหนก็ไม่รู้ด้วยไม่เหมือนกับการที่ว่าจะดับทุกนะคะไม่มีทุกอีกเลยอย่างที่วันก่อนเราพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีการกระทบกับสิ่งที่เป็นทุกกายแสบตาแล้วก็ถูกเผาผิวไหม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็หาทางเยียวยารักษาแต่ว่าสิ่งที่จะเยียวยารักษาที่ประเสริฐสุดแม้ว่าขณะนั้นกำลังเป็นอย่างนั้นก็คือปัญญาที่สามารถที่จะไม่มีทุกข์แม้ในขณะนั้นลองคิดดูค่ะไม่ว่าที่ไหนเหตุการณ์จะโศกเศร้าเสียใจหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะวิบัติไปนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เกิดแล้วด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นที่จะหมดจากทุกข์นะคะก็คือขณะนั้นนะคะปลอดภัยด้วยปัญญาปลอดภัยจริงๆค่ะไม่มีภัยใดๆที่สามารถจะทำให้จิตขุ่นหมองหรือว่าเป็นทุกข์ได้แม้ว่าจะประสบกับเหตุการณ์ใดๆเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะรู้หนทางนะคะซึ่งไม่ใช่แก้ทุกข์ชั่วคราวและเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทุกข์อีกทุกข์อีกไปเรื่อยๆแต่เป็นการแก้ทุกข์ที่ปลอดภัยทุกขณะที่ปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นแม้ในขณะนั้นในอดีตการนะคะก็มีพระภิกษุที่ท่านอยู่ในป่านะคะแล้วก็ถูกเสือกัดคิดดูค่ะภัยทั้งหลายเนี่ยที่จะมากระทบกายเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในลักษณะใดทั้งสิ้นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานสักแค่ไหนแต่ท่านก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แม้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงสิ่งที่จะทำให้ปลอดจากทุกข์จริงๆปลอดจากภัยทั้งหลายด้วยนะคะก็มีอย่างเดียวคือปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้น
3: ท่านอาจารย์กล่าวถึงปัญญาคือการรู้ธรรมะที่กำลังมีกับเช่นเห็นได้ยินความทุกข์ที่จะบรรเทาจากความรู้ในสิ่งที่เห็นได้ยินนะครับจะบรรเทายังไงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีภัยหรือเปล่าเห็นไหมคะคำตอบก็มาจากความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจและความเข้าใจเพียงเล็กน้อยหรือความเข้าใจที่มั่นคงนั่งสบายๆ อย่างนี้นะอากาศก็ไม่ร้อนมีภัยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้
3: ก็สบายดีครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่มีภัยเลยเลยค่ะยุงไม่กัดไม่มีภัยหรือไงคะหรือว่าแท้ที่จริงแล้วล้อมรอบด้วยภัยของความไม่รู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามภัยที่ใหญ่กว่าภัยอื่นทั้งหมดนะคะก็คือความไม่รู้กำลังมีความสุขมากๆนะคะรับประทานอาหารอร่อยทุกอย่างดีสวยงามราบรื่นเป็นภัยหรือเปล่าขณะนั้นเมื่อมองไม่เห็นภัยอย่างนี้แต่คิดเพียงที่จะละทุกกายหรือว่าทุกใจเท่านั้นนะคะซึ่งไม่เห็นโทษของการที่ว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะก็เป็นภัยเพราะความไม่รู
3: ้เมื่อไม่รู้ก็ให้เกิดทุกข์ได้หลายอย่างนะคะ
0: แน่นอนค่ะต้นเหตุทั้งหมดนะคะมาจากความไม่รู้เมื่อวานนี้ได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆไหมคะสนุกสนานนะคะเห็นภัยหรือเปล่าเห็นไหมคะหลงลืมเพราะฉะนั้นก็มีแววเสียงธรรมะแล้วก็รู้ว่าหลงลืมแค่ไหนจึงต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ใช่แม้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาพระไตรปิฎกทุกคำนะคะก็คือว่าปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็จะทำให้ทุกคำมีความลึกซึ้งเช่นศึกษาธรรมะเพื่อพ้นทุกข์เพื่อตัวเองพ้นทุกข์เพื่ออยากจะพ้นทุกข์โดยไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรและพ้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญานะคะก็จะไม่เข้าใจพระไตรปิฎกและคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าในสูตรหนึ่งก็กล่าวอย่างหนึ่งเช่นเริ่มต้นด้วยศีลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่มีการที่ทรงแสดงว่าขณะนี้เป็นธรรมะเริ่มต้นด้วยศีลก็เหมือนใครก็บอกได้ใช่ไหมคะว่าก่อนอื่นก็คือว่าต้องมีกายวาจาที่เป็นไปในทางที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ไม่มีปัญญาอะไรเลยเพราะฉะนั้นสูตรนั้นหรือสูตรไหนก็ต้องสอดคล้องกับพระไตรปิฎกทั้งหมดว่าทรงแสดงพระธรรมแม้ในเรื่องศีลเนี่ยก็เพื่อให้ปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องในการที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ากิเลสมากไหมแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีภัยหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้ใช่ไหมคะก็เห็นความหนาแน่นของกิเลสได้ว่าแม้ขณะนี้มีภัยก็ยังไม่รู้เลยตาบอดสนิทหูก็หนวกด้วยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรนะคะดูโลกสว่างสวยมีดอกไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่ากำลังมีภัยทุกขณะที่เห็นแล้วก็ติดข้องหรือที่เห็นแล้วก็ขุ่นเคืองไม่รอดพ้นไปจากภัยคือความไม่รู้ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องเป็นผู้ละเอียดว่าแม้พระสูตรนี้ก็ต้องสอดคล้องกับพระสูตรอื่นคือพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนั่นจึงชื่อว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะต่างกับคำสอนของผู้ไม่รู้ค่ะผู้ไม่รู้ก็เห็นแต่เพียงการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็คิดว่าก็เว้นนะคะแต่ไม่รู้หรอกว่าแล้วทำไมเว้นไม่ได้ทำไมจึงเดี๋ยวก็มีการกระทำทางกายทางวาจาที่เป็นไปตามกำลังของอกุศลนะคะแล้วเล่าตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนของโลกไม่ว่าโลกไหนก็ตามแต่ใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าพระธรรมที่ทรงแสดงขึ้นอยู่กับปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าทรงชี้ให้เห็นว่ากิเลสมากระดับไหนเดี๋ยวนี้ก็มีภัยของกิเลสขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมากอย่างนี้นะคะการที่จะให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อเห็นโทษก็ค่อยๆละสิ่งที่ไม่ดีตามลำดับคือละกายวาจาที่ถึงกับทำความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะความเดือดร้อนของตัวเองเนี่ยอย่าพูดเลยค่ะอยู่ในใจเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีกำลังถึงกับจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือยังนี่ก็คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งจะขาดปัญญาความเห็นถูกต้องไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงไม่ว่าเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของปัญญาทั้งหมดนะคะก็จะขาดความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ได้ว่าแม้ศีลที่จะตั้งต้นศีลคืออะไรทุกอย่างนะคะเริ่มจากปัญญาถ้าไม่รู้ว่าศีลคืออะไรก็ เพียงแต่ว่ามีความเป็นตัวตนที่จะต้องการศีล
3: ท่านอาจารย์ก็ตั้งคำถามนะครับว่าศีลคืออะไรศีลก็ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
3: คิดถึงการที่อาจจะกล่าวคำไม่ดีแล้วก็เว้นหรือว่าการกระทำทางกายที่อาจจะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนบุคคลอื่นเนี่ยก็เว้นที่จะไม่กระทำแต่ก็ยังไม่รู้จักธรรมะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่มีธาตุรู้สภาพรู้และก็ไม่มีธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่มีอะไรโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่เราใช้คำว่าโลกก็คือโลกะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงทุกสิ่งซึ่งแตกดับเว้นอย่างเดียวคือโลกุตระคือนิพพานซึ่งตรงกันข้ามแต่ว่าจริงๆแล้วการศึกษาก็ต้องตามลำดับนะคะคือได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีค่ะแล้วก็จะเข้าใจคำที่เราได้ยินได้ฟังด้วยนะคะอย่างโลกหรือโลกะเนี่ยก็คือถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีธาตุที่ไม่รู้โลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยมีจริงๆเป็นศีลหรือเปล่าเห็นไหมคะร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยเป็นศีลหรือเปล่าไม่รู้อะไรแล้วจะเป็นศีลอะไรใช่ไหมคะแต่ที่มีคำว่าศีลศีละเนี่ยค่ะก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะมีหลากหลายมากมายนะคะแม้แต่ความไม่รู้ก็มากมายระดับต่างๆด้วยไม่รู้แม้แต่ว่าศีลคืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แม้แต่ว่ากายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จริงเนี่ยก็เพียงแต่พิจารณาหรือคิดสักนิดหน่อยนะคะก็พอที่จะรู้เขาแต่ว่าไม่ใช่รู้จริงเช่นแม้แต่ขณะนี้ค่ะมีธาตุรู้แน่ๆรู้ธาตุรู้นั้นหรือยังเพียงแต่แววแววว่ามีแล้วก็กำลังมีแต่ก็ยังไม่รู้จักธาตุรู้นั้นจริงๆแต่ว่าขณะนี้นะคะมีเห็นแน่ๆเลยไม่มีรูปร่างเลยนะคะไม่มีสีสันวรรณะใดๆเลยทั้งสิ้นเวลาที่กล่าวถึงธรรมะนี่ค่ะต้องแยกออกมาเป็นทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะนั้นจริงๆได้ไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเห็นนะคะยังไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยพูดถึงสภาวะหรือสิ่งที่กำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ค่ะเราสามารถจะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ลืมว่าขณะนั้นน่ะเพราะมีธาตุเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะว่าตัวสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่รู้เลยนะคะจะมีใครเรียกว่าดอกกุหลาบจะมีใครเรียกว่าโต๊ะมีใครเรียกว่าเก้าอี้สิ่งนั้นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นซึ่งหลากหลายเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาได้หนึ่งเป็นสิ่งที่สามารถกระทบปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งก็มีจริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจริงนะคะแต่ความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อรวดเร็วปรากฏเป็นนิมิตเหมือนอยู่ในโลกของความคิดหรือในความฝันเพราะมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งให้คิดเป็นเรื่องต่างๆเป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการตั้งต้นฟังธรรมะก็คือว่าไม่ละเลยนะคะที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละคำที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นคำว่าศีลไม่ว่าจะเป็นคำว่าธรรมะหรือว่าสิ่งที่มีจริงไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพที่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีตั้งหลายอย่างมีทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงมีทั้งเสียงที่ปรากฏให้ได้ยินก็จริงคิดนึกก็จริงแต่ว่าลักษณะที่ต่างกันเนี่ยจะไม่ปะปนกันเลย
3: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้นั้นคำว่าเห็นจะหมายถึงกำลังเห็นขณะนี้หรือว่าจะเข้าใจนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะกำลังเห็นค่ะเพราะฉะนั้นสั้นแค่ไหนค่ะถ้าคิดถึงว่ากำลังเห็นสั้นมากเพราะว่าไม่ได้รวมความคิดนึกหรือการรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมคะแม้แต่เพียงเห็นเดี๋ยวนี้ก็เล็กน้อยและสั้นที่สุดไม่ปะปนกับความคิดนึกหรือว่าจิตประเภทอื่นๆซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะก็ต่างออกไปเพราะว่าจิตที่กำลังทำหน้าที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นแค่เห็นแต่เวลานี้ยาวมากเลยใช่ไหมคะ เห็นเป็นคนนั้นคนนี้นั่งอยู่ที่นี่และในห้องนี้มีอะไรบ้างนั่นแสดงว่าเห็นเนี่ยมากมายขนาดไหนแต่ถ้าคิดถึงจิตหรือสภาพรู้หรือเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นจริงๆค่ะเพียงเห็นเท่านั้นเองค่ะเล็กน้อยขนาดไหน
3: แต่ก็เห็นมานานนะครับแต่ยังไม่เคยเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่เห็นเท่านั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มฟังนะคะว่าเพียงเห็นเห็นไหมคะแค่สองคำว่าเพียงเห็นค่อยๆลดความคิดเรื่องต่างๆแล้วก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าเพียงเห็นเพราะว่าเพียงเห็นจริงๆค่ะและเพียงเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้นี่ก็แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทุกคนรวมเรียกว่าเป็นโลกมีมนุษย์มีพื้นดินมีอากาศมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีสารพัดอย่างแต่ทั้งหมดนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับสืบต่ออย่างเร็วมากนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจจริงๆนะคะว่าโลกโลกะก็คือแค่นี้เองคือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏแล้วหมด
2: สนทนาธรรมที่ไร่คุณกุลรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมาวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2555
4: อาจารย์ครับอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยครับพระสาวกท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรนะฮะแต่ว่าพระสาวกต่างๆนี่ก็ยังทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เสมอเนี่ยครับอันนี้เพราะอะไรครับท่านอาจารย์
0: เพราะความลึกซึ้งของธรรมะนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะก็สามารถจะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้ตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพธรรมะตามปกติอย่างนี้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ต้องมีปัญญามากกว่าผู้ที่เป็นพระอนาคามีบุคคลพระสกทาคามีบุคคลพระโสดาบันและปุถุชนเป็นของที่แน่นอนนะคะแต่ว่าปัญญาของท่านก็ไม่สามารถที่จะเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยความที่ท่านเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะอย่างยิ่งนะคะและขณะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ยังประทับอยู่ด้วยควรที่ท่านจะได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่ท่านจะคิดเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่อ่านพระไตรปิฎกนี่ค่ะเราจะเห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่มองดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายนะคะไม่เล็กน้อยในการที่ท่านจะได้รู้ความละเอียดลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุว่าสิ่งที่ท่านเหมือนเข้าใจว่าเล็กน้อยเนี่ยสำหรับคนอื่นนะคะแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคแล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะถามแม้สิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเล็กน้อยแม้แต่เวลาที่ท่านเหล่านั้นอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็สนทนาธรรมด้วยเรื่องที่น่าประหลาดสำหรับคนอื่นที่จะคิดว่าเล็กน้อยละเกินเพราะว่าท่านถามกันว่าป่าโคสิงคสารวันเนี่ยจะงามเพราะอะไรแค่นี้เองเห็นไหมคะแต่ว่าความเห็นของแต่ละท่านเนี่ยก็ต่างๆกันไปตามการสะสมซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะคำตอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่เคารพในบุคคลผู้เลิศที่สุดเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยกันเนี่ยท่านก็ยังเห็นควรที่จะไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดแต่ละคำนะคะที่เราได้ยินได้ฟังและพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยพระองค์เองนะคะเพียงแค่คำไม่มากเนี่ยแต่เราเข้าใจความลึกซึ้งนั้นแค่ไหนน่าคิดนะคะเสียงเกิดมาได้ยังไงเห็นไหมคะจากไม่มีเสียงเนี่ยแล้วเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแค่นี้ก็ไม่คิดละก็พูดกันไปทั้งวันไม่ได้คิดเลยนะคะว่าแม้แต่ไม่มีแล้วมีและสิ่งที่มีนั้นน่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่น่าอัศจรรย์นะคะเห็นขณะนี้จากเมื่อกี้นี้ที่ไม่เห็นแล้วเห็นก็ไม่เคยคิดเลยว่าทำไมถึงจากไม่มีแล้วมีได้แต่ละอย่างเนี่ยค่ะหลากหลายมากเหลือเกิน วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นต่างๆนานานะคะโดยผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วไปไหนเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นความต่างของปัญญาว่าผู้ที่ไม่มีความละเอียดนะคะและไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีแต่น่าอัศจรรย์ที่ว่าใครทำให้มีหรือว่าเกิดมีขึ้นได้อย่างไรและมีแล้วหายไปไหนก็ยังไม่คิดอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าผู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไปหมดเลยนะคะแม้แต่เพียงไม่กี่คำที่เป็นความจริงและเราก็ได้ฟังบ่อยๆนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ต้องเกิดจึงปรากฏว่าเป็นอย่างนี้และเมื่อเกิดแล้วหมดแล้วค่ะไปไหนหายไปไหนหรือว่าไม่เคยคิดเลยคิดแต่ว่าไม่ได้หมดไปเลยยังมีอยู่แม้แต่ในขณะนี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิมนี่คือความต่างกันของผู้ที่ละเอียดนะคะและผู้ที่มีปัญญาที่จะไม่ข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆว่าผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้มีแน่นอนโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าใครจะมาพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องได
4: ้อาจารย์ครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระมหากรุณาเนี่ยครับอนุเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยครับเพื่อจะให้เห็นในสิ่งที่มีสาระเนี่ยครับแล้วก็พระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้แล้วได้ดีก็คือพร้อมหมดสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะได้ศึกษานะครับแต่นี้ผู้ฟังเนี่ยครับฟังได้ดีเนี่ยอย่างไรฮะจึงจะได้ประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วครับ
0: ค่ะเกิดมาก็เรียนอะไรตั้งหลายอย่างด้วยความพอใจที่จะเรียนสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ารู้กว่าสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ว่าตามแต่อัธยาศัยค่ะนี่เป็นเหตุที่พระธรรมไม่ได้แพร่หลายไปจนทั่วถึงทุกคนได้นะคะต้องแล้วแต่การสะสมว่าบุคคลนั้นเนี่ยเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังสิ่งที่น่าฟังยิ่งกว่าสิ่งอื่นเพราะเหตุว่ายังไงยังไงนะคะเกิดมาแล้วมีตาก็แค่เห็นจะคิดอะไรเกินกว่าที่เห็นก็คงไม่ได้แต่เวลาที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยหลากหลายมากหลายเรื่องจริงๆนะคะแต่ว่าประโยชน์อะไรจากการฟังเรื่องสิ่งต่างๆโดยที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังนะคะสิ่งซึ่งทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงได้พอพูดถึงความจริงนะคะจะไปหาที่ไหนคะดูเหมือนว่าพูดง่ายๆใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นความจริงและอยู่ที่ไหนล่ะสิ่งที่มีจริงที่เป็นความจริงเป็นแต่เพียงเรื่องราวที่พูดกันว่าเรื่องนั้นจริงเรื่องนี้จริงโดยที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่การจะฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็มองดูเหมือนกับว่าไม่ใช่วิชาการใหญ่โตอะไรที่ต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนเป็นปีๆต้องคิดค้นจนกว่าจะมีอะไรที่คนอื่นไม่สามารถที่จะคิดค้นได้เป็นความสำเร็จเป็นความยิ่งใหญ่แต่ว่าความจริงแล้วก็คือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นน่ะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้รู้หรือยังยิ่งใหญ่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างอื่นสำคัญกว่าไม่ว่าใครจะศึกษาวิชาการใดๆมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเห็นดีน่าพอใจได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีมีเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรที่มีจริงๆอย่างที่คิดว่าสำคัญหรือเปล่าลาภอยู่ที่ไหนคะเวลานี้ถ้าใครต้องการลาภลาภคือสิ่งที่น่าพอใจอยากได้อยากเห็นอยากมีแล้วอยู่ไหนได้แต่คิดใช่ไหมคะได้แต่ต้องการโดยที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีค่ะมีอยู่ชั่วคราวแล้วอยู่ไหนถ้ามีจริงๆอยู่ไหนฟังไปอาจจะงงนะคะเพราะเหตุว่าเป็นการเริ่มต้นของการที่จะให้รู้จริงๆว่าสิ่งใดแน่ที่ควรรู้ควรเข้าใจ เวลาที่มีเงินทองมีทรัพย์สินมีเกียรติยศเนี่ยมีความสุขหรือว่าทุกข์ก็ได้ก็ไม่เคยคิดอะไรสักอย่างนะคะเกิดมาก็คิดเองตามใจชอบอยากเห็นอยากได้ยินเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วชั่วคราวแค่ไหนเพราะเหตุว่าจะจากสิ่งนั้นไปเมื่อไหร่ก็ได้วันไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆแท้ๆเนี่ยเมื่อไหร่ขณะไหนเป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี
4: ้ต้องการเห็นต้องการได้ยิน
0: ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะก็ได้ยินแล้วและยังต้องการอะไรอีก
4: ก็ยังอยากเห็นอยากได้ยินอย่างนี้ตลอดไป
0: ยังไงก็ต้องเห็นอีกได้ยินอีกอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมคะนี่ค่ะก็คือไม่รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงและแม้แต่ที่ต้องการเนี่ยต้องการอะไรกันแน่อย่างที่คุณอนบตอบนะคะต้องการลาภถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินนะลาภอะไรจะมาปรากฏจะมีลาภแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าทุกคนเนี่ยติดข้องต้องการเห็นต้องการได้ยินแต่ว่าต้องการเห็นต้องการได้ยินแต่เฉพาะสิ่งที่น่าพอใจซึ่งจะได้หรือไม่ได้เนี่ยแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะอยากบางคนคิดว่าคงจะได้เพราะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วแต่ว่าขณะนี้จะได้อะไรได้แล้วด้วยพอใจหรือยังคะอยากได้เห็นก็เห็นแล้วพอยังอยากได้ยินก็ได้ยินแล้วพอหรือยังยังไม่พอก็ยังอยากจะเห็นต่อไปได้ยินต่อไปโดยไม่รู้เลยนะคะว่าดีหรือเปล่าคะที่เกิดมาแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินไปเรื่อยๆบังคับไม่ให้เห็นก็ไม่ได้บังคับให้ได้ยินก็ไม่ได้แล้วก็ยังอยากจะเห็นอยากได้ยินทั้งที่ก็กำลังเห็นกำลังได้ยิน
5: ท่านอาจารย์ครับแม้แต่คำว่าภาระนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาจริงๆครับคำว่าภาระในภาระสูตรท่านก็แสดงไว้นะครับว่าจริงๆแล้วขันธ์คือสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นภาระก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าทำไมจึงมีข้อความที่แสดงว่าขันธ์เป็นภาระแล้วเป็นภาระอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่รู้เลยนะคะว่ากำลังมีภาระโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าเป็นภาระก็ยังอยากค่ะอยากมีภาระถ้าไม่เห็นซะเลยเนี่ยไม่สบายกว่าเลยค่ะลองคิดถึงความจริงเกิดมาแค่เห็นจริงๆหลังจากที่เห็นแล้วนะคะก็ติดตามมาด้วยภาระทั้งหมดเลยเห็นแล้วไม่คิดได้ไหมคะไม่ได้เห็นแล้วต้องคิดภาระไหมไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีเพราะฉะนั้นได้ยินก็เป็นภาระที่เกิดมาแล้วนะคะทำอะไรที่มาต้องได้ยินเสียงเนี่ยเสียงดียังไงถึงต้องมาได้ยินเสียงใช่ไหมคะแค่เสียงแล้วก็ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยเป็นภาระที่ต้องได้ยินเสียงซึ่งเสียงไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวแค่เสียงเท่านั้นเองและหลังจากที่เสียงปรากฏได้ยินแล้วก็คิดอีกละก็เป็นภาระอีกแล้วค่ะคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องเสียงเพราะฉะนั้นทั้งวันตั้งแต่เกิดทุกภพชาติก็คือว่าเป็นภาระที่ต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้แล้วก็คิดเป็นภาระที่ต้องได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้แล้วก็ต้องคิดแล้วก็ทำภาระนี้ไปเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะมีใครเกิดมาแล้วไม่มีภาระคือเห็นได้ยินและคิดนึกตั้งแต่เกิดค่ะพอเกิดแล้วหลังจากที่เห็นแล้วเหมือนกันหมดเลยค่ะก็ต้องคิดได้ยินแล้วก็เหมือนกันอีกได้ยินแล้วจะไม่คิดถึงเสียงที่ได้ยินก็ไม่ได้ได้กลิ่นก็ต้องคิดก็คิดถึงกลิ่นที่ปรากฏก็เพียงแค่เกิดมาเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและได้ยินก็เสียงแค่นั้นเองก็จะต้องได้ยินก็คิดแต่เพียงเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปจนตายประโยชน์อะไรคะตายแล้วค่ะไม่ได้เห็นอีกไม่ได้ยินอีกนะคะในชาตินั้นแต่ไม่จบเพราะว่าก็เกิดอีกได้ยินอีกนี่คือการไม่สิ้นสุดของสังสารวัฏเพราะไม่รู้ว่าเป็นภาระจริงๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ภาระก็ต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็เกิดมาเห็นแล้วก็สิ่งที่เห็นก็น่าพอใจ แล้วก็เพลิดเพลินในสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าเป็นภาระได้อย่างไรแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเห็นรู้เลยค่ะภาระไหมที่ต้องเห็นคนที่ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะอาจจะชอบฟังเรื่องของธรรมะอริยสัจจะได้ยินมาตั้งแต่เป็นนักเรียนทุกขะอริยสัจจะเป็นต้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะพระธรรมลึกซึ้งมากถ้าเรายังไม่เข้าใจละเอียดจริงๆเนี่ยขณะที่กำลังต้องการเข้าใจหรือได้ยินได้ฟังเรื่องอื่นนะคะแต่ไม่พูดถึงแม้แต่คำว่าเดี๋ยวนี้เป็นภาระเนี่ยเราจะเห็นไหมคะว่าเราไปต้องการภาระอีกเยอะเลยต้องการภาระที่จะเข้าใจอริยสัจต้องการภาระอื่นๆโดยที่ไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นภาระเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะต้องไตร่ตรองจริงๆว่าบางคนฟังเพราะอยากจะได้เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเกิดมาแล้วอยากได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ไม่รู้หรอกว่าพระธรรมเป็นยาขมหรือเปล่าใครอยากจะบริโภคอยากจะกินยาขมๆบ้างใช่ไหมคะแต่เป็นยาขมจริงๆค่ะเพราะว่าตรงกันข้ามกับชาวโลกชาวโลกต้องการความเกิดมาแล้วก็มีการเห็นมีการได้ยินมีการสนุกเพลิดเพลินต่างๆแต่ชาวโลกไม่เห็นโทษภัยของสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจเพียงชั่วคราวแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงซึ่งรู้ยากเห็นยากเนี่ยกว่าจะเห็นตามว่าแม้ขณะที่กำลังเห็นอย่างเนี้ยเป็นทุกข์หรือเปล่าก็พูดแต่เรื่องทุกข์กันไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ไตร่ตรองจริงๆนะคะว่ากว่าเราสามารถที่จะเห็นคุณของความเข้าใจประโยชน์ของการฟังพระธรรมว่าพระธรรมเนี่ยทรงแสดงเรื่องโทษภัยของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วจะดีค่ะเกิดขึ้นไม่ดีเพราะอะไรคะเกิดขึ้นแล้วหมดไปแต่ว่าก่อนจะหมดก็ทำให้ผู้ที่ไม่รู้เนี่ยติดข้องและก็ยังคงไม่รู้แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระหรือว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะเหตุว่าเพียงปรากฏให้หลงติดข้องพอใจทั้งหมดที่แสวงหาต้องแสวงหาสิ่งที่พอใจแต่สิ่งที่พอใจนั้นน่าพอใจจริงๆหรือเพราะเหตุว่าหลอกให้ติดข้องให้พอใจเพราะว่าปรากฏแล้วหมดไปและใครจะรู้ล่ะคะว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะได้ชื่อว่าผู้ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะก็ไม่ประมาทเลยนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยที่กำลังฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่เป็นโทษทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นก็ต้องดับไปแต่ว่าก่อนดับก็ติดข้องโทษอยู่ที่ไหนคะโทษอยู่ที่ความติดข้องก็ไม่เห็นแล้วก็จะฟังธรรมะเพื่ออะไรนี่ก็คือว่าแม้แต่เพียงการที่จะรู้ประโยชน์จริงๆของการฟังนะคะว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยลึกซึ้งจริงๆแล้วก็สิ่งที่เกิดแล้วเป็นโทษเพราะเหตุว่าใช้คำว่าทุกข์หรือใช้คำว่าโทษต่างกันหรือเหมือนกันเพราะว่าอริยสัจจะความจริงที่แท้จริงที่สุดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่สามารถจะตั้งมั่นยั่งยืนได้เลยแล้วก็มาฟังเรื่องสิ่งซึ่งไม่ตั้งมั่นเลยนะคะเพียงชั่วคราวที่กำลังปรากฏแล้วก็หมดไปเพื่ออะไรสำหรับคนที่ต้องการรู้ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตนเองได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจนกระทั่งแต่ละคำเนี่ยเห็นคุณค่าจริงๆว่ากำลังฟังให้เข้าใจแต่ละคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดและดับไปการเกิดดับเนี่ยเป็นภาระที่อยู่ดีๆก็ไม่มีอะไรเลยต้องเกิดมาแล้วก็มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็หมดไปอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จบเห็นไหมคะว่าแต่ละคำเนี่ยกว่าจะเข้าถึงใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็เป็นโทษเป็นภัยอย่างนั้นจึงต้องฟังนะคะเพื่อหาทางออกจากสิ่งซึ่งไม่เที่ยงและก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทุกภพชาติแล้วก็กำลังปรากฏด้วยแต่ว่ารู้ยากจริงๆ
4: ถ้าอาจารย์กล่าวว่าธรรมะ เหมือนยาขมนะครับท่านอาจารย์แต่ก็ดูแล้วก็มีความปลื้มปิติที่ได้ศึกษาพระธรรมก็ดูไม่ได้เป็นยาขมนะท่านอาจารย
0: ์พระไม่เห็นโทษใช่ไหมคะยาหวานกับยาขมนี่ต้องไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่หวานน่ะเป็นยาหรือว่าไม่ใช่ยาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ที่ขมแล้วทำให้หายจากความโง่หรือว่าความไม่รู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆก็รู้ยากจริงๆค่ะฟังจนกว่าจะเห็นโทษเนี่ยแล้วเห็นโทษเนี่ยยากไหมคะในเมื่อเกิดมาไม่เคยเห็นโทษของการที่ต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดนึกต้องเป็นสุขต้องเป็นทุกข์โดยที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าวันไหนจะเป็นอะไรวันนี้แสนสุขพรุ่งนี้ก็แสนทุกข์ได้ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะเมื่อมีเหตุที่สมควรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพราะการไม่รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสอย่างที่อ่านชีวิตในพระไตรปิฎกของแต่ละท่านนะคะก็จะมีแต่น้ำตาไหลบ้างไหมวิสาขาพระโสดาบันก็ยังต้องร้องไห้ค่ะตราบใดที่ยังมีความติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็พลัดพรากจากสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาให้แล้วเมื่อไหร่จะหมดข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่แค่นั้นครั้งเดียวค่ะนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้วในสังสารวัฏแล้วก็ต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งแสดงว่าน้ำในมหาสมุทรได้แค่ไหนน้ำตายังมากกว่านั้นอีกก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความจริงนะคะแล้วจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นทุกข์แท้ที่จริงก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะเกิดแล้วถ้าไม่เกิดจะต้องดับไหมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องดับแต่เมื่อเกิดแล้วกำลังดับไปเกิดแล้วดับไปหมดไปหมดไปอยู่เรื่อยๆก็รู้ความจริงเสียดีกว่าทั้งที่รู้ยากนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เกิดโดยไม่ได้มีใครไปบังคับหรือว่าไปทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดนี้แล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจโทษของความเกิดดับแต่ว่าแม้แต่ปัญญาที่เกิดก็ต้องตามลำดับค่ะถ้ายังไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ยังไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังฟังขณะนี้เหมือนไกลจากความคิดของแต่ละคนนะคะว่าแทนที่จะได้ฟังธรรมะที่น่าเพลิดเพลินก็มาฟังเรื่องโทษของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เพราะเหตุว่าลึกลงไปจริงๆสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับการที่จะรู้ความจริงแล้วก็เป็นปัญญานะครับท่านเคยกล่าวไว้ว่ามีการปฏิบัติอยู่4แบบแบบหนึ่งก็คือปฏิบัติแบบไม่ลำบากแล้วก็บรรลุได้อีกแบบหนึ่งก็ปฏิบัติไม่ลำบากแต่ก็ไม่อาจบรรลุได้แบบที่สามคือปฏิบัติแบบลำบากแล้วก็บรรลุได้สุดท้ายก็คือปฏิบัติลำบากเหมือนกันแต่ว่าไม่อาจบรรลุได้สำหรับเราที่ฟังธรรมะอย่างเงี้ยครับไม่ได้ทำตัวให้ลำบากอย่างนี้จะจัดเข้าอยู่ในข้อไหนครับ
0: ค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าความจริงสำหรับแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งทั้งหมดนี่ค่ะต้องไม่พ้นจากสี่แบบนั้นแน่ๆใช่ไหมคะต้องเป็นหนึ่งในสี่แต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเรามีความไม่รู้แล้วก็มีกิเลสมากๆกิเลสก็คือความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่การรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเกิดแล้วต้องเป็นไปตามที่แต่ละคนสะสมมาเพราะฉะนั้นบางชีวิตก็ลำบากทุกข์ยากแต่บางชีวิตก็สบายดีแต่ไม่ว่าชีวิตจะลำบากหรือทุกข์ยากติดข้องในทั้งลำบากและทุกข์ยากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความลำบากจริงๆเนี่ยค่ะอยู่ที่กิเลสที่มีความติดข้องเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะมีความติดข้องมากทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจและเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์มากในสิ่งที่พลาดพลากจากไปหรือว่าไม่ได้ตามความต้องการ นี่กิเลสมากไหมคะนี่คือผู้ที่ปฏิบัติลำบากเพราะกิเลสไม่ใช่ว่าไปทนทุกข์ทรมานทรมานตัวอะไรนะคะแต่ว่าที่ไปทนทุกข์ทรมานด้วยความไม่รู้นั่นก็คือเพราะกิเลสอีกคือกิเลสอย่างเดียวค่ะที่จะทำให้รู้ว่าปฏิบัติลำบากแล้วก็รู้เร็วหรือว่าปฏิบัติลำบากแล้วก็รู้ช้าหรือว่าปฏิบัติไม่ลำบากแต่ก็รู้เร็วหรือว่าปฏิบัติไม่ลำบากก็รู้ช้าก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งแม้ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็ไม่ได้แสดงครบถ้วนว่าใครเมื่อไหร่ปฏิบัติสบายไม่ลำบากและรู้เร็วอย่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็ต่างกันเพราะเหตุว่าของท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะคะแม้ว่าท่านจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์หลังจากที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะคะ7วันแต่ท่านปฏิบัติลำบากและรู้เร็วหรือเปล่าเห็นไหมคะลำบากเพราะว่ากิเลสของท่านแต่ว่าท่านก็ยังสามารถที่จะรู้ภายใน7วันของท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์หลังท่านพระมหาโมคคัลลานะ7วันคือหลังจากที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนี่นะคะ15วันแต่การปฏิบัติของท่านปลอดโปร่งกว่าไหมเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เราเอาคำนั้นมาเปรียบเทียบหรือมาดูว่าใครเป็นแบบไหนแต่ว่าแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆแสดงให้เห็นว่าแล้วแต่กิเลสมากหรือน้อยถ้ากิเลสมากนะคะลำบากเลยค่ะพวกเรานี่แหละนะคะมีใครบ้างคะที่ปฏิบัติสบายสามารถที่จะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะโดยรวดเร็วแล้วก็ละความติดข้องแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจจะทำแต่ว่าเพียงแค่ฟังอย่างนี้ก็กว่าจะไปถึงความเห็นถูกความเข้าใจถูกแม้แต่เพียงว่าขณะนี้น่ะเป็นทุกข์ก็ยังไม่เห็นเพราะเหตุว่าไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาที่แก้ไขได้นะคะแต่เป็นทุกข์ซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้จึงเป็นอริยสัจจะเป็นทุกข์อย่างเดียวเป็นทุกข์จริงๆก็คือว่าเกิดแล้วต้องดับทุกขณะไปเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็คือสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละขณะเช่นเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไม่ใช่เราละเป็นทุกข์ละเพราะว่าไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเนี่ยขณะนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้ยินแต่ละคำแต่ละคำก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นว่าทุกข์จริงๆด้วยปัญญาที่ปลอดโปร่งกับการที่ฟังตั้งนานแล้วก็ยากแสนยากเหลือเกินที่จะรู้ว่าขณะเนี้ยกำลังเป็นทุกข์เพราะเกิดดับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจากกิเลสมากๆนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าการปฏิบัติเนี่ยค่ะทำไมไม่บรรลุบางคนก็บอกฟังมาตั้งนานเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่บรรลุเร็วแน่ๆเพราะเหตุว่ายังไม่มีการเริ่มต้นที่จะเข้าใจให้ถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับยังเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นที่จะประจักษ์เห็นว่าเกิดและดับก็ต้องขณะที่กำลังเข้าใจเห็นเฉพาะเห็นขณะนั้นแล้วละคลายความติดข้องจนกว่าขณะนั้นสามารถที่จะคลายการยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นจึงปรากฏการเกิดดับเพราะไม่มีการไปยึดถือเห็นนั้นว่าเป็นเราทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจริงๆนะคะกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้จะมีใครไหมคะที่ปฏิบัติสบายแล้วก็รู้ช้าไม่ต้องรู้เร็วหรอกเพียงแค่รู้ช้าก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแต่เป็นชื่อให้เราคิดว่าใครเป็นใครยังไงนะคะแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นชีวิตแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นผู้ตรงว่าเมื่อกิเลสมากอย่างนี้เนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติลำบากกว่าจะรู้ว่านี่นะกำลังติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏแม้สติเกิดแล้วดับแล้วความติดข้องก็มาอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ทั่วจริงๆทุกขณะว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะก็ต้องเป็นไปด้วยความลำบากยิ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการปฏิบัติที่ลำบากและก็รู้หรือไม่รู้ค่ะไม่รู้จะชื่อว่ารู้ช้าก็คือว่าเมื่อบรรลุอริยสัจธรรมได้ความที่สามารถที่จะฟันฝ่าอกุศลซึ่งเกิดขึ้นนะคะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะนั้นว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นสั้นมากน้อยมากค่ะปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏก็คือนิมิตตา การเกิดดับสืบต่อเหมือนไม่ดับไปเลยและเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแม้แต่ขณะนี้เป็นธรรมะนะคะสิ่งที่ปรากฏต่างๆเนี่ยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่มีจริงๆค่ะสามารถจะกระทบจักขุประสาทะถ้าตาบอดไม่มีทางเลยที่สิ่งนี้จะมากระทบจักขุประสาทะซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ได้แม้แต่เพียงขณะเดียวที่เป็นธรรมะก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแสดงให้เห็นความชัดเจนว่าไม่ใช่เราแต่กว่าจะชัดเจนว่าไม่ใช่เราก็คือต้องฟังเพราะฉะนั้นก็ยังอีกไกลนะคะแต่ก็ได้เริ่มต้นไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการฟังเลย
4: ในมิลินทปัญหาซึ่งท่านเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยการที่จะรู้ในสัจธรรมเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ที่เป็นบัมพชิตท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนเรือที่แล่นไปในแม่น้ำถ้าเป็นบุคคลธรรมดามีภาระต่างๆก็เหมือนเรือที่บรรทุกสินค้าไว้เต็มลำสำหรับบรรพชิตนั้นท่านก็เหมือนเรือว่างไม่มีอะไรนะครับก็จะถึงฝั่งได้ไวกว่ากัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะบรรพชิตเป็นใคร
4: พระพุทธีสละแล้วซึ่ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพียงเข้าใจว่าได้อุปสมบทบวชตามพระวินัยแล้วก็ครองจีวรคือบรรพชิตนั่นไม่ใช่บรรพชิตที่แสดงไว้นะคะตามพยัญชนะที่ว่าผู้สละทั่วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตที่ไม่สละเพียงแต่อุปสมบทตามพระวินัยก็เป็นสมมุติสงฆ์นะคะแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นบรรพชิตที่สละทั่วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตที่สละแล้วทั่วกับผู้ที่ไม่สละเลยอย่างคฤหัสถ์เนี่ยอะไรจะสะดวกกว่ากันอะไรเป็นการคับแคบใช่ไหมคะชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยคับแคบแน่เลยค่ะติดไปหมดทุกวันยังไม่สามารถที่จะสละไปได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบรรพชิตจริงๆภิกษุในธรรมวินัยนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่สละทั่วอย่างนั้นจะปลอดโปร่งไหมคะจากการที่ได้สะสมมาที่พร้อมที่จะละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตตั้งแต่เช้ามาค่ะก็ไม่ต้องทำอาหารเลยไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องล้างผักไม่ต้องต้มแกงสารพัดอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะปลอดโปร่งไหมเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีแต่กุศลดุจสังขัดค่ะไม่มีการที่จะต้องมาทำให้เกิดอกุศลต่างๆเลยเพราะสะสมมาพร้อมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศบรรพชิตแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์นะคะซึ่งเป็นพระโสดาบันก็มากในสมัยพระพุทธกาลเป็นสกทาคามีเป็นพระอนาคามีก็มีก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่สะสมมาที่จะสละชีวิตคฤหัสถ์ไปสู่เพศบรรพชิตแต่ก็มีปัญญาค่ะที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงอย่างผู้ที่เป็นบรรพชิตที่กำลังเข้าใจธรรมะไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอนาคามีหรือว่าเป็นพระอรหันต์ก็ตามนะคะในเพศคฤหัสถ์เมื่อสิ้นชีวิตนี่ค่ะก็มีผู้ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรในบุคคลที่ได้สิ้นชีวิตที่เป็นบุคคลที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเป็นบรรลุอรหันต์ในเพศของคฤหัสถ์ก็คือปฏิบัติเช่นเดียวกับพระอรหันต์ในเพศบรรพชิตไม่มีความต่างกันเลยในเรื่องของปัญญาเพราะเหตุว่าผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตเหมือนเดิมอย่างคฤหัสถ์ได้ใช่ไหมคะต่างกันมากเลยค่ะบ้านคฤหัสถ์ก็ไปดูก็แล้วกันจะควรเป็นที่อยู่ของผู้ที่หมดกิเลสไหมใช่ไหมคะโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างแต่ว่าผู้ที่มีกิเลสอยู่ได้เจริญปัญญาได้แล้วแต่ว่าจะได้อบรมเจริญปัญญามาที่จะรู้ความจริงในเพศไหนนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะที่ว่าไม่ได้จำกัดอาณาเขตของปัญญาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามเมื่อปัญญาได้สะสมมาแล้วพร้อมที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะก็แล้วแต่อัธยาศัยของบุคคลนั้นว่าจะสะสมมาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศใดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแต่ละคำชัดเจนนะคะแม้แต่คำว่าบรรพชิตนะคะสละทั่ว ม่ใช่เพียงแต่อุปสมบทแล้วไม่ได้สละอะไรเลย
6: หลังจากที่ฟังอาจารย์มาได้ประมาณ7เดือนนะคะเวลาฟังเนี่ยก็จะแบบว่าจดคำที่แบบว่าอย่างเช่นความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์

0: ว่าความเสื่อมที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือความเสื่อมแห่งกุศลธรรมความเสื่อมแห่งปัญญาครับ
1: ความเสื่อมแห่งปัญญาที่นี่หมายความถึงไม่มี
0: คือไม่มีปัญญาครับ
1: บางทีได้ยินคำภาษาบาลีเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความหมายเป็นยังไงบางทีใช้คำที่ฟังดูสุภาพมากอย่างผู้ที่เบาปัญญาหรือว่าสามปัญญาเหมือนก็มีปัญญาแบบอ่อนๆใช่ไหมคะแต่ความจริงความหมายคือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเสื่อมนี่ก็เหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าหมายรวมถึงไม่มีด้วยหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเมื่อปัญญาไม่มีก็ใช้คำว่าเสื่อมคือไม่มีอย่างไม่มีคุณธรรมก็บอกว่าเสื่อมคุณธรรมแต่ก็คือว่าไม่มีนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเสื่อมอย่างอื่นเล็กน้อยหาใหม่ได้ใช่ไหมคะเสื่อมไปแค่ชั่วคราวแต่ถ้าไม่มีปัญญาเสื่อมใหญ่ที่สุดหรือเปล่าคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายหรือว่าทรัพย์มีก็เสื่อมไปหมดไปได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่ว่าในขณะที่มีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์นะคะก็เป็นทุกข์ได้เพราะเหตุว่าความหายนะหรือความเสื่อมเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาขณะนั้นไม่ทุกข์แต่ว่าแม้แต่ว่าจะมีลาภยศสรรเสริญแต่ไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าระหว่างการที่จะมีสิ่งต่างๆทุกอย่างแต่ไม่มีปัญญาก็เป็นสิ่งซึ่งมองเห็นประโยชน์ได้จริงๆว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากมายมหาศาลสักเท่าไหร่แต่ไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์แต่ถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัติจะเสื่อมไปทุกสิ่งจะเสื่อมไปร่างกายที่เคยแข็งแรงก็ป่วยไข้นะคะแต่เมื่อมีปัญญาขณะนั้นไม่เป็นทุกข์ค่ะขณะที่ปัญญาเกิดและรู้ความจริงว่าเป็นธรรมดาจะมีร่างกายแข็งแรงไปตลอดเวลาได้ยังไงหรือทรัพย์สมบัติที่จะไม่ให้หายบ้างอะไรบ้างเสื่อมไปบ้างเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่กำลังเข้าใจความจริงแม้เพียงเท่านั้นก็ยังทำให้ทุกข์น้อยลงและถ้าสามารถจะเข้าใจถึงความจริงที่ไม่ใช่ตัวตนในขณะนั้นเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและไม่ใช่เราก็จะทำให้ขณะนั้นพ้นจากทุกข์ได้นะคะจากการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกว่าจะดับได้หมดเป็นสมุจเฉทนี่คือลำดับขั้นของปัญญาซึ่งจากไม่มีเลยนะคะก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นและปัญญาก็มีปัจจัยที่จะเกิดได้นะคะโดยที่เห็นความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ว่าจะสุขปัญญาก็เกิดเห็นขณะนั้นว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะทุกข์ปัญญาก็เกิดขึ้นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออบรมแล้วนะคะและเมื่อมีความคมกล้าคือสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ากว่าจะถึงปัญญาที่สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะก็ต้องมาจากขั้นการฟังก่อนนะคะเห็นประโยชน์ของปัญญาแล้วก็เห็นโทษของธรรมะอื่นซึ่งเกิดขึ้นปรากฏเพียงชั่วคราวแม้ปัญญาก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได
2: ้จะมีสนทนากับกลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานนะคะเพื่อนก็บอกว่าแล้วไม่ใช่เราก็คือเข้าใจว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันเป็นธรรมะอย่างนึงนะคะแล้วก็มีธาตุรู้อันนี้คือแคบๆตัวเราเข้าใจในธาตุก่อนอันนี้นะคะอย่างนี้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะเพิ่งเริ่มอะค่ะ
1: เข้าใจค่ะเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเดินมากก็จะสงสัยว่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเข้าใจเมื่อไหร่จะไม่มีคำถามว่าถูกหรือเปล่ามีคำถามว่าถูกหรือเปล่าเมื่อไหร่แสดงว่าไม่เข้าใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เราไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเนี่ยก็ต้องมาจากความพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ฟังเผินๆพอบอกว่าไม่มีเราก็ไม่มีเราไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราไม่เป็นตัวตนก็ไม่เป็นตัวตนอย่างนั้นคือผิวเผินมากคือจับแต่เพียงคำแต่จะต้องมีเหตุผลนะคะค่ะเห็นเนี่ยค่ะทุกคนกำลังเห็นเป็นเห็นจะถามเพื่อนก็ได้ที่สนทนากันนะคะหรือว่าเห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าแม้แต่ที่จะใช้คำว่าธาตุเนี่ยก็พูด

0: ได้อะไรอะไรก็เป็นธาตุแต่ธาตุคืออะไรธาตุก็คือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังคือธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำดินน้ำไฟลมและดินเป็นธาตุยังไงคะและดินอยู่ที่ไหนไม่ใช่ดินท้องนาใช่ไหมคะแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่แข็งหรือว่าอ่อนก็ได้ค่ะแข็งหรืออ่อนก็เป็นประเภทที่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอ่อนมากแข็งมากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงใครทำให้แข็งเกิดได้ไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยร้อนก็เช่นเดียวกันนะคะที่ใช้คำว่าธาตุไฟก็จะหมายความถึงลักษณะที่ร้อนมีใครเปลี่ยนแปลงร้อนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยก็ต้องเข้าใจความหมายจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีนะคะมีและก็มีเยอะด้วยหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยแต่ละหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เลยเกิดเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งเกิดเป็นนุ่มนิ่มหรืออะไรก็ตามแต่ขณะนั้นไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะแต่ลักษณะอย่างนั้นก็เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเวลาที่จะใช้แต่ละคำเนี่ยก็ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยหลากหลายมากไม่ว่าจะมากสักเท่าไหร่ก็เป็นธาตุทั้งหมดใช่ไหมคือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นนะคะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ถ้าจะพูดถึงธาตุเมื่อไหร่ก็ต้องหมายความถึงหนึ่งซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นได้ยินไม่ได้เป็นร้อนไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะนี้กำลังเห็นจริงกล่าวว่าเห็นมีจริงเมื่อเห็นมีจริงนะคะเห็นต้องเกิดแต่ว่าไม่มีรูปร่างหน้าตาที่ใครจะไปสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าเห็นเนี่ยกำลังเห็นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทั้งหมดคือเห็นมีจริงจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งเห็นเกิดขึ้นเป็นใครล่ะคะถ้าจะคิดว่ายังมีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยก็มีแต่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไปบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวว่าเป็นคนเนี่ยเพราะยังไม่ได้กล่าวถึงความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีแต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นคนเช่นแข็งเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใช่ไหมคะเป็นแข็งไม่ใช่เห็นไม่ใช่เสียงไม่ใช่คิดเป็นหนึ่งคือเป็นแข็งเนี่ยค่ะที่จะกล่าวว่าไม่ใช่เราก็คือว่าเป็นแข็งไงจะเป็นเราได้ยังไงถ้าจะพูดถึงเห็นเห็นก็ไม่ใช่แข็งแต่มีจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งด้วยคือไม่ใช่ได้ยินก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งพระชนที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็เป็นแต่ละธาตุแต่ก็หลากหลายคือธาตุประเภทที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช่ไหมคะเช่นแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวกลิ่นรสต่างๆพวกเนี้ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็มีแต่ธาตุที่ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสเช่นคิดอย่างเนี้ยก็มีพระชนคิดเมื่อมีจริงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งพอกระจายออกไปทุกอย่างเป็นธาตุทั้งหมดอะไรเป็นเราก็ต้องไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงธรรมะที่มีจริงนะคะโดยคำหลากหลายก็จริงแต่เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้ใช้คำว่าธรรมะก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าภาษาจะใช้อะไรให้เข้าใจได้เท่านั้นเองสำหรับภาษาไทยเราก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแข็งก็จริงเห็นก็จริงได้ยินก็จริงแข็งก็เป็นแข็งจริงๆเห็นก็เป็นเห็นจริงๆจะเป็นอื่นไปได้ยังไงแม้แต่ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใช้ภาษาอื่นเลยก็ยังสามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะสนทนากันเรื่องอะไรนะคะสำคัญที่ความเข้าใจถูกไม่ใช่ถือไม่ได้เลยค่ะคนนั้นถือว่าอย่างนี้คนนี้ถือว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความถูกต้องแต่ถ้าเป็นความถูกต้องแล้วถือไม่ได้แต่เข้าใจได้จะต้องไปถืออะไรในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นยังสงสัยไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วที่ว่าเป็นคนเนี่ยเพราะว่ามีนานาธาตุมากมายหลายอย่างประชุมรวมกันจึงปรากฏว่าขณะนั้นนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแยกออกก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแม้แต่รูปที่ร่างกายที่เคยเข้าใจว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยก็ละเอียดยิบค่ะแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ไม่ว่าจะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นวัตถุสิ่งใดๆก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่สภาพรู้ก็มีลักษณะหลากหลายทั้งหมดไม่รู้อะไรแต่ก็มีลักษณะที่ย่อยจนละเอียดแล้วก็สามารถที่จะแยกได้เพราะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่ว่าเล็กที่สุดเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นจนปรากฏว่าเล็กกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะแตกย่อยทำลายได้ค่ะไม่ว่าคนก็ตายได้กระจัดกระจายได้ตาไปทางหูไปทางหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะปอดตับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็เป็นสิ่งที่เพียงแต่มารวมกันเมื่อไหร่ก็เข้าใจว่าเป็นคนที่มีทั้งตับไตไส้พุงแต่พอแยกออกไปก็เป็นแต่ละหนึ่งแยกละเอียดจริงๆก็คือแต่ละส่วนที่เล็กที่สุดที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แล้วจะเป็นเราหรือนี่คือประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจจริงๆค่ะว่าอะไรมีจริงและอะไรเกิดและอะไรดับและก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะเหตุว่าความจริงนั้นเป็นอย่างนั้น
1: อาจารย์ครับจากการเห็นอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็นจิตได้ไหมคะ
0: ค่ะบอกหรือไม่บอกเห็นขณะนี้มีไหมคะต้องบอกว่าเห็นใช่ไหมไม่ต้องบอกก็เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำไม่สำคัญเท่ากับลักษณะจริงๆว่าเห็นมีแน่นอนค่ะเพราะกำลังเห็นจะบอกว่าไม่เห็นได้ยังไงต้องบอกไหมคะ
1: หมายถึงว่าบอกว่าเป็นจิตนะคะเป็นจิตเห็นอย่างเงี้ยค
0: ่ะไม่บอกนะคะแต่ว่าจิตคืออะไรคะที่จะบอกว่าเป็นจิตเห็นไหมคะจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งจากธาตุไปเป็นจิตเนี่ยก็ต้องหมายความว่าเรามีความเข้าใจจึงได้พูดคำนั้นหรือเปล่าหรือว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็พูดคำที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจากเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยจะมาบอกว่าเป็นจิตเห็นไหมคะคิดละทำไมจะบอกว่าเป็นจิตบอกว่าเห็นไม่ได้เลยคะใช่ไหมคะบอกว่าเห็นก็บอกว่าเป็นจิตเนี่ยอะไรถูกคะเห็นถูกแต่เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองค่ะหลับตาไม่มีเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ได้เลยแค่นิดเดียวเพียงหลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสีสันต่างๆก็ไม่ปรากฏละเพราะฉะนั้นขณะที่สีสันวรรณะอะไรต่างๆเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเพราะมีธาตุที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นเข้าใจเห็นซะก่อนจะเรียกว่าเป็นจิตใช่ไหมคะถึงไม่เรียกเห็นมีแต่เห็นสามารถเห็นตาไม่เห็นเลยค่ะตาเห็นไม่ได้โต๊ะไม่มีตาใช่ไหมคะแข็งไม่เห็นเพราะแข็งไม่ใช่ตาถึงตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นด้วยนี่ค่ะคือการฟังให้เข้าใจแต่ไม่ใช่เขาบอกเราก็จะบอกอย่างเขาแต่เราเข้าใจสิ่งที่มีเมื่อขณะนี้ค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะแต่สิ่งนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ต้องมีสิ่งที่กำลังเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีได้เหมือนเสียงนะคะเสียงปรากฏเมื่อไหร่คะถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถจะทำหน้าที่ได้ยินเสียงนั้นเฉพาะเสียงนั้นเสียงนั้นก็ปรากฏว่ามีจริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่โลกและทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏได้เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรู้โดยเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือว่าได้ยินกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้หรือว่าคิดนึกกำลังคิดนึกเดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งต่างกับสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรใครจะเอาอะไรไปวางบนแข็งแข็งก็ไม่ได้รู้อะไรทั้งสิ้นเสียงเกิดและเสียงก็ดับไปเสียงก็ไม่รู้ว่ามีใครได้ยินหรือเปล่า พราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็สามารถที่จะต่างกันนะคะเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถูกต้องไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็ตรงกันข้ามเลยค่ะไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่มีรูปร่างใดๆสีสันวรรณะใดๆเลยแต่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ค่ะจะรู้โดยกำลังเห็นหรือรู้โดยกำลังได้ยินหรือจะรู้โดยกำลังคิดนึกก็เป็นสภาพที่รู้ฟังแล้วยากเพราะว่าเป็นภาษานะคะอย่างภาษาไทยถ้าใช้คำว่ารู้เนี่ยเหมือนกับรู้เรื่องรู้ราวใช่ไหมคะรู้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เฉพาะตัวแค่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏมีเท่านั้นนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะใช้คำภาษาไหนก็ตามก็ต้องมีคำอธิบายที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นในขณะนี้บอกว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเห็นแต่ถ้าไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแต่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เป็นอื่นเลยเป็นที่อย่างที่ปรากฏนี้เพราะจิตหรือว่าธาตุชนิดหนึ่งสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนี้แหละค่ะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่ามีได้เพราะเป็นธาตุที่รู้ได้ทุกอย่างก็มีคำที่จำเป็นต้องใช้ให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรซึ่งต่างจากสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวถึงขณะนี้นะคะใช้คำว่าจิตตะในภาษาบาลีใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้ใช้คำว่ามนัสหรือมโนก็ได้ใช้คำว่าหัตถยะก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะโดยไนยะใดเช่นถ้ากล่าวถึงคำว่าหัตถยะสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นขณะเนี่ยอยู่ที่ไหนคะมีก็มีละเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเห็นไหมคะอยู่ที่ใบไม้หรือเปล่าอยู่ที่พื้นหรือเปล่าแต่ว่าต้องมีแน่ๆใช่ไหมคะอยู่ภายในที่สุดไม่มีอะไรในยิ่งกว่านี้นี่คือความหมายของหัตถยะแต่ก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นขณะนี้ที่กำลังรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่ผิวหนังนะคะไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เยื่อในกระดูกแต่ว่าในยิ่งกว่านั้นอีกคือไม่มีอะไรจะเป็นภายในยิ่งกว่านั้นคือธาตุรู้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินสิ่งที่ปรากฏเป็นภายนอกใช่ไหมคะแล้วก็ธาตุที่กำลังเห็นหรือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นเนี่ยอยู่ไหนไม่มีอะไรจะเป็นภายในยิ่งกว่านั้นทั้งตัวเนี่ยหาไปนะคะหัวใจมีไหมคะอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในหรือข้างนอกหัวใจใครอยู่ข้างนอกบ้างใช่ไหมคะค่ะเลือดอยู่ที่ไหนเลือดก็อยู่ข้างในอีกใช่ไหมคะที่ในหัวใจเนี่ยมีเลือดไหมก็มีใช่ไหมคะแต่ยิ่งกว่านั้นอีกภายในยิ่งกว่านั้นอีกที่มองไม่เห็นเลยทั้งสิ้นนะคะแต่อยู่ที่ภายในที่สุดก็คือธาตุที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจิตเป็นภายในเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าอะไรก็ได้นะคะแต่ให้เข้าใจในสิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยให้มั่นคงว่าขณะนี้ค่ะจิตอยู่ไหนมีแน่ๆถ้ากล่าวถึงภายในก็ในที่สุดจะไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกเลยแต่ก็ไม่ต้องไปคิดถึงว่าอยู่ข้างในตรงไหนนะคะเพราะเหตุว่าความจริงความหมายของคำว่าภายในหรือในที่สุดในที่นี้ก็คือว่าทันทีที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏกับสิ่งที่รู้อย่างขณะนี้พูดถึงเห็นนะคะเราไม่ได้พูดถึงเสียงเราไม่ได้พูดถึงหัวใจเราไม่ได้พูดถึงแขนขาแต่ขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีจริงแท้ๆก็คือเห็นที่กำลังเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นย่อโลกทั้งโลกออกมานะคะเหลือเพียงหนึ่งขณะคือเห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะได้ยินไม่ใช่ขณะคิดไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้แข็งไม่ใช่ขณะใดเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏกับสิ่งที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏซึ่งอาศัยตาจึงไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏนะคะกระทบหูแล้วก็มีธาตุที่อาศัยหูเป็นปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่เสียงปรากฏ มีธาตุที่รู้เสียงขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏและมีธาตุที่กำลังเห็นขณะที่มีกลิ่นขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะแต่มีกลิ่นแน่นอนและมีธาตุหรือสภาพหรือสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้กลิ่นนั้นเฉพาะขณะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นที่เป็นโลกรวมกันนะคะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุมากมายเนี่ยแสดงถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้โดยรวดเร็วรู้ได้ทั้งหมดรู้ได้ทุกอย่างซึ่งก็ไม่พ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพียงแค่6ทางนะคะแต่สืบต่อเร็วจนไม่รู้ความจริงจนหลงเข้าใจว่าเที่ยงแล้วก็เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็ต้องเข้าใจได้ถูกต้องนะคะใครเป็นผู้แสดงธรรมะละเอียดยิ่งอย่างนี้ซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดที่ใช้คำว่าปรมัตถะนะคะปรมะคือยิ่งอัตถะความหมายแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีลักษณะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นจะมีความหมายของสิ่งที่กำลังปรากฏไหมเพราะฉะนั้นอัตถะก็คือกล่าวถึงลักษณะที่เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้จึงเป็นปรมัตถธรรมถ้ากล่าวถึงโดยละเอียดจริงๆนะคะก็จะเป็นปรมัตถธรรมเท่านั้นที่เกิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างยังสงสัยไหมคะถึงมีสิ่งที่เราเรียกว่าจิตก็ไม่รู้จักจิตเพียงแต่ฟังเรื่องจิตจนกว่าลักษณะของธาตุรู้นะคะปรากฏเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตขณะนั้นกำลังรู้เพราะจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีเห็นจะรู้ไหมคะว่ามีธาตุที่กำลังเห็นแต่พอมีเห็นก็ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าขณะนี้ที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่กำลังเห็นสิ่งนั้นแล้วก็เรียกสิ่งนั้นว่าจิตเรียกมโนก็ได้วิญญาณก็ได้ก็คือธาตุที่รู้สิ่งที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏพอจะรู้จักจิตใช่ไหมคะขณะนี้มีแน่ค่ะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ที่ไม่ใช่เป็นแต่เพียงรูปนะคะก็เพราะเหตุว่ามีธาตุที่สามารถจะรู้อีกชนิดหนึ่ง
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับการศึกษาธรรมะก็ต้องเป็นไปตามลำดับทีนี้คำว่าตั้งต้นในการศึกษาพระธรรมครับ
0: รู้ว่าอะไรมีจริงขณะนี้ค่ะ
2: ก็คือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้อย่างเช่นเห็นมีจริงคิดมีจริงได้ยินมีจริงครับ
0: แล้วก็ทีละหนึ่งถ้ามากมายก็สับสนปนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าทีละหนึ่งก็ชัดเจนอย่างขณะนี้กำลังฟังธรรมะหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะศึกษาธรรมะหรือเปล่าก็บอกว่ากำลังศึกษาธรรมะนะคะแล้วธรรมะคืออะไรเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ก็คือไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะแต่เข้าใจว่ากำลังฟังธรรมะกำลังศึกษาธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าที่พูดว่าธรรมะชื่อว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เองค่ะเมื่อนั้นจึงจะเข้าใจว่านี่แหละตัวธรรมะแม้ว่าจะไม่ใช่ชื่อว่าธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วแต่ภาษาพูดคำว่าธรรมะนะคะคนฝรั่งเศสเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าพูดคำอื่นคนบางคนที่เป็นคนไทยตั้งแต่เกิดแล้วไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ถามว่าธรรมะอะไรเพราะไม่รู้จักคำนี้แต่ถ้าใช้ภาษาที่ใช้เป็นประจำและเข้าใจก็ไม่สงสัยเลยค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงควรไหมที่จะพูดถึงสิ่งที่มีจริงและเข้าใจสิ่งที่มีจริงแล้วหรือยังถ้าได้ดินได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงก็เข้าใจได้เพราะเหตุว่าคิดเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเป็นภาษามัคคีเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาไว้ที่จะไม่ให้ความหมายเคลื่อนไปหรือผิดเพี้ยนไปนะคะก็ใช้คำว่าปาละหรือปาลีคือเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาใดก็ตามแต่เมื่อคงภาษานี้ไว้ก็จะต้องตรงกับความหมายเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่มีภาษาเดิมเลยนะคะก็ค่อยๆกลายไปไม่รู้ว่าความหมายเดิมในภาษานั้นคืออะไรและหมายความถึงอะไรตั้งต้นหรือยังคะ ตั้งต้นคือรู้ว่ามีสิ่งที่มีจริงๆที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงก็ฟังเพื่อให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงจะใช้ภาษาบาลีก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้รักษาภาษานั้นไว้ด้วยก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะทีละหนึ่งค่ะทีละหนึ่งให้เข้าใจจริงๆนะคะอย่างสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งละสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่เห็นก็อีกหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองสิ่งที่มีจริงที่กำลังฟังคือสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งกำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้และสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งนั้นสามารถเห็นสิ่งที่กำลังมีที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นความต่างของสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเยอะแยะมากก็รวมเรียกว่ารูปธรรมส่วนสิ่งซึ่งไม่ใช่รูปธรรมแต่สามารถจะรู้ได้ทั้งหมดก็เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นก็เพิ่มชื่อจากคำว่าธรรมะเป็นรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือแข็งไม่ใช่สิ่งที่จะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปแต่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นสภาพที่กำลังเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนามธรรมก็เป็นสภาพรู้นะคะทั้งหมดก็แยกเป็นประเภทใหญ่ๆนี่คือเข้าใจทีละคำจริงๆ จะได้ไม่สับสนแต่ว่าต่อไปจะมีความละเอียดอีกมากมายแม้แต่คำว่ารูปธรรมก็จะมีในความหมายอื่นอีกแต่ว่าขั้นต้นก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีความต่างกันเป็นสองอย่างแน่นอนไม่ว่ากี่จักรวาลก็ตามแต่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าจะมีอีกโลกหนึ่งหรืออีกหลายหลายโลกจะพ้นจากสภาพรู้กับสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างนั่นเองนี่ก็คือการเข้าใจทีละคำค่ะแล้วก็ไม่สับสนแล้วต้องค่อยๆพิจารณาหิวไหมคะบางคนบอกนิดๆก็ได้หิวมีจริงๆหรือเปล่าคะจริงนะคะตอนนี้เริ่มรู้ละหิวมีจริงเป็นอะไรเห็นไหมคะธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกับสภาพที่จำก็ได้คิดก็ได้คือสภาพรู้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างคนตายกับคนเป็นเนี่ยคนตายเนี่ยไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้เลยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขไม่ทุกข์เพราะว่าไม่มีจิตไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยต้องต่างจากธาตุที่ไม่รู้อะไรแน่นอนธาตุที่รู้เนี่ยจะกลับเป็นไม่รู้ไม่ได้และธาตุที่ไม่รู้ก็จะกลับมารู้ไม่ได้ด้วยเป็นแต่ละหนึ่งนี่คือการฟังให้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นหิวเนี่ยมีจริงไหมคะค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะที่รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเพราะฉะนั้นหิวเป็นอะไรคะประเภทไหนคะค่ะนามธรรมค่ะคนตายหิวไหมเอาอาหารไปให้ทำไมใช่ไหมคะก็ไม่ได้หิวสักหน่อยนี่ค่ะก็คือการที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็ทำอะไรไปโดยการที่ไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าเปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่มีจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นหิวไม่มีรูปร่างเลยเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ใช่ไหมขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งไม่สบายแล้วเราก็เรียกว่าหิวเหมือนกับความรู้สึกที่ไม่สบายอย่างอื่นเช่นเจ็บก็ไม่สบายใช่ไหมคะก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่เรียกว่าเจ็บไม่เรียกว่าหิวแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่สบายเช่นคันก็ไม่ใช่เจ็บก็ไม่ใช่หิวแต่พระลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงก็เรียกว่าคันพอใช้คำหนึ่งคำใดให้รู้ความหมายก็เป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงธรรมะอะไรด้วยเหตุนี้แม้ว่าธรรมะไม่มีชื่อแต่ก็ใช้คำเรียกชื่อธรรมะให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเท่านั้นเองพอไปใช้เปลี่ยนอีกภาษาหนึ่งก็ไม่เข้าใจละ ก็ต้องใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ร่วมกันนะคะเป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจขึ้นใช่ไหมคะหิวมีแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง
3: สวัสดีอาจารย์ค่ะตัวออนเองก็เพิ่งมาใหม่เป็นครั้งแรกจริงๆก็มีเรื่องสับสนอยู่เหมือนกันว่าระหว่างทางธรรมว่าการเกิดเป็นทุกข์แต่ในทางโลกก็บอกว่าการเกิดเป็นการต่อทายาทก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้วการเกิดนี่มันเป็นทุกข์จริงไหมหรือเราควรจะไปเส้นทางแห่งการยุติของการเกิดดี
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: เอ๊จะถามใครดีใช่ไหมคะผู้ที่ให้คำตอบที่ชัดเจนคือใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะฟังชาวโลกนะฮะเพื่อนๆกันหรือว่าจะฟังความจริงซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่มีคำเท็จเลยทุกคำเนี่ยเป็นวจีสัจจะคำจริงทั้งหมดเพราะอิงอาศัยอริยสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยความจริงของผู้รู้ผู้ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าความเห็นของคนทั่วไปกับความเห็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรชาวโลกค่ะทะเลาะกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอย่างหนึ่งชาวโลกเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันอย่างขณะนี้นะคะที่ชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดจึงปรากฏเห็นไหมคะจริงไหมถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะและตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเพราะว่าต้องตายก่อนตายก็เห็นต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้มีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่ปรากฏไม่คิดนึกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ความเป็นสิ่งที่ชั่วคราวที่สั้นที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจึงไม่สามารถที่จะละความติดข้องได้ค่ะเพราะเหตุว่าเหมือนเที่ยงเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้ามีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ถึงความจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะแสนสั้นถ้าไม่สั้นไม่ปรากฏเหมือนกับว่าไม่ได้ดับไปเลยเพราะว่าสั้นที่สุดเกิดระดับเกิดระดับสืบต่อเร็วมากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็หลายปีละปีนี้แก่กว่าปีก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะรูปเนี้ยเหมือนกับรูปปีก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะสั้นกว่านั้นอีกค่ะที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้กับเมื่อเช้าก็มีถ้วยแก้วให้เห็นเมื่อเช้าก็เห็นถ้วยแก้วอาจจะเป็นใบนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เห็นเมื่อกี้นี้หรือเมื่อเช้านี้กับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเห็นขณะเดียวกันหรือเปล่าค่ะและสิ่งที่ปรากฏเมื่อเช้านี้ที่ว่าเป็นถ้วยแก้วที่ปรากฏให้เห็นกับถ้วยแก้วที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอันเดิมหรือเปล่าก็ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ก็แสดงถึงการเกิดดับอย่างเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเนี่ยเราคิดได้ตั้งแต่หยาบจนกระทั่งละเอียดที่สุดจนกระทั่งว่าแม้แต่ขณะนี้เรารู้ไหมว่าจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรคงเคยได้ยินคำว่ากรรมและผลของกรรมใช่ไหมคะพอได้รับอุบัติเหตุบอกว่าไงคะผลของกรรมหรือจะใช้คำสั้นๆว่ากรรมแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ล่ะผลของกรรมหรือเปล่าหรือต้องไปอุบัติเหตุซะก่อนถึงจะเป็นผลของกรรมเห็นไหมคะนี่คือจากหยาบมาถึงความละเอียดชั่วหนึ่งขณะผู้ที่ตรัสรู้แล้วก็เห็นว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดไม่ได้เลยค่ะและสิ่งที่เกิดตามปัจจัยก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดจะเปลี่ยนแปลงให้มากให้น้อยตามใจชอบไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดขณะนี้ไม่ให้เกิดเห็นได้ไหมคะเห็นแล้วนี่จะไม่ให้เกิดเห็นได้ไหม กำลังได้ยินไม่ให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินได้ไหมบังคับได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นเพียงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่เห็นได้ยินทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายก่อนที่จะมีคุณอ่อนประภามีไหมคะชาติก่อนเนี่ยไม่มีคุณอ่อนประภาเลยสักนิดก็ไม่มีแล้วก็เกิดมีคุณอ่อนประภาแล้วพอถึงวันตายคุณอ่อนประภาหายไปไหนไม่มีเพราะฉะนั้นระหว่างที่เกิดมาเป็นคุณอ่อนประภาเนี่ยทำอะไรบ้างคะมีอะไรที่ดีบ้างมีอะไรที่ไม่ดีบ้างเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็หามีไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นความไม่เหลือนั้นไม่ใช่ตอนจากไปตอนตายนะคะแม้แต่จากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งก็ไม่เหลือแล้วแต่ก็หยุดยั้งการมีปัจจัยที่จะเกิดต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจากตายก็เป็นเกิดอีกแล้วก็ตายอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้อีกชาติก่อนเนี่ยค่ะใครมีความสุขความทุกข์แค่ไหนคะช่วยบอกหน่อยไม่มีใครรู้เลยเหมือนไม่มีหรือเหมือนไม่เคยมีทั้งที่มีเกิดมาก็ต้องมีแล้วก็มีนะคะแล้วก็หมดเหมือนไม่เคยมีเพราะฉะนั้นพอจากโลกนี้ไปแล้วชาตินี้ทั้งชาติเหมือนไม่เคยมีจะไม่มีตัวเราไม่มีคุณอ่อนประภาไม่มีเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นเหมือนชาติก่อนเพิ่งชาติก่อนเองหายไปไหนหมดคะเรื่องราวต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งถ้ายังไม่จากชาตินั้นมาสู่ชาตินี้เราก็จำได้หมดเลยจะตื่นจะหลับก็จำได้ว่าทำอะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแต่เพียงชั่วขณะจิตเดียวจริงๆค่ะไม่มากกว่านั้นเลยคือจิตที่เกิดขึ้นนะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเงินทองมหาศาลก็จะซื้อขณะนั้นให้ต่อไปอีกสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้นะคะเมื่อจิตนั้นเกิดแล้วพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ก็คือสิ้นสุดไม่เหลือเลยก็เป็นคนใหม่เหมือนจากชาติก่อนมาสู่ความเป็นชาตินี้แล้วก็จำไม่ได้เลยสักอย่างและประโยชน์อะไรชั้นใดของชาติก่อนนะคะซึ่งเหมือนไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาที่จากโลกนี้ไปสู่ชาติหน้าก็จะจำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทายาทอยู่ที่ไหนกี่คนนะคะทรัพย์สมบัติทายาทพลานไปหมดหรือว่าทำไมหรืออะไรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นชั่วขณะที่คิดไปเถอะเมื่อมีปัจจัยที่จะคิดแต่ความจริงก็คือว่าเป็นใครเป็นเราจริงๆหรือเปล่าเป็นทายาทจริงๆหรือเปล่าหรือว่าความผูกพันหรือความคิดก็ทำให้มีเรื่องราวมากมายซึ่งยากที่จะสลัดหรือละหรือสลัดทิ้งได้ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นความประเสริฐของพระธรรมนะคะจากการที่ไม่พ้นจากโลภะความติดข้องเพราะความไม่รู้ไม่มีทางที่ใครจะดิ้นรนสักเท่าไหร่ก็จะพ้นไปได้ถ้าไม่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งคิดเองก็ไม่ได้เพราะว่าคนเราต่างกันจึงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าและมีสาวกซึ่งเป็นอนุพุทธะเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แน่หรือใครจะเป็นคะต้องบำเพ็ญบารมีเป็นได้ไม่ได้ผูกขาดนะคะแต่ลองคิดถึงว่าแม้จะได้ฟังคำพยากรณ์ว่าท่านผู้นี้จะสามารถเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่อีกกี่อสงไขยแสนกับที่จะต้องบำเพ็ญพระบารมีนะคะผู้นั้นมีจิตที่มั่นคงค่ะที่จะเกื้อกูลคนที่เหมือนคนตาบอดชาติแล้วชาติเล่าก็เกิดไปสุขทุกข์ไปโดยไม่สามารถที่จะออกจากกรงของกิเลสหรือสังสารวัฏได้เลยนะคะจากคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยมาได้ยินความจริงแม้สักคำเนี่ยก็เป็นค่ามหาศาลซึ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นสัตว์โลกได้มีอีกมากค่ะในสากลจักรวาลที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ด้วยตัวเองผู้นั้นนะคะที่เป็นพระโพธิสัตว์สัตวะหรือสัตตะเนี่ยคือผู้คล่องในปัญญาที่จะรู้ความจริงไม่ใช่คล่องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอย่างคนอื่นนะคะแต่สิ่งนี้มีจริงๆความจริงของสิ่งนี้ต้องสามารถจะรู้ได้เมื่อมีปัญญาเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวเลยค่ะใน4อสงไขยแสนกับหรือ8อสงไขยแสนกับหรือ16อสงไขยแสนกับหรือยิ่งกว่านั้นอีกเพราะยังไม่ได้รับคำพยากรณ์แสดงว่า ความที่มั่นคงที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่พอจนกว่าจะได้รับคำพยากรณ์นะคะและความมั่นคงถึงขนาดที่ว่าแม้จะเป็นจักรวาลทั้งหมดเต็มไปด้วยไฟก็เต็มใจที่จะฝ่าไปเพื่อจะได้ให้รู้ความจริงที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้โดยการที่ได้ยินได้ฟังและเข้าใจตามได้เพราะฉะนั้นจะเป็นชาวโลกซึ่งทะเลาะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคำเป็นคำจริงที่เป็นประโยชน์ค่ะที่จะทำให้สามารถพ้นจากกรงของกิเลสหรือสามารถที่จะดับโลภะได้เพราะเหตุว่าโลภะติดข้องเนี่ยค่ะแทบจะกล่าวได้ว่าทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาที่เห็นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคิดถึงตอนหลับสนิทนะคะคนที่ไม่มีกิเลสกับคนที่มีกิเลสเนี่ยต่างกันมากหลับสนิทเหมือนกันเลยไม่มีอะไรปรากฏนะคะแต่พอที่ใช้คำว่าตื่นคือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่ก็ตื่นแล้วเพราะมีสิ่งที่ปรากฏจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางใจจะคิดนึกก็ตามแต่นะคะก็เกิดขึ้นแล้วติดข้องโดยไม่รู้ตัวเลยกับผู้ที่ไม่มีกิเลสใดๆที่จะติดข้องในสิ่งที่แม้ปรากฏถึงความเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือดับกิเลสไม่เหลือเลยเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจากความเป็นปุถุชนสามารถที่จะเริ่มเข้าใจประโยชน์ของการที่จะรู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพียงแค่เห็นได้ยินสุขทุกข์แล้วก็จากไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยจากการที่ไม่เคยมีบุคคลนี้ก็มาเป็นบุคคลนี้และพอจากไปก็คือเหมือนไม่เคยมีบุคคลนี้เลยและอะไรกันล่ะคะเนี่ยมาทำไมกันใช่ไหมคะไม่มาก็ไม่ได้ไม่เห็นก็ไม่ได้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าได้เข้าใจธรรมะนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นก็จะถึงวันที่ไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าแม้กิเลสเนี่ยจะสะสมมานานแสนนานสักเท่าไหร่ก็ตามปัญญาที่สะสมเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสไม่เหลือเลยร้องไห้เสียใจใครพ้นบ้างคะเกิดมาก็ร้องแล้วยังไม่ทันไรเลยยังไม่ทันรู้อะไรก็ร้องละก็ต้องเจ็บละเห็นไหมคะเนี่ยค่ะถ้าจะเปรียบเทียบน้ำในมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้ำตาในสังสารวัฏและวันนี้เราร้องกันกี่ครั้งดูไม่มากแต่ว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นแสดงว่าสังสารวัฏเนี่ยยาวนานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะชาวโลกก็คิดไปมีทายาทมีผู้สืบสกุลใครนะคะแล้วก็ทายาทใครนะคะจิตเห็นจิตได้ยินก็ดับไปทีละหนึ่งขณะจะไปให้เป็นทายาทของเห็นแล้วหรือจะเป็นทายาทของจิตได้ยินหรือจะเป็นทายาทของจิตได้กลิ่นก็คือความไม่รู้ทั้งหมดเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าแค่นี้ค่ะถ้าบอกว่าเคยก็ที่ไหนคะจำไม่ได้ค่ะพระนครเวสาลีได้ไหมโกสัมพีได้ไหมพาราณสีได้ไหมหรือก่อนนั้นอีกก็ไม่รู้ว่าโลกไหนเทวโลกก็มีนะคะอยู่กันตั้งนานเลยกว่าจะมาถึงโลกอื่นนะคะก็จำไม่ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ก็ได้พบกันเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดที่ได้พบกันนะคะความเป็นมิตรที่หวังดีต่อกันแล้วก็เกื้อกูลต่อกันเนี่ยค่ะก็คือประโยชน์จริงๆของการที่ได้พบนะคะถ้าพบกันแล้วก็ชวนกันเป็นอกุศลเยอะๆนะคะมีกิเลสมากๆชวนกันไปสู่ห้วงมหาสมุทรซึ่งกำลังอยู่แล้วจมลงไปอีกค่ะเหวก็อยู่แล้วแล้วก็ลึกลงไปอีกเมื่อไหร่จะขึ้นมาได้นี่ก็แสดงเห็นว่าประโยชน์จริงๆนะคะของการเกิดมาเนี่ยคือได้รู้ความจริงธรรมะนี่ฟังบ่อยๆนะคะก็เรื่องซ้ำๆจะมีอะไรที่ใหม่แปลกหรือเปล่าคะความจริงก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งกำลังมีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็พูดถึงเรื่องเกิดมาแล้วต้องทำอะไรบ้างเกิดมากินแล้วก็นอนแล้วก็ตายแต่ว่าก่อนนั้นก็คือว่ากินนอนและติดข้องด้วยคือต้องละเอียดไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เมื่อกี้นี้ค่ะถ้าเราจะย้อนทบทวนไปเมื่อกี้นี้อาหารอร่อยไหมคะกำลังอร่อยหมดแล้วเห็นไหมคะ ไม่ว่าจะรับประทานอะไรบ้างตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเนี่ยค่ะก็หมดไปหมดไปหมดไปอร่อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วประเดี๋ยวก็กินอีกแล้วก็อร่อยอีกนะคะและระหว่างที่อร่อยก็คือการติดข้องและถึงเวลาก็นอนก็ตื่นมาใหม่ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ฟังอีกค่ะเพราะเหตุว่ากว่าจะรู้ความจริงได้เนี่ยแม้ว่าความจริงก็เป็นความจริงอย่างนี้แหละแต่ว่าฟังกี่ครั้งกว่าเราจะถึงความจริงแท้ๆว่าไม่มีเราแน่นอนแต่ว่ามีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะของแต่ละบุคคลตามความเป็นจริงแล้วก็เปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็หวังไม่ได้ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าไม่มีการที่จะรู้เลยค่ะไม่รู้จริงๆว่าต่อจากขณะนี้แล้วจะเป็นอะไรต่อเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็รู้ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วแต่คำพูดนะคะถ้าจะบอกว่าอยู่ไปวันๆเนี่ยจริงไหมคะแล้วก็ต้องอยู่ด้วยจะไม่อยู่ได้ยังไงแต่ก็อยู่ไปแบบนี้ค่ะแบบเดิมเนี่ยอยู่ไปวันๆรู้จักเบื่อหรือยังเห็นไหมคะก็ยังไม่ได้เข้าใจความจริงแล้วจะเบื่อได้ยังไงใช้คำว่าเบื่อแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เบื่อทั้งที่เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเห็นอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะตรงที่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนแล้วก็จะต้องเกิดอีกแต่ว่าสิ่งที่ได้เกิดแล้วในชาตินี้จะติดตามไปให้คนอื่นก็ไม่ได้นะคะหรือว่าไปเอาของคนอื่นมาก็ไม่ได้แต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแม้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่การดับไปนั้นก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะย้อนดูว่าเรามาจากไหนก็มาจากชาติก่อนๆที่เห็นบ้างได้ยินบ้างสนุกบ้างทุกบ้างคิดดีบ้างแล้วก็เป็นกิเลสอกุศลบ้างก็คือเดี๋ยวนี้ตามการสะสมเราจึงเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นชาติหน้าก็รู้เลยถ้าอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะเคยสะสมมาเคยผ่านมาเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในอดีตด้วยเหตุนี้ถ้าจะอ่านชาดกเนี่ยค่ะไม่ว่าพฤติกรรมของใครจะเกิดขึ้นที่พระวิหารเชตวันหรือที่ไหนก็ตามนะคะเวลาที่มีผู้สงสัยว่าทำไมบุคคลนี้จึงกระทำอย่างนั้นก็ได้ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกที่ทำอย่างนี้เคยทำมาแล้วแต่ก่อนด้วยแล้วก็หลายหลายครั้งด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าไม่ต้องย้อนไปถึงแสนโกรธกับเพียงชาตินี้ค่ะที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าเราก็ทำอย่างนี้มาแล้วในวันก่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปอีกแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นประโยชน์ว่าจากการที่ไม่เคยมีชาตินี้แล้วก็มีทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้แล้วจะหมดไปแล้วก็จะจำไม่ได้ในชาติต่อไปก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดจากความว่างเปล่าจากการที่ไม่มีแล้วมีชาตินี้แล้วก็หามีไม่เนี่ยประโยชน์จากการที่ไม่มีแล้วมีขณะที่มีเนี่ยค่ะก็ควรจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากการที่เกิดมาแล้วมีโดยการที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าคนที่ไม่เคยฟังเลยเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังประการหนึ่งและถึงแม้ว่าที่ได้ฟังแล้วแต่ว่าขาดการไตร่ตรองให้เข้าใจอย่างมั่นคงว่าก็เท่านี้เองความจริงก็คือว่าเห็นแล้วก็ไม่เห็นหมดไปได้ยินแล้วก็ไม่ยินหมดไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่สุดคือการได้เข้าใจพระธรรมได้มีโอกาสได้ฟังสิ่งอื่นก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ติดตามไปร่วนแต่ไม่มีสาระนอกจากจะไม่มีสาระแล้วก็ยังทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเต็มไปด้วยความไม่รู้ความยึดมั่นต่างๆนานากับการที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะและรู้ความจริงว่าหลีกเลี่ยงการเป็นอย่างนั้นไม่ได้จนกว่าจะมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นตลอดชาตินี้ทั้งชาติสิ่งที่มีค่าที่สุดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือว่ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้เข้าใจความจริงค่ะเพราะเป็นสิ่งซึ่งทรงแสดงความจริงแท้ๆของทุกๆขณะไม่เว้นเลยสักขณะเดียวตั้งแต่เกิดจนตาย พราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะคำตอบมีอยู่ในพระธรรมใครสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและค่อยๆเห็นประโยชน์ว่าแท้ที่จริงเรื่องที่เราคิดว่ามีสาระกับเราเหลือเกินสำคัญเหลือเกินเฉพาะในขณะนั้นที่เกิดพอล่วงเลยขณะนั้นไปแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเป็นขณะอื่นต่อไปละเรื่องใหม่ละความสำคัญใหม่ละเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงนะคะแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดขณะนั้นก็คือชั่วขณะแล้วก็ดับไปแล้วจะสำคัญได้ยังไงล่ะคะดับไปแล้วหมดไปแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอื่นต่อไป
5: ก็เป็นคำถามของเพื่อนที่สนทนากันนะคะคือชาตินี้เนี่ยเหมือนว่าเราได้ฟังพระธรรมพอถึงสุดท้ายสมมุติว่าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้ฟังธรรมได้ไหม
0: ได้ยินได้ค่ะ
5: ได้ยินได
0: ้แต่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องทุกคำอย่างที่เราเข้าใจในขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าใจว่าคืออะไรเห็นเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นพรหมเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะมีแต่เห็นจะบอกได้ไหมคะว่าใครเห็นอะไรเห็นจิ้งจกเห็นหรือมดเห็นบอกได้ไหมคะช้างเห็นบอกไม่ได้เลยค่ะแต่ที่เราบอกว่านี่นะคะตุ๊กแกหรือว่านั่นช้างหรือว่านี่นกเพราะรูปร่างเฉพาะเห็นอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเป็นใครเพราะว่าเห็นเป็นเห็นเท่านั้นด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงทุกอย่างต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะแต่เห็นเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีเห็นคนตาบอดไม่มีเห็นเพราะว่าเขาไม่มีตาและก็ทุกคนก็ไม่อยากจะไม่มีตาใช่ไหมคะแต่ทำไมบางคนก็มีตาบางคนก็ไม่มีตาก็ต้องมีเหตุอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ความจริงที่ถึงที่สุดที่เปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ก็คือสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะลักษณะนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงไม่ใช่ไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นหรือไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นแต่เมื่อทรงตรัสรู้ความจริงที่ถึงที่สุดนะคะนั่นก็คือว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่านะคะสิ่งที่มีจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไปหลอกในสิ่งที่ไม่มีแล้วบอกว่ามีแต่สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงที่กำลังมีจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นให้เข้าใจความจริงได้นั่นคือผู้ที่ตรัสรู้สามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างจริงๆอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่ว่าที่ไหนในจักรวาลหรือที่ไหนสิ่งที่มีจริงหนึ่งอย่างขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะบอกว่าไม่มีจริงไม่ได้เลยแต่จริงขณะที่เห็นเท่านั้นถ้าเกิดที่อื่นนะคะโลกอื่นที่ไหนก็ตามแต่แล้วเห็นขณะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่มีจริงอย่างเดียวคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแข็งเห็นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเสียงปรากฏให้เห็นได้ไหมไม่ได้นะคะหวานปรากฏให้เห็นได้ไหมคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะไม่ว่าโลกไหนใดๆทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่มีจริงที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างอื่นไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เลยนี่คือความจริงแท้ความจริงที่สุดของความจริงที่เปลี่ยนอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเป็นหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปใครจะปฏิเสธหรือใครจะบอกว่าไม่จริงทุกอย่างเนี่ยค่ะขณะนี้ก็เกิด แต่ว่าไม่ปรากฏทั้งการเกิดและการดับไปแต่ถ้าไม่เกิดดับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งสิ้นต้องเป็นอย่างนี้ขณะนั้นเท่านั้นแต่นี่จากขณะนั้นก็เป็นขณะอื่นแล้วจากเสียงที่ไม่ปรากฏมาเป็นเสียงที่เกิดขึ้นปรากฏใช่ไหมคะแล้วก็หมดไปแล้วก็มีคิดซึ่งเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นคิดในขณะนั้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องหมดไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งประจักษ์แจ้งเมื่อนั้นก็เป็นการพิสูจน์ว่าการที่เราเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเมื่อฟังแล้วก็ไม่ใช่เชื่อทันทีแต่ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นถูกต้องนะคะยังไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงความเข้าใจต้องถึงการพิสูจน์หรือว่าการประจักษ์แจ้งจริงๆว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างนั้นความเข้าใจของเราจึงจะมั่นคงว่าไม่ได้เชื่อเพราะคนอื่นบอกหรือว่าเราเพียงแต่จำมาแต่จากความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงต้องเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อกี้นี้หมดแล้วตามหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยค่ะสักขณะเดียวเมื่อกี้นี้ก็นานพอสมควรนะคะขณะที่ผ่านไปก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกเลยนี่คือการที่ฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะแต่ว่ายังไม่หมดความไม่รู้เพราะเหตุว่าเพียงแต่ฟังแล้วก็เริ่มที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่เราสมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นโน่นเป็นนี่ต่างๆนะคะแท้ที่จริงก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจนกระทั่งไม่ลืมแล้วก็มั่นคงแล้วก็รู้ว่าในเมื่อเกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่ได้แน่แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะมีความเข้าใจนะคะสะสมไปพอได้ยินอีกเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าเคยฟังมาแล้วด้วยเหตุนี้ก็ไม่เป็นที่สงสัยว่าผู้ที่ท่านได้สะสมมาชาติแล้วชาติเล่านะคะสืบต่อมาเนี่ยเพียงได้ฟังพระธรรมไม่มากไม่นานท่านก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะว่าฟังแล้วนะคะกว่าจะคลายการที่เคยยึดถือสภาพที่ปรากฏเพียงชั่วคราวเพราะไม่รู้ว่ายั่งยืนแล้วก็เป็นที่น่าพอใจก็ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความหมายของปัญญาหรือความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าถูกอย่างไรคือถูกตามความเป็นจริงที่กำลังเป็นในขณะนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นและเราไปถือเอาหรือไปเข้าใจเอาว่าถูกแต่ต้องตรงตามสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จึงจะเป็นความถูกต้อง
5: จะเรียนเชิญอาจารย์คำปั่นสนทนาเรื่องพระพาหิยะอะค่ะ
2: ท่านพาหิยะนี่นะครับท่านเป็นพระอรหันต์เป็นเลิศในฐานะที่ได้ตรัสรู้โดยรวดเร็วนะครับจะเห็นได้นะครับว่าอุปนิสัยที่ดีงามที่ได้สะสมมานั้นพร้อมที่จะคอยกระตุ้นเตือนคอยที่จะตักเตือนให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะครับวันนั้นก็ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งก็ในช่วงนั้นพระองค์ก็กำลังเสด็จบิณฑบาตอยู่นะครับท่านพาหิยะทารุจีริยะก็ทูลขอเพื่อที่จะฟังธรรมจากพระองค์ซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าก็ขอให้รอเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนะครับพระองค์ก็ได้แสดงธรรมะเพียงสั้นๆ นะครับให้ท่านฟังว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งสักแต่ว่าได้รู้แจ้งแสดงเห็นถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับซึ่งเป็นเหตุให้ท่านได้ฟังได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดเลยนะครับตั้งแต่พระโสดาบันถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็วนะครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงสักแต่ว่าเนี่ยลองคิดดูค่ะความหมายลึกซึ้งแค่ไหนสักแต่ว่าเห็นเพราะขณะนี้เห็นปรากฏการเกิดและดับไม่อย่างนั้นสักแต่ว่าได้ไงคะใช่ไหมคะก็ขณะนี้ก็ยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยจะสักแต่ว่าได้ยังไงแต่ที่จะเป็นสักแต่ว่าจริงๆนะคะขณะนั้นก็คือว่าเมื่อได้ฟังคำว่าเห็นขณะนั้นมี ม่ใช่ไม่มีนะคะและปัญญาของท่านขณะที่ได้ยินคำว่าเห็นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะที่เห็นทันทีและท่านสะสมการที่จะคลายความติดข้องนะคะเพราะว่าเราฟังเรื่องเห็นแล้วก็กำลังเห็นแต่ก็ยังไม่คลายความติดข้องในเห็นเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงของเห็น

0: ลืมแล้วก็ฟังอีกนะคะแล้วก็จำอีกกว่าจะค่อยๆเข้าถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเห็นที่เราไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เห็นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะเนี้ยที่มีสิ่งที่ปรากฏก็เพราะธาตุนี้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้แหละสิ่งนี้จึงได้เกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าอบรมเจริญปัญญามาแล้วมากเพียงฟังเนี่ยค่ะปัญญานี่ไม่มีใครไปขัดขวางได้เลยไม่มีใครที่กำลังฟังธรรมะในขณะนี้นะคะจะรู้ว่าจะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเมื่อไหร่แล้วก็จะรู้โดยการประจักษ์แจ้งลักษณะของคำว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้ไม่ได้ใช้คำว่ารูปร่างอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช้คำว่าชื่อนั้นชื่อนี้ไม่ใช้คำว่ารถไม่ได้ใช้คำว่าแข็งแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแค่คำนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆและเป็นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นเห็นจะใช้คำว่ารู้ก็ได้เพราะเหตุว่าเห็นก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ค่ะรู้แจ้งว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้วันนี้ใครใส่เสื้อสีอะไรเสื้อบางคนก็เป็นลายดอกไม้บางคนก็เป็นผีเสื้อรู้ได้ยังไงคะต้องเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าน่าจะคล้ายกันถ้าเป็นสีชมพูสีเหลืองสีแดงก็แค่นั้นเองแต่อย่างนั้นก็ยังเห็นแจ้งในความต่างในความหลากหลายเพราะฉะนั้นธาตุที่สามารถที่จะเห็นแจ้งจริงๆเนี่ยมีในขณะที่กำลังเห็นเท่านั้นถึงแม้ว่าเห็นแล้วนะคะกลับไปบ้านหรือเพียงผ่านไปแล้วเราก็เป็นนึกอีกไม่เหมือนเห็นเพราะฉะนั้นเห็นกับคิดไม่เหมือนกับเห็นกับไม่เห็นใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะที่จะเห็นความต่างว่าเห็นคือเห็นจริงๆอย่างนี้แหละกำลังรู้แจ้งคือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงระดับนี้และจะไปถึงการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของเห็นซึ่งกำลังเกิดดับได้อย่างไรที่จะกล่าวว่าสักแต่ว่าเพราะฉะนั้นคำว่าสักแต่ว่าของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ต่างกันไปตามกำลังของปัญญาสักแต่ว่าตามเขาว่าก็ได้ใช่ไหมคะบางคนพอเห็นปุ๊บก็สักแต่ว่าเห็นหรือพยายามไม่มองนะคะหรือมองแล้วก็สักแต่ว่าเห็นก็นั่งท่องไปนั่นแหละว่าสักแต่ว่าเห็นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยนะคะถึงความหมายของคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยต้องเป็นปัญญาระดับไหนขณะที่กำลังเห็นแล้วไม่รู้นะคะเห็นดับแล้วมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเลยค่ะและจะไปรู้เห็นซึ่งดับได้ยังไงในเมื่อสิ่งอื่นเนี่ยเกิดสืบต่อแล้วเร็วมากไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าขณะเนี้ยเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะว่าเห็นก็เห็นแล้วก็ยังมีได้ยินใช่ไหมคะแต่ได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินเนี่ยต้องไม่มีเห็นแต่ว่าการไม่มีเห็นยังไม่ได้ปรากฏในขณะที่กำลังได้ยินหรือในขณะที่คิดนึกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าแม้แต่คำแต่ละคำเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยเหมือนธรรมดานะคะใครก็เข้าใจได้ก็เกิดขึ้นระดับไปก็สักแต่ว่าเห็นแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นค่ะต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นคำพูดจากปัญญาที่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะก็ไม่ใช่เพียงคำพูดที่พูดตามคนอื่นแล้วก็คิดว่าแค่นั้นเองแต่ความจริงไม่ใช่แค่นั้นเลยแม้แต่ปัญญาของท่านพระพาหิยะนะคะที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ก็ต้องเป็นวิปัสสนาญาณนะที่เกิดขึ้นตามลำดับแต่ความเร็วของวิปัสสนาญาณนะเนี่ยก็เหมือนกับความเร็วของเห็นได้ยินพวกนี้ค่ะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในการที่ตรัสรู้เร็วนี่ก็แต่ละหนึ่งนะคะก็ไม่เหมือนกันเลยแต่พระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงให้ฟังเผินๆค่ะแต่จะต้องรู้ความละเอียดว่าลึกซึ้งและมีค่าจริงๆเพราะเหตุว่าทั้งชาตินี้ก็จะหมดไปไม่เหลือไม่เหลือเลยนะคะเหมือนกับไม่เคยมีแต่ว่าสิ่งที่สะสมไปก็ยังสืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ไม่สูญหายแต่ว่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ในจิตซึ่งมองไม่เห็นแต่ว่ามีจริง
1: ๆเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงวิปัสสนาญาณะผมได้ฟังในเทปโสภณธรรม

0: กล่าวถึงผู้มีปัญญาระดับหนึ่งเนี่ยท่านเห็นสังขารเป็นของใหม่ตลอดตรงนี้ขออนุญาตอาจารย
1: ์เห็นเดี๋ยวนี้เป็นเห็นเมื่อกี้นี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะใหม่ตลอด
0: แต่ก็ยังเป็นท่านอาจารย์อยู่นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นการฟังนะคะเป็นปริยัติฟังจึงเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยยั่งยืนเลยแม้แต่เห็นค่ะไม่ต้องพูดถึงตัวทั้งตัวนะคะเพียงแค่หนึ่งแต่ละหนึ่งก็เกิดดับและไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแม้แต่คำว่าใหม่ก็คือไม่ใช่อันเดิมอันเก่าซึ่งเกิดแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ใหม่ตลอดค่ะเข้าใจขั้นนี้นะคะเป็นปริยัติแต่ยังไม่ได้รู้เฉพาะแต่ละอย่างซึ่งเป็นปฏิปติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับจึงยังคงยึดถือว่ายังเที่ยงอยู่หรือว่ายังไม่ได้เกิดดับเพียงเข้าใจซึ่งจะนำไปสู่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเพราะว่าสิ่งหนึ่งเกิดและสิ่งนั้นดับ
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นนะครับว่าท่านแสดงไว้นะครับว่าอวิชชาทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้และทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้อัตถาที่ลึกซึ้งเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: พูดถึงอวิชชานะคะอยากรู้จักอวิชชาใช่ไหมคะแล้วอวิชชาอยู่ที่ไหนจะได้รู้จักข้อสำคัญที่สุดก็คือเรามีคำมากมายที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทั้งที่สิ่งนั้นก็กำลังมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องได้นะคะก็คือว่าฟังแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ได้ฟังว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยพูดถึงอะไรและมีจริงๆหรือเปล่าถ้ามีจริงนะคะแต่ก่อนเคยไม่เข้าใจและเคยไม่รู้แต่พอได้ฟังมีความเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะคลายความไม่รู้ในขณะที่ฟังแล้วก็ถ้าฟังต่อไปนะคะความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะอวิชชาอยู่ที่ไหนจะได้รู้จักอวิชชาเสียทีใช่ไหมคะเพราะว่าเรียกชื่อมานานแล้วก็มีมากทั้งวันเลยอวิชชาทั้งนั้นเมื่อไรเป็นความติดข้องเมื่อนั้นเพราะความไม่รู้เมื่อไรโกรธขึ้นเครื่องใจขณะนั้นก็เพราะมีความไม่รู้ทั้งที่โลภะปรากฏอวิชชาไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะเห็นแต่โลภะติดข้องมากบางคนเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าชอบไปหมดทุกอย่างเข้าร้านไหนก็ร้านนั้นแหละนะคะต้องเจอของที่น่าสนใจที่อยากจะได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะขณะนั้นโลภะปรากฏพอจะเห็นแต่อวิชชาเนี่ยเห็นไหมทั้งที่อยู่ด้วยกันเลยค่ะมีอยู่แต่ว่าอวิชชาเนี่ยเป็นสภาพซึ่งไม่ใช่ติดข้องแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะทั้งที่เป็นธรรมะคือปรากฏก็ไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมีจริงๆเพียงปรากฏเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะที่ไม่รู้ความจริงก็คืออวิชชาทั้งนั้นโดยที่ว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินเนี่ยถูกหรือผิดเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกเราว่าถูกนะนี่ถูกหรือว่าต้องเชื่อนะนี่จริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่สะสมมาที่จะเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะก็ย่อมจะไตร่ตรองแล้วก็รู้ว่าใครก็บังคับใครไม่ได้ใครจะเห็นผิดเขาก็เห็นผิดอยู่อย่างนั้นแหละจะไปบอกว่าผิดเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะแต่คนที่มีความเข้าใจที่สะสมมาก็ย่อมจะไตร่ตรองไม่เพียงฟังเผินๆแต่รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยมีจริงเพราะฉะนั้นโลภะก็ปรากฏว่ามีโทสะก็เห็นชัดๆเลยแล้วอวิชชาล่ะก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นมูลหรือเป็นรากเหง้าเป็นต้นเหตุนะคะของอกุศลทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยก็คือตัวที่ไม่ปรากฏคืออวิชชาซึ่งมีอยู่ทุกขณะที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่มีจริงนะคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาได้เนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆพอพูดถึงอวิชชานะคะขณะใดที่ไม่เข้าใจธรรมะขณะนั้นก็เป็นอวิชชาขณะใดที่ติดข้องจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวขณะนั้นก็มีอวิชชาขณะใดที่ขุ่นเคืองไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะนิดเดียวเองขณะนั้นก็ต้องมีอวิชชาขณะใดที่มีความสำคัญตน วันหนึ่งวันหนึ่งก็อาจจะไม่น้อยเลยสำหรับบางคนนะคะขณะนั้นก็มีอวิชชาเพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็นอวิชชาแต่ว่าเห็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาแม้ทุกขะอริยสัจจะนะคะก็กล่าวถึงสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือโลภะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นไม่มีอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาก็รวมอยู่ด้วยแต่ที่ปรากฏให้เห็นได้ก็คือความติดข้องซึ่งเป็นโลภะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็คือว่าได้ฟังสิ่งซึ่งไม่เคยฟังเพราะว่าใครๆก็คิดเองไม่ได้และคำที่ได้ฟังเนี่ยก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ละคำเป็นคำที่ไม่เผินนะคะพอฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นความจริงแต่ว่าความจริงนี้ค่ะสามารถจะปรากฏเปิดเผยว่าเป็นอย่างนั้นกับความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งก็คือปัญญาที่ได้ฟังแล้วก็ไม่ละเลยแล้วก็ฟังต่อไปจนความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็รู้ว่าคนไหนที่พูดคำจริงทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ผิดและก็หนทางนั้นก็ต้องเป็นหนทางที่ตรงทั้งเหตุและผลด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะก็เกิดดับค่ะฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่มีหนทางอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นหนทางอื่นไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแน่นอนเพราะเป็นหนทางอื่นในเมื่อสิ่งที่กำลังมีจริงกำลังปรากฏแล้วก็ไม่มีการฟังจนเข้าใจแต่ไปมีหนทางอื่นก็ไม่ใช่ความรู้ถูกไม่ใช่ความเข้าใจเลยก็เป็นเพราะขณะนั้นก็มีอวิชชาเพราะฉะนั้นมองไม่ค่อยเห็นนะคะทั้งอวิชชาทั้งโลภะเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่มานานแสนนานแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะไปรู้ได้นอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพิ่มขึ้น
3: ชีวิตที่ต่างกันชีวิตคฤหัสถ์กับบรรพชิตมีความแตกต่างกันอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.29 มกราคม 2560

พระธรรมเป็นความจริงสำหรับทุกคนหรือเปล่าผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะในครั้งนั้นทั้งหมดยังไม่พูดถึงท่านที่เป็นพระปัญจวัคคีย์หรือว่าผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่พูดถึงคนทั่วไปขณะนั้นฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะมีชีวิตที่สงบต่างกันแล้วเป็นสองพวกฟังเข้าใจด้วยกันเดี๋ยวนี้ค่ะเราทุกคนอยู่ในห้องนี้จะละอาคารบ้านเรือนไหมคะไม่ละเราก็เหมือนคนส่วนใหญ่ในครั้งโน้นหรือเปล่าคฤหัสถ์กับบรรพชิตใครมากกว่าใครเพราะว่าบรรพชิตหมายความถึงผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วรู้จักตนเองสำคัญที่สุดถ้ารู้จักคนอื่นไม่รู้จักตนเองขัดกิเลสของใครคะไม่ได้ขัดกิเลสเลยเที่ยวรู้จักแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยเขาไม่ดีเขาดีอะไรก็ทุกอย่างแต่ขณะนั้นกิเลสอยู่ไหนและจะละได้อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะละได้ถ้าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งมีตนเองตนที่นี่หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่อกุศลธรรมเป็นที่พึ่งอกุศลธรรมไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลยแต่คิดดูนะคะกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่ละวันตอนเช้าหมดไปกี่ชั่วโมงกว่าจะได้ฟังและเสร็จแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันโอกาสที่จะได้ฟังก็ย่อมน้อยกว่าความเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเข้าใจแต่ละคำคฤหัสถ์ฟังแล้วรู้จักตัวเองการบวชหมายความถึงการสละบรรพชาปัพพชาการสละทั่วการละทั่วทั่วนี่คือทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนวงศาคณาญาติธุรกิจการงานทั้งหมดที่เคยเป็นเห็นไหมคะว่าถ้าใครได้ฟังอย่างนี้แล้วเขาสะสมมาที่จะสละอาคารบ้านเรือนเขาจึงสละเพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศของพระภิกษุวิทยะหมายความถึงการนำออกพระธรรมนำออกไหมพระธรรมก็นำออกคนที่ฟังธรรมะแล้วมีวิทยะไหมคะก็ต้องมีไม่ใช่มีแต่อกุศลเรื่อยไปเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีการที่จะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยและโอกาสที่กุศลจิตจะเกิดก็ไม่มากเลยลองดูชีวิตประจำวันแต่ก็แสดงเห็นว่าถ้าสะสมมาแล้วเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลแม้เป็นบุตรชายคนเดียวได้สะสมมาได้ฟังพระธรรมใครที่จะบวชไม่ใช่ว่าอยากบวชโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่รู้ว่าเป็นบุตรคนเดียวพ่อแม่ไม่มีลูกคนอื่นเลยทรัพย์สมบัติก็มีมากจะเอาไปทำอะไรที่ไหนเขาก็เป็นบุตรคนเดียวแต่อะไรมีค่ากว่ากันถ้ายังคงติดข้องในทรัพย์สมบัติก็ละทิ้งสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่านั้นถ้าสามารถที่สะสมมาที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเปรียบเสมือนบุตรสากยบุตรพระองค์ประพฤติอย่างไรขัดเกลาอย่างไรดับกิเลสอย่างไรผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสแต่เห็นประโยชน์ก็ดำเนินรอยตามเพื่อถึงการดับกิเลสเช่นพระองค์ด้วยจึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนด้วยปัญญาอย่าลืมต้องด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความอยากยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปถ้ามาถึงสมัยซึ่งไม่มีการศึกษาธรรมะเลยแล้วก็เห็นว่าชีวิตของพระภิกษุสบายกว่าคฤหัสถ์มากคือไม่ทำงานไม่ต้องหาเลี้ยงชีพแล้วก็มีคนกราบไหว้แล้วก็สมควรไหมสำหรับในครั้งนี้ที่จะเริ่มสำนึกว่าทำความดีเพราะการขอความหมายของภิกษุอีกคำหนึ่งก็คือขอแต่ไม่ใช่ไปขออย่างขอทานแต่ขอผู้ที่มีศรัทธาที่เห็นประโยชน์ที่รู้ว่ารูปเนี้ยพระภิกษุรูปเนี้ยดำเนินชีวิตอย่างเนี้ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไปทำมาหากินมีทรัพย์สินเงินทองรับเงินทองหรืออะไรอย่างนั้นเลยแต่เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งยากที่ใครจะทำได้ด้วยเหตุนี้การที่มีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็มีผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ธนุบำรุงพระศาสนาพระศาสนาก็ขาดบริษัททั้งสองไม่ได้คือคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ภิกษุต้องมีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาแล้วเป็นภิกษุก็จะเห็นได้ว่าต้องเป็นผู้ตรงและเป็นผู้ที่รู้ความจริง
และก็การที่จะดำเนินรอยตามพระบาทเนี่ยก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติอย่างไรต้องประพฤติตามอย่างนั้นในสมัยแรกค่ะไม่มีสิกขาบทเลยเพราะเหตุว่าผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้มีหรือที่จะล่วงกิเลสหรือทำสิ่งซึ่งเหมือนชาวบ้านเพราะว่าสะสมมาที่เห็นโทษแล้วใช่ไหมจึงได้ละอาคารบ้านเรือนขออุปสมบทอุปสมบทนี่ต้องขอเพื่ออนุญาตให้บุคคลนี้สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้เพราะเป็นผู้ที่มีศรัทธาและมีปัญญาในสมัยโน้ตกิเลสก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นที่จะต้องมีสิกขาบทแต่ว่ากิเลสมากมากยังไม่ได้ละเลยและการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ขัดเกลาเมื่อมีคนที่บวชมากขึ้นมากขึ้นบวชตามที่เห็นประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเพื่อที่จะไม่ทำงานมีเงินทองมากมายกว่าผู้ที่เป็นชาวนาชาวไร่แล้วก็มีรายได้นี่มีจริงๆจากงานศพสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่โยงใยทุกอย่างซึ่งแสดงเห็นการที่ไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจพระธรรมก็จะเห็นได้ค่ะไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีรายได้ประจำถ้าสวดงานศพคืนหนึ่งไม่ทราบรายได้เท่าไหร่ที่ใช้คำว่ารายได้ก็เป็นเงินทองแล้วก็ยังมีสารพัดเรื่องซึ่งชาวบ้านทั่วไปก็รู้กันอยู่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งหมดเนี่ยมาจากไม่เข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากทีเดียวที่จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ว่าในกาลสมัยไหนฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเวลานี้ก็กำลังมีขณะไหนที่ไม่ใช่กุศลธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบขณะนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรมหรือไม่ใช่ปัญญาที่จะนำไปสู่การละกิเลสการนำกิเลสออกโดยเพศของคฤหัสถ์และโดยเพศของบรรพชิตต่างกันที่ว่าการนำกิเลสออกของคฤหัสถ์ก็มีวินัยของคฤหัสถ์เพราะเข้าใจว่าอะไรไม่ควรอย่างยิ่งและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประพฤติปฏิบัติตามกรรมทั้งหมดทางกายวาจาก็ต้องให้ผลตามกรรมนั้นๆโดยที่ว่าเมื่อไม่ใช่เพศภิกษุจึงไม่อาบัติไม่ต้องมีการปลงเพราะเหตุว่าปลงหวัดไหวไหมคะไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าจะปลงอาบัติแต่สำหรับพระภิกษุกิเลสมีมากกันทุกคนการอุปสมบทเป็นพระภิกษุยังไม่ได้ดับกิเลสยังมีไม่ใช่มีแค่วันนั้นชาตินั้นแต่ชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดก็ยังมีอยู่ในจิตกิเลสใดยังไม่ปรากฏสำหรับพระภิกษุไม่ทรงบัญญัติพระวินัยต้องมีการปรากฏของกิเลสก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนมีกิเลสมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีอิจฉามีมานะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้ดับไปเลยแต่อยู่ไหนคะมองไม่เห็นลึกลงไปเหมือนอยู่ใต้มหาสมุทรไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเพราะต้องเป็นปัญญาที่เห็นแต่ว่ากิเลสทุกวันของชาวบ้านของเราทุกคนทางกายทางวาจามีใครไหมที่ไม่พูดไม่ทำอะไรไม่มีใช่ไหมคะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ยังคงมีการพูดทางวาจาและการกระทำทางกายแล้วก็กิเลสก็ไม่โผล่ใช่ไหมคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่แม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นโทษไหมสำหรับพระภิกษุคือหัดทุกวันเลยไม่หัวเราะไม่สนุกแต่ว่าสำหรับบรรพชิตเห็นโทษภิกษุห่างไกลกันมากกับคฤหัสถ์และก็ห่างไกลกันเท่าไหร่กับสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วก็ดับกิเลสได้และพระปัญญาของพระองค์เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ถึงพระปัญญาของพระองค์ได้เพราะใครจะรู้ว่าใครมีปัญญาคนนั้นต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าปัญญานั้นคืออะไรและปัญญานั้นรู้อะไรกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาถึงทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าสะสมมาเท่าไหร่นะเกิดเมื่อไหร่รู้ใครสนุกสนานมากหัวเราะรื่นเริงเป็นแบบหนึ่งแต่กิเลสก็มีทางออกมาทุกทางโดยเฉพาะวาจากับกายลองคิดดูว่าพูดมากหรือทำมากนั่งนิ่งๆกันทุกคนแต่คุยกันสารพัดเรื่องทุพพาสิตวาจาที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิตแค่นี้คิดดูค่ะสมควรไหมที่จะเป็นภิกษุพระธรรมละเอียดอย่างยิ่งขัดเกลาอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุจึงเป็นพระวินัยบัญญัติ
ที่ว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ขัดเกลาอย่างนั้นได้จึงสมควรที่จะเป็นสากยบุตรเป็นโอรสที่เกิดจากพระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรารถนาจะขัดเกลากิเลสอย่างนั้นได้แต่ต้องทำถ้าไม่ทำอาบัติหมายความว่าเป็นโทษที่ล่วงละเมิดสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วว่าไม่ทำก็ทำหรือสิ่งที่บัญญัติว่าทำไม่ได้ก็ทำแม้เพียงเล็กน้อยเป็นทุพพาสิทธิ์

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1098
0: สนทนาธรรมที่สโมสรทหารบกวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครั้งที่มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าเราได้มีโอกาสร่วมกันศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะได้ดำรงรักษาพระศาสนายากแสนยากค่ะที่จะได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็มีความอดทนมีความเพียรนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจพระธรรมและดำรงรักษาความถูกต้องไว้เพื่อไม่ให้สูญหายก่อนอื่นนะคะก็ต้องเป็นการที่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีแต่ละคำนะคะซึ่งได้ยินได้ฟังสืบทอดกันมาจนถึงณวันนี้ถ้าไม่มีการได้ฟังเลยนะคะใครก็คิดไม่ถึงค่ะเพราะเหตุว่าเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายอาจจะงงนะคะเป็นไปได้หรือที่ใครจะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายแต่พอเข้าใจธรรมะแล้วรู้เลยค่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแต่ละคำที่เราพูดเลยไม่ว่าเป็นคำอะไรทั้งสิ้นนะคะเช่นธรรมะพูดกันบ่อยนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราทำอย่างนั้นสอนให้เราทำอย่างนี้ซึ่งความจริงถ้าเป็นเพียงเท่านั้นนะคะใครก็สอนได้แต่สิ่งที่ใครก็สอนไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละคำนะคะเป็นคำที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นเทียบไม่ได้เลยนะคะกับการที่เราจะไปคิดเองพยายามที่จะอ่านตำรับตำราอื่นซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพสูงสุดนะคะในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์ประมาทไม่ได้ไม่ว่าใครจะได้ยินได้ฟังกี่ครั้งแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าแต่ละคำเลยค่ะมีการที่จะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนถึงที่สุดตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วทุกคำเช่นธรรมะขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะแต่สิ่งที่มีในขณะนี้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้คืออะไรแค่ประโยคเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้ว 45,000 พรรษาถ้าจะให้คิดก็คงจะคิดกันไปคนละทาง2ทางนะคะแต่ถ้าบอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงพูดคำว่าเห็นมานานแต่ว่ารู้จักเห็นไหมว่าขณะนี้ค่ะเห็นมีแน่นอนเมื่อเห็นเกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและเห็นจะเกิดเองไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้อย่างไรเนี่ยค่ะค่อยๆคิดค่อยๆฟังว่าความจริงก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยการที่ไม่มีใครเปิดเผยให้รู้ความจริงว่ากำลังพูดเรื่องอะไรนะคะกำลังพูดเรื่องที่ทุกคนกำลังมีขณะนี้มีเห็นมีคิดมีจำมีสุขมีทุกข์มีกังวลมีเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนะคะทั้งหมดมีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะต้องเกิดและก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นกลิ่นนะคะเกิดเป็นกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นให้เป็นรสให้เป็นเสียงให้เป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งให้ทราบว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยความจริงของสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ในขณะนี้โดยการทรงแสดงธรรมะทีละหนึ่งให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมดาตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมดาทุกขณะเลยนะคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟ ังแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเข้าใจเกิดแล้วก็ต้องตายนะคะป่วยไข้ได้เจ็บแล้วก็หายมีสุขแล้วก็มีทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่คงที่แต่ก็ยังคงสิ่งนั้นไม่ได้เปิดเผยตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีประโยชน์อะไรที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราก็เป็นความจริงถึงที่สุดแล้วจะไม่รู้ความจริงหรือว่าแท้ที่จริงแล้วหลงยึดถือตั้งแต่เกิดในสิ่งที่มีโดยการที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะคะเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นของเราหรือจะเป็นใครจะเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งทุกคำนี่นะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตามที่มีผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วเช่นท่านพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตท่านพระอนุนเถระท่านพระกัสสปะเถระท่านอนุรุทธะเถระเถระคือผู้ที่มั่นคงในวาทะในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ว่าถ้าเพียงเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปเป็นการบ่อนทำลายพระศาสนาโดยคนนั้นก็ไม่รู้ตัวและไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนของผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกต้องแต่เพราะความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ทำให้พระศาสนาไม่ดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาหรือการฟังพระธรรมนะคะเพื่อประโยชน์คือการเข้าใจค่ะสิ่งที่มีและจะรู้ได้ว่าฟังเท่าไหร่ความเข้าใจจะมากหรือจะน้อยตามการสะสมเพราะเหตุว่าทุกคนมีกิเลสมากนะคะเพราะความไม่รู้สิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะกี่ชาติมาแล้วในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเช่นไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเสียงเสียงหายไปแล้วแต่ถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเราได้ยินก็หมดแล้วเสียงก็หมดแล้วทุกอย่างเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปโดยไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าความจริงถึงที่สุดคืออริยสัจธรรมความจริงที่ประเสริฐสุดใครอยากจะรู้บ้างหรือว่าใครคิดว่าไม่จำเป็นต้องรู้ยังไงก็ตามแต่นะคะความจริงก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใครจะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็เป็นความจริงอย่างนี้แต่ความไม่รู้ทั้งหมดนำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นทุกข์ที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าความจริงจากไม่มีแล้วก็มีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมีนั้นก็หามีไม่ในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอยู่เพียงเฉพาะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีเสียงแล้วก็มีคิดแล้วก็มีเห็นมีได้ยินพวกนี้ค่ะเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ว่ารีบร้อนที่จะไปดับกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสไม่มีใครไปดับได้เลยค่ะนอกจากปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่รู้ความไม่รู้นะคะแม้สิ่งนั้นกำลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้ค่ะอย่างเดี๋ยวนี้กำลังเห็นใครจะไปรู้ว่าเห็นเกิดแล้วดับและสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ใครสักคนเดียวนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะรูปที่อยู่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะในขั้นนี้เป็นขั้นฟังและไตรตรองเพื่อที่จะเป็นปัญญาของผู้ฟังเองว่าจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ต้องเชื่อนะคะแต่ว่าลองค่อยๆ คิดว่าจริงไหมนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวคำจากที่ได้ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความเกิดดับของธรรมะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นกว่าความดี และความเข้าใจธรรมะจะค่อยๆขัดเกลากิเลสซึ่งปกปิดสภาพธรรมะที่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ก็จะต้องอาศัยความเข้าใจนะคะซึ่งสะสมแล้วก็มีความมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเถระวาทะนั่นนะคะก็คือผู้ที่มีความมั่นคงในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับสิ่งนี้ต้องเป็นความจริงถ้ารู้แล้วนะคะก็คือว่าพ้นจากการที่จะต้องเป็นทุกข์เพราะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเที่ยงถ้าตัวนี้ร่างกายนี้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอันตรายก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมากแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าให้เข้าใจซะทั้งหมดว่าควรจะรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นเป็นได้ยินไม่ได้เห็นคิดไม่ได้เห็นจำไม่ได้ทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือเป็นธรรมะที่เกิดดับถ้าไม่มีธรรมะเกิดไม่มีเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ดับแต่นี่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวจำตลอดเวลาโดยไม่มีใครไปพิจารณาจนกระทั่งค่อยๆเห็นความจริงว่าในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก็มีกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอีกไม่รู้จบค่ะเหมือนชาติก่อนต้องมีจึงได้มีชาตินี้แต่ว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้านะคะชาตินี้ก็เลยหมดแต่สิ่งที่สะสมไว้วันนี้ที่ได้มีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองนะคะแล้วได้พบความจริงซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดว่าอริยสัจธรรมเราได้ยินบ่อยนะคะธรรมะสัจจะธรรมะที่เป็นความจริงอริยผู้ใดก็ตามที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็รู้ว่าความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่คนที่ยังไม่ถึงการที่จะได้รู้ความจริงก็ค่อยๆฟังไปก่อนแล้วค่อยๆสะสมความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะเหตุว่าใครก็ดับกิเลสไม่ได้นอกจากความเห็นถูกซึ่งค่อยๆละความไม่รู้และความเข้าใจซึ่งขณะนี้มากมายมหาศาลจากการที่ได้สะสมมาแล้วพระฉันก็ฟังธรรมะเพื่อประโยชน์นะคะคือได้เข้าใจในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ฟังและรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะและทรงแสดงความจริงแต่ละคำ45พรรษากี่คำพระฉันด้วยความเคารพสูงสุดนะคะในพระปัญญาคุณก็ฟังธรรมะแต่ละคำเชื่อไหมคะขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับขั้นฟังถ้าไม่มีความมั่นคงขั้นฟังนะคะปัญญาขั้นต่อไปก็เกิดไม่ได้แต่ว่าค่อยคิดทุกอย่างมีเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้ถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะดอกบัวโต๊ะเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจไม่ให้พอใจได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะคะจะให้พอใจได้ไหมก็ไม่ได้ก็เป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นมีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่จะบังคับธรรมะได้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมีความมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้เลยนอกจากปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นซึ่งมากมายค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะคำสองคำนะคะแต่ว่า45พรรษาทรงแสดงความจริงเรื่องของจิตธาตุรู้แค่ได้ยินคำว่าจิตเนี่ยทุกคนก็แต่งเพลงเรื่องจิตมีไหมคะเขียนหนังสือเรื่องจิตมีไหมคะพูดเรื่องจิตเป็นเล่มๆนะคะนักจิตวิทยาแล้วก็จิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังอะไรเนี่ยค่ะไม่ใช่ฟังเผินเหมือนรู้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะซักถามแม่ตัวเองนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแล้วจิตคืออะไรไม่เรียกจิตได้ไหมเปลี่ยนเสียเป็นภาษาต่างๆภาษาไทยใช้คำว่าจิตแต่ภาษาอื่นไม่ได้ใช้คำว่าจิตเลยแต่ใครจะไม่ให้มีธาตุชนิดนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจในเบื้องต้นนะคะจิตก็คือธาตุรู้ สภาพรู้เกิดขึ้นรู้เช่นเห็นรู้จักเห็นละแต่ไม่รู้จักจิตถูกไหมคะบอกว่าเห็นในใครบ้างที่จะไม่รู้แต่บอกว่าเห็นเนี่ยนะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเมื่อมีจักขุประสาทารูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏรูปนี้อยู่กลางตาเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นเกิดที่นั่นรู้สิ่งที่กระทบที่นั่นดับไปที่นั่นนี่คือเริ่มเห็นความละเอียดของธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างละเอียดยิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะไม่ว่าอะไรเป็นธรรมะที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วแค่นี้ค่ะชาติไหนจะได้ฟังอีกเห็นเกิดขึ้นและดับไปใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นธาตุที่ดำรงรักษาความเป็นสิ่งนั้นไว้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างหลากหลายมากแต่ก็สามารถที่จะแบ่งนะคะหรือว่าจัดตามประเภทก็คือว่าสภาพธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้ก็มีนี่แข็งเนี่ยกระทบไปสิแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรกลิ่นก็ไม่รู้รสต่างๆนะคะกลืนกินเข้าไปรสก็ไม่รู้สึกว่าถูกกลืนกินเข้าไปนี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะที่มีจริงที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็มีแต่ก็ยังคงไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระจัดกระจายแยกออกไปแล้วก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งลักษณะซึ่งเกิดรวมกันเช่นดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยถ้าจับดูนะคะก็มีกลีบที่อ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ถ้าดมก็มีกลิ่นหอมถ้าปรากฏทางตาก็เป็นสีต่างๆหลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งที่รวมกันแล้วแต่ถ้ากระจัดกระจายแยกให้ละเอียดยิบก็ยังคงมีลักษณะของตนของตนคือกลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นแข็งก็ต้องเป็นแข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะที่เคยเป็นเราความจริงก็คือเป็นพวกนี้ค่ะรูปนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งสีกลิ่นรสที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบสามารถที่จะแตกทำลายได้ในพริบตาและจะเป็นเราได้อย่างไรและจะเป็นของเราได้อย่างไรแต่พอรวมกันแล้วนะคะที่จะไม่ให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงพอที่จะมั่นคงไหมคะไม่ต้องไปทำอะไรค่ะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้เราเป็นคนดีให้เราประพฤติอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาไม่ถูกต้องนะคะให้ใครทำอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อสิ่งนั้นมีจริงแล้วไม่มีใครรู้จึงทรงแสดงความจริงให้ผู้ที่ใครที่จะรู้ความจริงไม่ถูกลวงไม่ถูกหลอกหรือว่าไม่อยู่ในโลกด้วยความไม่รู้เหมือนที่เคยในสังสารวัฏได้มีโอกาสที่จะเข้าใจโลกหรือความจริงของสิ่งที่มีโดยละเอียดยิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยค่ะก็คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังคำของพระองค์แต่ถ้าฟังคำของคนอื่นนะคะก็ไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครรีบร้อนไปละความเป็นเรานะคะแต่เริ่มมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแค่รู้ว่าเห็นเกิดระดับเริ่มเข้าใจไม่พอจนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางที่จะทำให้คนเนี่ยพ้นจากความไม่รู้ซึ่งเคยมีมานานมากแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์ว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงมีความมั่นคงนะคะเถระคือมั่นคงวาทะคือคำเพราะฉะนั้นผู้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเถรวาทตอนนี้ใครเป็นเถรวาทคะไม่ใช่ชื่อนิกายนะคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้ากล่าวว่าเป็นเถรวาทต้องเข้าใจธรรมะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่คิดเองค่ะหรือว่าไม่ประพฤติผิดจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกล่าวว่าเป็นเถรวาทก็ไม่ใช่
3: คำว่าเห็นโลภะ มีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรคะ
2: ค่ะได้ยินชื่อว่าโลภะมีจริงๆหรือเปล่าคะ
3: มีจริงๆค่ะ
2: คืออะไรถ้าบอกว่ามีจริงนะคะก่อนอื่นที่จะรู้มากกว่านี้ก็คือว่าต้องเริ่มต้นว่าคืออะไรก่อน
3: ก็อย่างเช่นตื่นมาลืมตาก็มีความที่อยากจะเห็น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะมีจริงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
2: นี่คือความมั่นคงค่ะจากการที่สนทนาที่จะต้องย้ำอยู่ตลอดนะคะเพราะเหตุว่าลืมเสมอถึงแม้กำลังฟังก็ยังคงเป็นเราฟังแต่ว่ากว่าจะย้ำเพื่อความมั่นคงว่าโลภะมีจริงนะคะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเรา
2: โลภะรู้อะไรหรือเปล่าจุดประสงค์ของการฟังนะคะไม่ใช่ให้เผลอนะคะฟังจบเข้าใจเป็นหน้าๆเป็นเล่มๆแต่ว่าต้องมั่นคงว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีโลภะแล้วกำลังพูดถึงโลภะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดถึงชื่อและเรื่องของโลภะนะคะก็ให้น้อมมาสู่โลภะเดี๋ยวนี้ได้ไหมยากทั้งที่รู้ว่าโลภะมีแต่จะให้รู้โลภะเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังและมีความเข้าใจขึ้นนะคะและปัญญานั้นจึงค่อยๆรู้โลภะที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นโลภะมีจริงเป็นธรรมะนะคะเป็นสภาพรู้คือติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ก็โลภะไม่ใช่จิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีโลภะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินจะมีการติดข้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธาตุรู้มีสองอย่างนะคะคือจิตซึ่งเห็นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องพูดเลยค่ะอย่างในห้องนี้กำลังเห็นมีอะไรบ้างนั่นแหละจิตรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏชอบหรือไม่ชอบนั่นไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยก็ใช้คำสั้นๆค่ะเจตสิกเพราะฉะนั้นมีจิตหนึ่งละแต่ว่ามีเจตสิกเยอะแยะทั้งหมดนะคะ52ประเภทโลภะเป็นหนึ่งเจตสิกใน52เจตสิกต้องเกิดกับจิตเท่านี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีจิตจะมีโลภะไหมไม่มีถ้าไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้นอย่างแข็งมีโลภะไหมคะแข็งชอบอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นได้ยินคำไหนนะคะค่อยๆเพิ่มธรรมะมีสองอย่างคือธาตุรู้เป็นนามธรรมสภาพที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแค่สองคำคือไม่อยากที่จะต้องไปท่องหรือไปจำแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งสองอย่างคือมีทั้งสภาพที่ไม่รู้อะไรที่ตัวก็มีแข็งอ่อนเย็นร้อนแล้วก็มีสภาพรู้ด้วยที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกแต่ธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งซึ่งมีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะคือให้รู้ว่าโลภะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มีความติดข้องพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นคำถามของคุณมนค
3: ่
2: ะ
3: เห็นโลภะ
2: จะเห็นโลภะไหมคะเดี๋ยวนี้มีโลภะ
3: ก็เห็นด้วยปัญญาขั้นฟัง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าโลภะรู้ว่ามีโลภะแล้วไม่อยู่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่ใจของแต่ละคน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวัน
0: ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1021ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2558
2: ท่านอาจารย์คะสิ่งที่มีจริงก็คือขณะจิตที่คิดแต่ว่าเรื่องที่คิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีจริงแต่ก็หลงคิด
3: ห้ามคิดได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้หลงคิดหมายความว่าไง
2: ห้ามไม่ได้ก็คือคิดเป็นตุเป็นตะแบบไม่ใช่เรื่องที่จริงก็คิดคือคิดไปเองอะค่ะท่านอาจารย์คะ
3: ก็หลงคิดใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้
2: แล้วก็คิดว่าสิ่งที่คิดอะเป็นเรื่องจริงด้วย
3: ค่ะแล้วจริงไหม
2: ไม่จริง
3: ก็รู้อยู่เอง
2: ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ
3: ค่ะก็เพราะไม่รู้กำลังคิดก็ไม่รู้คิดก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้คิดก็ไม่ได้ค่ะ
2: คิดถึงเรื่องที่ดีก็ยังพอว่าแต่ว่าถ้าคิดถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยทุกทรมานค่ะ
3: ค่ะก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เห็นความเป็นอนัตตามีแต่สงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้หาทางแก้ให้หน่อยแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นไม่ใช่เราคิดเป็นคิดและก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีการรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างที่เคยได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์คะจิตที่คิดเนี่ยมีจริงนี่อีกขั้นพูดแล้วก็คิดว่ามีจริงแต่จริงๆเนี่ยจิตที่คิดเนี่ยมีจริงจะปรากฏหรือว่าจะเข้าใจได้เนี่ยเป็นยังไงคะ
3: ค่ะนี่ก็พลาดโอกาสของการที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาว่าเดี๋ยวนี้เองห้ามคิดอย่างนี้ไม่ได้จบแล้วค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะคิดอย่างนี้
2: หมดแล้วค่ะ
3: ค่ะหมดแล้วก็หมดไปเดี๋ยวนี้มีอะไรที่กำลังปรากฏ
2: เห็น
3: ค่ะรู้หรือยัง
2: ก็ยังไม่รู้จิตเห็น
3: ค่ะแล้วจะรู้ได้ไหม
2: ก็ต้องรู้ได
3: ้ค่ะเมื่อไหร่คะ
2: เมื่อปัญญาเจริญขึ้น
3: แล้วปัญญาจะเจริญขึ้นได้ยังไง
2: ก็เมื่อมีเหตุและปัจจัยแต่ไม่ใช่ตอนนี้อะ
3: ไรเป็นเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ปัญญาเจริญขึ้น
2: ก็ต้องเข้าใจมากกว่านี
3: ้ค่ะจะเข้าใจมากกว่านี้ได้อย่างไร
2: ก็ต้องฟังไปเรื่อยๆ
3: ค่ะฟังด้วยความเข้าใจขึ้นบังคับให้เข้าใจมากๆอย่างที่อยากจะเข้าใจก็ไม่ได้มิฉะนั้นก็ไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาอีก
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะถ้าคิดถึงปรมัตถธรรมอะค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนนะคะปรมัตถธรรมคืออะไร
2: คือสิ่งที่มีจริง
3: ค่ะ
2: อย่างเช่นจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
3: เดี๋ยวนี้กำลังคิด
2: ค่ะเสียงแล้วก็จิตที่ได้ยินคือคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องที่คิดนี้เป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ใช่คะ
3: ปัญญาของใคร
2: จริงๆก็ต้องเข้าใจเอง
3: ค่ะ
2: แต่ว่าสงสัยอะค่ะ
3: คิดเมื่อไหร่คะ
2: คิดตอนที่พูด
3: ตอนที่พูดไม่ใช่ตอนที่เห็นไม่ใช่ตอนที่ได้ยิน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคิดเกิดขึ้นแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็คิดได้บังคับไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: หรือเห็นแล้วคิดก็ได้ก็บังคับไม่ได้อีกก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมิฉะนั้นก็เป็นเราที่สงสัยอยู่นั่นแหละแต่ความจริงสงสัยก็เป็นธรรมะด้วยสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะ
4: อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ทั้งที่รู้นะครับว่าธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็หาสาระไม่ได้เนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับธรรมะเหล่านั้นได้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะนำไปสู่การที่จะละได้อย่างไรครับท่านอาจารย์
3: ตอนนี้ไม่ละใช่ไหมคะ
4: ตอนนี้ยังไม่ละเลย
3: พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เพียงเท่านี้แล้วละหรือ
4: ต้องรู้มากกว่านี
3: ้
4: เพราะฉะนั้นก็การรู้อย่างนี้บ่อยๆเนืองๆก็สามารถที่จะประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได
3: ้ค่ะ ทุกท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ต้องเป็นอย่างนี้
3: เพราะว่าปัญญาขั้นนี้จะไปถึงปัญญาขั้นสูงที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้เลยทันทีหรือเปล่าย
4: ังไม่ได้นะฮะ
3: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยขันติบารมี
4: อาศัยการฟัง
3: ค่ะและเข้าใจขึ้นมีปัจจัยที่สติจะเกิดไม่ใช่อยู่ดีๆสติปัฏฐานก็จะเกิดได้สติสัมปชัญญะก็จะเกิดได้จะเกิดได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงพอเป็นสัจญาณ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความอดทนที่จะฟังแล้วก็ที่จะสั่งสมปัญญา
3: ฟังแล้วมีความเข้าใจมั่นคงว่าเป็นอนัตตาคำนี้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดคำถามความสงสัยความคิดทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ทั่วจนกระทั่งหมดความสงสัยแม้ในขณะนี้มีธรรมะหลายอย่างเกิดดับถ้าปัญญาไม่รู้นะคะก็ละความเป็นเราไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกนานเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยบารมีทั้งสิบค่ะ
5: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ได้ยินคำว่าตัดความผูกโกรธด้วยเหมือนกับว่าไม่ได้ไปตัดตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยจริงๆแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ตัดความผูกโกรธก่อน
3: ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าเราจะคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วกับขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คิดถึงเมื่อวานนี้ขณะนั้นนะคะถ้าติดตามเรื่องของเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังติดตามเรื่องเมื่อวานนี้ซึ่งขณะนั้นก็คือแค่คิดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้แต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเช่นคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องไม่มีนะคะหมดแล้วแล้วก็ขณะนั้นกำลังคิดถึงสิ่งที่ได้ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของสภาพธรรมนั้นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะไม่ได้มีมาก่อนเลยเพียงแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นก็เกิดแล้วก็ดับไปถ้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมให้ละเอียดขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถึงฟังอย่างนี้นานเท่านานนะคะกับกิเลสซึ่งได้สะสมมานานเท่านานกว่าก็แสดงเห็นว่าทั้งที่พูดเรื่องเห็น

0: าะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าเกิดจริงๆดับจริงๆเมื่อนั้นการละคลายการติดข้องการยึดถือว่านั่นเป็นเราก็จะค่อยๆหมดไปตามลำดับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็เห็นจริงว่าฟังไปอีกเท่าไหร่ก็ยังคงไม่รู้ความจริงของเห็นซึ่งเกิดและดับแล้วถ้าไม่ฟังเลยล่ะก็ไม่มีทางเลยนะคะที่จะถึงวันหนึ่งวันใดแต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็ยังรู้ว่าต้องอาศัยบารมีคือความอดทนที่รู้ว่าสิ่งนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่เราจะไปถึงได้แต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อละความติดข้องเพราะเหตุว่าที่เป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่เราตามความเป็นจริงคือเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยยากแค่ไหนและอีกนานแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นบารมีในเรื่องของความอดทนความเพียรและสัจจะความจริงใจที่มั่นคงอธิฐานะคือไม่เปลี่ยนจากการที่รู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าจะมีข้อความใดที่จะทำให้เข้าใจขึ้นนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เราอันนั้นก็สะสมไปค่ะเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมมีใครไม่ลืมบ้างคะทั้งที่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นมีไหมที่จะรู้ในขณะที่เพียงเห็นปรากฏตรงเห็นแล้วก็เข้าใจถูกต้องในลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็น
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ต่อเนื่องในประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาเมื่อสักครู่นี้ครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่ได้ฟังธรรมะนี่ก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทุกขณะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะแต่ที่กล่าวอยู่เสมอในส่วนของความไม่รู้ความไม่เข้าใจที่กล่าวถึงว่ายังมีความเป็นเรายังมีความเป็นตัวตนอยู่ในความละเอียดและจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าทุกขณะก็เป็นธรรมะแต่ก็มีการกล่าวถึงว่ายังเป็นเราครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะใครพูด
1: ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
0: แล้วทุกอย่างเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะใครพูด
1: ครับก็คือผู้ศึกษาธรรมะที่ฟังแล้วก็กล่าวตามที่ได้ฟัง
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นใครที่พูด
1: เป็นเราที่พูด
0: ทั้งวันเป็นเราหมดแต่ความจริงนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: ครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากตรงที่ว่ามีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดแต่ก็ยังเป็นเราอยู่ตลอดเช่นกันครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยนะคะว่าอวิชชามากแค่ไหนที่ไม่รู้นะไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจริงแล้วไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ใช่เราค่ะสภาพที่ไม่รู้นั้นก็มีจริงนะคะใช้คำว่าอวิชชาไม่รู้โมหะหลงถ้ารู้จะหลงไหมคะ
1: ถ้ารู้จะไม่หลงครับ
0: ค่ะแต่เพราะไม่รู้จึงหลงว่าเป็นเรา
1: ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความไม่รู้จริงๆครับท่านอาจารย์ครับที่สะสมมานานมีธรรมะอยู่ตลอดแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่เข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่รู้จึงทำให้มีการฟังพระธรรมด้วยความเคารพว่าที่พึ่งอื่นไม่มีไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ความไม่รู้เนี่ยน้อยลงไปได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกคำแสดงความจริงของสิ่งที่มีนะคะให้ค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่ได้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวอย่างนี้นะคะแต่เพราะเหตุว่าความรวดเร็วของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วมากจึงทำให้ปรากฏว่าเป็นสิ่งต่างๆหรือเป็นวัตถุเป็นคนเป็นเราเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนแล้วก็ใครจะให้ความไม่รู้นี้หมดไปได้ที่จะประจักษ์ลักษณะของอริยสัจธรรมนะคะทุกขะอริยสัจจะหมายความถึงสภาพที่เป็น

0: ุกข์จริงๆแน่นอนที่สุดก็คือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะคะไม่คิดว่าจะเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเราก็สบายดีตื่นแต่เช้าก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ขณะนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่จะรู้จักทุกข์ทุกข์จริงๆซึ่งไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้มีปัญญาจากการที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะทุกสิ่งที่ปรากฏไม่เที่ยงหมายความว่าเกิดแล้วดับทันทีแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อจนปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเลยได้แต่มีและเป็นไปได้ยังไงคะอยู่ดีๆก็ได้แต่มีก็ต้องมีการเกิดไม่เกิดจะมีได้ยังไงและสิ่งที่เกิดนี่ก็ตั้งหลายอย่างจะปรากฏพร้อมกันทีเดียวได้อย่างไรในเมื่ออย่างหนึ่งต้องปรากฏแล้วก็หมดไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจึงสามารถที่จะปรากฏได้นี่เป็นการที่แสดงเห็นความไม่รู้อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เป็นผู้ที่เห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์หมดสิ้นดับทุกข์เท่านั้นนะคะแต่มีพระมหากรุณาที่เห็นคนอื่นที่ไม่สามารถจะรู้ได้แน่นอนถ้าไม่ได้ฟังคำจากผู้ที่มีปัญญาถึงระดับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะกำลังนั่งอยู่ที่นี่มืดหรือสว่าง
1: ครับมืดด้วยความไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะมืดยิ่งกว่าความมืดใดๆเพราะว่าความมืดอื่นก็ยังมีแสงสว่างทำให้ความมืดนั้นจางลงไปได้นะคะแต่มืดเพราะการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้อาศัยอะไรจะค่อยๆรู้และสว่างขึ้นก็โดยการได้ฟังพระธรรมนะคะซึ่งเป็นวาจาสัจจะและความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เริ่มที่จะค่อยๆละความมืด
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าตอบว่าขณะนี้มีทั้งความมืดด้วยความสว่างด้วย
0: อะไรมืดอะไรสว่าง
2: ครับก็ขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏสว่างแต่ว่านิดเดียวแล้วส่วนขณะอื่นอย่างเช่นได้ยินเสียงก็มืดรู้แข่งก็มืด
0: ค่ะรู้อย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: ก็จะเป็นขั้นการฟังการคิดตาม
0: ฟังและเริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่ว่าสว่างมีทางเดียวถ้าเพียงหลับตาหรือไม่เห็นมืดหมดแต่ว่ารู้ความจริงหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราพระเชษฐ์ก็จะมีการเข้าใจธรรมะนะคะจากการฟังเนี่ยแล้วก็ค่อยๆตรงกับความจริงว่าเป็นปัญญาความรู้ขั้นไหนค่ะและก็ถ้ารู้เพียงเท่านี้พอไหมเพียงแค่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏสว่างเป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาที่กำลังปรากฏเพียงแค่หลับตาธาตุที่กำลังปรากฏให้เห็นที่ว่าสว่างเนี่ยไม่มีเลยไม่เหลือเลยเท่านั้นเองนะคะแต่ถึงกระนั้นเพียงเท่านี้พอไหม
2: ไม่พอครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความมืดของอวิชชามากกว่านี
2: ้ก็แสดงว่าความสว่างมีแต่ไม่รู้ความจริงก็จริงๆแล้วก็คือมืด
0: ค่ะแน่นอนค่ะกำลังฝันหรือเปล่าคะ
2: ฝันครับ
0: ยังไม่ตื่นใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตื่นต้องไม่เป็นอย่างนี้ฝันทุกวันแล้วเมื่อไหร่จะตื่น
2: ความเข้าใจที่จากการฟังที่ได้สะสมมาทีเล็กทีละน้อยแต่ว่าก็ตื่นนิดเดียวเป็นท่าจางครับก็หลับอีก
0: เมื่อสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏกับปัญญาตามความเป็นจริงทีละอย่าง
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถ้ายังเห็นโลกแบบรวมๆก็คือยังฝันตื่นก็คือโลกแต่ละหนึ่งความเข้าใจที่ต่างกันของโลกรวมๆฮะกับโลกแต่ละหนึ่งจะตื่นจะฝันยังไงครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้อยู่ไหน
3: ไม่มีครับ
0: เหมือนฝันไหม
3: เหมือนตื่นมาแล้วก็รู้ว่าไม่มีอะไร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันไม่มีหรอกแต่ว่ากำลังมีขณะนี้เหมือนมีแต่ว่าความจริงนะคะกำลังไม่มีอยู่ทุกขณะ
3: แต่เหมือนกับมีหลายๆอย่างด้วย
0: ค่ะจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเมื่อถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้เป็นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ พราะฉะนั้นกำลังอยู่ในวันนี้ซึ่งกำลังหมดไปหมดไปทุกขณะไม่ได้รู้เลยนะคะว่ากำลังหมดไปทุกขณะต่อมาถึงพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ไม่มีแล้วเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะเพราะว่ามีสิ่งที่ทำให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสั้นมากแล้วดับไปสืบต่ออย่างเร็วแล้วก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็หลงเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่พอถึงพรุ่งนี้ไม่เหลือแล้วต้องคอยถึงพรุ่งนี้นะคะจึงรู้แต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าขณะนี้ยังมีอยู่ไม่ดับไปเลยพรุ่งนี้ก็ต้องมีแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้มีแล้วไม่มีตลอดเวลาในขณะนี้ให้ทราบว่าไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆ อบรมความเห็นที่ถูกต้องนะคะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีและทรงแสดงความจริงว่าสัตว์โลกเพราะไม่รู้จึงมีชีวิตอยู่โดยการที่ว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนที่หลับยังไม่ตื่นเลยยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงไม่มีแต่ว่าในหลับเหมือนมีเพราะฉะนั้นความจริงไม่มีเดี๋ยวนี้เหมือนมีแต่ว่าความจริงแล้วก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปมิฉะนั้นแล้วนะคะละความเป็นตัวตนไม่ได้เมื่อละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราเป็นตัวตนไม่ได้แล้วจะละกิเลสอะไรได้
3: ท่านอาจารย์ครับเหมือนมีก็คือไม่มี
0: ถูกต้องค่ะเวลานี้ไม่มีแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วหมดแล้วจริง
3: จริงๆถ้าไม่หมดไปทุกขณะก็ไม่มีการสมมุติว่าเมื่อวานผ่านไปแล้วเมื่อชั่วโมงนี้ผ่านไปแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าไม่มีวันนี้ก็ต่อเมื่อถึงพรุ่งนี้แต่ความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นวันนี้ก็กำลังไม่มีไปทุกขณะจนกว่าจะถึงพรุ่งนี
3: ้แล้วสาระอยู่ที่อะไรล่ะครับท่านอาจารย
0: ์ปัญญาที่สามารถรู้ความจริงจึงสามารถที่จะละความติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเราเป็นของเรา
3: สราบเรียนท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นถ้าหลับอยู่ก็คือยังคิดว่ามีแต่เมื่อรู้ความจริงว่าไม่มีสำคัญว่าเหมือนมีอันนั้นก็คือตื่นเมื่อรู้ว่าไม่มี
0: ค่ะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะไม่มีเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจะสอดคล้องกับข้อความในสติปัฏฐานไหมคะเพียงอาศัยระลึกทันทีที่ระลึกดับแล้วแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่กำลังระลึกรู้ลักษณะนั้นลักษณะนั้นดับเพียงอาศัยระลึกอีกนานไหมคะกว่าปัญญาจะสามารถรู้ความจริงได
3: ้คิดอยู่ในฝันว่าคงนาน
0: ค่ะสาวกแต่ละท่านที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมอบรมปัญญานานไหม
3: นานครับแสดงว่ารู้ยากมากที่จะรู้ว่าไม่มี
0: ค่ะแต่ไม่ต้องคำนึงถึงนะคะว่ากี่กับแล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้ความจริงไหมหรือจะไม่รู้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในเมื่อความจริงเป็นความจริงแล้วไม่รู้ก็คิดดูก็แล้วกันใช่ไหมคะ
3: ท่านอาจารย์ครับในแต่ละชาติมาเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องเช่นนี้มาบ้างแต่ถึงแม้จะได้ฟังมามากหรือน้อยก็ตามนะฮะแต่ก็ยังคิดว่าน้อยมากกับการที่จะรู้และตื่นจริงๆว่าไม่มีไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังพระธรรมด้วยความเคารพนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆคลายความไม่รู้จนกว่าปริยัตตินะคะรอบรู้ในคำที่ได้ฟังมั่นคงเป็นสัจญาณก็จะเป็นปัจจัยให้มีกิจญาณหรือปฏิปฏิได้
4: ถ้าจางัดคือเทวดาไปทูลถามว่าจะออกจากทุกข์ได้อย่างไร
0: ค่ะ
4: พระเจ้าก็ตรัสตอบว่าต้องตัดความโกรธ
0: หนึ่งแล้วนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะ
4: ค่ะตัดกิเลสเครื่องร้อยรัด
0: ค่ะเครื่องร้อยรัด
4: ค่ะ
0: เฉพาะโกรธอย่างเดียวหรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
0: ค่ะต่อไปอีก
4: แล้วก็ตัดความปรารถนาแล้วก็ความโลภอารมณ์
0: ตัดความปรารถนาไม่ใช่โกรธแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะกิเลสทั้งนั้นแล้วต่อไปอีก
4: แล้วก็ถอนตัณหาอันมีอวิชชาเป็นมูลได
0: ้ถอนตัณหาอวิชชาใช่ไหมคะ
4: อันมีอวิชชาเป็นมูลให้ค่ะ
0: อันมีอวิชชาเป็นมูลก็ชัดเจนนี่ค่ะว่าเพราะไม่รู้จึงมีกิเลสทั้งหมดที่กล่าวมาถึงแล้วจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวนี้กำลังมีอวิชชาตัณหาเครื่องร้อยรัดมีไหมโทสะมีไหมกิเลสทั้งหลายมีไหมและจะละได้ยังไงเมื่อไม่รู้
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1022ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2558
0: ตัณหาเครื่องร้อยรัดมีไหมโทสะมีไหมกิเลสทั้งหลายมีไหมและจะละได้ยังไงเมื่อไม่รู้
4: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าต้องตั้งต้นจริงๆว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุอย่างเมื่อวานท่านอาจารย์ถามว่าโกรธเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโกรธเสียงอะไรเงี้ยคือถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วจะไปโกรธสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรแต่พอไม่รู้ก็ไปโกรธ
0: ทั้งหมดมาจากไหน
4: มาจากความไม่รู
0: ้มาจากความไม่รู้และจะไม่สอดคล้องเลยค่ะคือถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะไม่ว่าพระสูตรโดยไวยากรณ์ใดๆกล่าวทั้งหมดได้คงไม่ได้ใช่ไหมคะมากมายได้เกิน 45 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับใครเมื่อไรที่ไหนบุคคลนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้ก็ตรัสคำนั้นกับบุคคลนั้นตลอด 45 พรรษาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงแล้วแต่ว่าจะแสดงธรรมะอะไรแต่ทั้งหมดก็คือว่าต้องสอดคล้องกันตามความเป็นจริง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะทีนี้ก่อนที่จะมาเรียนถามเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแสดงว่าการฟังความเข้าใจยังไม่พอก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องแล้วก็ไม่ไปด้วยกัน
0: เพราะ
4: จริงๆทราบว่าไปด้วยกันแต่ว่าไม่สามารถ
0: ไม่พิจารณาแต่ละคำเข้าใจจริงๆแต่ละคำขณะที่มีโทสะมีอวิชชาไหม
4: มีค
0: ่
4: ะ
0: อวิชชาไม่รู้อะไรขณะนั้น
4: ไม่รู้ว่าความจริงก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไป
0: ไม่รู้ว่าโทสะก็เป็นแต่เพียงธรรมะอย่างหนึ่งไม่มีใครต้องการเลยค่ะแต่ก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่รู้เลยนะคะว่าโทสะเป็นธรรมะเข้าใจว่าโทสะเป็นเราเพราะไม่รู้ทั้งหมดแต่ละคำแต่ละคำเลยค่ะก็ต้องสอดคล้องกัน
4: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่รู้ก็ศึกษาแล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้น
0: ดีไหมคะที่รู้ว่าไม่รู
4: ้ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าไม่รู้แย่มากเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ก็จะไม่มี
0: คนที่เริ่มรู้ว่าไม่รู้ก็ยังรู้ว่ามีหนทางที่จะรู้ที่จะละความไม่รู้เพราะใครอยากจะไม่รู้ไปเรื่อยๆก็คงมีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็ต่างกันไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไตร่ตรอง ไม่รู้กับรู้ต่างกันมากแค่ไหนไม่ใช่เพียงคำว่ารู้กับไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรแล้วรู้อะไรต่างกันไหมคะค่อยๆลึกซึ้งขึ้น
4: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นการที่รู้ว่าไม่รู้ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าการที่มาฟังมาเรียนเนี่ยไม่ไปดูหนังไม่ไปช้อปปิ้งอะไรเนี่ยก็เพราะว่ามีความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อความไม่รู้จึงมาเรียน
0: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เราเลยค่ะ
4: ค่ะ
0: ความละอายความเห็นโทษทั้งหมดนี่ก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะธรรมะฝ่ายดีก็ต้องตรงข้ามกับฝ่ายไม่ดีปัญญาก็สามารถที่จะเห็นได้นะคะว่าอะไรดีกว่ากันสมควรที่จะอบรมเจริญให้มากขึ้นไม่ใช่ความไม่รู้ต่อไป
4: เมื่อรู้ว่าไม่รู้ก็เรียนก็สามารถรู้ได้
0: ขณะนั้นก็ยังเป็นปัญญาที่รู้จริงๆนะคะว่าไม่รู้มีและก็รู้ได้ว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดจนกว่าจะได้ฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมนี่ก็ความเข้าใจธรรมะก็ไม่มีในผู้นั้นครับพระพุทธศาสนาก็อันตรธานไปจากผู้นั้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ยังมีความเข้าใจถูกในพระธรรมพระธรรมก็ยังไม่อันตรธาน
3: กราบท่านอาจารย์ที่พุทธบริษัทในยุคนี้คือบาสกอุบาสิกาเนี่ยนิ่งเฉยเนี่ยเพราะไม่รู้หรือเพราะไม่กล้าท่านอาจารย
0: ์ทั้งสองอย่าง
3: ท่านอาจารย์ครับเพราะไม่รู้เนี่ยไม่แปลกใจเพราะไม่ศึกษาและไม่รู้แต่เพราะไม่กล้าเนี่ยท่านอาจารย์ขยายหน่อยครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าหน้าที่ของพุทธบริษัทจริงๆคืออะไรศึกษาธรรมะของใครเข้าใจธรรมะจากใครแล้วทำไมไม่ดำรงรักษาคำสอนไว้เพื่อคนอื่นต่อไปธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้หน้าที่ของพุทธบริษัทซึ่งเป็นการตอบแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าได้ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไม่ช่วยกันรักษาพระธรรมเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงค่ะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีได้ทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลแต่ว่าคนอื่นเรียกพุทธบริษัทนั่นเองนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งซึ่งบางคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจอื่นขณะนั้นก็คือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งการประพฤติปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมวินัยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าผู้ไม่รู้เนี่ยเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าผู้เข้าใจถูกมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้เลยนอกจากพุทธบริษัทเท่านั้นหมายความว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้เข้าใจในพระธรรมเขาจะมารักษาพระศาสนาได้อย่างไรแต่คนที่ได้ศึกษาแล้วเข้าใจแล้วนะคะเท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้แต่เมื่อไรที่ไม่ได้เข้าใจคำสอนหรือว่าไม่สนใจที่จะดำรงรักษาแม้พระวินัยก็เป็นการทำลายพระศาสนาเพราะว่าพระศาสนาดำรงด้วยพระวินัยซึ่งเป็นรากแก้วเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ในบรรดาพุทธบริษัทเป็นหัวหน้าก็คือพระภิกษุเพราะฉะนั้นถ้าพระภิกษุซึ่งเป็นรากแก้วนะคะไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นรากแก้วไว้ได้พระศาสนาก็ต้องอันตรธานไปและก็อันตรธานไปเพราะความไม่รู้นะคะและเพราะการที่ไม่ได้สำนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องกระทำหน้าที่ที่จะรักษาคำสอนไว้แต่กลับส่งเสริมการทำลายคำสอนถูกต้องไหมคะมีหลายคนบอกว่าพระไม่มีเงินจะอยู่ได้ยังไงมาจากไหนค่ะท่านต้องใช้เงินท่านต้องเดินทางท่านต้องทำธุระมาจากไหนไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยไม่อยู่ในพระธรรมวินัยเลยเพราะฉะนั้นด้วยความไม่รู้เนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทแต่กลับเป็นผู้ส่งเสริมการทำลายพุทธศาสนาโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติตาม นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะสำหรับบุคคลนั่นเองด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมิตรที่หวังดีมีหรือที่จะไม่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์กับผู้นั่นเองที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวถึงธรรมวินัยนะคะก็ด้วยประโยชน์ของความเป็นมิตรที่ดีที่หวังว่าพุทธบริษัทก็จะต้องรู้ว่านะคะถ้าไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยให้ถูกต้องจริงๆก็เป็นผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาก
6: ราบเรียนท่านอาจารย์ที่ใช้คำว่าพื้นฐานพระพิธรรมเนี่ยนะคะทำไมต้องใช้คำว่าพื้นฐานพระพิธรรม
0: ค่ะรู้จักพระพิธรรมแล้วหรือยัง
6: ถ้าจะรู้จักพระพิธรรมก็ต้องศึกษา
0: ค่ะแล้วจะศึกษายังไงคะอภิธรรมะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่งแล้วจะศึกษายังไงให้เข้าใจอ
6: ย่างที่ศึกษาเนี่ยคะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นคำตอบไม่มีใครสามารถที่จะยังถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนี้ได้นะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปอย่างเร็วมากแล้วไม่กลับมาอีกใครจะยังรู้ได้เมื่อยังรู้ไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจตามลำดับที่มั่นคง
6: ค่ะท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์ใช้คำว่าเข้าใจตามลำดับหมายถึงว่าแม้กระทั่งการศึกษาชื่อหรือว่าเรื่องราวของธรรมะก็ต้องเป็นไปตามลำดับ
0: ค่ะแม้แต่คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนโน้นคนนี้คนนั้นที่กำลังอยู่ที่นี
6: ่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องมั่นคงจริงๆนะคะแล้วก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรไม่ใช่มีพระองค์เป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงธรรมะอะไรไม่ใช่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยฟังอย่างนั้นก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยในการที่ได้ยินเพียงชื่อใครก็พูดได้อภิธรรมะแต่อะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแล้วก็ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ประมาทนะคะในทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะเหตุว่าสิ่งนี้มีจริงๆแล้วก็ยากแสนยากที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้แต่รู้ได้ไม่ใช่ได้ความต้องการไม่เคยได้ตัวตนที่พยายามที่จะไปทำให้รู้อย่างนั้นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแม้ในการฟังที่จะรู้ว่าแม้ในขณะนี้ค่ะก็ได้ยินพูดบ่อยๆพูดทุกทีพูดทุกครั้งนะคะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านพูดได้ดีมากเลยนะคะท่านบอกว่าฟังแล้วก็ลืมถูกต้องไหมคะตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่พอฟังอีกก็ได้อีกแล้วก็ลืมอีกจึงต้องฟังไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะนี่คือความเข้าใจจริงๆว่าธรรมะมีแต่ว่าลึกซึ้งมากเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจก็คิดถึงเรื่องของเต่าที่อยู่ในมหาสมุทรร้อยปีกว่าจะผุดขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็มีห่วงนะคะจะเรียกอะไรก็ตามแต่ลอยอยู่กว่าหัวเต่าจะสอดเข้าไปในห่วงได้นานไหมนี่คือการที่มีโอกาสจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็โอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมยังอุปมาเหมือนกับลมทั้งสี่ทิศเต่าก็อยู่ที่นั่นแหละห่วงก็อยู่ที่นั่นแหละนะคะแต่ว่าลมทั้งสี่ทิศลมทางทิศเหนือก็พัดไปทางทิศใต้ลมทางทิศตะวันออกก็พัดไปทางทิศตะวันตกแล้วห่วงนั้นลอยไปลอยมานะคะจนกว่าเต่านั้นจะสามารถที่จะสอดหัวเข้าไปในห่วงนั้นได้ก็คือผู้ที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นดูเสมือนว่าใครคิดว่าง่ายตาก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดนึกก็มีแล้วง่ายหรือที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏ ใครเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ชาดกชีวิตของพระโพธิสัตว์กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะเคยเกิดเป็นใครที่ไหนอย่างไรไม่กลับมาอีกเลยไม่สามารถที่จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเป็นคนนี้นั่งอยู่ที่นี่วันนี้นะคะและจากโลกนี้ไปหรือแม้แต่ทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยคนที่แข็งแรงสบายดีเป็นโรคภัยเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะหายก็ได้ไม่หายก็ได้ก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีโอกาสเป็นมนุษย์ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังพระธรรมแล้วจะไม่ฟังก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เองนะคะแล้วก็สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นให้ค่อยๆฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงทุกชาติในสังสารวัฏว่าไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นนะคะหมดไปเรื่อยๆสุขผ่านไปทุกข์ผ่านไปทุกอย่างไม่กลับไปอีกเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการที่ต้องเห็นอีกต้องได้ยินอีกแล้วเป็นอย่างนี้ไปอีกนับประมาณไม่ได้
2: ท
0: ่
2: านอาจารย์ครับฉิกขิละสูตรที่บุคคลโยนแล้วก็มีช่องของแอร์และการที่เต่าจะโผล่ขึ้นมาในร้อยปีใช้คอตัวเองสอดเข้าในช่องแอร์นั้นการเกิดขึ้นของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นไปได้ยากแต่ที่ยิ่งยากยิ่งกว่าก็คือการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือการที่พระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้จะรุ่งเรืองในโลกนี้ครับก็ยิ่งยากและยิ่งยากกว่านั้นอีกก็คือการที่จะแทงตลอดอริยสัจจะครับท่านอาจารย์นั้นการที่จะมีโอกาสได้ฟังการที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงกับการที่จะค่อยๆที่จะรู้ความจริงที่จะถึงความแทงตลอดอริยสัจจะที่ทรงแสดงในสูตรนี้จะมุ่งหมายถึงอะไรครับท่านอาจารย์
0: ค่ะก็คือขณะนี้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะและทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาแม้แต่เรื่องซึ่งดูเหมือนธรรมดาธรรมดาคนฟังไม่เข้าใจเพราะอะไรก็ได้ทรงแสดงไว้ด้วยทั้งหมดค่ะถ้าประมาทก็เพียงแต่อ่านจบแต่เราเป็นใครในข้อความที่ได้ตรัสไว้หรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยค่ะขณะใดที่ฟังพระธรรมนะคะเหมือนได้ฟังจากพระโอษฐ์เหมือนตรัสกับบุคคลนั้นก็เปรียบเทียบดูนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้กับเราแล้วเราเข้าใจแค่ไหน
2: ก็คิดถึงความยากครับท่านอาจารย์เพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์นี้บำเพ็ญบารมีนับตั้งแต่พุทธยากรก็สี่อสงไขยแสนกับแต่ว่าถ้าคิดถึงตัวเองครับท่านอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วครับท่านอาจารย
0: ์ยากก็ต้องรู้ว่าอะไรยากคือทุกอย่างเนี่ยต้องคิดนะคะอะไรยากการละยากการติดไม่ยากเลยไม่ต้องทำอะไรก็ติดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นที่ติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นการจะละความติดข้องต้องมีหนทางเดียวค่ะเพราะรู้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่มีทางที่จะละนะคะทำไมการละเนี่ยค่ะยากแสนยากเพราะเหตุว่ากำลังเห็นไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะยากไหมได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยยังเป็นเราเห็นตลอดไปจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะหนทางที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตั้งแต่ขั้นฟังตลอดไปก็คือเพื่อละความไม่รู้จึงจะสามารถละความติดข้องและกิเลสอื่นๆทั้งหมดที่มีเพราะความเป็นเราทั้งๆที่ได้ฟังแล้วนะคะตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นเรื่องละเป็นเรื่องที่ยากที่สุดไม่ใช่ใครสามารถที่จะละได้ด้วยความต้องการของตนเองจะไปทำอะไรก็ตามคิดว่าละแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาซึ่งไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเพราะได้ฟังพระธรรมและก็รู้ว่าสิ่งที่มีทั้งหมดนี้ค่ะเพราะไม่รู้และติดข้องแล้วก็คือว่าเมื่อฟังแล้วนะคะไม่ต้องคิดว่าจะละแต่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการละเนี่ยค่ะเป็นหน้าที่ของปัญญา ม่ใช่หน้าที่ของใครสักคนหนึ่งแต่ก็เพราะไม่รู้และการเห็นผิดนะคะก็เป็นตัวตนเป็นเราซึ่งไปพยายามที่จะละซึ่งไม่สำเร็จ
7: กลับท่านอาจารย์ครับในช่วงแรกท่านอาจารย์กล่าวถึงการศึกษาหรือว่าการที่จะแม้ฟังก็จะมีการอบรมปัญญาตามลำดับครับท่านอาจารย์แม้ในขั้นการฟังเมื่อสักครู่ก็กล่าวถึงเรื่องของการละแม้ในขั้นการฟังเนี่ยจะละอะไรยังไงครับ
0: ค่ะในขั้นการฟังนะคะถ้าไม่ฟังด้วยความแยบคายด้วยความเข้าใจจริงๆว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งละไม่ได้ด้วยความเป็นเราถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะไม่ฟังเพื่อเข้าใจคำที่ได้ฟังซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ฟังแล้วเมื่อไหร่จะละมาละค่ะทำยังไงจะละมาละแล้วจะละจากการคิดว่าทำยังไงจะละเมื่อไหร่จะละโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยเพราะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะสัจจะบารมีเห็นเดี๋ยวนี้รู้หรือยังคิดเดี๋ยวนี้รู้หรือยังแม้แต่ขณะที่กำลังพูดว่าเมื่อไรจะละขณะนั้นน่ะรู้หรือยังว่าอะไรไม่ใช่เราเลยค่ะแต่เป็นความคิดเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าแล้วจะละได้ยังไงหาทางนะคะซึ่งเป็นตัวตนแต่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้แล้วถามว่าแล้วเมื่อไรจะละก็ยังไม่เข้าใจเลยแม้แต่ได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ยังไม่รู้แล้วก็ถามว่าเมื่อไรจะละ
7: ขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นการละใช่ไหมแต่เป็นการยึดถือกับการติดข้อง
0: การละเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่หน้าที่ของความเป็นเราซึ่งเพิ่มขึ้นที่ต้องการจะละแต่เพราะรู้จริงๆว่าละไม่ได้ไม่มีใครละได้แต่ปัญญาความเข้าใจซึ่งเกิดจากการฟังค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้ได
4: ้ท่านอาจารย์คะพื้นฐานพระอภิธรรมนี้ก็คือต้องเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเห็นคือเห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงต้องประจักษ์ลักษณะเหล่านั้นใช่ไหม
0: ค่ะเห็นมีใช่ไหมคะ
4: มีค่ะ
0: เป็นอะไร
4: ก็เป็นเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณสุกัญญา
4: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ใครเห็น
4: ก็เป็นสภาพเห็นที่เกิดขึ้น
0: ค่ะเข้าใจแล้วหรือยังคะ
4: เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีก
4: แต่ลักษณะจริงๆที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแม้แต่ว่าเป็นสภาพธรรมะพูดคำนี้ลักษณะของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นฟังรู้ว่าในขณะที่เห็นต้องไม่มีโลกทั้งหมดนี้หายไปเลยเพราะขณะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นเท่านั้นนะคะที่รู้อย่างนั้นจริงไม่ใช่เราแต่ถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้ก็ยังเป็นเรายังไม่ได้รู้รอบในธรรมะหนึ่งซึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องไม่ใช่คิดขณะที่เห็นเกิดอย่างอื่นเกิดไม่ได้เลยไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนมีแต่เฉพาะสิ่งที่ถูกเห็นกับสภาพที่เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นหงายของที่ความเวลานี้นะคะจิตเจตสิกเท่านั้นค่ะที่เกิดดับรูปก็เกิดดับแต่ไม่รู้ลักษณะของรูปแต่ละรูปแล้วก็ไม่ได้รู้ลักษณะของจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งเห็นเกิดดับสืบต่อนะคะแล้วก็เป็นได้ยินเป็นคิดนึกไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่สภาพนี้ยังถูกคว่ำอยู่เพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะและเสียงและสิ่งที่ปรากฏโดยจิตเป็นสภาพรู้สิ่งนั้นปรากฏให้รู้โดยไม่มีใครรู้ว่าขณะนั้นจิตนั่นเองไม่ใช่เราเลยซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทำให้โลกปรากฏเหมือนเต็มไปได้สิ่งต่างๆแต่ตามความเป็นจริงต้องเป็นจิตหนึ่งขณะสองขณะเกิดพร้อมกันไม่ได้และขณะนั้นจิตรู้อะไรมีสิ่งนั้นเท่านั้นที่ปรากฏอย่างอื่นจะปรากฏไม่ได้
4: อันนี้คือพื้นฐานจริงๆ
0: ค่ะพื้นฐานคือฟังแล้วเข้าใจไหมคะว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมั่นคงหรือยังว่าไม่มีเราสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เพราะจิตเกิดขึ้นรู
4: ้ความมั่นคงที่ไม่มีเราเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะ ต้องมั่นคงจนกระทั่งสิ่งนั้นปรากฏจริง
0: ๆเมื่อไหร่นะคะที่รู้ว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ยังไม่ได้รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏทีละหนึ่งได้อย่างไรแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางนะคะที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเพียงอย่างเดียวในแต่ละหนึ่งขณะ
6: ท่านอาจารย์คะการที่เข้าใจสมุฏฐานของรูปที่เกิดนะคะมีความจำเป็นอย่างไรหรือว่าสำคัญอย่างไรคะ
0: ค่ะตอนนี้รูปอะไรกำลังปรากฏคะ
6: สิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่มีสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปนั้นเกิดรูปนั้นเกิดได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะในความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยค่ะ
0: รู้ไปเพื่อรู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยแม้แต่รูปที่กำลังปรากฏทางตา
6: แล้วในรูปที่ประกอบขึ้นเป็นเราเนี่ยนะคะหลายสมุฏฐานนะคะ
0: ค่ะ
6: การเข้าใจอย่างนี้จะได้ทราบว่าไม่มีเรา
0: ทั้งหมดฟังเพื่อให้เริ่มเข้าถึงสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจึงจะสามารถรู้ได้ว่าไม่ใช่เรา
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

วิไลที่แท้จริงศรีวิไลหรือความเจริญที่แท้จริงคืออย่างไรใครเป็นผู้ที่ศรีวิไลสูงสุดและถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะศรีวิไลได้ไหมจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมคลาสพาราณสีประเทศอินเดีย27พฤศจิกายน2555

ช้คำว่าสิวิไลจะมาจากภาษาอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ภาษาไทยก็พูดแล้วใช่ไหมคะเป็นคำภาษาไทยว่าสิวิไลแสดงว่าเจริญความเจริญในยุคนี้เป็นความเจริญจริงๆอย่างไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าเจริญมากถ้าเทียบกับยุคก่อนๆถ้าท่านคิดว่าวัตถุสิวิไลมากสมัยนี้นะคะเจริญมากต่างกับสมัยก่อนท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตใจเลยเพราะฉะนั้นความเจริญจริงๆที่ประเสริฐกว่าความเจริญทั้งสิ้นคืออริยะจะใช้คำว่าสิวิไลหรือว่าอริยสัจจะก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นความเจริญที่ประเสริฐสุดไม่มีความเจริญอื่นใดจะเทียบได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าชาวโลกยุคนี้คิดถึงแต่เรื่องวัตถุว่าสิวิไลนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สิวิไลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆแม้แต่คำที่ใช้ก็ต้องรู้ว่าความเจริญหรือสิวิไลทั้งหลายอะไรเป็นสิวิไลที่แท้จริงที่เป็นอริยะที่ประเสริฐกว่าความเจริญอื่นทุกวันนี้นะคะโลภะเจริญไหมสิวิไลไหมคะโทสะเจริญไหมคะสิวิไลไหมเห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าชาวโลกไม่ได้รู้ความจริงเลยคิดด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยะที่ประเสริฐสุดได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่เมื่อท่านถามแล้วตอบแล้วนะคะท่านก็ตอบว่าผู้ที่สิวิไลคนแรกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่สิวิไลอย่างแท้จริงถ้าไม่ศึกษาธรรมะเลยนะคะคิดว่าเข้าใจคิดว่ามีปัญญาคิดว่ามีความสามารถคิดว่ามีความเจริญแต่จะเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่รู้ไปรู้อื่นซึ่งขณะนี้ค่ะทุกคนมีจิตรู้จิตหรือยังและจิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นไงคะเริ่มรู้เงาเงาหรือยังดีชั่วแค่ไหนเนี่ยค่ะคนอื่นบอกไม่ได้เลยหลงคิดว่าดีนะคะบางคนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ดีจริงเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ความจริงดีเท่าไหร่ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นเรายังเป็นความเห็นผิดยังเป็นความติดข้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะไม่ใช่เพื่อหวังค่ะไม่ใช่เพื่อติดข้องแต่เพื่อละทั้งหมดเลยนะคะดีไหมคะละต้องดีกว่าแน่นอนดีกว่าติดถ้าละแล้วไม่เดือดร้อนเลยสักอย่างเดียวอาหารไม่อร่อยเดือดร้อนไหมคะละแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ละก็เดือดร้อนแน่ๆแต่ไม่ใช่ละเพราะคิดว่าละแต่ต้องเป็นความละจริงๆด้วยความเข้าใจถูกด้วยความเห็นถูกในความจริงนะคะเพราะฉะนั้นละก่อนอื่นนะคะไม่ใช่ละโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสนะคะสิ่งที่น่าพอใจเย็นสบายดีอุ่นสบายดีหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ต้องเป็นการละความเห็นผิดที่ทำให้หลงเข้าใจผิดว่ามีเราหรือสิ่งที่มีนั้นเป็นเราซึ่งความจริงจะเป็นเราได้ยังไงคะเห็นเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเราก็ดับไปไม่มีสักขณะเดียวแล้วจะว่าเป็นเราได้ยังไงทั้งที่เป็นเห็นเกิดขึ้นแล้วดับได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับโกรธเกิดขึ้นแล้วดับติดข้องเกิดขึ้นและดับทุกอย่างเนี่ยค่ะมีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับบ้างแล้วจะเป็นเราได้ยังไงแค่นี้ก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังคงไม่รู้ต่อไปอีกถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมและการรู้ความจริงซึ่งจะรู้ได้นะคะทางเดียวการฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1643สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: คือการศึกษาธรรมะต้องเพื่อประโยชน์จริงๆนะคะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมพร้อมที่จะรับคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการขัดเกลามิฉะนั้นก็เป็นอื่นตามกำลังของกิเลสที่สะสมมาซึ่งก็เป็นโทษด้วย
4: ครับอาจารย์ครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติมีความเข้าใจในขั้นการฟังเป็นปัญญามีปัญญาในขั้นพิจารณาไตรตรองที่เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้เป็นนิสระปริยัติเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเป็นโทษหรือว่าออกไปจากข่ายของพระธรรมเลยเพราะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้ครับว่าผู้ที่ทรงไว้ซึ่งปริยัติจะไม่พ้นทุกข์เนี่ยเป็นไม่มีเพราะในขณะที่เข้าใจแม้ขั้นการฟังการพิจารณาแม้ไม่ใช่ขณะที่สติเกิดเพราะว่าขณะที่เป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็ยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญาเกิดสลับกันในขณะนั้นเป็นปัญญาขั้นเข้าใจปริยัติแต่ว่าเป็นปัญญาที่เป็นพื้นของการที่จะเป็นไปเพื่อการละคลายก็จะต้องนำไปสู่การดับกิเลสใช่ไหมครับท่านอาจารย
3: ์ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไตรตรองสังขารขันธ์มีเจตสิก50นะคะทรงแสดงโดยละเอียดว่าเป็นสังขารขันธ์เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่ไปปรุงแต่งเหมือนกับช่างตัดเสื้อจะตัดแบบไหนก็ได้ให้จิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่อาศัยการฟังธรรมะและเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ได้ว่าเราจะไม่สามารถรู้การเป็นไปการสะสมของสังขารขันธ์แต่ละครั้งที่ได้ฟังหรือว่าสภาพธรรมะที่มีนะคะแล้วก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างหลากหลายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นสังขารขันธ์อย่างไรจนกว่าสภาพธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นอย่างคนที่ฟังธรรมะนะคะแต่ก่อนก็เป็นคนที่โกรธมันก่อนหม่อมบงกตปิยาก็พูดถึงเรื่องโกรธใช่ไหมคะแต่ระลึกได้ว่าไม่มีตัวตนเห็นไหมคะสังขารขันธ์ค่ะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยจะเกิดการระลึกได้ไหมหรือจะให้เลือกระลึกว่าตอนเนี้ยให้สังขารขันธ์เกิดให้นึกให้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจการเป็นไปของสังขารขันธ์ซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นผู้ที่ตรงฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาเพื่อละคลายด้วยความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตามมีตามได้หรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็คือว่าสังขารขันธ์ยังไม่ได้ปรุงแต่งพอที่จะเป็นอย่างนั้นพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจชอบหรือไม่ชอบหรือเดือดร้อนหรือเปล่าถึงระดับไหนระดับที่ต้องเอ่ยเป็นวาจาหรือแสดงกิริยาอาการหรือเปล่านี่ก็เป็นความเป็นไปของสังขารขันธ์ทั้งหมดนะคะซึ่งบุคคลนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากที่เคยเป็นอย่างหนึ่งนะคะก็มีการเป็นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกล่าวว่าเพราะสติเพราะศรัทธาเพราะอะโลภะเพราะอะโทสะเพราะว่าขณะนั้นเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดที่เกิดพร้อมกันทำกิจในขณะนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทยังเต็มค่ะแต่ว่าฉันทะอัธยาศัยของแต่ละคนก็ต่างๆกันไปจนกระทั่งทำให้สามารถที่จะเห็นความเป็นบุคคลต่างๆฉันทะต่างๆได้ซึ่งเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมด พราะฉะนั้นแทนที่จะโกรธหรือไม่พอใจหรือไม่อภัยนะคะก็รู้ว่าก็เป็นธรรมะที่เป็นอย่างนั้นตามการสะสมนี่ก็คือการที่ได้ประโยชน์จากการเข้าใจธรรมะแล้วก็ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าไม่ไปทำให้มีความสำคัญตนหรือว่าแทนที่จะละก็กลับเป็นการเพิ่มความเป็นตัวตนยิ่งขึ้น
5: ครับท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องฟังไม่ต้องอ่านไม่ต้องศึกษาเพียงแต่ต้องการจะให้เกิดความตระหนักแก่ผู้ฟังว่าการเรียนธรรมะการฟังธรรมะต้องไม่เผินต้องไม่ทำด้วยความต้องการที่จะเป็นผู้ที่จะรู้มากกว่าคนอื่นซึ่งก็เป็นไปด้วยกิเลสแล้วก็จะทำให้การเรียนการฟังธรรมะไปติดอยู่ที่ชื่อบัญญัติถ้อยคำภาษาจนทิ้งสาระของปริยัติคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องในธรรมะต่างๆตรงตามสภาพที่เป็นจริงในขณะที่ธรรมะเหล่านั้นเกิดปรากฏให้เห็นแล้วถ้าจะอ้างคำว่าผู้ทรงปริยัติจะไม่พ้นทุกข์เป็นไม่มีนั้นเนี่ยก็ต้องหมายความว่าต้องได้ฟังและศึกษาปริยัติธรรมอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจในเนื้อแท้ของตัวธรรมะนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ทรงปริยัติ
3: ฉะนั้นแต่ละคนก็รู้จักตัวเองใช่ไหมคะฟังธรรมะเพื่ออะไรถ้ายังไม่รู้ก็คือว่าจะไม่ได้ประโยชน์แน่แต่ถ้าฟังเพื่อที่จะได้ละอกุศลละความไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทสนใจอยากรู้ทำไมสนใจอยากรู้ปฏิจจสมุปบาทคะและธรรมะเดี๋ยวนี้รู้หรือยังก็คือการข้ามขั้นแล้วคิดหรือว่าจะรู้ถ้าไม่รู้ตัวธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาเนี่ยค่ะพูดได้แต่เวลานี้สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ต่างกับขณะที่สามารถรู้จนแทงตลอดซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ยิ่งขึ้นจนละคลายจนแทงตลอดนั่นคือปัญญาค่ะไม่ใช่ความไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ไม่รู้ก็คือที่เราใช้คำว่าอวิชชาแต่วันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าอวิชชาเมื่อไหร่เพราะขณะที่เป็นอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราจะต้องไปสนใจเป็นพิเศษโดยไม่มีความรู้ขั้นต้นตามลำดับพอพูดถึงเรื่องปัฏฐานบางคนก็อยากรู้โดยละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่ใช่เสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมถ้าไม่ใช่เสียงนะคะจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้เฉพาะเสียงไม่รู้อย่างอื่นเลยแค่นี้เองค่ะเกิดมาทำงานแต่ละวันก็คือว่าเกิดขึ้นมาได้

0: จริงๆและขณะนี้นะคะก็คือจิตจะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้เลยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ก็ครอบคลุมไปหมดทั้งไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรความจริงต้องเป็นความจริงค่ะคือจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่จิตรู้ก็เป็นอารมณปัจจัยคือเป็นปัจจัยให้จิตเกิดโดยเป็นอารมณ์เท่านั้นเองปัจจัยอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างจิตกับเจตสิกต้องเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแยกกันไม่ได้เลยไม่ใช่นามธรรมกับรูปธรรมเลยเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้แต่นามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นจิตและเจตสิกแต่ก็เป็นสภาพรู้ด้วยกันจึงแยกจากกันไม่ได้เข้ากันได้สนิทเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกล่าวได้ว่าเจตสิกก็เกิดในจิตคือเกิดร่วมกันพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมปยุตตปัจจัยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้รูปเป็นสัมปยุตตปัจจัยได้ไหมไม่ได้แม้เกิดพร้อมกันแต่ไม่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัยแต่เกิดพร้อมกันจึงเป็นสหชาตปัจจัยถ้ามีความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เข้าใจสิ่งที่คิดว่าเข้าใจยากนะคะแต่พระเหตุว่าเข้าใจธรรมะตามลำดับจึงเข้าใจได้แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะตามลำดับจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยก็ติดขัดไปหมดทุกๆคำและบางคนก็อาจจะคิดเองซึ่งก็ไม่ถูก
1: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่มีการศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ประมาทแม้พืชเชื้อกิเลสจะมีอยู่แต่ว่าความรู้ขั้นระลึกและความรู้ในขั้นปริยัติที่สะสมสลับกันเนี่ยครับก็เป็นไปเพื่อที่จะละคลายกิเลสที่มีอยู่แต่ว่าขึ้นกับระดับของความรู้ปริยัตินั้นด้วยหรือเปล่าอย่างไรครับอาจารย
0: ์ถ้าใช้คำว่าปริยัตินะคะไม่ใช่ปฏิบัติถูกไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจซึ่งเป็นปริยัติปฏิบัติก็เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจจริงๆมั่นคงว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏได้หกทางเดี๋ยวนี้เองได้ไหมถ้ามีความมั่นใจนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ก็ฟังให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ไปคิดว่าแล้วสติล่ะแล้วเมื่อไหร่สติจะเกิดนั่นคือโลภะเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยค่ะหวังให้สติเกิดด้วยความเป็นเราไม่ใช่ปัญญาที่รู้ว่านะคะแม้สติก็เป็นอนัตตาจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเวลาสติไม่เกิดจะเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนเป็นปัจจัยให้สติสามารถเกิดได้แต่ว่าพอเดือดร้อนนะคะก็ไม่เป็นปัจจัยให้สติเกิดก็กั้นไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นเราที่ตั้งกฎเกณฑ์เลือกที่จะรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือปิดกั้นการเกิดขึ้นของสัมมาสติด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ปริยัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆในคำแรกนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทิ้งไปเลยมีตัวตนเข้ามาแล้วก็มีความต้องการลืมความหมายของธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ฟังต้องเข้าใจยิ่งขึ้นในความเป็นอนัตตาด้วย
2: จะถามในภาษาอังกฤษนะคะ Can you explain the way the 24 conditions describe the connections ปฏิจสมุปบาท
0: จะรู้ทั้งหมดหรือค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะถ้ารู้อะไรรู้จริงๆเข้าใจจริงๆในสิ่งนั้นนะคะและพอได้ยินได้ฟังก็ค่อยๆเข้าใจจริงๆรู้จริงๆในสิ่งนั้นความเข้าใจจริงๆก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเพียง24ปัจจัยโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทนะคะเราไม่ได้เข้าใจทีละปัจจัยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าเราก็จะลืมเพราะเราเพียงจำด้วยเหตุนี้นะคะแทนที่จะกล่าวถึงปัจจัย24กล่าวถึงปัจจัยเดี๋ยวนี้ทีละกี่ปัจจัยก็ตามแต่อย่างเมื่อกี้นี้นะคะกล่าวถึงอารมณปัจจัยชัดเจนแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนความเห็นเป็นอย่างอื่นนะคะบัญญัติความคิดนึกเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณปัจจัยหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าความเข้าใจของเรามั่นคงในคำที่เราได้ยินได้ฟังหรือเปล่า

0: เสียงเป็นอารมณปัจจัยหรือเปล่าเป็นเมื่อไหร่คะเสียงเกิดและดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอารมณปัจจัยเมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นอารมณปัจจัยเพราะเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดถ้ามีปัจจัยต้องมีปัจจยุปันคือมีธรรมะที่เป็นเหตุก็ต้องมีธรรมะซึ่งเกิดจากเหตุนั้นซึ่งเป็นผลของเหตุนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นผลไม่เกิดเราจะบอกว่านี่เป็นปัจจัยได้ไหมก็ไม่ได้เวลาที่พูดถึงปัจจัยและไม่พูดถึงปัจจยุปันคือธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องพูดว่าปัจจัยก็คือขณะนั้นต้องมีปัจจยุปันซึ่งเป็นผลของปัจจัยนั้นจึงจะกล่าวได้ว่าธรรมะนั้นเป็นปัจจัยเสียงที่เกิดระดับไปอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีจิตได้ยินเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหรือเปล่าคะจะไปเป็นปัจจัยกับอะไรเห็นไหมคะโดยเหตุโดยผลแต่เมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นต่างหากล่ะเสียงนั้นจึงเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินนี่ก็ปัจจัยหนึ่งนะคะคืออารมณปัจจัยมีเหตุปัจจัยมีอะไรอีกพูดถึงปัจจัยที่มีทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ครบค่ะ24แต่ต้องไม่ใช่รู้โดยที่ปัจจัยนั้นไม่มีในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ที่พอจะเข้าใจได้ที่เราได้ยินตั้งแต่ต้นก็คือว่าจิตเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพียงแค่นี้ค่ะก็หลายปัจจัยละสหชาตปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยอัตถิปัจจัยก็แล้วแต่ยังไม่จำเป็นต้องพูดชื่อก็ได้แต่ว่าเข้าใจซะก่อนนะคะแล้วชื่อก็ตามมาทีหลังซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องมีปัจจัยนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะกล่าวถึงชื่อหรือไม่กล่าวถึงชื่อเท่านั้นเอง
1: พอดีมีสายธรรมะเขาถามผมนะมานะว่าสติปัฏฐานเนี่ยเกิดขณะที่เป็นวิถีจิตทางปัจจทวารและมโนทวารเนี่ยเกิดทั้งสองวิถีได้หรือเปล่าครับอาจารย์
0: กุศลจิตเกิดได้กี่ทวารคนถามต้องรู้ไม่รู้ถามไม่ได้มีทวาร6ทวารแล้วมาถามอย่างเนี้ยก็ต้องรู้ใช่ไหมคะไม่รู้จะถามได้ยังไง
1: กุศลก็เกิดได้ทุกทวารนะอาจารย
0: ์นักกุศลญาณสัมปยุตเกิดได้กี่ทวาร
1: ก็ทั้ง6ทวารกัน
0: นักสงสัยอะไร
1: สงสัยว่าสติเกิดขนาดที่ทางบรรจัดทวารได้หรือเปล่า
0: สติเกิดกับอกุศลจิตได้ไหมสติต้องเกิดกับจิตประเภทไหนคะ
1: กุศลจิต
0: กุศลจิตเกิดได้กี่ทวาร
1: 6ทวาร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดได้กี่ทวาร
1: 6ทวารครับ
0: ค่ะแล้วสงสัยอะไรได้ยินทวารแต่ยังไม่รู้จักทวารพอได้ยินปัญจทวารมโนทวารก็ไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจักขุทวารหรือมโนทวารเพราะว่าเกิดสืบต่อเร็วทันทีค่ะมีภวังคจิตขั้นแล้วก็มีการรับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารรู้นั่นแหละอย่างเดียวกันเลยใครแยกได้และถ้าปัญญาเกิดทางมโนทวารจะไม่ให้ปัญญาเกิดทางปัญจทวารหรือเอาอะไรไปหยุดมิฉะนั้นก็กลายเป็นมโนทวารมีสติปัฏฐานจักขุทวารไม่มีปัญญาพอมาเป็นมโนทวารก็มีปัญญาพอไปถึงปัญจทวารก็ไม่มีปัญญาขณะนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตรงตามที่ได้ศึกษาหรือเปล่าและที่ศึกษาหมายความถึงอะไร
1: หมายถึงศึกษาแต่เรื่องราว
0: แล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วกลับจะไปเปลี่ยนไม่ให้กุศลจิตเกิดทางปัญจทวาร
2: อยากจะเรียนถามว่าเคยได้ฟังมาว่าวิปัสสนาญาณนี้เกิดทางมโนทวารใช่ไหมครับ
0: ปัญญาที่แทงตลอดความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะนี้มีเห็นน่าก็ต้องมีชวนะคือกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์รู้ไหมคะทางปัญจทวารมีแล้วค่ะรู้หรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาไม่ใช่อวิชชาต้องต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าโลภะก็เกิดได้6ทวารโทสะก็เกิดได้6ทวารโมหะก็เกิดได้6ทวารกุศลก็เกิดได้6ทวารกุศลญาณสัมปยุตก็เกิดได้6ทวารที่เป็นวิปัสสนาญาณที่กล่าวว่าเป็นทางมโนทวารเพราะเหตุว่าทางมโนทวารเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่รับอารมณ์ทุกอารมณ์ต่อเพราะฉะนั้นลักษณะของมโนทวารปรากฏว่าสามารถที่จะรู้อารมณ์ทุกอารม ซึ่งก็แสดงเห็นว่าก่อนที่อารมณ์นั้นจะปรากฏกับมโนทวารต้องมีปัญจทวารก่อนแต่เหมือนขณะนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปัญญาคือขณะนั้นนะคะมโนทวารสามารถที่จะรู้อารมณ์ทุกอย่างแล้วก็ต้องมีชวนวิถีของทางปัญจทวารด้วยแต่ว่าสภาพของมโนทวารที่สามารถที่จะรู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมขณะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นมีนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะความรู้ชัดของรูปธรรมไม่ใช่เฉพาะทางมโนทวารมิฉะนั้นแล้วทางปัญจทวารจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นความรู้ชัดในรูปธรรมแต่สำหรับปัญจทวารนั้นไม่รู้นามธรรมด้วยเหตุนี้นะคะมโนทวารจึงสามารถที่จะรู้ชัดในทั้งนามธรรมและรูปธรรมด้วยซึ่งทางปัญจทวารไม่สามารถที่จะรู้นามธรรมได้เลย
2: สติเกิดในขั้นปัญจทวารนี้ช่วยให้ละคลายได้ไหมครับ
0: เวลานี้สติเกิดแล้วรู้ไม่ทวารไหนเวลาที่รู้ชัดในรูปธรรมรู้ไหมคะว่าต้องมีสติด้วยกับปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นรูปธรรมแต่ละรูปซึ่งต่างกับนามธรรมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะไปบอกไปกล่าวไปคิดว่าจะต้องทางนี้ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยทางนั้นมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าความจริงควรจะเป็นยังไงความจริงควรเว้นทางปัญจทวารไม่ให้มีปัญญาไม่ให้รู้ลักษณะของรูปหรือเปล่าในเมื่อเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เป็นการคิดนะคะคิดเองไม่มีทางที่จะถูกได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนและปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดก็ต้องตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าจะสามารถรู้ได้ระดับไหนตามกำลังของแต่ละบุคคลที่สะสมมาแต่สำหรับญาณนะที่จะรู้ชัดนะคะเพราะเหตุว่ารู้ชัดทั้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจึงต้องเป็นการประจักษ์ลักษณะของมโนทวารวิถีไม่มีความสงสัยในมโนทวารวิถีเลยขณะนี้เหมือนไม่มีมโนทวารวิถีมีแต่จักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีแม้มโนทวารที่คิดเรื่องราวก็ไม่เห็นปรากฏเพราะว่าทางตาก็ยังเห็นอยู่ไม่ดับไปเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือต่างกับขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณ
1: นี่อาจารย์กล่าวว่าเกิดทางมโนทวารนี่หมายถึงว่ามโนทวารนั้นเกิดต่อจากปัญจทวารแล้วมโนทวารนั้นก็รู้ชัดในสภาพของรูปธรรมที่ปรากฏ
0: มโนทวารรู้อะไรคะขณะนั้น
1: รู้อย่างเช่นการเห็นนี่ครับมโนทวารก็รู้การเห็นด้วย
0: รู้การเห็นต้องเป็นนามธรรมค่ะรู้สภาพรู้ต้องเป็น
1: รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องมีปัญจทวารก่อนหรือเปล่า
1: ต้องมีปัญจทวาร
0: แล้วแยกกันได้ไหมปกติเดี๋ยวนี้บอกมันสิคะว่าขณะไหนเป็นทางจักขุทวารขณะไหนเป็นทางมโนทวารเพราะความรวดเร็วค่ะความรวดเร็วของการเกิดดับของธรรมะนี่นะคะไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้เลยทำให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ดับเลยเหมือนมายากลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอยู่ในโลกของความไม่รู้ระดับไหนไม่รู้แม้กำลังถูกหลอกว่ามีคนมีสัตว์มีวัตถุมีสิ่งต่างๆเที่ยงความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็อยู่ในโลกของการหลอกลวง
0: อวิชชาโลภะอกุศลทั้งหลาย
1: ไม่มีความจริงปรากฏเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะปรากฏก็ไม่รู้ไงค่ะก็ยึดถือเลยหลอกหรือเปล่าว่ามีคนและความจริงมีหรือเปล่า
1: ความจริงไม่มีอาจารย
0: ์ค่ะมีธรรมะที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
3: สังเวชนียสถานนี่นะแสดงไว้4แห่งใช่ไหมครับจะเรียนถามก็คืออย่างที่แถวนี้นะครับก็มีดงคัสสิริมีบ้านนางสุชาดาสถานที่ลอยถาดแม้กระทั่งเขาคิชกูฏวัดเวลุวันก็เป็นพุทธสถานไม่ได้แสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานก็จะแสดงเรื่องสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรและก็สถานที่ดำขันธปรินิพพานแล้วนั่นก็สถานที่อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนี่นะครับก็ทำไมไม่แสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานครับ
0: พอได้ยินคำว่าสังเวชนียสถานก็สังเวชนียสถานจบหรือว่าสังเวชนียสถานคืออะไร น่าจะเป็นสังเวชนียะอย่างไรอย่างที่ประสูตินะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ที่ปรินิพพานก็เป็นครั้งสุดท้ายทั้งหมดเลยค่ะแม้แต่ที่ตรัสรู้ก็เป็นการตรัสรู้หลังจากที่ได้บำเพ็ญพระบารมีเต็มนะคะก็ทำให้ได้ตรัสรู้แล้วก็ที่ปฐมเทศนาก็เป็นการเทศนาครั้งแรกที่ทำให้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์เพราะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอุปการะสัตว์โลกถ้ายังไม่ได้อุปการะสัตว์โลกก็ยังไม่เต็มตามที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมาก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะฉะนั้นเวลาที่จะระลึกถึงความเป็นสังเวชนียสถานเนี่ยอย่างที่ใกล้ๆเราเนี่ยนะคะก็คือที่ตรัสรู้ระลึกยังไงคะถึงจะเป็นสังเวชนียสถานหรือเขาบอกว่าเราก็ว่าตามเขาคือสังเวชนียสถานเพราะว่าต้องเป็นปัญญาจึงจะสามารถที่จะทำใหเกิดการระลึกถึงในทางที่ถูกได้นะคะคิดถึงคนหนึ่งในอดีตนานแสนนานมาแล้วแต่ก็มีปัญญาแล้วก็มีความกรุณาที่รู้ว่าการรู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้โดยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉพาะตนหรือว่ายังสามารถที่จะประกอบด้วยพระญาณต่างๆที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะธรรมะแสนยากเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของแต่ละคนแค่ไหนคะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
5: ปกิณกะธรรมตอนที่1644สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
0: เพราะฉะนั้นอย่างทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะธรรมะแสนยากเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของแต่ละคนแค่ไหนคะแค่สาวกหรือว่าถึงพระปัจเจกหรือว่าถึงสัมมาสัมพุทธะสาวกก็ยากแสนยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยว่าใครจะบำเพ็ญบารมีเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงบารมีใหญ่ยิ่งเหนือบุคคลใดในจักรวาลจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งที่มีการตรัสรู้ก็คือการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่โดยเหตุบังเอิญเพราะเหตุว่าจริงๆก็ไม่ใช่ใครสักคนเดียว แต่เป็นนามธาตุนะคะซึ่งมีมานานแสนนานแล้วก็แต่ละขณะแต่ละการได้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสะสมจนถึงมีศรัทธาที่มีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งนะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นสิ่งซึ่งต้องอดทนค่ะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเท่านั้นที่จะทำให้เห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ละการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังธรรมเนี่ยนะคะคือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและความเข้าใจนี่ก็คือปัญญาซึ่งจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถละความต้องการได้เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังไปก็ต้องการไปฟังไปก็ต้องการไปนะคะฟังไปก็คอยไปรอไปถ้าฟังไม่ดีเนี่ยนะคะเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เดี๋ยวนี้มีธรรมะที่ปรากฏแต่สติปัฏฐานไม่เกิดเพราะความเข้าใจยังไม่พอเพราะฉะนั้นความเข้าใจจะพอที่จะทำให้สติปัฏฐานเกิดได้ก็คือไม่ละเลยสิ่งที่ปรากฏไม่เข้าใจก็ฟังแล้วก็ค่อยเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยหนทางอื่นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะรู้ว่าที่จะระลึกถึงพระคุณก็เห็นความยากลำบากของการที่จะต้องอดทนแม้แต่การที่จะรู้สภาพธรรมะจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระสาวกนะคะก็อย่างยากเพราะฉะนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ระลึกถึงที่จริงๆนะคะที่ตรัสรู้ก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้ระลึกถึงพระคุณได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะระลึกถึงพระคุณได้ทุกครั้งที่มีความเข้าใจธรรมะเพราะว่าใครแม้แต่จะกล่าวคำว่าธรรมะแค่คำเดียวนี่ตั้งกี่คำคะ45พรรษาทั้งหมดละเอียดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเคยถามคนที่ศึกษาธรรมะนะคะว่าในสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งเนี่ยประทับใจที่ไหนมากที่สุดไม่ทราบคุณนิพัทธ์ประทับใจที่ไหนมากที่สุด
6: ครับท่านอาจารย์คือพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะจะแนบแน่นมากกว่าที่อื่นเพราะว่าถ้าไม่มีที่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีนะพระโพธิสัตว์มีแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ที่นี่ก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: จริงๆแล้วทุกแห่งนะคะก็เตือนให้ระลึกถึงแต่ว่าต่างกาละอย่างกาละที่ประสูติก็กาละหนึ่งกาละที่ตรัสรู้ก็อีกกาละหนึ่งกาละที่แสดงปฐมเทศนาก็อีกกาละหนึ่งกาละที่ปรินิพานก็อีกกาละหนึ่งก็แสดงความเป็นไปของธรรมะไม่ว่าจะผ่านมานานแสนนานก็จะต้องถึงกาละหนึ่งในสังสารวัฏสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่จะต้องมีการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยแล้วก็ถึงกาละที่จะไม่เกิดอีกเลยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นสำหรับแต่ละบุคคลถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะจะสุขหรือจะทุกข์ในชาติหนึ่งชาติใดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยเลือกไม่ได้ชาตินี้ที่ผ่านมาแล้วเราพอจะเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นคนนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะแต่ชาติต่อไปไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะว่าการสะสมยังมีอยู่ครบนะคะเพียงแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอะไรขณะไหนอย่างไรในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเรื่องของความว่างเปล่าจริงๆนะคะเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดแล้วหมดไปแล้วจะเหลืออะไรแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีได้ตรัสรู้ทรงแสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานก็ไม่เหลืออะไรแต่ความต่างกันของผู้ที่ยังมีกิเลสก็คือว่าไม่มีวันจบนะคะจนกว่าจะถึงสมัยนั้นคือสมัยที่จะมีผู้ไปกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณเพราะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วก็ปรินิพพานแต่ถึงแม้ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้พระสาวกเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องอบรมเจริญปัญญามากมิฉะนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นปุถุชนไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏ
7: ท่านอาจารย์ที่เคารพครับเราพูดกันถึงเรื่อง การบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีได้หลายแบบหลายระดับตามโอกาสตามความพร้อมของแต่ละคนแต่ถ้าใครทำอมิสบูชาอานิสงส์ก็ย่อมน้อยกว่าปฏิปฏิบูชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำแต่ปฏิปฏิบูชาในบางวาระติปัญญาหรือการสะสมอาจจะทำให้เราทำอามิสบูชาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยนึกรู้สึกว่าคนที่บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่คนละแบบกับที่เรากระทำอยู่ไม่ว่าจะต่างกันอย่างไรในลักษณะใดเป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้าเข้าใจอย่างนี้จะยังถือว่ายังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ควรจะยึดปฏิบัติอะไรหรือเปล่าครับ
0: ถ้าได้อ่านในพระไตรปิฎกนะคะเรื่องประวัติของพระเถระเนี่ยท่านก็จะกล่าวถึงในอดีตการที่ท่านได้ทำกุศลแล้วก็มีอามิสบูชาด้วยแล้วท้ายที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ฟังดูแล้วเป็นยังไงคะอามิสบูชาสำหรับคนที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ในภายหลังอีกนานกับอามิสบูชาของคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยมีโอกาสที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์ไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอามิสบูชาเนี่ยนะคะการบูชาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามขึ้นอยู่กับจิตของบุคคลนั้นบูชาด้วยกันค่ะแต่คนที่บูชามีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะนะคะขณะที่บูชาจิตเป็นอย่างไรแม้ว่าจะมีวัตถุสำหรับบูชามีความนอบน้อมแต่ก็มีปัญญาด้วยเพราะว่ามีความเข้าใจธรรมะในขณะนั้นกับคนที่อาจจะเอาผ้าห่มไปห่มต้นไม้หรือพระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเลยนี่ก็เป็นการต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ให้มีอามิสบูชาให้มีแต่ธรรมบูชาซึ่งหมายความถึงการประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าผู้ที่มีศรัทธามีความเข้าใจธรรมะก็มีอามิสบูชาด้วยแต่ว่ามีความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าข้อความในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าพระเถระท่านนี้กล่าวถึงอดีตการท่านเคยถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ตามแต่นะคะแล้วในชาติสุดท้ายท่านก็หมดสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีความเข้าใจความต่างกันของผู้ที่บูชาด้วยว่าบูชาด้วยอามิตรและมีความเข้าใจธรรมะหรือว่าบูชาด้วยอามิตรเท่านั้นไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและเราก็แตะเพียงผิวๆไปทุกเรื่องไม่ทราบเข้าใจเรื่องกรรมละเอียดขึ้นหรือยังเพราะว่าตั้งแต่เห็นซึ่งเป็นวิบากหมดเรื่องของวิบากแล้วแต่ยังมีกิเลสก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลจิตหรือกุศลจิตซึ่งไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่จะรู้สภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตก็คือว่ารู้ว่าขณะใดเป็นผลของกรรมและขณะใดไม่ใช่ผลของกรรมที่จะได้เข้าใจถูกนะคะว่าแม้จะมีการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมกันด้วยกันก็จริงแต่ต่างจิตต่างใจต่างการสะสมเพราะฉะนั้นความคิดของบางคนก็เป็นอกุศลบ้างบางคนก็เป็นกุศลบ้างตามการสะสมซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าบุคคลใดที่อกุศลจิตเกิดแล้วก็สะสมปัญญาที่สามารถเข้าใจอกุศลในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะเป็นได้ไหมคะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคือปัญญาพระธรรมทั้งหมดนะคะมาจากการตรัสรู้สอนทุกอย่างทุกคำเพื่อที่จะให้คนฟังมีความเข้าใจถูกซึ่งก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วอย่างละเอียดนะคะพิจารณาตามไตรตรองย่อมสามารถเข้าใจได้แม้แต่จะพูดเรื่องกรรมได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกดวงแต่เกิดกับจิตประเภทไหนถ้าเกิดกับวิบากจิตเจตนาเจตสิกและวิบากเจตสิกทั้งหลายที่เกิดกับวิบากจิตก็เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้จิตเกิดขึ้นพร้อมกับวิบากเจตสิกก็ทำหน้าที่ของจิตและวิบากเจตสิก พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราจะดูว่าวิบากมีในขณะไหนบ้างขณะแรกของการเกิดเป็นวิบากเลือกไม่ได้เลยและการสะสมกรรมก็พร้อมที่จะให้ผลในชาตินั้นตามควรเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีการสะสมของกรรมที่จะทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างกาละไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกั้นวิบากนั้นๆไม่ให้เกิดได้เราจะเห็นข่าวคราวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเสียชีวิตอะไรๆต่างๆหลากหลายมากเห็นกำลังของกรรมไหมคะใครทำได้นอกจากกรรมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในเวลานั้นขณะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่ใครทำให้เลยค่ะไม่มีใครเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตซึ่งเป็นเหตุดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตประเภทที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะครั้งแรกในชีวิตคือปฏิสนธิและหลังจากนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะดับไปแล้วก็เป็นภวังค์ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเมื่อคืนนี้และเดี๋ยวนี้ขณะที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายแต่ขณะใดก็ตามหลับอยู่ก็ต้องตื่นเมื่อถึงการละที่กรรมจะให้ได้ยินด้วยจะเห็นด้วยจะได้กลิ่นก็ตามแต่เพราะฉะนั้นกรรมให้ผล5ทางทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ถ้าไม่พูดโดยละเอียดนะคะแต่ว่าเท่าที่สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันเห็นเมื่อไหร่นะคะถ้ารู้ถึงสภาพธรรมะขณะนั้นก็ต่างกับขณะที่หลังจากเห็นแล้วเป็นอะไรหลังจากเห็นแล้วไม่ใช่วิบากแล้วค่ะเป็นกุศลและอกุศลความต่างกันของวิบากความต่างกันของกุศลและอกุศลทำให้คนนั้นสามารถเข้าใจถูกว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรมแต่เกิดขึ้นเพราะการสะสมของกิเลสกุศลและอกุศลต่างๆกันซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นก็ทำให้เข้าใจถูกนะคะเวลาที่กรรมให้ผลหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เข้าใจหรือเปล่าว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเรียกว่าเวลาที่กุศลและจิตเกิดนะคะแม่กุศลแม่ปัญญาความเข้าใจพอที่จะรู้ไหมว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราปัญญาก็ไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นเข้าใจถูกแล้วก็หมดไปฉันใดนะคะอกุศลก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะเพิ่มเข้าใจความละเอียดของจิตและสภาพธรรมะตรงขึ้นว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีทุกอย่างซึ่งไม่มีใครรู้ขณะนี้จิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะใช่ว่าเราจะรู้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยในสังสารวัฏแต่ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าขณะใดที่มีการกระทำซึ่งเป็นเหตุแม้ดับไปนานแล้วค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลได้แม้ในชาติสุดท้ายเช่นในชีวิตของพระอรหันต์หลายรูปนะคะท่านก็ได้แสดงว่าในอดีตกรรมท่านเคยกระทำกรรมอะไรเมื่อยังไม่ได้ให้ผลหรือว่ามีโอกาสที่จะให้ผลในชาติไหนก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาที่เข้าใจอย่างนั้นก็สามารถที่จะมีความเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สะสมปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ปะปนวิบากกับกรรมและกิเลส
8: ผมขอเรียนถามว่าอย่างปัญญาเจตสิกกับสภาพรู้โดยไม่ต้องคิดนะครับอันเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าสมมติเราระลึกได้อีกทีนึงอะเอาพวกนั้นคิดไปนี่แสดงว่าสิ่งที่เกิดมาคือปัญญาไม่ได้เกิดใช่ไหมครับเป็นแค่ความคิดนึก
9: ปัญญาเป็นสภาพธรรมะเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นเจตสิกที่ทำหน้าที่หรือทำกิจเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ปัญญาก็มีระดับต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่คุณชาลีพูดมาเนี่ยก็คือต้องเข้าใจระดับของปัญญาปัญญาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันคือเข้าใจตามความเป็นจริงแต่เข้าใจระดับไหนถ้าเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยปัญญานั้นไม่ใช่เป็นลักษณะของปัญญาขั้นคิดปัญญาขั้นคิดก็มีแต่ไม่ใช่ขั้นรู้ลักษณะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นไม่มีชื่อไม่ใช่รู้ที่ชื่อไม่ได้รู้ความหมายของคำของชื่อของเรื่อง
0: นี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจปัญญาจริงๆเราถึงได้สงสัย แต่ให้ทราบว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆหรือว่าได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงๆหลังจากนั้นแล้วเป็นคิดแม้ว่าไม่ใช่เรื่องก็คิดได้เวลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ในครัวหรืออยู่ที่โต๊ะอาหารก็ได้นะคะเห็นช้อนส้อมถ้วยจานชามคิดหรือเปล่า
8: คิดครับ
0: ค่ะแสดงว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏจริงๆที่ยังไม่ดับไปต้องเป็นคิดทั้งหมดจะเป็นปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นคิดด้วยปัญญาหรือว่าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะซึ่งทุกคนคิดค่ะเวลาฝันคิดหรือเปล่าคะ
8: คิดครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นคำ
8: เป็นเรื่องราวก็มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่คิดเป็นคำก็มีคิดเป็นเรื่องราวต่างๆอย่างเห็นรถชนกันต้องคิดเป็นคำไหมคะว่ารถชนกัน
8: ไม่ต้องคิด
0: ค่ะไม่ต้องแต่ก็สามารถที่จะรู้ความหมายคือว่าขณะนั้นไม่ได้คิดเป็นคำนะคะแต่ทั้งหมดขณะใดที่ไม่ใช่ความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏจริงๆขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาถ้าจะคิดเป็นคำเป็นเรื่องและทำให้เข้าใจสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เข้าใจแต่เป็นขั้นที่ด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยการรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะจริง
8: ๆก็คือว่าถ้าไม่ใช่ในขณะที่สภาพธรรมนั้นเกิดก็ไม่ใช่ปัญญาเจตสิก
0: ขณะที่สภาพธรรมะนั้นดับแล้วไม่เกิดและก็คิดได้คิดด้วยปัญญาเพราะว่าเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตนั่นเองที่คิดจะเอาวิบากจิตมาคิดได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่คิดนะคะขณะนั้นสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตแล้วแต่ว่าจะมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าขณะที่กำลังไตร่ตรองธรรมะและเข้าใจขณะนั้นก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าความหมายของคุณชาลีคำว่ารู้เนี่ยหมายความว่ายังไงรู้โดยไม่คิดก็กำลังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏหมดไปแล้วก็ยังคิดถึงสิ่งที่เคยปรากฏและจำได้แล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนเป็นกุศลและอกุศลแต่ขณะใดที่มีปัญญาแม้กำลังคิดแต่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังคิดถูกต้องขณะนั้นก็เป็นปัญญาและขณะที่เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็คือมีสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจถูก
8: งั้นประเด็นของปัญญาจริงๆก็คือความเห็นถูก
0: ความเห็นถูกความเข้าใจถูก
8: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดหรือไม่คิด
0: กำลังฟังเข้าใจได้คิดหรือเปล่าคะ
8: คิดครับ
0: ค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด
8: คือถ้าเกิดเราเห็นถูกไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันนึงมันต้องตรงกับสภาพธรรมใช่ไหมครับ
0: ถ้าเห็นถูกต้องตรงอยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะรู้ลักษณะหรือว่าเพียงแต่จำเรื่องราวแล้วก็มีความเข้าใจถูกว่าจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่เพียงชื่อแต่ลักษณะแท้จริงของจิตก็ไม่ใช่ลักษณะของเจตสิกขณะที่เข้าใจยังไม่ได้รู้ลักษณะของจิตยังไม่ได้รู้ลักษณะของเจตสิกแต่เป็นความเห็นถูกเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าจิตมีจริงๆเจตสิกมีจริงๆและจิตก็ไม่ใช่เจตสิกและก็ไม่ใช่เรา
8: อย่างนั้นความอดทนก็คืออดทนเห็นถูกไปเรื่อยๆ
0: เข้าใจขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ครับกรรมเนี่ยคือการกระทำนะจ๊ะมันมีความหมายกว้างแค่ไหนอาจารย
0: ์ธรรมะมีหรือเปล่าคะ
1: มีครับ
0: แล้วเวลากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะหรือว่าเป็นอะไร
1: ก็ธรรมะ
0: ค่ะธรรมะอะไรที่กล่าวว่าหรือทรงแสดงว่าเป็นกรรมเป็นตัวกระทำหรือเป็นสภาพธรรมะที่กระทำ
1: ก็เจตนาเจตสิก
0: ก็ตอบตามตำราเนี่ยไม่ยากเลยนะคะนั่นไงคะไม่เข้าใจว่าเจตนาเป็นกรรมหรือไงคะ
1: คือเราไปเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำนะครับ
0: มีกรรมดีกรรมชั่วไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะถ้าไม่กระทำจะเป็นกรรมดีหรือจะเป็นกรรมชั่วได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: แล้วก่อนจะกระทำเจตนาที่คิดที่จะทำมีไหม
1: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเจตนาที่คิดที่จะกระทำเป็นกรรมแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุให้กระทำกรรมระดับไหนขั้นไหน
1: กรรมที่ว่าเป็นการกระทำนะครับเหมือนว่าจะต้องมีการแสดงออกมาว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเงี้ยอาจารย์เจ
10: จะต้องแสดงออกทางกายทางวาจานะ
0: เราจะศึกษาธรรมะเผินๆหรือว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจธรรมะขึ้น
10: ก็ให้เข้าใจธรรมะขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะกรรมเป็นจิตหรือเปล่า
10: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรคะ
10: เป็นเจตสิกครับ
0: กรรมเป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทหรือเปล่า
10: เกิดกับจิตทุกดวง
0: เกิดกับจิตทุกดวงขณะที่กำลังเห็นมีเจตนาที่เป็นกรรมไหมคะ
10: ต้องมี
0: กำลังเห็นก็ต้องมีเจตนาที่เป็นกรรมเจตนาที่เกิดกับจิตเห็นเป็นกุศลกรรมหรือเปล่า
10: ไม่เป็นนะจ๊ะ
0: ค่ะเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่า
10: ก็ไม่เป็นครับ
0: ค่ะแต่เป็นกรรมแน่นอนแต่ไม่ใช่กุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะเหตุว่าเจตนาเกิดกับจิตทุกประเภทมีฐานะตามประเภทของจิตนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นการเห็นนะคะก็ต้องแล้วแต่ว่ากรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นตามกำลังของกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่มีใครสามารถที่จะทำให้จิตเห็นเกิดได้นอกจากกรรมเลือกได้ไหมคะว่าจะเห็นอะไร
10: เลือกไม่ได
0: ้อยากเห็นอะไร
10: ก็อยากเห็นสิ่งที่ดีนะ
0: ค่ะแต่บางครั้งเห็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผลคือวิบากจิตค่ะเนี่ยค่ะคือผลของกรรมที่จะทำให้เห็นในขณะนี้เป็นผลของกรรมมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เป็นวิบากเพราะแม้เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นก็เกิดเพราะกรรมนั้นไม่ใช่กรรมอื่นกรรมที่ทำให้จิตเกิดทำให้เจตสิกซึ่งเป็นวิบากเกิดร่วมกันในขณะนั้นทำหน้าที่ของเจตสิกทั้ง7แต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างอื่นผัสสะเจตสิกจะทำหน้าที่ของเจตนาเจตสิกก็ไม่ได้สัญญาเจตสิกจะทำหน้าที่ของเจตนาเจตสิกก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะในขั้นการฟังจึงสามารถที่จะเห็นความต่างกันของเจตสิกแต่ละประเภทผัสสะมีหน้าที่เดียวค่ะคือกระทบอารมณ์จิตรู้อารมณ์ที่ผัสสะกระทบเท่านั้นเองค่ะเวทนาเมื่อกระทบแล้วก็มีความรู้สึกแล้วแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรเวลาที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะเวทนาที่เกิดกับจิตเห็นเป็นโสมนัสได้ไหมคะ
10: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เป็นอะไรได้คะ
10: เป็นอุเบกขา
0: ก็คล่องดีนะคะตามความเป็นจริงว่าจิตเห็นเพียงเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เวทนาที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นเพียงอุเบกขาเวทนาเพราะเป็นชาติวิบากยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเวลาเห็นนะคะไม่เหมือนการกระทบของกายใช่ไหมคะเวลากระทบกายจะต้องเป็นสุขหรือทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าสำหรับการเห็นนะคะเป็นรูปที่ไม่ใช่มหาภูตรูปเมื่อกระทบกันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเพียงอุเบกขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะฉะนั้นเฉพาะเห็นจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแม้จะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เป็นชาติวิบากกระทำกิจของเจตนาสภาพที่ขวนขวายกระทำกิจกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตซึ่งเกิดในขณะนั้นให้กระทำหน้าที่ของตนของตน
11: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่814
2: การเห็นกำลังมีเป็นสภาพรู้ทางตาการได้ยินในขณะนี้ค่ะกำลังได้ยินเป็นสภาพรู้ยังมีอาการเกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นสภาพรู้แต่ลักษณะของพระนิพพานคือนิโรธนั้นไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะละเอียดกว่าสภาพของนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับให้รู้ว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงพระนิพพานอุปสมานุสติจริงๆก็ต้องอาศัยความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะคือสังขารธรรมเสียก่อนและถึงจะน้อมไปสู่สภาพซึ่งไม่ใช่สังขารธรรมไม่มีปัจจัยไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดขึ้นจะสงบจริงๆไหมคะคิดดูค่ะไม่มีการเกิดเลยเพราะเหตุว่าเวลานี้เดี๋ยวก็เห็นแล้วเกิดอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินอีกไม่รู้จักจบถ้าสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมจะเห็นจริงๆว่าเป็นนามธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปไม่จบจึงไม่สงบเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สังขารธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดเท่านั้นที่จะสงบจริงๆจะไม่มีการเดือดร้อนประการใดๆเลยข้อความในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวรรคญาณกถาข้อ29แสดงลักษณะของนิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับสังขารธรรมคือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นสภาพธรรมะที่ควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานนี่คือลักษณะที่จะน้อมไปสู่ธาตุที่สงบจริงๆนะคะความเป็นไปเป็นสังขารความไม่เป็นไปเป็นนิพพานถ้าเกิดแล้วจะไม่เป็นไปต่างๆนานาเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะจะยับยั้งเหตุปัจจัยที่จะไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างย่อมเป็นไปไม่ได้แต่สภาพธรรมะใดก็ตามเมื่อไม่เกิดและจะให้เป็นไปอย่างโน้นบ้างเป็นไปอย่างนี้บ้างก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นไม่เกิดจึงไม่เป็นไปเครื่องหมายเป็นสังขารความไม่มีเครื่องหมายเป็นนิพพานถึงแม้ว่าจะเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นเป็นเพียงธาตุรู้สภาพรู้แต่ก็ยังมีเครื่องหมายคือมีลักษณะให้รู้ว่าสภาพรู้ธาตุรู้นั้นต่างกับสภาพของรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้หรือว่าลักษณะของรูปธรรมซึ่งเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ยังมีลักษณะคือเครื่องหมายให้รู้ว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ความประมวลมาเป็นสังขารความไม่ประมวลมาเป็นนิพพานความสืบต่อเป็นสังขารความไม่สืบต่อเป็นนิพพานความไปเป็นสังขารความไม่ไปเป็นนิพพานความบังเกิดเป็นสังขารความไม่บังเกิดเป็นนิพพานความอุบัติเป็นสังขารความไม่อุบัติเป็นนิพพานความเกิดเป็นสังขารความไม่เกิดเป็นนิพพานความแก่เป็นสังขารความไม่แก่เป็นนิพพานความป่วยไข้เป็นสังขารความไม่ป่วยไข้เป็นนิพพานความตายเป็นสังขารความไม่ตายเป็นนิพพานความเศร้าโศกเป็นสังขารความไม่เศร้าโศกเป็นนิพพานความรำพันเป็นสังขารความไม่รำพันเป็นนิพพานความคับแค้นใจเป็นสังขารความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานพอจะสงบบ้างไหมคะเมื่อระลึกถึงสภาพที่ไม่เกิดไม่เป็นไปไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่รำพันไม่เศร้าโศกเพราะว่าไม่เกิดขึ้นนั่นจึงจะสงบจริงๆการระลึกถึงคุณของนิพพานซึ่งเป็นการยากนะคะซึ่งคนธรรมดาซึ่งไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเลยจะเข้าใจความหมายของนิพพานได้แต่ถึงแม้ว่านิพพานจะเป็นธรรมะที่รู้ยากและก็ประจักษ์แจ้งยากยิ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะหมดหนทางซะเลยนะคะที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานแต่ผู้ที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้ต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆและก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องละเอียดตั้งแต่ขั้นการศึกษาและขั้นพิจารณาเหตุผลของสภาพธรรมะเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของนิพพานได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้นั้นก็ต้องเป็นปัญญาตามลำดับขั้นที่ได้อบรมไม่ใช่ว่าเพียงปัญญาเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะรู้แจ้งนิพพานได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีจริงแม้ไม่ใช่นิพพานก็เป็นสิ่งที่ยังรู้แสนยากคือลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถประจักษ์แจ้งหรือว่าเข้าใจลักษณะของนิพพานได้ผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้ชัดในลักษณะ

ลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะของนิพพานแม้ว่าปัญญานั้นจะเพิ่มขึ้นชัดขึ้นแทงตลอดในลักษณะของสังขารธรรมคือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปแต่กิเลสเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะดับได้ถึงแม้ว่าปัญญาจะประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมจนละคลายสักเท่าไหร่ก็ตามยังดับกิเลสไม่ได้จนกว่าปัญญาที่สมบูรณ์ที่จะเป็นปัญญาที่เป็นโลกุตระธรรมเกิดพร้อมกับมรรคจิตรู้แจ้งพระนิพพานและทำกิจประหารกิเลสในขณะนั้นกิเลสจึงจะดับได้เป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่ากิเลสดับยากจริงๆและถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงกิเลสทั้งหลายย่อมดับไม่ได้เพราะเหตุว่ากิเลสที่จะดับก่อนนั้นต้องเป็นสักกายทิฏฐิการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันพร้อมกันรวมกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะระลึกถึงลักษณะของนิพพานก็จะต้องเป็นความเข้าใจจริงๆในลักษณะของนิพพานเสียก่อนแล้วจิตจึงจะน้อมไปที่จะสงบเวลาที่ระลึกถึงสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสังขารธรรมทั้งหลายซึ่งกำลังเกิดและดับอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะบอกว่าเบื่อการเกิดเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแต่ถ้าปัญญายังไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะอะไรเกิดมีอะไรกำลังเกิดและดับอยู่ในขณะนี้ถ้ายังไม่รู้อย่างนี้นะคะก็เป็นแต่เพียงความคิดที่เบื่อหน่ายในความเกิดที่จะต้องเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็ไม่มีอะไรถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายสักเท่าไหร่ก็เอาติดตัวไปไม่ได้แล้วก็มีการเกิดอีกใหม่อีกเพราะฉะนั้นการเบื่ออย่างนั้นยังไม่ใช่การหน่ายโดยการรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏในขณะนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวตนเพราะสภาพธรรมะนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่กำลังเห็นในขณะนี้ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เองสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวตนที่เกิดนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นเราที่จะต้องเกิดอีกยังไม่ใช่ความเห็นถูกแจ่มแจ้งชัดเจนในลักษณะของสภาพธรรมะที่จะถึงพระนิพพานได้แต่การที่จะถึงพระนิพพานเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาและก็พิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้สติเกิดระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็อบรมเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญานั้นจะข่มกล้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะรู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนในลักษณะของนิพพานไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นๆแต่ว่าเป็นเรื่องจริงๆที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆที่จะเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจถูกตั้งแต่ขั้นการฟังและขั้นการพิจารณาจนกระทั่งถึงขั้นอบรมเจริญปัญญาจริงๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีอย่างเดียวนะคะคือจะต้องระวังที่จะไม่ใจร้อนที่จะเร่งร้อนเร่งรีบไปถึงนิพพานโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นแต่เพียงความต้องการยังเป็นธาตุของตัณหายังเป็นธาตุของความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าจะไม่มีใครสามารถไปรู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของนิพพานโดยการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าการรู้แจ้งพระนิพพานเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่อง

0: เรื่องที่ละเอียดแต่ก็สามารถที่จะอบรมศึกษาและพิจารณาจนกระทั่งเกิดความเข้าใจในลักษณะของนิพพานจริงๆถ้าพระธรรมไม่ทรงแสดงไว้ละเอียดเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าใจลักษณะของนิพพานได้ไหมคะเพราะเหตุว่าลักษณะของนิพพานนั้นละเอียดมากอรูปธรรมทั้งหลายคือนามธรรมละเอียดกว่ารูปแน่นอนขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏเสียงปรากฏแต่นามธรรมซึ่งเป็นสภาพเห็นคือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาและนามธรรมซึ่งเป็นสภาพที่ได้ยินเสียงคือสภาพรู้เสียงที่กำลังปรากฏทางหูสภาพรู้ย่อมละเอียดกว่ารูปที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่รู้จริงๆไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่สังเกตที่จะเพิ่มความรู้ว่าที่ไม่ใช่ตัวตนในขณะเห็นเพราะเป็นสภาพรู้น้อมไปที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมแต่ว่านามธรรมที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดีนามธรรมที่ได้ยินเสียงทางหูก็ดีก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพความสงบของจิตโดยเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถึงขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานความละเอียดของนามธรรมคืออรูปธรรมเหล่านั้นก็ย่อมละเอียดปราณีตขึ้นเป็นลำดับขั้นแต่ก็ยังมีรูปเป็นอารมณ์ยังไม่ละเอียดเท่ากับฌานจิตซึ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์เพราะเห็นแม้โทษของรูปซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตที่สงบในขณะที่เป็นรูปปัญจมฌานเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุอรูปฌานเนี่ยค่ะสภาพของจิตละเอียดมากกว่ารูปปัญจมฌานแต่แม้กระนั้นนะคะสภาพของนิพพานย่อมละเอียดกว่าสังขารธรรมธรรมะทั้งหลายซึ่งมีการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในขณะนี้ยังไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะนึกถึงลักษณะความละเอียดความสุขุมความปราณีตของนิพพานก็ยากที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าผู้ที่อบรมเจริญสติจริงๆเนี่ยค่ะเริ่มระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมเวลาที่เริ่มระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมจะรู้ได้นะคะว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งในสภาพรู้ในธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมแต่ว่าเริ่มจะเข้าใจแล้วว่ามีสภาพรู้จริงๆค่อยๆน้อมไปทีละน้อยที่จะรู้ว่าในขณะนี้ค่ะเป็นเพียงสภาพรู้ที่กำลังเห็นเป็นเพียงสภาพรู้ที่กำลังได้ยินเป็นเพียงสภาพรู้ที่กำลังคิดกำลังนึกกำลังรู้กำลังเข้าใจเป็นสภาพรู้แต่ละขณะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพรู้ซึ่งเป็นนามธรรมพิจารณาลักษณะของรูปธรรมซึ่งต่างกับนามธรรมปัญญาค่อยๆเพิ่มขึ้นก็เป็นหนทางที่จะน้อมไปเข้าใจลักษณะของนิพพานซึ่งละเอียดปราณีตเพราะเหตุว่าไม่มีการเกิดขึ้นข้อความในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวรรคญาณกถาข้อ29ซึ่งเป็นการแสดงให้รู้ลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้ว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานแม้แต่พยัญชนะสั้นๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะต้องพิจารณาเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าขณะใดก็ตามซึ่งเห็นถ้าไม่มีการเกิดขึ้นจะไม่มีการเห็นถ้าไม่มีเสียงเกิดขึ้นก็ไม่มีการได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะสภาพธรรมะเหล่านั้นมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจึงเป็นสังขารและเมื่อเป็นสังขารแล้วที่จะไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในสังขารที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเมื่อเกิดมาแล้วเป็นที่ตั้งของความพอใจแต่ความพอใจจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าสภาพนั้นไม่มีการเกิดขึ้น เมื่อสภาพนั้นไม่มีการเกิดขึ้นจะให้มีโลภะในสภาพธรรมะที่ไม่เกิดย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นที่ไม่เกิดมีจริงเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมซึ่งมีการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจึงกล่าวว่าควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานความเป็นไปเป็นสังขารความไม่เป็นไปเป็นนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เป็นไปเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีการคิดนึกตรึกตรองไปเป็นไปต่างๆนานาในอารมณ์ที่ปรากฏพิสูจน์ได้นะคะในขณะนี้ที่สติไม่เกิดเป็นไปแล้วกับสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นก็ย่อมเป็นไปสืบเนื่องต่อไปเครื่องหมายเป็นสังขารความไม่มีเครื่องหมายเป็นนิพพานเครื่องหมายคือลักษณะหรือนิมิตของอาการที่ปรากฏเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเห็นเป็นได้ยินต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหมายคือเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่มีลักษณะอาการเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดจึงสงบยิ่งและเมื่อสภาพธรรมะใดประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานสภาพธรรมะนั้นย่อมดับหรือปราศจากกิเลสเพราะเหตุว่าประจักษ์แจ้งในลักษณะของธาตุซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นความประมวลมาเป็นสังขารความไม่ประมวลมาเป็นนิพพานเวลานี้นะคะพอมีการเกิดขึ้นก็ย่อมมีการประมวลมาเป็นกุศลต่างๆเป็นอกุศลต่างๆเป็นเจตนาต่างๆเป็นความคิดนึกต่างๆนี่เป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ว่าลักษณะของนิพพานหยุดการประมวลมาทั้งหมดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการประมวลมาไม่มีเครื่องหมายไม่มีการเป็นไปความสืบต่อเป็นสังขารความไม่สืบต่อเป็นนิพพานชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยค่ะไม่จบเมื่อเกิดมาแล้วก็สืบต่อเรื่อยมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงขณะนี้แล้วก็จะต้องสืบต่อไปแล้วก็เรื่องในวันหนึ่งวันหนึ่งมีจบบ้างไหมเรื่องนี้จบไปชั่วคราวนะคะเรื่องนั้นเกิดมาต่อแล้วก็จบไปอีกชั่วคราวแล้วก็เรื่องเก่าก็เกิดมาต่อแล้วก็จบไปอีกชั่วคราวแล้วก็เรื่องใหม่ก็เกิดมาต่อเต็มไปด้วยการสืบต่อซึ่งไม่มีวันจบเพราะเหตุว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต่อไปต่อไปเหตุการณ์ต่างๆก็ต่อไปอยู่เรื่อยในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคิดถึงขณะจิตยิ่งรวดเร็วของการสืบต่อทันทีที่เกิดขึ้นและดับไปไม่หยุดเลยค่ะเกิดอีกสืบต่อทันทีอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่พิจารณาถึงความรวดเร็วของขณะจิตที่เกิดสืบต่อในชีวิตประจำวันก็ย่อมเห็นแต่เรื่องราวต่างๆที่สืบต่อจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไม่มีวันจบในสังสารวัฏจบชาตินี้แล้วนะคะสืบต่อทันทีที่ปฏิสนธิและก็มีเรื่องต่อไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งถึงจุติแล้วก็ไม่จบอีกเพราะเหตุว่าทันทีที่จุติจิตดับไปปฏิสนธิจิตก็สืบต่อก็มีเรื่องที่ต่อไปเรื่อยๆไม่จบจนกว่าจะรู้แจ้งประจักษ์ในสภาพธรรมะที่ไม่สืบต่อหยุดเพราะเหตุว่าไม่เกิดอีกความไปเป็นสังขารความไม่ไปเป็นนิพพานขณะนี้ทุกท่านกำลังไปอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าบางท่านจะตอบว่าท่านกำลังนั่งอยู่ไม่ได้ไปไหนอย่าลืมนะคะไปทุกขณะจิตไม่มีการย้อนกลับเลยมีแต่การไปไปไปอยู่ทุกขณะทีเดียวไปไหนไปกับอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งปรากฏแล้วก็ดับไป แล้วอารมณ์นั้นก็เกิดอีกปรากฏอีกไปอีก
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
2: ครั้งที่815
0: ความไปเป็นสังขารความไม่ไปเป็นนิพพานขณะนี้ทุกท่านกำลังไปอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าบางท่านจะตอบว่าท่านกำลังนั่งอยู่ไม่ได้ไปไหนอย่าลืมนะคะไปทุกขณะจิตไม่มีการย้อนกลับเลยมีแต่การไปอยู่ทุกขณะทีเดียวไปไหนไปกับอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วอารมณ์นั้นก็เกิดอีกปรากฏอีกไปอีกทันทีที่เกิดก็ไปแล้วแต่ว่าท่านจะไปทางโลภะหรือว่าท่านจะไปทางโทสะหรือว่าท่านจะไปทางโมหะหรือว่าท่านจะไปทางกุศลขณะนี้ทุกคนกำลังไปอยู่ทุกขณะจิตตามการเกิดขึ้นและดับไปของจิตจิตเกิดขึ้นแล้วไปแล้วเมื่อกี้นี้ไปไหนจิตเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ไปไหนไปทางโลภะหรือว่าไปทางโทสะหรือว่าไปทางโมหะหรือว่าไปทางกุศลอย่าลืมนะคะว่ากำลังไปแล้วก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆไปไม่รู้จบไปทุกขณะของจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่สิ้นชีวิตลงนี่นะคะทุกคนก็กล่าวว่าไปตามยถากรรมคือกรรมของตนเองแต่ละบุคคลที่ได้สะสมมาแท้ที่จริงแล้วนะคะไปอยู่ทุกขณะจิตแม้ในขณะนี้ก็กำลังไปแล้วแต่ว่าท่านจะไปทางไหนมากแต่จะไม่ไปได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปแล้วแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกไปอีกไปอยู่เรื่อยๆที่จะไม่ไปได้จริงๆคือปรินิพพานเท่านั้นความบังเกิดเป็นสังขารความไม่บังเกิดเป็นนิพพานนี่ก็เหมือนกันนะคะคือหมายความถึงการบังเกิดของแต่ละขณะจิตซึ่งการไปจะไปได้ก็ต่อเมื่อมีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเกิดขึ้นก็ไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วไปทันทีความอุบัติเป็นสังขารความไม่อุบัติเป็นนิพพานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้เลยนะคะว่าอะไรจะอุบัติขึ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่ได้สะสมมาในอดีตเป็นเหตุที่จะให้มีการอุบัติเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีเหตุที่ได้กระทําสะสมไว้แล้วเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการอุบัติเกิดขึ้นนั้นเป็นมาอย่างไรแต่ว่าเมื่อมีเหตุที่สะสมไว้แล้วการอุบัตินั้นก็จะต้องมีจนกว่าการสะสมทางฝ่ายกุศลจะคมกล้าสามารถที่จะดับการอุบัติไม่มีการเกิดขึ้นคือการดับสนิทเป็นนิพพานเท่านั้น สำหรับข้อความต่อไปก็เป็นที่เข้าใจอยู่แล้วนะคะคือความเกิดเป็นสังขารความไม่เกิดเป็นนิพพานความแก่เป็นสังขารความไม่แก่เป็นนิพพานความป่วยไข้เป็นสังขารความไม่ป่วยไข้เป็นนิพพานความตายเป็นสังขารความไม่ตายเป็นนิพพานความเศร้าโศกเป็นสังขารความไม่เศร้าโศกเป็นนิพพานความรำพันเป็นสังขารความไม่รำพันเป็นนิพพานความคับแค้นใจเป็นสังขารความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานขณะนี้จะน้อมไประลึกถึงสภาพธรรมะที่สงบคือไม่เกิดของนิพพานได้ไหมคะในเมื่อยังไม่ได้รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสมถภาวนาและการอบรมเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นการอบรมที่ต่างขั้นกันเพราะเหตุว่าสำหรับผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วรู้เหตุปัจจัยของสังขารธรรมที่เกิดขึ้นแต่ละขณะไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแม้จิตที่น้อมระลึกถึงพระนิพพานคืออุปสมานุสติจะเกิดขึ้นบุคคลนั้นก็รู้ชัดในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งนิพพานเนี่ยค่ะการที่จะระลึกถึงอุปสมานุสตินั้นก็ยากและน้อยเพราะเหตุว่าถ้าจะระลึกก็อาจจะระลึกเพียงชื่อนิพพานแต่ว่าลักษณะแท้ๆของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดเมื่อยังไม่ประจักษ์ก็ได้แต่เพียงอาศัยการระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบ้างแล้วก็เห็นโทษแล้วก็น้อมไประลึกถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของนิพพานขอกล่าวถึงข้อความในขุทกนิกายจุลนิเทศโสรสะมานวกะปัญหานิเทศข้อ563มีข้อความว่าคำว่าผู้ใดพึงปฏิบัติตามธรรมะความว่าผู้ใดพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติสมควรข้อปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกข้อปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ข้อปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ใดพึงปฏิบัติตามธรรมะกิเลสก็ดีขันธ์ก็ดีอภิสังขารก็ดีท่านกล่าวว่ามิใช่ฝังในอุเทศว่าอปาราปารังคัจเฉยะดังนี้อมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวว่าฝังคำว่าพึงจากที่มิใช่ฝังไปถึงฝังความว่าพึงจากที่มิใช่ฝังไปถึงฝังคือบรรลุถึงพึงถูกต้องพึงทำให้แจ้งซึ่งฝังเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงจากที่ไม่ใช่ฝังไปถึงฝังจะเห็นได้นะคะว่าสภาพของนิพพานนั้นเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็จะถึงได้บรรลุได้ประจักษ์แจ้งได้ไม่ใช่ว่าจะหมดหนทางหรือว่าหมดหวังแต่ต้องอบรมเจริญไปจริงๆข้อ567มักมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านกล่าวว่ามักในคำว่าซึ่งมักในอุเทศว่าภาเวนโตมักคะมุตตมังดังนี้คำว่าอันอุดมคืออันเลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานสูงสุดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามรรคอันอุดมคำว่าเมื่อเจริญความว่า เมื่อเจริญซ่องเสพทำให้มากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเมื่อเจริญมรรคอันอุดมข้อ568คำว่ามรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งความว่ามรรคปันถะปัฏฐะปัจฉะอัญชสะวตมายนะนาวาอุตระเสตุปกุลละสังกมะซึ่งทั้งหมดนี้ก็แปลว่าทางทุกศัพท์คำว่าเพื่อให้ถึงฝั่งความว่าเพื่อให้ถึงฝั่งให้ถึงพร้อมซึ่งฝั่งให้ตามถึงพร้อมซึ่งฝั่งคือเพื่อข้ามพ้นชราและมรณะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งนิพพานมีจริงนะคะแต่ว่าต้องถึงจึงจะจริงจึงจะประจักษ์และไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะว่านิพพานมีจริงเท่านั้นนะคะโดยที่ไม่แสดงหนทางว่าจะถึงได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะถึงคือประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้แต่พระผู้มีพระภาคประจักษ์ลักษณะของนิพพานทรงรู้แจ้งหนทางที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานทรงแสดงหนทางที่จะอบรมซ่องเสพเจริญปัญญาเพื่อที่จะให้รู้แจ้งนิพพานเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่ามรรคนั้นเพื่อให้ถึงฝั่งคือนิพพานไม่ใช่ว่าไม่มีหนทางนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ใดเข้าใจลักษณะของสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสมาธิจริงๆแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่มรรคเกิดขึ้นนั่นเป็นหนทางที่ท่านกำลังเดินที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานในวันหนึ่งแต่ต้องเป็นหนทางนี้หนทางเดียวนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้แสดงหนทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นท่านที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะรู้ว่าหนทางที่จะดำเนินไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะจนกระทั่งประจักษ์ลักษณะของนิพพานได้จริงๆนั้นมีเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วกับท่านเวลาที่สัมมาสติเกิดขึ้นแล้วมีการระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏข้อ569คำว่าเพราะเหตุนั้นมักท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งคือเป็นธรรมะที่จะให้ถึงฝั่งความว่าเพราะเหตุนั้นคือเพราะการณะนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะนิทานนั้นนิทานคือที่มานะคะอมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวว่าฝั่งมรรคท่านกล่าวว่าอายนะเป็นที่ให้ถึงคำว่าอิติเป็นบทสนธิคำว่าอิตินี้เป็นไปตามลำดับบทเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเพราะเหตุนั้นมรรคท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลเมื่อเจริญมรรคอันอุดมถึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งมรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งเพราะเหตุนั้นมรรคท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่ง
3: ก็หมายความว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ที่ยังไม่ถึงอารมณ์นิพพานนั้นก็ย่อมจะยึดเอาอารมณ์นิพพานมาเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานก็ไม่ได้ฉันเข้าใจอย่างนี้ถูกไหม
0: ยากนะคะถ้าไม่ศึกษาลักษณะของนิพพานให้เข้าใจจริงๆแล้วการที่จะน้อมนึกถึงสภาพของนิพพานในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานมีการเริ่มรู้ลักษณะของสังขารธรรมก็พอจะเทียบเคียงได้ว่าลักษณะของนิพพานตรงกันข้ามกับสังขารธรรมที่เกิดปรากฏทั้งหมด
3: เพราะอย่างนั้นดิฉันถึงมีความคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าหากว่าเรายังไม่ปรากฏอารมณ์ของนิพพานคือหมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติยังไม่ทันรู้แจ้งในอารมณ์ของนิพพานนั้นก็ถ้าหากว่าจะเอาอารมณ์สมถะภาวนามาพิจารณาเหมือนกับเพ่งฌานหรือว่านั่งพิจารณาอะไรทำนองนี้เพียงก็ว่าใช้อารมณ์ที่ตัวเองที่พอที่จะพิจารณาได้ก็รู้สึกว่าจะเกิดปัญญาได้มากกว่าเพราะเรารู้จักนิพพานแต่เพียงชื่อนี่ท่านเข้าใจอย่างนี้จะผิดไปไหมอาจารย
0: ์ข้อสำคัญที่สุดนะคะก็คือจะต้องอบรมเจริญปัญญาที่รู้ในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเวลานี้จะชักชวนให้ท่านผู้ใดระลึกถึงพระนิพพานถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ระลึกก็เกิดระลึกขึ้นไม่ได้หรือว่าถ้าท่านมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดนึกถึงลักษณะของนิพพานถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจุดประสงค์เนี่ยค่ะก็คือให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าถ้าระลึกถึงลักษณะของนิพพานนะคะแล้วสงบชั่วขณะที่ระลึกถึงบ้างเพียงเล็กน้อยขณะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราที่กำลังระลึกถึงลักษณะของนิพพานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นใดจะเป็นทานกุศลหรือศีลกุศลหรือว่าเป็นกุศลที่เป็นความสงบของจิตกุศลเหล่านั้นทั้งหมดไม่สามารถที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงขอกล่าวถึงข้อความในขุททกนิกายอิติวุตตกะติกนิบาตวรรคที่5ปสาทสูตรซึ่งท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นธรรมะประการเดียวที่จะทำให้รู้แจ้งนิพพานดับกิเลสได้ข้อ270มีข้อความว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วพระเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศ3ประการนี้สามประการเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีสองเท้าก็ดีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็และผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศนี่เป็นพระพุทธคุณนะคะซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสำหรับข้อความในปสาทสูตรนั้นเป็นการแสดงถึงคุณของพระรัตนตรัยอีกนัยยะหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศที่สุดก็คือการเลื่อมใสในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าการที่จะเลื่อมใสจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังมานะคะหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็เพราะเหตุว่าผู้ใหญ่บอกว่าต้องนอบน้อมสักการะกราบไหว้พระพุทธเจ้านั่นยังไม่ใช่ปสาทะหรือความเลื่อมใสที่แท้จริงถ้าเป็นความเลื่อมใสจริงๆ จะต้องรู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือต้องรู้เหตุและผลไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นยังไงถึงได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ความจริงที่ตรัสรู้ที่ทำให้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาแม้แต่ที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อะไรด้วยเหตุนี้ข้อความต่อไปจึงเป็นการระลึกถึงพระธรรมคุณซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีสังคตธรรมเป็นอีกความหมายหนึ่งของสังขารธรรมนะคะคือธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอสังคตธรรมคือนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมาวิราคะเป็นอีกศัพท์หนึ่งนะคะสำหรับนิพพานวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยตัดซึ่งวัฏฏะสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นกำหนัดดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธรรมและอสังคตธรรมเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศถ้ามีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะอะไรจึงทรงดับกิเลสเป็นสมุจเฉททั้งสิ้นไม่เกิดเลยก็ย่อมจะมีความเลื่อมใสคือปสาทะในธรรมะที่ดับกิเลสคือนิพพานเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอบรมเจริญปัญญาที่จะให้ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่เลื่อมใสแล้วว่าธรรมะนั้นเท่านั้นที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมาต้องเข้าใจความหมายของความเมานะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในอารมณ์ทั้งหลายนำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยตัดซึ่งวัฏฏะที่จะหมดความอาลัยเยื่อใยในตัวตนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นไปได้เองไหมคะถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นและก็ปัญญาที่รู้ลักษณะของสังขารธรรมถึงแม้ว่าจะประจักษ์ความเกิดดับก็จริงนะคะสังขารธรรมนั้นก็ไม่ใช่วิราคธรรมคือไม่ใช่นิพพานเมื่อสังขารธรรมนั้นไม่ใช่นิพพานก็ยังเป็นอารมณ์ของอาลัยคือความเยื่อใยความยินดี
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092-777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ที่สงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนานคิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไรและจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ29มกราคม2560
1: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่แต่ทำไมมีคำว่าสัตธรรมะธรรมะของผู้สงบธรรมะที่จะดำเนินไปสู่ความสงบแสดงว่าผู้นั้นสามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการที่รู้ว่าทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ผู้สงบหรือเป็นผู้สงบแล้ว
2: ยัง
1: ต่อเมื่อไหร่ได้ฟังธรรมะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดสงบไหมไม่ว่าเกิดมาแล้วจะชอบอาหารอะไรจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนภูมิประเทศต่างๆเรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆจนกระทั่งคิดว่าสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาการก้าวหน้าไปจนกระทั่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกและความรู้ต่างๆสงบไหม
2: ไม่สงบ
1: ค่ะคำว่าสงบคำเดียวก็ยากที่จะเข้าใจไว้อยู่ท่ามกลางความไม่สงบมานานแสนนานเท่าไหร่เพิ่งจะรู้ตัวว่าอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบจะออกจากความไม่สงบไหมหรือว่าอยู่ไปเถอะเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่สงบต่อไปอีกไม่มีทางที่จะออกไปจากนี้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แล้วใครจะออกจากเห็นต้องเห็นต้องได้ยินเห็นแล้วสุขทุกข์ชอบไม่ชอบติดตามมาเดือดร้อนไหมเรื่องยาวแต่ก็จบลงด้วยแต่ละชาติก็เป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาแล้วก็ลืมไปหมดเลยประโยชน์อะไรคะแสนโกรธกลับลองย้อนกลับไปดูสิเป็นใครในแสนโกรธกลับในชาตินั้นต้องสำคัญมากเหมือนชาตินี้ทุกอย่างในชาตินั้นสำคัญเหมือนในชาตินี้แล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยคิดก็ไม่ออกตามรู้ก็ไม่ได้หมดปัญญาใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจความละเอียดของพระธรรมและเห็นคุณค่าอย่างยิ่งตลอดชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการได้เข้าใจธรรมะแต่ธรรมะก็ละเอียดมากลึกซึ้งมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะเห็นว่าธรรมะละเอียดกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้แต่ก็เห็นว่าสัตว์โลกก็มีผู้ที่ได้สะสมมาที่จะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แม้ว่ากิเลสมากมายมหาศาลสะสมมาแต่ก็ยังมีโอกาสที่วันหนึ่งจะได้ค่อยๆเข้าใจทรงอุปมาว่าเหมือนการเอาเล็บขุดภูเขาลองดูเล็บก็หักแล้วก็เขาก็หมดแค่ไหนเอาเล็บขุดกว่าจะออกจากสังสารวัฏได้คำของพระองค์นี้ต้องลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคนจะคำนึงถึงคนอื่นหรือก็ทุกคนก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งสะสมมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดแล้วก็จะไปคิดว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะเดือดร้อนหรือคนนี้จะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเล็กน้อยที่สุดไม่มีค่าเลยเท่ากับการได้เข้าใจพระธรรมและเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆสะสมไปด้วยความไม่ประมาทคือศึกษาพระธรรมแต่ละคำเพื่อไปสู่ความสงบจากทั้งหมดกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วด้วยความไม่สงบและกำลังไม่สงบอยู่ออกจากสังสารวัฏง่ายไหมคะออกจากความไม่สงบซึ่งสะสมมานานแสนนานออกได้ไหมเดี๋ยวก็ไปไม่สงบกันอีกละที่ต่างๆอาหารรสต่างๆเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจึงสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้เพราะว่าพระธรรมบริสุทธิ์และก็พิสูจน์ได้และก็เป็นความจริงซึ่ง ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้ค่ะเราติดข้องในความไม่สงบมากไหมคะไม่คิดไม่รู้ไม่สงบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะไม่สงบต่อไปอีกการที่เราจะพ้นจากความไม่สงบได้กว่าจะถึงวันนั้นหมายความว่าต้องสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเป็นสิ่งเดียวซึ่งจะให้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ขณะนี้เต็มไปหมดเลยนับไม่ถ้วนและจะไปประจักษ์การเกิดดับของอะไรได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะจริงๆโดยความเป็นผู้ที่มีปกติเห็นความจริงไม่ใช่หลบลี้หนีหน้าไปทำอะไรอะไรแล้วก็คิดว่าดับกิเลสไปเท่านั้นเท่านี้แล้วบางคนถึงกับคิดว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้ยังไงคะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสาวกคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าแม้แต่ความสงบก็ต้องเป็นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเริ่มยังไงเริ่มจากแม้แต่ในขณะนี้ที่สงบก็คือขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นสงบจากความไม่รู้ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนกว่าจะถึงพระสัทธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งละเอียดอย่างยิ่งถ้าได้ยินคำว่าสงบบางคนรีบเลยค่ะจะไปสงบไม่มีทางเป็นไปได้ต่อเมื่อไหร่ได้ค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้เริ่มต้นขณะไหนสงบขณะที่กำลังทำงานราชการเป็นพ่อค้าเป็นอาชีพใดก็ตามขณะไหนสงบหรือใครก็ตามในโลกนี้ในโลกทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกขณะไหนสงบขณะที่เข้าใจธรรมะกว่าจะถึงพระสัทธรรมต้องรู้ว่าปริยัติสัทธรรมการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปริยัติยังไม่ถึงขั้นสัทธรรมะที่สงบที่จะนำไปสู่ความสงบแต่ว่าเพียงแต่การได้ฟังคำจะนำไปสู่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแต่เป็นพระสัทธรรมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่อะไรเป็นพระสัทธรรมถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เอ่ยชื่อตลอดเวลาพระสัทธรรมตั้งมั่นคงอยู่ได้หรือว่าจะเสื่อมสูญไปเพราะอะไรแต่ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงเข้าใจจริงๆว่าพระสัทธรรมต้องหมายความถึงธรรมะที่สงบจากกิเลสซึ่งจะมีได้อย่างไรในวันหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้และขณะนี้เริ่มเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าถ้าคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่กำลังฟังธรรมะไม่สงบค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีมากมายเกิดดับนับไม่ถ้วนเรียนเรื่องจิตเจตสิกสักเท่าไหร่นับประมาณไม่ได้อยู่ไหนโลภะปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้สวยอยู่ตรงหน้าโลภะปรากฏไหมคะวันนี้ทุกคนก็บอกว่าดอกไม้สวยตรุษจีนสีแดงแล้วก็สงบหรือเปล่าขณะนั้นไม่สงบก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมว่าแม้กำลังที่ทุกคนนั่งที่นี่เห็นสิ่งเดียวกันไม่สงบเพราะพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะเข้าใจธรรมะทีละคำเพื่อที่ว่าจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เข้าใจธรรมะคำที่ได้ฟังดีกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้พระสัทธรรมไปสู่คนอื่นแต่กลับนำอสัทธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ก็กล่าวว่าเป็นธรรมะความต่างกันความห่างกันของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับผู้ที่เข้าใจเองว่านั่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะจริงตรงกับพระสูตรนี้ใช่ไหมคะขณะนี้ธรรมะมีค่ะทุกคนเป็นธรรมะไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปาทะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละคำก็ต้องเข้าใจเริ่มคิดธรรมะขณะนี้สงบถึงขั้นนั้นได้อย่างแต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสงบถ้าขณะใดที่ไม่เข้าใจเป็นปริยัติไหมไม่เข้าใจ แค่นี้ก็ต้องรู้แล้วว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อฟังให้เข้าใจด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวทั้งหมดของสิ่งที่มีจริงจะถึงสัจธรรมะได้ไหมทุกคนก็รู้ว่าสงบจากกิเลสยากแสนยากแล้วยังไงล่ะได้แต่บอกว่าสงบถึงการดับกิเลสได้แล้วก็ไม่แสดงหนทางเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปถึงได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นอกุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะที่สงบแต่เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีจริงๆด้วยเหตุนี้ปริยัติจึงนำไปสู่พระสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีทางที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะใดสงบและธรรมะใดไม่สงบถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละธรรมะที่ไม่สงบได้ยังไงด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งทั้งปริยัติเพราะจะนำไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นจนถึงปฏิบัติจนกระทั่งถึงปฏิเวทะคือสามารถที่จะดับกิเลสที่มีทั้งหมดในสังสารวัฏได้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะถึงขั้นนั้น
0: สุขที่แท้จริงเริ่มที่ไหนอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่เคยเห็นความหวังไม่รู้จักพอและไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นจะเป็นความสุขจริงๆได้อย่างไรแต่กลับต้องเป็นทุกข์เพราะความหวังและความไม่รู้เพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงเริ่มจากความเห็นถูกว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่เที่ยงและคลายความยึดมั่นในความเป็นตัวตนจากการสนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายน2555
1: ความสุขที่แท้จริงคืออะไรทุกคนต้องการความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าคะเพราะเหตุว่าความสุขที่มีอยู่นะคะแต่ละวันเพียงเล็กน้อยค่ะชั่วขณะที่เมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยก็เป็นความสุขหรือว่าตั้งแต่เช้ามาเห็นดอกไม้สวยๆขณะที่เห็นนั้นก็เป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นแต่ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นความสุขที่ชั่วคราวแต่ละขณะก็หมดไปแล้วเห็นอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะมีความสุขไหมคะที่จะได้รับประทานเห็นไหมคะมีความสุขที่จะได้รับประทานก็ไม่รู้ค่ะและความสุขเล็กน้อยที่จะได้รับประทานก็หมดไปเพราะว่ามีความสุขที่มากกว่านั้นอีกแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆนั่นแหละค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขอื่นเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าความสุขนั้นคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะพบความสุขนั้นได้ต้องรู้จักสิ่งที่มีจริงๆนะคะจึงจะรู้ว่าที่ชื่อว่าความสุขที่มีจริงนั้นน่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยค่ะก็เต็มไปด้วยความหวังแต่ว่าความหวังนั้นน่ะจะเป็นจริงหรือว่าจะสมหวังไหมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยตักอาหารมาแล้วนะคะเกิดวันนั้นเปรี้ยวไปเป็นไงคะหวังว่าอาหารที่เคยรับประทานจะอร่อยแต่พอรสเปลี่ยนไปไม่ใช่ความสุขละไม่สมหวังแม้แต่เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะถ้าได้เข้าใจความจริงนะคะเพราะฉะนั้นสุขจริงๆต้องเป็นสุขที่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งนั้นกำลังมีสิ่งอื่นไม่มีเช่นในขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยค่ะเสียงมีปรากฏเดี๋ยวนี้เองนะคะมีจริงๆปรากฏว่ามีชั่วคราวแล้วก็ดับไปในขณะที่เสียงปรากฏไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยแต่หวังหรือเปล่าไม่สิ้นสุดความหวังเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คิดถึงสิ่งนั้นด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่เคยเห็นความหวังและก็ความหวังนี่นะคะก็ไม่มีจบไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วแต่ว่าจะหวังเรื่องอะไรเพราะฉะนั้น ม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าเพียงหวังแล้วได้แล้วก็หวังต่อไปอีกเพียงหวังอีกแล้วก็ได้อีกแล้วก็หวังต่อไปอีกจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่ได้เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นนะคะเป็นอะไรไม่มีสิ่งอื่นเลยมีเพียงสิ่งเดียวนะคะที่กำลังปรากฏแต่ละทางทางตาเนี่ยค่ะกำลังเห็นถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้องขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับเห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปในขณะที่เสียงปรากฏความจริงคือเสียงที่ปรากฏกับได้ยินที่ปรากฏแล้วก็หมดไปแต่หวังอะไรจากสิ่งที่เพียงปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะเป็นความสุขที่แท้จริงได้ไหมคะไม่มีการที่จะจบสิ้นความหวังยิ่งหวังมากยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่ามีความติดข้องนะคะด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏหลงเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะยั่งยืนไม่เกิดไม่ดับเลยเช่นมีคนที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะไม่มีการปรากฏว่าเกิดดับเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละขณะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะชีวิตก็เป็นอยู่ชั่วขณะจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าจิตนั้นดับแล้วไม่เกิดอีกเลยไม่มีจิตอีกเลยนะคะก็ไม่มีการที่จะเป็นเราหรือเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดดีไหมคะข้อสำคัญที่สุดการรู้ความจริงไม่ได้หมายความว่าเราจะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงเพียงแต่กำลังสะสมความเห็นถูกว่าความเห็นจริงๆในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละขณะนี่ค่ะความจริงความเห็นถูกคืออย่างไรและความไม่รู้คืออย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็จะไม่รู้แสวงหาความสุขด้วยความหวังแต่ว่าไม่รู้ความจริงว่าหวังอะไรในสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าความสุขที่แท้จริงคือนิพพานไกลไหมคะคืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้แล้วจะไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้อย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่านิพพานสุขนอกจากจะมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนความจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งคิดดูนะคะแต่ละอย่างแยกย่อยออกไปแล้วก็เป็นธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงที่หลากหลายต่างกันมากตาก็ไม่ใช่หูไม่ใช่คิดไม่ใช่เสียงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเป็นเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกันก็ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงนะคะด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเห็นจริงๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเมื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งนะคะแล้วรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเกิดปรากฏแล้วหมดไปสุขไหมคะเพียงเกิดปรากฏว่ามีสั้นมากชั่วคราวจริงๆแล้วก็ดับไปสุขจริงๆหรือเปล่าจะเป็นสุขจริงๆไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสุขที่แท้จริงนะคะก็จะเริ่มจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ทำให้ไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง

0: และกำลังมีก็กราบเรียนท่านอาจารย์สำหรับช่วงแรกค่ะ
1: ค่ะก็ไม่พ้นจากเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเหตุว่าเมื่อกี้นี้ก็ผ่านไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักคำว่าสิ่งที่มีจริงก็ต้องมีจริงในขณะนี้ซึ่งสำหรับการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเข้าใจในภาษาของตนของตนจะทำให้เข้าใจชัดค่ะเพราะเหตุว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงคำแปลหรืออีกสารหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าคำใดก็ตามที่เรารู้จักพูดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะเราก็สามารถจะเข้าใจชัดเจนได้แต่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแม้ว่าจะใช้คำธรรมดาในภาษาของตนของตนแต่ก็ยากที่จะเข้าใจแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมในภาษาของตนของตนของชาวเมืองที่สามารถจะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งแม้เป็นคำธรรมดาแต่ก็ยากที่จะเข้าใจได้เช่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะความจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะหมดแล้วแต่ก็ยังคงมีเดี๋ยวนี้คือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏความลึกซึ้งของพระธรรมก็คือแม้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ก็เป็นคำถามซึ่งหลายท่านเนี่ยค่ะก็อาจจะคิดว่าภาษาธรรมดาคำธรรมดานะคะแล้วก็พูดถึงสิ่งธรรมดาด้วยแต่ว่าความลึกซึ้งทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เช่นเดี๋ยวนี้เห็นนะคะแต่ว่ารู้จักเห็นหรือยังใช้คำว่าเห็นแล้วก็เห็นก็มีจริงๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดแล้วโดยไม่มีใครทำให้เกิดได้เลยทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากค่ะคือเราคุ้นเคยชินกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาตลอดแต่ไม่เคยเข้าใจเดี๋ยวนี้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พระธรรมทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนะคะให้คนที่ในครั้งนั้นเนี่ยค่ะได้ยินได้ฟังและสามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าเคยฟังมาในชาติก่อนๆ นะคะนานแสนนานเพราะฉะนั้นพอได้ยินอีกก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ว่าสำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังมาน้อยนะคะพอได้ยินได้ฟังก็ยังจะต้องฟังต่อไปจนกว่าจะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่กำลังมีจริงๆค่ะเห็นมีจริงได้ยินมีจริงคิดมีจริงเป็นสิ่งที่มีแล้วทั้งนั้นเคยมีแล้วด้วยแต่ระหว่างที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นธรรมดาต่อเมื่อใดนะคะได้ฟังพระธรรมจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจแต่ละคำต้องเป็นแต่ละคำจริงๆนะคะไม่ประมาทเลยเช่นสิ่งที่มีจริงนะคะเห็นเป็นอย่างหนึ่งมีจริงอย่างหนึ่งเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นเห็นได้ยินก็มีจริงๆและได้ยินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เริ่มจากการที่รู้ตัวว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีมาก่อนเลยและกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักถ้าไม่เคยได้ฟังพระธรรมเลยก็คงจะงงนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักแต่ว่าพอฟังพระธรรมแล้วก็จะเข้าใจได้ทันทีค่ะไม่รู้จักอะไรเลยตามความเป็นจริงตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะก็ไม่มีทางที่ใครจะคิดเองจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดเองนะคะมีพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่มีแม้ว่าเป็นความจริงแต่ว่าจะต้องอาศัยการบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะรู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ธรรมดาอย่างนี้แต่ว่าทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพียงสาวกบารมีของผู้ฟังค่ะซึ่ง

0: ฟังเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการฟังธรรมะเนี่ยเหมือนการฟังอย่างอื่นจะฟังเพลงหรือจะฟังเรื่องอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเข้าใจในความลึกซึ้งแต่ถ้าฟังเรื่องจริงธรรมะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ค่ะว่ายากลึกซึ้งตลอดชีวิตจะเข้าใจได้แค่ไหนทั้งที่กำลังมีจริงๆนี่แสดงให้เห็นว่าเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งได้กล่าวคำบูชาตอนเป็นเด็กเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็สอนนะคะให้บูชาพระรัตนตรัยให้กราบไหว้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังด้วยความอดทนนะคะที่จะรู้ว่าไม่รู้อะไรมาก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมถ้ารู้มาก่อนต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะก็ไม่ต้องมีแต่ที่ต้องมีก็เพราะเหตุว่าแม้มีสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ด้วยนะคะชาติก่อนๆ ก็เหมือนชาตินี้อย่างนี้แหละแล้วก็ชาติต่อไปจะผิดจากชาตินี้ได้ยังไงคะก็มีตาเห็นมีหูได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีใจคิดนึกหมดไปทุกขณะทุกวันโดยไม่รู้ความจริงเลยจนกว่าจะได้เริ่มเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ขอให้เป็นคำที่ได้เข้าใจจริงๆนะคะเช่นธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะชาวมคธเนี่ยเขาไม่ได้พูดคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่เขาใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นสำหรับเราจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงก็จะทำให้เรารู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกอย่างนะคะโดยประการทางปวงและก็มีผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณความดีนะคะพอที่จะได้เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นสาวกซึ่งได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาจนกระทั่งมีพระไตรปิฎกที่เราสามารถที่จะอ่านแต่ว่าต้องพิจารณาคือใช้คำว่าศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่เพียงอ่านแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะก็จะได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็จะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเห็นขณะนี้เห็นเป็นเห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งเพราะว่ามีท่านที่มาใหม่ด้วยเห็นเป็นเห็นอย่างไรแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างไรคะ
0: ค่ะเห็นเป็นได้ยินได้หรือเปล่าธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องเป็นเห็นแล้วเห็นคืออะไรขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาถ้าไม่มีตานะคะก็จะไม่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้นี่คือความหมายของคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคนที่ตาบอดนะคะไม่มีตาจะให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้คนที่มีตานอนหลับสนิทก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีสิ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เช่นได้ยินนะคะถ้าไม่มีหูโสตประสาทะรูปพิเศษซึ่งไม่ใช่ใบหูนะคะแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับเสียงและรูปนี้อยู่ภายในหูเป็นรูปที่มองไม่เห็นเลยค่ะแต่มีแน่ๆเพราะเหตุว่าขณะนี้มีเสียงนะคะแต่ว่าหูไม่ได้ยินค่ะหูเป็นแต่เพียงรูปหนึ่งนะคะสิ่งที่สามารถกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยทำให้เกิดจิตได้ยินเป็นปัจจัยทำให้เกิดถ้าไม่มีหูและไม่มีเสียงนะคะได้ยินก็เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละขณะที่มีการปรากฏก็แสดงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะคะอย่างรวดเร็วมากและปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่มีแต่เพียงปัจจัยเดียวเช่นมีหูโดยไม่มีเสียงกระทบจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้หรือว่ามีแต่เสียงแต่คนนั้นหูหนวก โสตปัสสาทะใช้คำว่ารูปที่สามารถกระทบเสียงกรรมไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นขณะนั้นแม้เสียงมีนะคะก็ไม่เป็นปัจจัยให้ได้ยินขณะนี้เกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะคือพิสูจน์ความจริงได้คือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วนะคะพอได้ยินก็สามารถไม่ไปที่ไหนเลยไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่พูดถึงได้ยินได้ยินก็มีได้ยินจริงๆแล้วก็มีเสียงจริงๆทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายต่างกันมากนะคะแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดสิ่งนั้นต้องดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่างเร็วมากเหมือนมายากลนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็รับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเลยคะอาหารแต่ละคำไม่ได้มีเลยรสที่ปรากฏขณะที่กำลังรับประทานนะคะมีหลายรสมากแต่ละรสเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือเลยไม่มีอะไรสักอย่างค่ะซึ่งเกิดแล้วจะไม่ดับไปนะคะตามความเป็นจริงทุกอย่างเนี่ยเป็นความเป็นจริงอย่างนี้แต่ยากที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นเราเกิดเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะคิดเลยแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์บุคคลเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นต้นไม้ใบหญ้าเลยแต่ว่ามีเห็นบ้างมีได้ยินบ้างมีคิดนึกบ้างมีสุขมีทุกข์บ้างซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแต่ด้วยความไม่รู้ค่ะก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดที่กำลังเห็นบ้างกำลังได้ยินบ้างกำลังคิดนึกบ้างเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มเข้าใจนะคะว่าการฟังพระธรรมเนี่ยคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยได้เริ่มรู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเกิดแล้วก็ตายไปกี่ชาติก็ตามแต่ก็ยังคงไม่รู้ความจริงเหมือนที่ไม่รู้ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะพูดถึงเห็นกำลังมีให้เราพิสูจน์ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ไม่ได้มีคนตาบอดที่นี่เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังพูดเรื่องเห็นเกิดแล้วกำลังเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าใจเห็นได้แค่ไหนและจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่ไหนก็แล้วแต่ว่าการฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนการพิจารณาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนตอนที่กำลังรับประทานอาหารเห็นหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏในห้องอาหารแต่ว่ากำลังปรากฏในห้องนี้ตรงนี้นะคะแล้วอีกไม่นานถ้าไปที่อื่นแม้ว่าที่นี่นะคะก็มีสิ่งที่เหมือนเดิมสีสันวรรณะของสิ่งที่มีก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีการเห็นเพราะเหตุว่าไปที่อื่นเพราะฉะนั้นแม้แต่การเห็นเนี่ยก็จะต้องรู้ว่านะคะเพียงเห็นแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไปเมื่อเช้านี้หมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วต่อไปถึงตอนเย็นตอนนี้ก็หมดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกขณะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดแล้วค่อยๆเจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นเดี๋ยวนี้จนกระทั่งต่อไปนะคะก็ไม่มีอะไรสักอย่างที่คงที่คงทนที่จะยึดถือว่ายังมีอยู่และเป็นเราหรือว่าของเรา
2: สำหรับธรรมะนี่นะครับมีมากมายหลายประการแต่เมื่อกล่าวโดยประมวลนะครับไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริง2ประการก็คือสภาพธรรมะที่รู้อารมณ์หรือว่าน้อมไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่านามธรรมนะครับอย่างเช่นเห็นได้ยินขณะที่เป็นกุศลอกุศลนี่นะครับคือความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นนามธรรมธรรมะอีกประการหนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้แต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถ้าหากว่ามีการฟังเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมประการต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความวิริยะอุตสาหะที่จะเจริญกุศลประการต่างๆในชีวิตประจำวันแต่มาฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเป็นต้นเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับจะเกื้อกูลต่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมอย่างไรครับ
0: ค่ะมีคำหนึ่งนะคะซึ่งพูดคำที่ไม่รู้จักคำว่าอารมณ์ใช่ไหมคะคนที่ยังไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยจะรู้จักคำนี้ไหมคะ อารมณ์เมื่อกี้นี่ได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะแล้วคืออะไรเห็นไหมคะถ้าเราเคยพูดคำว่าอารมณ์เรารู้จักอารมณ์หรือเปล่าเราก็พูดคำที่เราไม่รู้จักแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะนะคะจิตเป็นธาตุรู้เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรอะไรจะปรากฏได้ไหมในห้องนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตามากมายมีเสียงด้วยมีอ่อนมีแข็งมีเย็นมีร้อนมีคิดมีนึกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีสภาพรู้ก็จะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะธาตุรู้ขณะนี้มีเห็นขณะนี้ค่ะต่างกับขณะที่ไม่ได้เห็นถูกต้องไหมคะขณะที่ไม่ได้เห็นไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยถูกต้องไหมคะขณะที่ไม่เห็นแต่ขณะที่เห็นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเห็นหรือมีการรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเช่นขณะที่ได้ยินเสียงเป็นสิ่งที่ถูกได้ยินถ้าไม่มีเสียงได้ยินอะไรก็ไม่มีได้ยินแต่ได้ยินอะไรได้ยินเสียงก็แสดงว่าขณะนั้นนะคะที่กำลังได้ยินเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งที่ถูกได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกได้ยินคือเสียงเป็นอารัมมณะหรืออาลัมพนะคือเป็นสิ่งที่ธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีธรรมดามากเลยค่ะเสียงปรากฏแต่ใครจะรู้ว่าถ้าไม่มีธาตุที่ได้ยินเสียงเสียงปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดคือมีเสียงกระทบกับหูนะคะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกันได้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดรู้คือได้ยินเสียงเท่านี้เองค่ะชีวิตถ้าไม่มีเหตุปัจจัยแต่ละวันแต่ละวันนะคะอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกปรากฏความสำคัญเนี่ยอยู่ที่ธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้เลยนะคะต้นไม้ใบหญ้าไม่เคยเดือดร้อนเลยน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็ไม่เดือดร้อนแต่เพราะเหตุว่าเราจะไม่ให้มีธาตุรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะไปหยุดยั้งว่าไม่ให้มีการเกิดไม่ให้มีการรู้ไม่ให้มีการเห็นไม่ให้มีการคิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นธาตุไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งธาตุนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ขณะนี้คือธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเราก็ใช้คำว่าเห็นแต่ความจริงก็คือต้องมีธาตุหนึ่งซึ่งกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเวลาที่เสียงปรากฏก็มีธาตุที่ได้ยินเสียงจึงรู้ว่าเสียงขณะที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นะคะและสิ่งที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะที่เราได้ยินคุ้นหูก็คือจิตในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็เป็นจิตตะเพราะฉะนั้นคำว่าจิตตะเป็นภาษาบาลีหมายความถึงธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้ค่ะที่กำลังปรากฏเนี่ยธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานกำลังเห็นจริงๆว่ามีสิ่งหนึ่งปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะก็คือจิตแต่ว่าที่ได้ฟังแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่มีใครไปบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ต้องอาศัยปัจจัยนะคะที่เป็นการที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต่อไปเราก็จะต้องรู้จากการศึกษาค่ะเห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ใครเลยสักอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนั้นมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแต่ละคำนะคะแต่ให้รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายจะมีประโยชน์อะไรเกิดมาก็เห็นได้ยินคิดนึกไปวันๆจนตายเนี่ยทำไมจะต้องมารู้เรื่องเห็นทำไมจะต้องมารู้เรื่องได้ยินตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วจะรู้อะไรเราคิดว่าเรื่องอื่นเนี่ยสำคัญมากเลยใช่ไหมคะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการแพทย์เรื่องวิศวกรรมเรื่องการไปออกนอกโลกเรื่องการประดิษฐ์เครื่องมือต่าง แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีคิดไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรแต่เราข้ามไปไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วต้นตอของสิ่งที่มีเนี่ยก็จะต้องมาจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เมื่อมีตาก็มีเห็นมีหูก็มีได้ยินเมื่อมีจมูกก็มีได้กลิ่นเมื่อมีลิ้นก็มีรสปรากฏเมื่อมีกายก็มีการกระทบสัมผัสสุขทุกข์เดี๋ยวเจ็บป่วยไข้ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีแล้วก็ยังมีความคิดนึกอีกมากมายจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินมีวิทยาการไหนบ้างซึ่งเกิดมีได้โดยไม่มีการเห็นและไม่มีการได้ยินมีสุขทุกข์ใดบ้างที่จะเกิดได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกเพราะฉะนั้นไม่รู้จักตามความเป็นจริงนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบางคนก็จะอัศจรรย์กับความคิดยุคนี้สมัยนี้นะคะดูว่ามีความก้าวหน้ามีความเจริญมากมายแต่ถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่คิดที่เราคิดว่าเขาเก่งมากเลยเขาสามารถที่จะคิดอะไรอะไรได้เขาก็ต้องตายใช่ไหมคะแล้วเขาไปไหนใช่ไหมคะแล้วก็แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้อีกหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่ศึกษาพระธรรมจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทรงตรัสรู้อะไรที่ว่าแม่เทวดาและพรหมนะคะก็ยังต้องมาเฝ้ากราบทูลถามนี่แสดงเห็นความเป็นเลิศผู้ประเสริฐสุดนะคะที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงโดยประการทางปวงได้เพราะฉะนั้นที่ว่าจะรู้เรื่องเห็นเรื่องได้ยินเหล่านี้ไปทำไมมีประโยชน์อะไรสุขทุกข์ไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือคะมีสุขไหนบ้างมีทุกข์ไหนบ้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็ข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่พ้นจากชีวิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจวันไหนไม่มีบ้างคะวันนี้ก็มีแล้วก็ไม่รู้เลยพรุ่งนี้มีไหมก็มีอีกวันต่อไปมีไหมก็มีอีกแต่ไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็มีคนที่คิดจะแก้ปัญหาของโลกโดยไม่รู้ว่าปัญหานั้นอยู่ที่ไหนไม่มีทางสำเร็จนะคะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะรู้ว่าปัญหานั้นอยู่ที่ไหนจึงสามารถที่จะแก้ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตไม่ได้มีแต่สุขทุกข์ก็มีและที่ว่าเป็นสุขเนี่ยสุขจริงๆหรือถ้าสุขจริงๆนะคะเราจะต้องมานั่งเห็นมานั่งได้ยินมานั่งคิดมานั่งแก้ปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่มีเซนเลยเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่ไม่มีไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่ามีแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เกิดแล้วก็ตายแน่ๆทุกคนแต่ก่อนตายก็ไม่รู้อะไรเลยมีสุขมีทุกข์ติดข้องคนที่ยังไม่ป่วยไข้ประมาทได้ไหมว่าวันหนึ่งจะไม่ป่วยไข้คนที่มีตาดีๆเนี่ยค่ะประมาทได้ไหมวันหนึ่งก็ตาบอดไม่เห็นเลยทุกอย่างเกิดขึ้นได้โดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือการที่จะเลือกเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเป็นสิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เป็นทุกข์ก็คือความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกรู้นะคะจะรู้อะไรคะจะไปเรียนวิชาอะไรดีจะไปคิดอะไรดีจะไปรู้อะไรดีถ้าให้เลือกใช่ไหมคะพอจะเห็นไหมว่าอะไรจะมีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้โดยที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมะเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ไปไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะยังไงก็ต้องอยู่ไปจะไม่ให้อยู่ได้ไหมคะมีใครไม่ให้ใครอยู่ได้ไหมคะที่นี่ยังไงยังไงเกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ไป อยู่ไปเหมือนเดิมแต่มีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีแล้วก็รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกรู้อะไรก่อนจะตายก็ไม่เท่ากับได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริง
1: ๆซึ่งก่อนที่ดิฉันจะไปประเด็นอื่นนะคะมีผู้ฝากมาเรียนถามท่านอาจารย์อยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายครั้งหนึ่งถึงคำว่าวิทย์น้ำออกจากเรือค่ะท่านอาจารย
0: ์ได้ยินอะไรก็อยากจะรู้แต่สิ่งที่ได้ยินนะคะแต่รู้จักจิตหรือยังรู้จักธรรมะหรือยังก็ไม่รู้เลยแต่เมื่อได้ยินคำนี้ก็อยากจะเข้าใจตรงคำนี้เท่านั้นแต่ว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยค่ะเรืออยู่ที่ไหนถ้าไม่มีจิตจะต้องมามีปัญหาว่าวิทย์น้ำออกจากเรือหรือเปล่าคะเห็นไหมคะลืมอีกแล้วว่าปัญหาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีจิตไม่ต้องวิทย์น้ำออกจากเรือค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะจิตของแต่ละคนเวลาเนี้ยใครรู้จักแม้แต่ตัวเองวันก่อนก็พูดถึงเรื่องกระจกเงาส่องจึงเห็นหน้าตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วกระจกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยใครเลยจะรู้จักจิตแม่ของตนเองทั้งที่อยู่กับตัวทุกคนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเหมือนแว่นนะคะหรือว่ากระจกเงาที่จะส่องให้รู้จิตของแต่ละคนตามความเป็นจริงผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตอยู่ไหนจิตมีจริงๆแต่จิตกำลังทำอะไรก็ไม่รู้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็การศึกษาธรรมะก็ต้องตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นจิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าดีหรือไม่ดีเวลานี้ทุกคนอยู่เฉยๆมีใครรู้บ้างไหมคะจิตดีหรือไม่ดีแต่ลองพูดสิจะรู้ได้เลยว่าขณะนั้นนะคะจิตทำให้เกิดการพูดที่ดีหรือไม่ดีถ้าจิตโกรธพูดดีได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยค่ะแม้ว่ามีจิตจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีจิตกายก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวทำอะไรได้เลยเมื่อกายไม่มีจิตน่าดูไหมคะเพียงไม่มีจิตเวลาเนี้ยเอาจิตออกไปหมดเลยไม่มีเลยร่างกายที่มีอยู่เวลาเนี้ยน่าดูไหมคะไม่น่าดูเลยใช่ไหมคะเพราะปราศจากจิตแต่ว่าจิตที่มีเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีการเดินการพูดการคิดการทำทุกอย่างส่องไปถึงสภาพของจิตว่าแม้วาจาเกิดจากจิตประเภทไหนนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะมีจิตก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างชั่วบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยก็พูดกันไปว่าจิตแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะถ้าสามารถที่จะรู้จักจิตได้นะคะว่าทำไมถึงมีคำว่าวิทย์น้ำออกจากเรือถ้าจิตไม่มีอกุศลซึ่งเปรียบเหมือนน้ำที่หนักจะทำให้จิตนั้นผ่องใสไปถึงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่ดับกิเลสได้ไหมคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ดับกิเลสได้ไม่เหลือเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้สามารถเกิดกิเลสขึ้นได้อีกเลยแต่ว่าคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่ามีกิเลสแค่ไหนแล้วก็หนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักจิตจะไม่รู้จักวิทย์น้ำออกจากเรือเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนอะไรหนักกิเลสหนักแน่แล้วก็อยู่ที่จิตด้วยเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตยังเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยก็ต้องจมไม่สามารถที่จะไปสู่ฝั่งของการดับกิเลสได้เลยได้ยินคำว่ากิเลสนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะเป็นธรรมะใช้คำภาษาบาลีก็ได้ฝ่ายไม่ดีค่ะธรรมะฝ่ายไม่ดีเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะอยู่ที่จิตเช่นเดียวกับธรรมะฝ่ายดีก็ไม่ได้ไปอยู่นอกจิตนะคะแต่อยู่ที่จิตนั่นเองเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่ามีธรรมะฝ่ายดีหรือว่าธรรมะฝ่ายไม่ดีเห็นขณะนี้แล้วไม่รู้ความจริงก็เป็นอกุศลแล้วค่ะ แล้ววันหนึ่งเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งคิดนึกกี่ครั้งทั้งหมดที่ไม่รู้ความจริงเป็นอกุศลทั้งนั้นวิทน้ำออกจากเรือคือสละละอกุศลที่มีอยู่ในเรือนั้นออกไปบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่มุ่งไปที่จะเข้าใจเพียงคำนะคะที่ได้ยินได้ฟังแต่ต้องรู้ถึงต้นต่อโดยว่าแท้ที่จริงแล้วหมายความถึงอะไรถ้าไม่มีจิตไม่ต้องมีคำนี้เลยวิทน้ำออกจากเรือแต่ว่าพอมีจิตและรู้ว่าจิตนั้นเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปด้วยอกุศลมากมายเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือฝั่งของการดับกิเลสเมื่อถึงฝั่งนั้นแล้วเป็นที่ที่จะไม่ต้องกลับมาอีกเลยแต่เวลานี้ค่ะไปไหนเดี๋ยวก็ต้องกลับมาไปโน่นมานี่ใช่ไหมคะก็ต้องกลับมาอีกไม่พ้นเลยจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกลับมาสู่ความโลภบ้างความโกรธบ้างไม่เคยพ้นไปได้เลยแต่ว่ามีที่ที่ไปแล้วไม่กลับมาแต่ว่ายังไม่ถึงที่นั่นนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่รู้เลยว่าที่ไหนไปยังไงแล้วก็เรืออยู่ที่ไหนจะวิทน้ำออกอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจอะไรจริงๆนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินและไม่ประมาทพอได้ยินคำนี้ก็รู้เลยว่าหมายความถึงจิตซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางที่จะเอากิเลสออกได้เลย
1: ถ้าไม่มีจิตนะคะก็จะไม่มีคำที่เราต้องการจะรู้อย่างเช่นแมงเม่าบินเข้ากองไฟพระอาจารย์ให้ความเข้าใจนะคะว่าจิตนั้นเต็มไปด้วยกิเลสก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะสำหรับคำที่ว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟค่ะ
0: เมื่อกี้นี้อยากรู้เรื่องวิทน้ำออกจากเรือตอนนี้ก็อยากรู้เรื่องแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ค่ะแต่ละคำไม่ควรเผินขณะนี้นะคะถ้าจะเข้าโรงเรียนเนี่ยเหมือนเด็กอนุบาลหรือเปล่าหรือว่าขึ้นชั้นประถมไปแล้วแล้วก็ชั้นมัธยมด้วยแต่ตราบใดที่เพียงได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้จักสภาพที่มีจริงๆขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงได้ฟังคำที่เริ่มจะได้ยินนะคะแต่ว่ารู้จักจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นชั้นอนุบาลเนี่ยก็คงจะเป็นคำถามง่ายๆนะคะว่าจิตเกิดนอกกายได้ไหมจะหาจิตกันใช่ไหมคะได้ยินคำว่าจิตจิตอยู่ไหนมีรูปร่างยังไงหรือเปล่าสูงต่ำดำขาวเขียวม่วงหวานเผ็ดยังไงหรือเปล่าไม่ใช่เลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นคิดดูนะคะแต่มีแล้วจิตเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดหรือไม่ได้อยู่นอกรูปร่างกายของแต่ละคนเลยแต่ละคนเคยรู้ไหมว่าเนี่ยมีจิตอยู่ที่ตัวแต่อยู่เมื่อไหร่อยู่ตอนไหนและขณะไหนเป็นจิตทั้งที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไกลเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะถึงแมงเม่าก็ควรที่จะได้รู้จักตามความเป็นจริงว่าได้ยินคำว่าจิตอย่าเพิ่งผ่านนะคะอย่าคิดว่ารู้แล้วถึงจะบอกว่าเป็นธาตุรู้คิดจำอะไรก็แล้วแต่อยู่ไหนล่ะไม่ได้อยู่นอกตัวเลยลองหาที่ตัวสิคะจะไปหาตรงไหนดีหาจิตเนี่ยค่ะจะหาตรงไหนดีอยู่ที่นี่แน่ๆค่ะไม่ได้อยู่ภายนอกเลยแต่เป็นธาตุรู้นะคะถ้าเอามือกระทบสัมผัสสิ่งที่เราเข้าใจว่าตาอ่อนหรือแข็งเป็นจิตหรือเปล่าคะอ่อนไม่ใช่จิตแข็งไม่ใช่จิตแต่ว่าในขณะที่กระทบสัมผัสนะคะทำไมรู้ว่าอ่อนหรือแข็งเวลาไม่ได้กระทบสัมผัสเนี่ยรู้ไหมว่าตัวอ่อนหรือตัวแข็งหรือตัวเย็นหรือตัวร้อนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะต้องจับหมอเองนะคะจะตรวจคนไข้ก็ต้องจับอยู่ดีๆเพียงแค่เห็นเนี่ยจะไปบอกได้ไหมว่าตัวร้อนตัวเย็นหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังกระทบสัมผัสเนี่ยทุกคนรู้เลยค่ะปกติมีแข็งแน่ๆหรืออ่อนแน่ๆนะคะฟันก็แข็งนะคะผมอีกอะไรอีกแล้วแต่จะกระทบสัมผัสสภาพที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นธาตุรู้ไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองค่ะหาจิตได้เจอได้พบได้แต่ยังไม่ได้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งเลยว่าจิต ขณะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สามารถที่จะเริ่มรู้ได้นะคะว่าจิตอยู่ที่ตัวนี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นขณะใดที่แข็งปรากฏเพราะต้องกระทบถ้าไม่กระทบแข็งจะปรากฏได้ไหมน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าอยู่ในแก้วไม่จับจะเย็นได้ไหมก็เย็นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่เย็นปรากฏให้ทราบว่าสภาพที่กำลังรู้เย็นไม่ใช่ลักษณะที่เย็นนะคะแต่สภาพที่รู้เย็นสภาพรู้นั้นคือจิตใช้คำว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้หรือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็ได้เพราะเหตุว่าเวลาจิตเกิดขึ้นต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดกับจิตปรุงแต่งจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นได้ตามลำพังสักอย่างเดียวไม่ว่าสิ่งใดที่ปรากฏว่ามีขณะนั้นเราจะไม่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงมีอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยอย่างขณะนี้นะคะมีดอกไม้สีขาวเราพูดว่าอย่างนี้นะคะสีขาวตรงเนี้ยปรากฏให้เห็นว่าเป็นสีขาวมีสีเขียวด้วยแล้วมีกลีบรูปร่างต่างๆแล้วเราก็บอกว่าดอกไม้แต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีสันปรากฏให้รู้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่มีการปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวปรากฏทีละหนึ่งแต่ในขณะนั้นต้องมีอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยแต่ไม่สามารถจะปรากฏพร้อมกันได้เช่นในขณะนี้ค่ะที่กำลังกระทบแข็งสีสันวันนั้นไม่ได้ปรากฏเลยกระทบที่กายเนี่ยนะคะตรงไหนอ่อนหรือแข็งสีไม่ได้ปรากฏแต่แข็งหรืออ่อนปรากฏและจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการกระทบสัมผัสและสภาพที่กำลังรู้แข็งนั่นแหละค่ะคือที่ใช้คำว่าจิตและแข็งที่จิตรู้ก็คืออารมณะคือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นชั้นอนุบาลนี้ก็ไม่ลืมนะคะมีภาษาบาลีกำกับไปได้ว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยคือภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออารัมภณะเพราะฉะนั้นจะมีธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่แข็งปรากฏเนี่ยถ้าไม่มีการกระทบสัมผัสจะไม่ปรากฏเลยต่อเมื่อไหร่เราบอกว่าแข็งขณะนั้นหมายความว่ามีการกระทบและมีการรู้แข็งตรงนั้นสภาพรู้นั่นนะคะคือจิตไม่ได้อยู่นอกตัวเลยนะคะตรงแข็งที่ปรากฏนั่นแหละเช่นเดียวกันนะคะขณะนี้เสียงปรากฏเสียงอยู่ที่ไหนคะต้องมีที่อยู่จะมีเสียงโดดไม่ได้ถ้าไม่มีการกระทบกันของแข็งจะมีเสียงได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นอย่างหนึ่งแข็งเป็นอย่างหนึ่งให้เห็นความละเอียดยิบของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับตลอดเวลาโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นและถ้าไม่มีธาตุรู้เนี่ยก็จะไม่ใช้คำว่าสัตว์บุคคลเลยแต่เมื่อมีธาตุรู้แล้วนะคะจึงมีคนหรือว่ามีแมวมีปลามีนกขณะใดที่มีสภาพรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสัตวโลกเพราะเหตุว่ามีการรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะที่จะเข้าใจแต่ละคำที่เราได้ยินแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งผ่านไปจนกระทั่งถึงแมงเม่าเพราะเหตุว่าตัวแข็งๆอ่อนๆของแมงเม่านั่นน่ะเป็นจิตหรือเปล่าไม่ใช่จิตต้องเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ไม่ว่าจะรู้ว่าอ่อนกำลังอ่อนปรากฏก็คือจิตที่กำลังรู้เสียงมีกำลังปรากฏสภาพที่ได้ยินรู้ว่ามีเสียงสภาพที่กำลังรู้เสียงนั้นๆเฉพาะเสียงนั้นนั่นก็คือจิตเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้อยู่นอกตัวเลยนะคะหูอยู่ที่ไหนคะก็ที่ตัวถ้าไม่มีหูก็ไม่มีได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงกระทบหูจิตได้ยินเกิดนอกตัวหรือเปล่าเกิดนอกตัวไม่ได้เลยค่ะก็เกิดตรงหูนั่นแหละจะไปเกิดที่ศีรษะได้ไหมคะจะไปเกิดที่หัวใจได้ไหมก็ไม่ได้ได้ยินตรงไหนนะคะก็มีธาตุรู้ที่กำลังได้ยินตรงนั้นนี่คือการที่เราเริ่มจะเข้าใจว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปนะคะในขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ขณะที่แข็งกำลังปรากฏเพราะว่าขณะนั้นเป็นเสียงกับสภาพที่ได้ยินซึ่งเราใช้คำว่าจิตนะคะมีจิตได้ยินกับเสียงขณะนั้นไม่มีแข็งปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งขณะในสังสารวัฏ ที่ใช้คำว่าสังสารวัฏฏะก็หมายความถึงสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแล้วก็ดับสืบต่อนะคะวนเวียนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยค่ะตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยและไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะตั้งแต่เกิดและไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ด้วยค่ะนานแสนนานมาแล้วใครก็ยับยั้งการเกิดของธาตุทั้งหลายไม่ได้เพราะเหตุว่ามีจริงๆไม่ให้รูปธาตุหรือสิ่งที่แข็งเกิดไม่ได้ไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกิดไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดชั้นใดธาตุรู้ก็มีจริงๆถ้าไม่มีธาตุรู้นะคะไม่มีโลกที่จะต้องเดือดร้อนเลยไม่มีสัตวโลกมีแต่โอกาสโลกมีดวงดาวต่างๆไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยแต่ว่าใครก็ยับยั้งธาตุรู้ไม่ได้และธาตุรู้ขณะนี้ก็กำลังเกิดดับแต่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ถ้าได้ยินได้ฟังนะคะได้ยินดับไหมได้ยินอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเสียงปรากฏอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่เลยค่ะแต่ขาดความเข้าใจขาดความสนใจที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงจึงยึดถือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดว่าเป็นเราเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินแม้เสียงก็เป็นเสียงของคนนั้นหรือเสียงของคนนี้หรือเสียงของเราเสียงดับแล้วเสียงของใครได้ยินดับแล้วได้ยินเป็นใครก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้จะเข้าใจได้นะคะทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้ความจริงที่มีจริงนะคะโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่ได้กราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยโดยที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยจะเป็นการบูชาอะไรแต่ว่าเวลาที่เริ่มได้ยินได้ฟังธรรมะเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจพระธรรมคือคำสอนที่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยสามารถรู้ตามได้เข้าใจได้ว่าความจริงก็คือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายและเมื่อตายแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะเกิดอีกแต่ว่าสิ่งที่ดับไปแล้วไม่เหลือเลยหามีไม่จากไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่เสียงไม่ได้ปรากฏแล้วเสียงปรากฏและเสียงก็หมดไป
3: ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วผู้เริ่มต้นเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่บัญญัติจากสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นและเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่ห่างไกลมากแต่ละคนที่ได้ฟังพระธรรมเมื่อเริ่มเข้าใจก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณของพระองค์เนี่ยแสนไกลจากผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าค่ะการที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยกำลังได้ฟังสิ่งที่มีจริงแต่ยากมากนะคะที่จะเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จริงๆแต่ก็เริ่มจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงแน่นอนคือเห็นใครไม่เห็นบ้างแต่ไม่รู้จักเห็นใช่ไหมคะค่ะแต่เห็นมีเมื่อเห็นแล้วคิดมีไหมคะ
3: เห็นแล้วก็คิด
0: ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ฟังเกือบแยกไม่ออกเลยว่าเห็นแล้วคิดแล้วก็เห็นไม่ใช่คิดเพราะเหตุว่าเห็นจริงๆนะคะมีเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ลองคิดถึงคำนี้ค่ะแข็งไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เลยเสียงก็ไม่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้กลิ่นก็ไม่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้แต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะในบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่สามารถปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆต่อเมื่อมีธาตุที่เห็นสิ่งนั้นจึงรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเราแต่พูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงนะคะแต่เกิดดับเร็วมากจนรวมกันเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งให้หลงเข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงไม่ได้เกิดดับไปเลยเช่นเห็นคนเห็นแก้วเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นะคะ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วค่ะเห็นไม่สามารถที่จะเห็นคนเห็นเก้าอี้นะคะเห็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นที่จะเข้าใจได้ต่อไปนะคะถ้าจะคิดที่จะทำให้เข้าใจขึ้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆคิดสักหน่อยสิคะแล้วอยู่ไหนคิดออกไหมคะมีแน่ค่ะกำลังเห็นกำลังปรากฏให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมองเห็นได้แน่ๆกำลังเห็นอยู่ในสิ่งนั้นแต่ไปเข้าใจสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ก็แสนสั้นอายุสั้นมากเลยเพียงเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นว่ามีแล้วดับแต่ทำไมเหมือนไม่ดับเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อซ้ำไม่มีใครไปบังคับบัญชาเลยค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแม้จะเห็นขณะนี้นะคะเหมือนไม่ได้ดับไปเลยสักขณะเดียวถึงแม้ว่าจะมีเสียงถึงแม้ว่าจะมีคิดแต่เห็นก็เหมือนยังเห็นอยู่นี่ก็แสดงเห็นว่าปุถุชนหรือคนที่ไม่ได้รู้จักสภาพธรรมะและไม่เคยฟังธรรมะหรือเพียงเริ่มฟังก็จะเห็นความละเอียดความลึกซึ้งนะคะและจะรู้ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ความจริงยิ่งกว่านี้อีกไม่ใช่เพียงแต่พูดสองสามคำแต่ทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาโดยประการทั้งปวงนะคะเพื่อที่จะให้คนที่ฟังเนี่ยแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมีความจริงใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าเกิดมาแล้วแล้วก็มีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนจากโลกนี้ไปก็ไม่สามารถที่จะนำสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือของเราไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนะคะก็จะไม่ทอดทิ้งละเลยการที่ได้ฟังสิ่งซึ่งแสนยากที่จะเข้าใจแต่ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเช่นคำถามที่ว่าแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ฟังไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วก็พอจะรู้ได
3: ้ถ้าจะอธิบายว่าก็เกิดที่มหาภูตรูปสี
0: ่ค่ะใช้คำว่ามหาภูตรูปต้องเข้าใจทุกคำรูปหรือรูปะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงทั่วๆไปก่อนความหมายขั้นต้นยังมีความหมายอื่นๆอีกนะคะแต่ความหมายที่เป็นจริงของลักษณะนั้นก็คือว่ามีจริงๆแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะมีจริงๆกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ลักษณะนั้นจริงปรากฏว่ามีแต่ถ้ายังไม่กระทบสัมผัสจะมีไหมคะจะปรากฏว่ามีได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยก็จะปรากฏเฉพาะชั่วขณะที่ปรากฏเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ใช่แข็งแต่เพราะเคยจับก็รู้ว่าพอกระทบแล้วแข็งก็เลยจำได้ว่าพอเห็นสิ่งนี้แข็งแต่ความจริงแข็งไม่ได้ปรากฏในขณะที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้เห็นได้ด้วยเหตุนี้ความละเอียดก็คือว่านะคะที่ใช้คำว่ามหาภูตรูป4มีจำนวนจำกัดด้วยคือธาตุที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหว3ธาตุอ่อนหรือแข็งกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ปรากฏเมื่อนั้นมีจริงในขณะที่ปรากฏเย็นหรือร้อนก็ต้องกระทบสัมผัสเมื่อไหร่นะคะก็มีจริงในขณะที่ปรากฏตึงหรือไหวก็ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้เลยค่ะยังมีสิ่งอื่นๆที่เกิดกับรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีธาตุน้ำนะคะอาโปธาตุธาตุดินคือปฐวีธาตุธาตุไฟคือเตโชธาตุธาตุที่ตึงหรือไหวก็คือวายโยธาตุเป็นมหาภูตรูป3นะคะแต่ก็ยังมีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุน้ำอาโปธาตุซึ่งกระทบเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเพราะว่าอาโปธาตุเนี่ยค่ะเป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้ง3ไม่แยกจากกันไปได้เลยเพราะธาตุนี้นะคะเกาะกลุ่มธาตุทั้ง3อยู่รวมกันทั้งธาตุน้ำด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นมหาภูตรูป4แต่ว่ากระทบสัมผัสเมื่อไหร่ก็มีแต่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้ในภาษาไทยเนี่ยก็มาจากคำภาษาบาลีนะคะที่ทรงแสดงลักษณะของอาโปธาตุธาตุ ที่ใช้คำว่าน้ำในภาษาไทยแต่หมายความถึงธาตุที่ซึมซาบเอิบอาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามนะคะให้รวมกันอีกคำหนึ่งคือสิเนหาหมายความว่าเหนียวแน่นนะคะแล้วก็มั่นคงที่ว่าไม่สามารถที่จะพรากธาตุทั้งสี่ออกจากกันได้เลยเพราะธาตุน้ำซึ่งเป็นอาโปธาตุคิดว่ามีเท่านี้หรือยังมีอย่างอื่นอีกนะคะเช่นเสียงก็ไม่ใช่ธาตุอ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวกลิ่นก็ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแต่ถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมนะคะรูปอื่นๆมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปอื่นทั้งหมดค่ะจะต้องเกิดกับมหาภูตรูปแล้วแต่ว่ามีรูปกี่รูปที่เกิดกับมหาภูตรูปรูปหนึ่งนะคะซึ่งต้องมีคือสิ่งที่สามารถกระทบตาและกำลังปรากฏในขณะนี้อยู่ที่มหาภูตรูปแต่เคยคิดเคยรู้ไหมคะไม่เคยรู้เลยเห็นก็เห็นเป็นคนแต่ถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและรูปอื่นๆจะเป็นคนได้ไหมและที่ว่าเห็นคนก็ต้องที่รูปนั่นแหละแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถกระทบกับตาที่เราใช้คำว่าจักขุปสาทะรูปพิเศษค่ะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แต่กระทบเสียงกระทบกลิ่นไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่มีเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่เนื่องจากความไม่รู้นะคะก็ยึดถือสิ่งที่เกิดดับสืบต่อรวมกันปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเวลานี้และอาการที่ไม่เหมือนกันของการเกิดดับสืบต่อนั่นเองนะคะทำให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบัญญัติซึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าปันเพราะว่าไม่มีบ่อใบไม้นะคะปัญญัติเนี่ยก็หมายความว่ารู้ได้โดยอาการของนิมิตนั้นๆแต่นิมิตนั้นๆก็คือนิมิตของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนกระทั่งมีจริงๆปรากฏให้เห็นว่าเป็นเพียงรูปร่างสังขารต่างๆแต่ในขณะนี้ค่ะไม่ว่าเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเมื่อไหร่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีไม่ได้อย่างถ้ามีคนนะคะเดินเข้ามาในห้องเนี้ยมหาภูตรูปใช่ไหมแต่เราไม่ได้เห็นมหาภูตรูปแต่เห็นสีสันวรรณะที่สามารถกระทบตาที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปแล้วก็ปรากฏเป็นนิมิตให้รู้รูปร่างสันฐานจนกระทั่งปัญญัตตินะคะรู้ได้โดยอาการนั้นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพลอยแก้วหรือว่าแม้แต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีอนุพยัญชนะส่วนละเอียดของรูปร่างสันฐานนะคะที่ทำให้หลากหลายไปว่าแม้เป็นคนก็ไม่ใช่คนเดียวกันหรือแม้แต่เป็นสัตว์ก็ไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวกันเป็นดอกไม้แม้แต่กลีบก็ไม่ใช่กลีบเดียวกันเป็นกิ่งไม้เป็นต้นไม้สารพัดที่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะได้ยินคำว่าบัญญัติถามว่าบัญญัติคืออะไรจะได้ยินแต่เพียงคำแปลและความหมายแต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ที่เห็นไม่ได้มีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยสั้นมากเกิดดับเร็วนะคะแต่เพราะการเกิดดับซ้ำๆก็ปรากฏเป็นนิมิตะของแต่ละอย่างจนกระทั่งความหลากหลายของนิมิตะก็ทำให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่รู้ได้โดยอาการของนิมิตที่หลากหลายจึงใช้คำว่าบัญญัติหรือปัญญัติเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ค่ะถ้าไม่มีธรรมะที่มีจริงๆนะคะซึ่งทรงบัญญัติใช้คำว่าปรมะปรมัตถธรรมลักษณะแท้จริงของธรรมะเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ความจริงแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนั้นๆได้เลยธรรมะนั้นจึงเป็นปรมัตถธรรมและปรมัตถธรรมนี่ค่ะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าที่จะเข้าใจได้จึงใช้คำว่าอภิธรรมหรืออภิธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะก็จะปฏิเสธอภิธรรมและไม่เข้าใจความเป็นปรมัตถธรรมแต่ถ้าเข้าใจธรรมะนะคะก็รู้ได้ค่ะแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาที่ไม่เคยรู้เลยความจริงก็ชั่วขณะหนึ่งที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับด้วยแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงนะคะก็รวมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ใช้คำว่าบัญญัติ
4: กับเรียนท่านอาจารย์นะครับบัญญัตินี่ก็ยังเข้าใจได้ยากไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็เป็นการดีนะคะที่เราจะไม่ผ่านสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังโดยง่ายๆแต่ก็ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจซึ่งไม่ต้องเตือนอีกหรือไม่ต้องกล่าวถึงอีกนะคะเช่นสมมุติกับบัญญัติขณะนี้ค่ะหรือเมื่อไหร่ก็ตามมีคนไหมใช่ไหมคะเพียงแค่ประโยคธรรมดามีชื่ออะไรเห็นไหมคะเป็นคนแล้วยังชื่ออะไรอีกไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงอะไรนี่ก็เป็นการซับซ้อนของสภาพธรรมะซึ่งอาศัยความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าภาษาชาวโลกเนี่ยมีคนแต่ว่าชาวโลกจะเข้าใจไหมที่ว่าคนเนี่ยคืออะไรถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีจริงๆจะมีสิ่งที่ให้รู้ได้ว่าโดยอาการนั้นๆว่าเป็นคนไหมก็รู้ไม่ได้แต่เพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะว่าสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อจนไม่มีใครรู้เลยในขณะนี้ค่ะมีใครรู้บ้างว่าขณะนี้แม้แต่เห็นก็เกิดดับนับไม่ถ้วนสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับด้วยเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเกิดดับแต่ว่าสำหรับรูปธรรมเนี่ยค่ะจะเกิดดับช้ากว่านามธรรมเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงว่านะคะรูปที่มีจริงแต่ละรูปจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิตเกิดดับ17ขณะนี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นรูปขณะนี้ที่ปรากฏนะคะก็เกิดดับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแม้ว่าพูดถึงจิตเจตสิกพูดถึงรูปแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวของจิตเจตสิกรูปนะคะและทั้งที่จิตเจตสิกรูปก็มีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ก็เห็นพระปัญญาคุณว่าแม้อย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีการสะสมการที่จะพิจารณาให้เข้าใจแต่ละหนึ่งให้มีความถูกต้องเพิ่มขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งที่ผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายและเผินแต่เป็นเรื่องจริงที่จะต้องไตร่ตรองนะคะพอเข้าใจแล้วก็จะไม่สับสนเช่นถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีจริงๆเลยสักอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็ไม่มีและถ้ามีสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าสภาพนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่ต่อเมื่อใดนะคะที่มีธาตุชนิดหนึ่งไม่มีใครไปบังคับให้เกิดหรือไม่ให้เกิดแต่เมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเช่นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆเพราะกำลังปรากฏแต่เราจะรู้ไหมคะว่าอยู่ที่ไหนเช่นถ้าไม่พูดถึงมหาภูตรูปนะคะก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าอะไรที่ปรากฏนะคะก็ต้องมีรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่ตั้งของรูปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะก็ต้องมีมหาภูตรูปซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งกลิ่นและรสของรูปอื่นทั้งหมดจะต้องมีมหาภูตรูปด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเป็นเพียงมหาภูตรูปเท่านั้นก็เกิดดับสืบต่อมีนิมิตรูปร่างทำให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นถ้วยแก้วหรือว่าเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้แต่ว่าเมื่อมีธาตุรู้นะคะพร้อมกับรูปจึงทำให้มีรูปร่างสันฐานที่จะสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ใช้คำว่าบัญญัติโดยที่ว่าไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็ได้เด็กเล็กๆที่เกิดใหม่เนี่ยค่ะเห็นและรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรพี่ป้าน้าอาพ่อแม่ไม่รู้จักเลยทั้งสิ้นแต่พอเห็นบ่อยๆชินเข้านะคะสภาพจำมีจริงไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะอีกทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยเกิดดับอยู่ตลอดเวลากว่าจะรู้ได้นะคะว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากการจำทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้รูปร่างสันฐานซึ่งเป็นนิมิตนะคะว่าคืออะไรแต่กว่าจะเรียกชื่อได้นานไหมคะกว่าเด็กจะพูดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเสียงค่อยๆคุ้นหูนะคะเสียงสูงสูงต่ำต่ำจนจำได้แล้วก็สามารถที่จะพูดคำนั้นได้เพราะจำได้นี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะ ถ้าไม่มีธรรมะที่มีจริงอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็ลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่เห็นการ

0: ้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นบัญญัติรู้ได้โดยอาการที่ไม่ปรากฏว่าเกิดดับแต่เหมือนว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีสมมุตินะคะเรียกชื่อต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็มีปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีบัญญัตินะคะแล้วก็มีสมมุติซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเมื่อกี้นี้ดื่มน้ำอะไรคะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะดื่มน้ำอะไรบางคนก็บอกว่าน้ำกระเจี๊ยบบางคนก็น้ำมะตูมแต่น้ำที่ดื่มปรากฏตรงไหนเมื่อไรอย่างไรไม่รู้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าไม่มีการเห็นจะจำได้ไหมว่าเป็นอะไรและถ้าไม่มีการต้องการที่จะดื่มก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวของกายที่จะไปหยิบจับจนกระทั่งถึงดื่มนะคะและในขณะที่ดื่มนั้นอะไรคะรสก็ปรากฏไม่ใช่แข็งหรืออ่อนเวลาที่รสปรากฏเนี่ยไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนเลยเวลาที่แข็งหรืออ่อนปรากฏก็ไม่ใช่รสเลยค่ะนี่คือความรวดเร็วของทุกสิ่งทุกอย่างสุดที่จะประมาณได้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะและเริ่มเข้าใจความจริงนะคะว่าทุกอย่างก็เพียงชั่วคราวแล้วก็เหมือนฝันจะเข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงจะเข้าใจคำว่านิมิตตะของสิ่งที่เกิดดับจะเข้าใจคำว่าปัญญัติหรือบัญญัติเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเช่นเป็นคนชื่อนี้สมมุติอีกนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วไม่ต้องไปคิดเองเรื่องอื่นเลยนะคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าขณะนี้ทางตากำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีนิมิตด้วยแล้วก็มีปัญญัติด้วยก็เท่านั้นเองค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ละชาติ
1: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยชีวิตนี้ก็เหมือนกับจะมีแต่เรื่องราวหรือบัญญัติเท่านั้นไม่ได้รู้จักปรมัตถ์เลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราคิดว่าทุกอย่างมีจริงนะคะอย่างที่เคยถามคุณกุลวิไลว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องเยอะแต่ถ้าไม่คิดจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เห็นความสำคัญนะคะว่าจิตเห็นคิดไม่ได้เพียงแค่เห็นจิตได้ยินก็คิดไม่ได้เพียงแค่ได้ยินจิตได้กลิ่นก็คิดไม่ได้นะคะเพราะว่ากำลังมีกลิ่นเท่านั้นที่ปรากฏให้รู้จะไปคิดได้ยังไงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะสภาพที่จำเกิดกับจิตทุกขณะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกนะคะเจตสิกะหรือเจตสิกในภาษาไทยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่เกิดกับจิตทุกขณะโดยมีลักษณะต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งเจตสิกไม่สับสนไม่ปะปนกันนะคะเช่นสภาพที่จำเนี่ยมีจริงๆรูปจำไม่ได้รูปไม่ใช่จิตแต่ถ้าไม่มีการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไปจำสิ่งนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทันทีที่มีการเห็นนะคะก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วก็แต่ละเจตสิกนั้นก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเช่นเจตสิกหนึ่งมีหน้าที่จำฟังธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจำหรือเปล่าคะจำได้แต่ไม่ใช่เราเป็นสภาพที่จำแล้วเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเพียงจำไว้เพราะว่าบางคนตอบได้หมดเลยค่ะตามหนังสือสอบได้ด้วยแต่เข้าใจหรือเปล่าในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆซึ่งเป็นธาตุรู้จะใช้คำว่าจิตเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือความเห็นถูกไม่ใช่ความจำจำก็จำนะคะจำสารพัดเรื่องแต่ว่าขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็จำถูกไม่ต้องไปจำอีกต่างหากขณะใดที่เข้าใจจริงๆขณะนั้นสภาพที่จำเกิดพร้อมกับจิตแล้วก็จำสิ่งที่กำลังเข้าใจด้วยด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยโดยละเอียดขึ้นก็จะหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนจากสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดไม่ได้เลยทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญญามากเพราะเหตุว่าได้ฟังธรรมะมานานมีความเข้าใจทันทีที่ได้ยินคำว่าสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยหรือว่าธรรมะในภาษาบาลีก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงความหลากหลายของสิ่งที่มี

0: จริงเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกเป็นต้นเพราะฉะนั้นกว่าสัญญาความจำที่ถูกต้องจะมั่นคงขึ้นนะคะจนกว่าสามารถที่จะถึงการเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่าปฏิปฏิพระธรรมเนี่ยค่ะมีสามขั้นนะคะข้ามขั้นไม่ได้เลยปริยัตติความรอบรู้ในธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ไม่ใช่คำคนอื่นบางคนก็จะอ้างนะคะจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้นักปราชญ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถจะคิดเรื่องราวต่างๆได้แต่ก็ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ตรัสเนี่ยค่ะเป็นคำจริงเป็นวาจาสัจจะที่อาศัยอิงอริยสัจจะความจริงแท้ซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้และเป็นความจริงที่ประเสริฐเมื่อรู้ความจริงนั้นๆนะคะก็จะพ้นจากความไม่รู้พ้นจากภัยทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ได้มีความจำจากการฟังเนี่ยนะคะทีละเล็กทีละน้อยแต่ละครั้งแต่ละชาติก็จะทำให้ความจำมั่นคงถ้ามีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมะคนนั้นจะว่าไงคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นก็กำลังเห็นอยู่จะไม่เป็นสิ่งที่มีจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมีความมั่นคงนะคะจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่มั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะพูดถึงเห็นก็มีเห็นรู้เรื่องเห็นต้องมีจักขุปสาทะต้องมีสิ่งที่กระทบแล้วก็มีจิตและเจตสิกเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาจึงปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมกันที่ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นไปนี่คือฟังนะคะแต่ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นเราหรือว่ากำลังเริ่มเข้าใจเห็นคือไม่มีวิตกะคือการที่จะตรึกนึกถึงเรื่องอื่นเลยเพราะพอได้ยินคำว่าเห็นก็อยู่ที่เห็นไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าบางทีกำลังฟังอย่างนี้ค่ะคิดเรื่องอื่นละบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเรื่องเห็นแล้วคิดเรื่องอื่นจะเข้าใจเห็นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีเห็นเข้าใจเห็นโดยเรื่องราวของเห็นและกำลังเริ่มถึงความรู้จักเห็นจริงๆที่กำลังเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเห็นขณะนั้นนะคะจึงจะเป็นปฏิปฏิเพราะว่ามีปริยัติความรอบรู้คือความเข้าใจในพุทธพจน์เพราะฉะนั้นโดยมากเราคิดถึงเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดตามความเข้าใจที่มั่นคงว่าขณะนี้เห็นจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเห็นได้เพราะว่ามีจริงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นปริยัตตินะคะคือการรอบรู้คือเข้าใจในพระพุทธพจน์จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถเริ่มเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ละหนึ่งเช่นในขณะที่กำลังเห็นก็สามารถที่จะไม่ได้นึกอย่างอื่นเลยนะคะแต่เริ่มเข้าใจเห็นขณะนี้เริ่มหรือยังคะพยักหน้าเร็วมากกำลังเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกถามว่ากำลังเข้าใจเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะจะชื่อว่าเข้าใจเห็นเมื่อไหร่ทั้งที่ก็มีได้ยินด้วยมีคิดนึกด้วยบังคับบัญชาไม่ได้เลยสักอย่างเดียวค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตายิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมะทั้งหลายใช้คำว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครนะคะธรรมะทั้งหลายไม่มีเจ้าของไม่เป็นของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครฟังเรื่องปัญญาของท่านพระสารีบุตรปัญญาของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะนะคะแต่ปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งซึ่งสะสมมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ใช้คำว่าบรรลุธรรมะเนี่ยค่ะก็ต่างกันละแล้วก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะปัญญาของท่านสามารถที่จะรู้อะไรได้เข้าใจอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ยังไม่ถึงวันที่จะเข้าใจตัวธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งเช่นในขณะที่เห็นถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะหมายความว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากเห็นตรงกับที่เคยได้ฟังว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเป็นธาตุที่จะบังคับให้มีพร้อมๆกันหลายๆขณะไม่ได้เลยนะคะถ้า
1: ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่กำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นหนึ่งขณะก็รู้เพียงสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตเองก็เป็นปัจจัยนะคะที่ทันทีที่จิตนี้ล่วงไปดับไปหมดไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อได้ถ้าตราบใดที่จิตนี้ยังไม่หมดสิ้นไปยังไม่ดับไปนะคะจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นและดับไปจึงจะมีจิตขณะต่อไปสืบต่อไปได้นี่ก็คือการจะรู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาอีกมากนะคะที่จะต้องอบรมจากการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ฟังเรื่องของเห็นกำลังเข้าใจเห็นหรือว่าเพียงเข้าใจเรื่องของเห็นต้องเป็นผู้ที่ตรงด้วยค่ะแล้วก็จะรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าถ้ากำลังเข้าใจเห็นคนอื่นจะบอกว่าไม่ใช่ไม่เข้าใจก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะถูกหรือผิดตามคำคนอื่นนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ตรงค่ะตามเหตุตามผล
2: กราบท่านอาจารย์สุจินต์นะครับอยากจะเรียนให้อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยการที่ไม่ใส่ใจในนิมิตและอนุพยัญชนะนี้คืออย่างไรครับอาจารย
1: ์ชีวิตประจำวันเป็นชีวิตที่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเลยเพราะเหตุว่าความจริงเนี่ยค่ะต้องเป็นปัญญาระดับที่มีความเห็นถูกสภาพธรรมะในขณะนี้ค่ะสั้นสิ่งที่ล่วงไปแล้วคือเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่มาปรากฏที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ฟังว่าไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะก็ต้องรู้ความจริงนะคะว่านิมิตคือการเกิดดับสืบต่อที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังรวมกันอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นเพียงลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างหรือแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยแบบเหมือนกันไหมคะ
2: ไม่เหมือนครับ
1: กระเป๋าใบหนึ่งเป็นนิมิตว่าเป็นกระเป๋าแต่กระเป๋าก็รูปร่างต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็คืออนุพยัญชนะแล้วก็ไม่เคยรู้ความจริงเลยนะคะว่าถ้าจะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะขณะนั้นต้องมีปัญญาถึงความละคลายความติดข้องจริงๆจึงไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งพอที่จะรู้ว่านะคะขณะใดก็ตามที่เข้าใจเพียงลักษณะหนึ่งยังมีอีกหลายลักษณะที่ไม่เข้าใจเช่นในขณะนี้นะคะถ้าจะเริ่มเข้าใจเห็นซึ่งยากแม้มีเพียงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก็มีสิ่งอื่นปรากฏละเพราะฉะนั้นในระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะก็จะมีความใส่ใจแล้วโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาแต่เมื่อมีปัญญาแล้วนะคะจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆเพียงหนึ่งก็จะรู้ความต่างว่าก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นที่มีลักษณะเพียงเป็นธรรมะความเข้าใจว่าเป็นเพียงธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นคำพูดที่เป็นนึกถึงว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยใครก็ห้ามความคิดไม่ได้นะคะแม้แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังเห็นอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ให้ทราบความรวดเร็วว่าแม้ขณะที่บอกว่าเห็นมีจริงขณะนั้นไม่ได้เข้าใจเห็นเพราะกำลังคิดคำว่าเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นลองคิดถึงนิมิตอนุพยัญชนะซึ่งก็ต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะที่ไม่ใช่คิดแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นที่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะขณะนั้นไม่ได้สนใจในนิมิตอนุพยัญชนะแต่ความละเอียดของการที่ไม่ได้สนใจในนิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยนะคะมีอีกมากไม่ใช่เพียงขั้นต้นแต่ก็จะต้องมีการที่ปัญญาเพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆว่าเมื่อไม่เข้าใจในนิมิตอนุพยัญชนะของสิ่งที่ปรากฏจึงสามารถเข้าใจสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะขณะนี้ค่ะ เห็นนะคะกับได้ยินห่างกันละโดยมีคิดนึกขั้นก็ไม่รู้เลยว่าขณะนี้คิดเพราะคิดไม่จำเป็นต้องคิดเป็นคำแค่คิดถึงรูปร่างสันฐานก็คิดแล้วเพราะฉะนั้นจนกระทั่งถึงคิดเป็นคำก็มีความห่างไกลของการที่จะไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนั่นเองค่ะก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มมีความเข้าใจตรงตามความเป็นจริงเพราะว่านอกจากสภาพธรรมะที่เป็นทุกขะอริยสัจจะคือสภาพจริงๆของธรรมะเนี่ยก็คือเพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปยังต้องรู้ถึงความติดข้องด้วยว่าแม้รู้อย่างนั้นขณะนั้นนะคะมีความติดข้องหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของการละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนขณะที่กำลังติดข้องและไม่รู้ว่าเป็นความติดข้องขณะนั้นก็ยังละความติดข้องไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมแล้วก็เป็นความเข้าใจจริงๆทั่วขึ้นตามลำดับด้วยค่ะ
3: เมื่อวานนี้นะครับได้กล่าวถึงว่าสิ่งต่างๆที่มีแม้ในขณะนี้นะครับมีแล้วก็ไม่มีคือไม่มีอะไรที่จะหลงเหลืออยู่ให้ยึดถือว่าเที่ยงเลยแต่ว่าแม้จะกล่าวอย่างนี้อยู่ครับท่านอาจารย์แต่ก็เพียงฟังแล้วก็เพียงคิดตามดังนั้นการที่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่มีก็ต้องมีการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ใหม่ไม่ใช่เพียงแค่คิดว่าสิ่งที่มีขณะนี้ไม่เที่ยงดังนั้นการเริ่มต้นที่จะรู้ว่ามีลักษณะของความไม่เที่ยงมีจริงนะครับควรเริ่มยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ในขั้นการฟังก่อนนะคะเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้สภาพธรรมะจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้ในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันฟังจนกระทั่งสามารถที่จะชำระจิตที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวอื่นๆที่ทำให้มีการผูกพันยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่ามีความไม่พอใจขุ่นเคืองใจใดๆทั้งหมดที่มีนะคะค่อยๆจางลงแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งซึ่งมีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่ามีเมื่อเกิดปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความที่เข้าใจจริงๆและมีความจำอย่างมั่นคงเวลาที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดปรากฏเฉพาะหน้าก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับแล้วจะรู้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากมีความเข้าใจขึ้นแล้วก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นเป็นปกติด้วยเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลดลให้เกิดขึ้นตามใจชอบได้เลยแต่ก็เกิดแล้วทุกวันเมื่อวานนี้ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งที่ผ่านไปแล้วตามวันเดือนปีว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่อีกไม่นานค่ะก็ถึงพันปีหรือว่า 2,000 ปีต่อๆไปนะคะทุกขณะก็เป็นเพียงณกาลครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับแต่ก็ได้บำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีทั้งหลายที่จะชำระจิตจากความเน่านะคะเป็นขยะหรือว่าเป็นพิษเป็นโทษภัยเนี่ยจนสามารถที่จะสะอาดแล้วก็แข็งแรงมั่นคงพอที่จะกล้าพบกับความจริงคือในขณะนี้ทุกสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะไม่เหลือเลยแต่ว่าในความจำนะคะไม่ว่านานแสนนานมาแล้วหลายภพหลายชาติก็จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีอัตตะคือความเป็นตัวตนสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัญญาคือความจำพอเห็นก็จำได้เลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะขณะนั้นเป็นตัวตนเป็นเราแล้วก็เป็นความต้องการและเป็นความไม่รู้ครบทั้งหมดแล้วจะไปรู้ความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อที่จะเข้าใจขึ้น ในสิ่งที่มีนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่ามีแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแทนที่คิดจะทำก็เป็นเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้แต่ละหนึ่งนะคะจากการฟังรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นอันเก่าได้ยังไงตั้งนานแสนนานมาแล้วค่ะก็มีธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุคือธาตุซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้และธาตุนี้ก็มีมากมายประมาณไม่ได้เลยนะคะแม้ในวันนี้เองจิตเกิดดับสืบต่อขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนและไม่ใช่ขณะต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยใครจะนับได้ว่าหลากหลายมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นสิ่งซึ่งเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่ต้องการรู้ความจริงเกิดมามีสิ่งที่ปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นยังไงถ้าไม่อยากจะรู้เลยนะคะก็คือว่าไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่ถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินควรเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีหรือเปล่าว่าคืออะไรแน่นี่คือพระดำริของพระโพธิสัตว์จากการที่ยังไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่จากการที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการวิตกตรึกถึงว่าแล้วสิ่งนี้มีเพราะอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นการที่ค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเพราะว่าเรื่องของการเกิดการตายเนี่ยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่ตายแล้วไม่เกิดนะคะหรือว่าเกิดมาแล้วที่จะไม่ตายเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าจากการเกิดล่วงไปล่วงไปทีละขณะเนี่ยได้อะไรจากชีวิตที่เกิดมานอกจากความติดข้องความต้องการไม่สิ้นสุดและไม่จบนะคะบางคนก็อาจจะปรารถนาลาภปรารถนายศปรารถนาอำนาจปรารถนาความชมเชยปรารถนาทรัพย์สมบัติได้มาแล้วอะไรติดตามมาความติดข้องความไม่รู้เพิ่มพูนขึ้นแสวงหามากขึ้นแม้ไม่ได้ในทางที่สุจริตก็ในทางทุจริตเพราะความต้องการจนลืมค่ะว่าต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการที่ผูกพันไปโดยที่ว่าไม่ใช่เจ้าของอะไรเลยทั้งสิ้นสมบัติที่อยู่นอกกายนะคะมีเมื่อคิดแต่ว่าความจริงสภาพธรรมะทั้งหมดเกิดดับถอยมาใกล้จนถึงตัวซึ่งเป็นที่รักที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่นไม่มีใครปฏิเสธได้นะคะว่าจะรักอื่นยิ่งกว่าตัวเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่มีใครเลยแต่ก็มีตัวนี้เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นจะรักอะไรยังไม่เห็นอะไรยังไม่มีเรื่องใดๆทั้งสิ้นแต่ความรักตนเนี่ยมีแล้วตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายรักตนรักตัวเห็นแก่ตัวโดยที่ว่าไม่ได้รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นปกติธรรมดาจนกระทั่งไม่ได้สังเกตกันเลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยรักตัวมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเข้าใจว่ามีตัวจริงๆแล้วก็จากตัวนี้ไปด้วยไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปได้เลยแต่ว่าจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อสะสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วที่ใช้ภาษาว่ากุศลกุศลหรืออกุศลคืออกุศลนี่นะคะสะสมอยู่ในจิตติดตามไปไม่มีใครสามารถที่จะเอาไปจากจิตได้เลยขโมยลักไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่รูปธรรมที่ใครจะทำลายได้เลยเป็นธาตุรู้ค่ะคิดถึงคำนี้นะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยขณะนี้กำลังมีแต่เพราะเหตุว่าเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เมื่อเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นแทนที่จะเข้าใจถูกในขณะนั้นนะคะว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรๆก็ไม่มีไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นความไม่รู้ก็ทำให้พอใจติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทั้งทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเป็นอย่างนี้ไม่มีวันจบนานแสนนานมาแล้วนะคะออกจาก กรงของสังสารวัฏคือการเกิดดับสืบต่อของธาตุรู้ซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นไม่หยุดเลยจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะดับสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้อย่างไรแต่ก็เป็นสิ่งซึ่งแสนยากนะคะถ้าไม่มีบารมีคือคุณความดีและความมั่นคงในการที่จะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะพูดคำว่าวิชาหรือปัญญาเหมือนต้องการไม่อยากจะไม่รู้โน่นไม่รู้นี่ก็เรียนโน่นเรียนนี่เพื่อที่จะได้รู้โน่นรู้นี่นะคะเป็นสิ่งซึ่งทุกคนแสวงหาแต่ไม่ได้แสวงหาความจริงคือในขณะนี้เองซึ่งถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกวิชาใดจะมีศาสตร์ใดจะมีอะไรๆก็ไม่มีทั้งสิ้นค่ะและสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิชาทางโลกที่สำคัญมากที่ขวนขวายแสวงหานะคะติดตามไปหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ติดตามไปนั่นก็คือความติดข้องและความไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่ชั่วคราวเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็ไม่เป็นอิสระถึงแม้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยและทุกขณะทุกวันเนี่ยค่ะก็เป็นความจริงแต่ลืมคิดลืมที่จะเข้าใจแม้แต่ขณะนี้เองนะคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปหนึ่งขณะแล้วนะคะได้ยินก็เช่นเดียวกันแม้แต่คิดนึกต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างใจเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางเลยค่ะที่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งดับไปแล้วก็ขณะต่อไปจะเหมือนเดิมแต่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อมีการเห็นครั้งหนึ่งมีความติดข้องครั้งหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้เกิดความติดข้องพอใจไม่มีวันจบซึ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะก็จะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของแต่ละขณะในชีวิตเลยจึงเป็นผู้ที่หวั่นไหวเดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูเหมือนสำคัญเหลือเกินนะคะแต่ความจริงเพียงจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นคิดแล้วดับไปสืบต่อกันแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะก็ต้องคิดทีละหนึ่งคำกว่าจะเป็นเรื่องราวมากมายใหญ่โตสำคัญเหลือเกินนะคะแต่ความจริงถ้าจิตขณะนั้นไม่คิดเรื่องนั้นไม่มีหรือว่ากำลังคิดอยู่แต่หยุดคิดและเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเรื่องเก่าก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นทุกขณะในขณะนี้ค่ะพิสูจน์ได้กำลังเห็นนะคะกำลังฟังก็มีเสียงอื่นเกิดแทรกก็ได้ใครทำไม่มีใครทำเลยแล้วทำไมไม่เห็นความเป็นอนัตตาการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นการที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีสองโลกนะคะโลกของความไม่รู้กับโลกของความรู้โลกของความไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้แหละจะไปไม่รู้อื่นได้ยังไงคะในเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็เป็นโลกของความไม่รู้โลกของความหลงคิดติดข้องในสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะกำลังคิดก็จากโลกนี้ไปได้เรื่องสำคัญทั้งหลายก็จบไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลยแต่ระหว่างที่ยังไม่จากโลกนี้ไปเรื่องก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือโลกของความไม่รู้แต่อีกโลกหนึ่งนะคะไม่ได้ต่างจากโลกเดี๋ยวนี้เลยค่ะโลกเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นได้ยินเหมือนเดิมแต่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีที่เดิมเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆนั้นคืออะไรเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏลักษณะแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก แล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่ว่าเราเกิดสัตว์เกิดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นก็จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตไม่มีคนไม่มีสัตว์ใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นก็จะต้องเป็นไปเพราะเหตุว่าใครจะไปบังคับธาตุให้เป็นอย่างที่พอใจได้ธาตุทุกอย่างเป็นธาตุจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นธาตุรู้นะคะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นต้องรู้ค่ะจะให้ไม่รู้ไม่ได้อย่างขณะนี้นะคะเห็นไม่ให้เห็นไม่ได้เพราะว่าเห็นเกิดแล้วเด็กเล็กๆก็เห็นสัตว์ก็เห็นคนก็เห็นถ้าจะกล่าวถึงโลกอื่นเช่นเทพเทวดาก็เห็นรูปพรหมก็เห็นแต่เห็นก็เป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่านะคะแม้แต่ในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยเห็นเนี่ยก็เป็นโลกของความไม่รู้จักเห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมากแล้วก็ไม่รู้จักมาแล้วมากแล้วก็จะเห็นต่อไปอีกมากก็ไม่รู้ความจริงอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะคะโลกของความมืดบอดโลกของความไม่รู้โลกของความติดข้องโลกของความเข้าใจว่าทุกอย่างเที่ยงโลกของการคิดว่าเป็นเรามีเราแล้วก็เป็นของเราด้วยซึ่งความจริงก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ความจริงเนี่ยค่ะไม่ง่ายลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระองค์นะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยจะรู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำพูดก็เป็นคำที่ว่างเปล่าจากความจริงเมื่อกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งกล่าวอย่างนี้นะคะจริงใจแค่ไหนเป็นความจริงแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนหรือว่ายังไม่ได้พึ่งเลยแต่ก็กล่าวว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีการฟังการศึกษาการไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีทางเลยค่ะที่ใครจะคิดธรรมะคือความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้แต่ว่าผู้ที่ประมาทแม้คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าเพียงอ่านก็เข้าใจได้หรือว่าเพียงคำสองคำก็เข้าใจเพราะฉะนั้นบางคนนะคะได้ยินบางคำแต่คิดเองจนกระทั่งเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆแล้วใครคิดใครเขียนเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้นะคะจะอันตรธานหรือไม่อันตรธานคือสูญไปหรือไม่สูญไปไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสือค่ะแต่อยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนซึ่งเป็นผู้ที่พิจารณาไตร่ตรองนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะไม่เปลี่ยนคำสอนซึ่งถ้าเปลี่ยนไปโดยการที่แต่ละคนคิดเองและเข้าใจผิดนะคะก็คือเป็นเหตุให้พระธรรมอันตรธานด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งนะคะไม่ใช่เพื่อที่จะหมดกิเลสวันนี้หรือว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์นะคะเหมือนบุคคลในครั้งอดีตวิสาขามิคารมานดาเป็นพระโสดาบันเมื่ออายุ7 ขวบอยากจะเป็นไหมคะสนใจไหมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่านพระราหุลหรือเป็นใครก็ตามนะคะลืมคิดถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาถึงการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติแต่หวังว่าจะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่จะให้เป็นอย่างท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังนะคะด้วยการที่เข้าใจจริงๆในแต่ละคำทีละคำด้วยค่ะเมื่อวานนี้ฟังธรรมะหลายคำลืมไปกี่คำ แล้วก็จำได้กี่คำมั่นคงหรือยังคะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องซ้ำนะคะวิทย์น้ำออกจากเรือจำได้กี่คำจำคำว่าวิทย์น้ำออกจากเรือแต่ความหมายความลึกซึ้งของการที่จะรู้ว่าวิทย์น้ำออกจากเรือคืออะไรไม่ใช่ให้ไปจำเรื่องวิทย์น้ำออกจากเรือแต่ให้รู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะจิตเป็นอย่างไรมีอกุศลมากไหมหนักไหมคะอกุศลไม่เบาเลยแล้วทำไมไปคิดเรื่องเรือแล้วก็วิทย์น้ำออกจากเรือแล้วก็จำได้แค่วิทย์น้ำออกจากเรือแต่ว่าสาระจริงๆก็คือว่าจิตทุกคนมีนะคะแต่ไม่เคยรู้ความจริงคิดว่าดีแล้วแต่ว่าความจริงน้ำเต็มเรือใช่ไหมคะแล้วก็ที่จะวิทย์น้ำออกจากเรือเนี่ยอะไรล่ะคะที่จะเอาน้ำออกจากเรือคือถ้าจะให้กิเลสหมดไปได้เนี่ยมีหนทางอื่นไหมนอกจากความเข้าใจเพราะเหตุว่าความมืดกับความสว่างลักษณะก็ต่างกันความเข้าใจกับความไม่เข้าใจก็ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะไม่ใช่คิดเรื่องอื่นหรือไปจำตัวอย่างไปจำเรื่องราวแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าปัญญาแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่จะไปเข้าใจการเกิดดับประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่แต่เริ่มเข้าใจจากการฟังแล้วก็ไตรตรองในครั้งก่อนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของอกุศลแก่ผู้ที่มากด้วยอกุศลและแสดงเรื่องของกุศลกับผู้ที่มากด้วยกุศลและเราอยากฟังเรื่องอะไรคะ
3: ก็รู้ว่าอกุศลมากก็อยากจะเข้าใจอกุศลครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะตระหนักนะคะถึงความจริงว่าวันนี้นะคะเพียงแค่วันนี้นะคะอกุศลแค่ไหนแล้วเพียงแค่ยังไม่ถึงครึ่งวันอกุศลก็ตั้งแค่นี้แล้วในสังสารวัฏแสนนานไม่ล้าเนี่ยอกุศลจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเรามุ่งมั่นที่อยากจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยว่าจิตที่เต็มไปด้วยความติดข้องมีความเป็นเรามีความยึดมั่นมีความผูกโกรธมีความพยาบาทมีความสำคัญตนมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นน้ำทั้งนั้นเลยหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะและรู้ว่าโลกของความจริงคือเดี๋ยวนี้ถ้าปัญญาเข้าใจเกิดขึ้นแต่ถ้าขณะใดก็ตามก็ยังเหมือนเดิมไม่เข้าใจก็ยังเป็นโลกเก่าคือโลกของความไม่รู้แต่สิ่งที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะก็เห็นอย่างนี้แหละแล้วก็ได้ยินอย่างนี้แหละจะมีอะไรนอกจากสิ่งที่ปรากฏกับสภาพที่กำลังเห็นทางตาจะมีอะไรนอกจากได้ยินกับเสียงในขณะที่ได้ยินจะมีอะไรนอกจากกลิ่นกับสภาพที่กำลังรู้กลิ่นนั้นเมื่อคืนนี้ไม่ทราบในห้องใครมีดอกมะลิหอมๆบ้างไหมคะกว่าจะหลับก็กลิ่นดอกมะลินั่นแหละเต็มนะคะแล้วเข้าใจอะไรหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเต็มไปด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าเข้าใจนะคะคือปัญญาถ้าจะใช้ภาษาบาลีนะคะหรือว่าจะใช้คำว่าวิชาก็ได้แต่ภาษาไทยถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องก็คือเข้าใจเพราะฉะนั้นมีคำว่าเข้าใจถูกเข้าใจผิดเข้าใจถูกต้องต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งธรรมดาจริงๆนะคะถ้าผิดปกติไม่ใช่หนทางค่ะเพราะเหตุว่าอะไรทำให้ผิดปกติในเมื่อสิ่งนี้เกิดแล้วเป็นปกติแต่ไม่รู้ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นหนทางของปัญญาเป็นหนทางที่ยากยิ่งกว่าที่ทุกคนคิดนะคะคือว่ารู้ความเป็นจริงของสิ่งที่มีตามปกติเพราะรู้ว่าถ้าขณะนั้นไม่รู้ก็คงไม่รู้ต่อไปแต่ว่าเริ่มจากการฟังและเข้าใจเลยนะคะวันหนึ่งก็สามารถที่จะรู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะคุ้นเคยรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆเท่านั้นจนกว่าเมื่อคุ้นเคยแล้วนะคะก็สามารถที่จะ คลายการติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็จะเข้าใจความจริงที่ว่าเมื่อละคลายความติดข้องสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้น
4: เพราะไม่รู้ผ่านก็คืออกุศลธรรมซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นผ่านและจะพ้นจากความเป็นผ่านได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.19 กุมภาพันธ์2560

0: รู้ไม่ว่าไม่รู้เกิดเมื่อไหร่หรือหญิงหรือชายหรือใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมที่ทรงแสดงต้องรู้ว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งมีความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ความประพฤติทางกายวาจาดีขึ้นจากขณะที่ไม่รู้สนใจที่จะเข้าใจในคำว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดข้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะการที่ล่วงอาบัติโดยนัยยะประการใดๆทั้งหมดก็เพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือเดี๋ยวนี้เองขณะนี้ก็ไม่รู้ขณะที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้ในขณะที่เริ่มฟังเข้าใจธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ไม่รู้ก็เริ่มที่จะเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่ถึงความที่จะรู้จริงๆก็ยังไม่ใช่บัณฑิตที่ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแต่พระธรรมทั้งหมด45พรรษาที่ทรงแสดงโดยนัยยะเกื้อกูลไม่ว่ากับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจจิตที่มีในแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตใครจะขัดเกลาจิตของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นมิตรก็ขัดเกลาด้วยการที่ทรงแสดงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้ได้ฟังคำของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดถ้าอ่านดูรันขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็คือผ่านไม่ว่าจะการกระทำใดๆทั้งสิ้น
1: ผ่านก็ต้องเป็นผ่านบัณฑิตก็ต้องเป็นบัณฑิตเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่ามีภิกษุสองจำพวกหรือว่าทุกคนพระภิกษุทุกรูปต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่ชื่อเป็นใหญ่แต่พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ว่าผู้นั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าในการเป็นภิกษุเป็นผู้จริงใจในการเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นภิกษุก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้พระธรรมวินัยที่จะให้เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่อยๆฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจว่าแม้ผ่านและบัณฑิตก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นผ่านการกระทำอกุศลใดๆทั้งหมดเพราะไม่รู้ต้นเหตุก็คือเป็นผู้เคลาเป็นผู้งมงายเป็นผู้ไม่รู้ประโยชน์ต้องทราบว่าความจริงใจสำคัญที่สุดสัจจะบารมีแม้แต่การที่จะฟังธรรมะก็ต้องจริงใจฟังทำไมทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ไปทำธุระทำไมไม่ไปสนุกสนานรื่นเริงแต่ฟังธรรมะเพื่ออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงมากฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะฟังธรรมะไหมฟังจากใครฟังจากที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตว่ามีโอกาสได้ฟังแม้เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ทรงตรัสรู้แล้วคนที่เพียงได้ยินชื่อก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มีคุณมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความจริงใจเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ขณะนั้นไม่ใช่ผ่านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าเป็นผ่านก็คือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ขณะใดก็ตามที่จิตเป็นผ่านเป็นอกุศลคนนั้นกำลังเป็นผ่านจึงไม่รู้ต้องเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มากมายแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่ามากมายแค่ไหนแต่เมื่อฟังแล้วแต่ละคำชัดเจนว่าไม่รู้เช่นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเดี๋ยวนี้ใครรู้แม้แต่สูตรหนึ่งสูตรใดก็ตามขัดเกลาด้วยความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่ว่าเพราะปราศจากสติเพราะไม่มีสติแต่คนนั้นก็ยังไม่รู้จักสติและจะอ่านได้ยังไงจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าจากความเข้าใจปัญญาก็จะสะสมสืบต่อไปทุกขณะที่ได้เข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ลองคิดดูค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่ ที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินทั้งหมดยังไม่ได้รู้เพียงเรื่องราวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าลักษณะของผ่านต่างๆมีไหมมีแต่มีแล้วก็ดับไปรู้ไหมก็ไม่รู้จึงเห็นคุณของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: เราไม่รู้จึงคบ
1: ยากกว่าที่คิดธรรมะง่ายหรือยากอะไรทำให้คิดว่าธรรมะง่ายแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะยากและยากกว่าที่คิดจะเป็นประโยชน์อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ31มกราคม2559
0: คิดว่ายากแค่ไหนคะ
3: ถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือยาก
0: ยากกว่าที่คิดมากรู้ว่ายากกับรู้ว่าง่ายอย่างไหนถูกต้อง
4: รู้ว่ายาก
0: ขณะที่รู้ว่ายากนั่นแหละละโลภะเพราะยาก
4: แล้วละโลภะอย่างไรฮะ
0: ก็ยากไงคะจะทำอะไรได้กับยากไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดหรือต้องการ
4: เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าธรรมะง่ายๆเนี่ยขณะนั้นก็เขาก็มีโลภะ
0: เขาคิดว่าง่ายเพราะเขาคิดว่าจะถึงได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขามีความติดข้องต้องการที่จะถึงหรือเปล่าในเมื่อเขาคิดว่าง่ายนี่เป็นคำพูดที่จะทำให้ละโลภะเพราะรู้ว่ายากกว่าที่คิดมากไม่ต้องไปติดข้องอยากหรอกค่ะเสียเวลาไม่มีทางสำเร็จด้วยความต้องการ
4: กว่าจะรู้กว่าจะฟังกว่าจะเข้าใจก็ต้องนาน
0: คุณอนกก็เคยได้ยินคำว่าจิระกาละภาวนามาแล้ว
4: ใช่ครับ
0: ความเข้าใจขณะนั้นกับความเข้าใจขึ้นต้องต่างกันเมื่อเข้าใจแล้วคำว่าจิระกาละภาวนาก็ต้องมีความหมายมากกว่าตอนต้น
3: มีเจ้าโลภะที่จะไปรู้ธรรมะโดยที่ปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่ายังไงนะคะ
0: โลภะรู้ธรรมะได้ไหม
3: ก็รู้แบบติดข้องแต่ไม่ใช่รู้ความจริงว่าเขาเป็นยังไง
0: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เรียนแล้วแล้วจะรู้อาสวะเดี๋ยวนี้ไหม
3: ไม่สามารถค่ะ
0: ปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกขณะนั้นละอาสวะหรือเปล่า
3: ถ้าปัญญาเกิดก็สามารถละได
0: ้ยากกว่าที่คิดไหม
3: มากเลยค่ะท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์ใช้คำว่ายากกว่าที่คิดเหมือนกับให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็เลิกหวังใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็ยากกว่าที่คิดน่ะจะหวังกันได้ยังไง
3: ถ้ายังหวังอยู่ว่าจะรู้ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้เพราะว่าเป็นโลภะ
5: ท่านอาจารย์เขาบอกว่ายากกว่าที่คิดไว้เยอะเวลาไตร่ตรองพิจารณาธรรมะเนี่ยว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะก็พูดได้อย่างเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราถึงจะค่อยๆ คลายคำว่ายากลงไปได
0: ้ค่อยๆ คลายนะคะก็ยากกว่าที่คิดคำว่าเห็นไม่ใช่เรามานานแล้วกี่ปีได้ยินกี่ครั้งและเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นคลายแค่ไหน
5: ยังไม่ค่อยคลายแต่ว่าก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ยังไม่เป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: จนกว่าสภาพธรรมะปรากฏเปิดของที่ปิดแสดงว่าแน่นขนาดไหนคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยหงายของที่คว่ำจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเดี๋ยวนี้ตลอดเวลาไม่ขาดเลยไม่มีใครรู้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ทั้งนั้นทั้งคนทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะหลับจะตื่นเราทั้งนั้นแต่ว่าความจริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วที่ปรากฏเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้เลย
6: ดูเหมือนการที่ยึดถือแล้วก็สะสมความเป็นเราเนี่ยก็มากกว่ามากกว่าการที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะในสันไปครับอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ตัวเลยว่ายึดว่าเป็นเราแล้ว
0: อดทนบารมีใช่ไหมคะไม่มีทางเลยที่ใครจะรู้สภาพธรรมะได้โดยขาดบารมีบารมีหนึ่งพอไหมคะไม่พอต้องทั้งหมดเลยที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าอกุศลทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้แต่ขณะใดที่กุศลเกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดพร้อมทั้งความเข้าใจที่ถูกต้อง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1023ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2558
2: ทั้งหมดฟังเพื่อให้เริ่มเข้าถึงสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจึงจะสามารถรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยลึกมากสะสมมานานแสนนานและจะให้ทิ้งไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีเราซึ่งจะไปทำอย่างนั้นได้แต่เมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นความเข้าใจค่อยๆเจริญขึ้นอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงเพราะว่าอวิชชารู้ความจริงไม่ได้โลภะก็รู้ความจริงไม่ได้อกุศลธรรมทั้งหลายรู้ความจริงไม่ได้มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงแล้วเริ่มเข้าใจ
3: ขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องจิตและเจตสิกเนี่ยอยู่ที่ไหนคะ
2: ไม่มีที่อยู่จนกว่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีจิตอยู่ที่หนึ่งที่ใดนะคะแล้วมาเกิดแต่ว่าไม่มีที่อยู่เลยก่อนที่จะเกิดก็ไม่มีแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ทุกอย่างค่ะ
3: แล้วอย่างเวลาที่เราจุติจิตก็คือไปเกิดใช่ไหมคะ
2: จุติแปลว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกิดค่ะจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี
3: ้ค่ะ
2: ทำไมกล่าวว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เพราะเหตุว่าเมื่อจิตนี้เกิดและดับไปนะคะจิตซึ่งเคยเกิดที่เป็นคนนี้จะเกิดอีกไม่ได้เลยต้องเป็นจิตอื่นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยหมายความว่าเมื่อจุติจิตเกิดและดับไปเราเรียกว่าตายทุกคนเข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะตายมีแต่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นรูปจริงๆซึ่งแสดงความจริงว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีจิตเกิดนะคะรูปจึงพูดได้ทำอะไรได้เคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปเป็นคนนี้ต่อไปได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เราเรียกว่าเขาตายคนโน้นตายคนนี้ตายนกตายงูตายอะไรก็ได้เทวดาตายได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: ทุกคนทุกชีวิตนะคะมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งซึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งคือระหว่างที่เกิดและยังคงเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจิตขณะสุดท้ายดับเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจุติจิตเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติหนึ่งชาติหนึ่งเมื่อจิตนั้นดับเราใช้คำว่าตาย
3: แล้วมันเคลื่อนไป
2: สมมุติมรณะ
3: เคลื่อนไป
2: ไม่มีการเคลื่อนค่ะจิตเคลื่อนไม่ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้จิตก็เคลื่อนไม่ได้จิตเกิดขึ้นเห็นระดับไม่ได้ไปไหนค่ะจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตกำลังเกิดดับก็ไม่รู้ไงคะ
3: ค่ะ
2: เราฟังให้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีใครเลยและเวลาจิตเกิดจิตก็เกิดพร้อมเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: เพราะว่าจิตนะคะเกิดดับเร็วมากนะคะท่านอุปมาเหมือนกับรัดนิ้วมือหรือว่านิ้วแตะกันอย่างเงี้ยนะคะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะแล้วรูปเนี่ยนะคะก็ดับเร็วจิต17ขณะรูปก็ดับไปแล้วนะคะแล้วก็การที่จิตจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยรูปนะคะรูปที่ยังไม่ดับก็คือเร็วมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีจิตนะคะที่เที่ยงแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่รูปที่เที่ยงเพราะเป็นไปไม่ได้นะคะสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วแต่จิตก็ต้องอาศัยรูปเป็นที่เกิดในภูมิที่มีขันธ์5แต่ในภูมิที่ไม่มีรูปเลยนะคะจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกัน
5: ครับเมื่อมาฟังธรรมะเนี่ยเบื่อไหมตอนนี้ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องฟังแล้วก็ลืมนะครับท่านอาจารย์เพราะบางทีเขาก็บอกว่าเขาจำเรื่องได้แต่ฟังแล้วไม่ลืมที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยหมายถึงยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเมื่อวานฟังเรื่องอะไรคะ
6: ก็ในสูตรคือปฐมสัทธรรมนิยามสูตรครับท่านอาจารย
2: ์กล่าวด้วยเรื่องอะไร
6: เรื่องของบุคคลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ถ้าประกอบด้วยธรรมะ5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่สามารถจะอย่างลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมครับ
2: ถ้าปีหน้า นะคะยังจำได้ก็เป็นผู้ที่มีความจำดีแต่ว่าถ้าไม่ถามถึงเรื่องนี้นะคะถามถึงเรื่องอื่นจำได้ไหม
6: แม้อาทิตย์ก่อนนู้นก็จำไม่ได้แล้วครับ
5: กราบท่านอาจารย์ครับแต่มีผู้ที่จำพระไตรปิฎกได้หมดนะฮะอย่างพม่าเนี่ยเขาจำได้หมดเลยแล้วอย่างเนี้ยเขาก็คิดว่าเขาได้เรียนรู้หรืออะไรแล้วเขาก็จำข้อความเรื่องราวได้ไม่ลืม
2: แต่ความเป็นผู้ตรงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะไม่ใช่ให้จำไม่ใช่บอกให้ไปท่องเยอะๆให้หมด
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะผู้ที่คิดอย่างนี้มาฟังแล้วก็ลืมเนี่ยเขาก็มีฉันทะมีกุศลที่จะฟังธรรมะอีกมีศรัทธาอีกนะฮะแต่ว่าถ้ามีคนที่เข้าใจไปเองไปเข้าใจว่าฟังแล้วเขาก็จำเรื่องได้ความจำดีเนี่ยใช่จ้ะ
2: ระหว่างที่ไม่ได้จำเรื่องลืมหรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะเรื่องธาตุรู้มีแน่นอนใช้คำว่าจิตกับเจตสิกเข้าใจได้ด้วยแต่ฟังแล้วลืมไหมลืมไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจนะคะถึงเข้าใจก็ลืมไม่ได้จำอยู่ตลอดเวลา
5: ก็ไปจำเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นซะ
2: เพราะฉะนั้นให้ทราบไว้นะคะว่ามีใครบ้างที่ฟังแล้วไม่ลืมเลย
5: ท่านพระอานนท์
2: รู้จักท่านไหม
5: ท่านพระอานนท์ท่านเป็นผู้เลิศถึง5สถานครับท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้เลิศด้วยความมีสติ
2: แล้วท่านมีสติตลอดเวลาหรือเพราะท่านเป็นพระโสดาบันก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต
5: ์ก็มีข้อความว่ามารก็ทำให้ท่านเนี่ยเบี่ยงเบนไปคิดเรื่องอื่นได้เหมือนกันครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นที่จะไม่ลืมมีไหม
5: ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมได้สติ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงลืมเนี่ยลืมคืออะไร
5: อาจารย์ลุชัย
6: กราบท่านอาจารย์ครับลืมคือไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นครับท่าน
2: ค่ะไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ต้องการคิดถึง
5: ขณะนั้นไม่มีปัจจัยให้คิดถึงเรื่องที่จำไว้ครับท่านอาจารย์
2: จำไว้หมดตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครไปทำให้สัญญาเจตสิกไม่จำจำทุกขณะจิตแต่ว่าที่กล่าวว่าลืมเพราะเหตุว่าต้องการที่จะนึกถึงสิ่งใดแต่ไม่ได้นึกถึงสิ่งนั้นก็บอกว่าลืมวันนี้คุณอนบลืมอะไรหรือเปล่า
5: ลืมถึงสิ่งที่ไม่ได้คิดถึง
2: ค่ะก็ตอบตรงนะคะแต่ถ้าถามธรรมดาว่าวันนี้ลืมอะไรหรือเปล่าบางคนบอกไม่ลืมเอามาครบหมดเลยมามูลนิธินี่ไม่ลืมอะไรเลยสักอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเข้าใจความหมายจริงๆว่าไม่ใช่เราลืมและก็ไม่ใช่สัญญาเจตสิกที่ลืมแต่ว่าสภาพของสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตแสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะสืบต่อมาเรื่อยๆนะคะแต่วิตักกะเจตสิกไม่ได้ตรึกถึงสิ่งที่ได้จำไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคือวิตักกะเจตสิกเป็นภาษาบาลีออกเสียงว่าวิตักกะแล้วคนไทยก็พูดตามสบายว่าวิตกแต่ไม่ใช่นะคะเพราะคนไทยเข้าใจว่าวิตกเนี่ยคิดบ่อยๆจนไม่สบายแต่ความจริงวิตกะนะคะเป็นเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าไม่ใช่เกิดกับจิตทุกดวง

0: เกิดขึ้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่คะไม่ลืมเพราะเหตุว่าวิตกะนึกได้เพราะว่าสัญญาจำไว้แล้วว่าจิตเห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7แต่ทันทีที่จิตเห็นดับต้องมีวิตกะเจตสิกเกิดกับจิตซึ่งเกิดต่อไปนี่แสดงความต่างอย่างละเอียดยิ่งของจิต1ขณะแต่ละ1ขณะเพราะฉะนั้นจะเห็นกิจของวิตกะนะคะทำไมไม่เกิดกับจักขุวิญญาณเพราะเป็นการอุบัติขึ้นของวิบากซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมและก็ทำกิจเห็นจริงๆนะคะแต่เมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อไปนะคะไม่ได้ทำทัศนกิจใครรู้แต่รับรู้อารมณ์เดียวกับจิตเห็นเพราะว่าสิ่งที่จิตเห็นยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ดับเป็นอารมณ์นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำทัศนกิจจึงต้องอาศัยวิตกะเจตสิกในขณะนั้นตรึกถึงรับรู้ต่อนี่คือการที่ชีวิตดำเนินไปนะคะจนกว่าวิตกะเจตสิกเนี่ยจะเป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8นี่ก็แสดงว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรบ้างแต่ว่าการที่เราได้ฟังอย่างนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาที่ทำยังไงถึงจะไม่ยึดถือจิตว่าเป็นเราไม่ยึดถือเจตสิกไม่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับก็ไม่มีใครรู้จึงยึดถือว่าเราเห็นทั้งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องลืมก็คือว่านะคะวิตกะคิดถึงเรื่องอื่นแต่ไม่ได้ตรึกถึงสิ่งที่ต้องการจะคิดเราก็บอกว่าลืม
1: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงธรรมะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยในขณะที่คิดถึงสีเนี่ยเราก็ลืมเสียงนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะนึกได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่พูดว่าเราลืมแต่เวลาที่เราอยากจะรู้และวิตกะไม่ได้ตรดไม่ได้ตรึกถึงสิ่งนั้นขณะนั้นเราก็บอกว่าเราลืมบังคับวิตกะเจตสิกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็ลืมกันบ่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นถ้าละเอียดมาอีกว่าในขณะที่ไม่ได้ตรึกนึกคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ลืมสิ่งนั้นไปชั่วขณะแม้ว่าจะเคยได้ยินได้ฟังได้เข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็ตาม
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่วิตกะนะคะจนกว่าจะจรดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิจึงจะเป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8
1: ท่านอาจารย์ครับถ้าละเอียดขึ้นไปสำหรับผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีปกติศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจนะครับเช่นถ้าถามถึงจิตเห็นมีเจตสิกเกิดขึ้นเท่าไหร่อะไรบ้างวิตกะก็สามารถตรึกนึกถึงเรื่องที่เคยทรงจำไว้ว่ามีเจตสิกอะไรบ้างแต่ก็ลืมว่าเป็นธรรมะเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่มีวิตกะที่จะตรึกจรดลงไปในตัวธรรมะที่กำลังปรากฏนั้นได
0: ้ค่ะต้องรู้ว่าวิตกะเกิดกับจิตอะไรบ้างขณะไหนบ้างนะคะเว้นขณะไหนบ้างแล้วก็จะรู้ว่าถึงเดี๋ยวนี้ก็มีวิตกะเจตสิกแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่กับจิตเห็นต่อจากนั้นไปแล้วไม่เคยขาดวิตกะเจตสิกเลยแล้วใครทรงแสดงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาธรรมะสักอย่างได้แม้แต่จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
1: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างท่านพระอนุนนะฮะท่านพระอนุนถึงท่านเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยฮะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตั้งท่านพระอนุนไว้ว่าเป็นผู้เลิศถึง5สถานแล้วก็เป็นผู้เลิศด้วยความมีสติเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านเนี่ยจากข้อธรรมที่ฟังไว้หรือว่าธรรมะต่างๆเนี่ยถ้าท่านจะตรึกนึกถึงธรรมะนั้นๆเนี่ยท่านก็มีปัจจัยที่ให้ตรึกนึกถึงธรรมะนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว
0: ค่ะในการสังคายนาครั้งที่1 นะคะท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้ถามพระวินัยท่านพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาแต่เมื่อถามถึงพระสูตรและพระพิธรรมซึ่งสมัยนั้นไม่ได้แยกนะคะก็กล่าวถึงธรรมะท่านพระอนนท์เป็นผู้วิสัชนาเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาพระวินัยเป็นเรื่องที่ท่านพระอุบาลีท่านเป็นเอตทัคคะแต่ทั้งหมดของพระสูตรและพระอภิธรรมถ้าท่านพระอนนท์ไม่เป็นเอตทัคคะ

0: คะในการทรงจำเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยทั้งหมดนะคะแม้แต่ข้อความที่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่ออะไรสนทนาปราศัยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะพระสูตรมีเท่าไหร่พระอภิธรรมมีเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่มีท่านพระอานนท์จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วท่านพระอานนท์แสดงความที่ท่านไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นสาวกนะคะที่ทั้งหมดที่ท่านจะกล่าวเป็นคำที่ท่านได้สดับมาแล้วสดับมาแล้วแล้วยังทรงจำไว้แล้วด้วยที่สามารถที่จะกล่าวถึงทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมโดยตลอดได
1: ้ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เนี่ยถ้ายังไม่บรรลุเห็นไม่ได้ใช่ไหมครับหรือยังไง
0: เห็นไม่ได้แน่เพราะต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้ว
1: อาจารย์สนทนาทุกวันเนี่ยพูดถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะให้เข้าใจเนี่ยคืออย่างไรเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจความจริงว่าเห็นเกิดแล้วดับจึงขณะนั้นรู้ชัดว่าไม่ใช่เราแน่นอนถ้าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับก็ยังคงเป็นเราอยู่ฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายขั้นจ้ะค่ะขั้นฟังรอบรู้ในพระพุทธพจน์เข้าใจจริงๆเห็นเกิดต้องเกิดแน่และเห็นก็ดับดับจริงๆไม่กลับไปอีกเลยนี่ขั้นปริยัติแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้อย่างอื่นหรือเมื่อปัญญาอบรมแล้วก็ต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังจ้ะค่ะ
1: ฟังจนจำว่าไม่ใช่เรา
0: สิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับเป็นใครหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเป็นเขาหรือเปล่าดับแล้วไม่กลับไปอีกไม่เหลือเลยเป็นอะไรเป็นของใครเป็นได้ยังไงในเมื่อไม่มีแล้วเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเราเห็นจ้ะค่ะไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดและก็ดับหนึ่งขณะที่ทำทัศนกิจจิตที่เกิดต่อไปไม่ได้ทำทัศนกิจจิตที่เกิดก่อนก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของตนของตนเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะพยายามเห็นไม่ใช่เราเห็น
0: ใครพยายามเจ้าค่ะ
1: ก็ไม่เข้าใจก็เราเต็มที่
0: เพราะฉะนั้นก็มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ได้เข้าใจพระพุทธพจน์ที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายนี้ไม่เว้นเลยเจ้าค่ะไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่ข้อความบางตอนอาจารย์พูดถึงว่าพึงเรียกให้มาดูก็เหมือนกับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะธรรมะทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งควรรู
1: ้รู้ยังไงอาจารย์พล
0: รู้ความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับจ้ะค่ะได้ยินก็เกิดแล้วดับคิดก็เกิดแล้วดับจากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวมีแต่สิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยสืบต่อจนปิดบังการดับไปของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วจ้ะค่ะแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทำให้ไม่เห็นการดับไปของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้ว
1: คือไม่มีสัตว์บุคคลที่จะเรียก
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรจ้ะค่ะคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณ
1: พระปัญญาก็เห็น
0: บริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณถ้าไม่มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะค่ะ
1: งั้นจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ฟังต่อแล้วจะได้รู้จักว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงตรัสรู้อะไรทรงแสดงความจริงของสิ่งที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นสามารถรู้ตามได้เจ้าค่ะ
2: เมื่อช่วงสนทนาพระสูตรนะครับก็มีข้อความตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้สนทนานะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่กล่าวถึงว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรือว่ามนุษย์ก็เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระองค์ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหตุสำคัญที่จะมีความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงก็คือได้ฟังได้ศึกษาสะสมความเข้าใจเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงแรกนะครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญครับท่านอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าก่อนการฟังพระธรรมนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยถูกปกคลุมด้วยความมืดคืออวิชชาแม้ว่าจะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ครับจากข้อความที่ได้สนทนาเมื่อวานครับว่าความจริงยิ่งรู้เร็วเท่าไรประโยชน์ย่อมเกิดมีเท่านั้นครับท่านอาจารย์ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของการได้รู้ความจริงครับว่าเป็นอย่างไรครับเป็นเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะเข้าใจคำที่พูดนะคะแต่ละคำยิ่งขึ้นเช่นเมื่อกี้นี้คุณคำปันกล่าวถึงขณะที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะนั้นอยู่ในความมืดสนิทเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าเราคิดถึงว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกมืดแค่ได้ยินแล้วก็แค่คิดแล้วก็แค่นึกตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือความสำคัญนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยกับการเริ่มได้ฟังเนี่ยค่ะต่างกันละก่อนที่จะได้ยินได้ฟังไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะความจริงคืออะไรแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจากความมืดสนิทเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังพระธรรมมืดสนิทและก็เวลาที่ได้ยินได้ฟังเริ่มเข้าใจความเข้าใจนั้นจะน้อยหรือจะมากเมื่อเริ่มเข้าใจก็แสดงให้เห็นความต่างและความห่างไกลอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงได้แสดงพระธรรมนี่ค่ะแต่ละคำให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเริ่มรู้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในความมืดเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมเริ่มมีแสงสว่างเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าในความมืดนั้นมีอะไรนะคะในความมืดมีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะมืดแต่เมื่อมีแสงสว่างก็รู้ว่าในความมืดและมีสิ่งที่มีจริงนะคะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็คือขณะที่เพิ่งได้ฟังคำเมื่อกี้นี่เองโลกมืดเมื่อไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะสว่างขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็หมดไปเพราะว่าไม่ได้มั่นคงที่จะสว่างพอที่จะเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่คำที่ใครจะฟังเผินแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะว่าไม่มีเรามีแต่เราใช่ไหมคะเกิดมาไม่ใช่มีแต่เรายังมีอย่างอื่นอีกมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลืมว่านะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเราอยู่ไหนพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ไหนสิ่งต่างๆในโลกอยู่ไหน
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1024ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2558
0: เราอยู่ไหนพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ไหนสิ่งต่างๆในโลกอยู่ไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ลืมคิดความจริงนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดมีในขณะนี้ที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลบังคับบัญชาต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีจริงๆเกิดแล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองซ้ำกันไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะไม่ว่าอะไรปรากฏสิ่งนั้นเกิดแสดงว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็กำลังเกิดอยู่ตลอดเวลามากมายใช่ไหมเพราะว่ากำลังปรากฏแต่ไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแท้ที่จริงมีสิ่งที่เกิดปรากฏทั้งนั้นที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะเกิดขึ้นและยิ่งกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกิดแล้วนั้นดับไม่ได้ยั่งยืนเลยไม่เหมือนอย่างที่เราคิดว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ที่นี่อีกนานสัก10นาที20นาทีนะคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเร็วแค่ไหนคะเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมแสงสว่างนะคะความเห็นถูกทีละน้อยมากนี่เพียงแค่ฟังเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในความมืดนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟังแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆว่าอยู่ในความมืดมากแค่ไหนแล้วก็คิดสารพัดฟุ้งซ่านสนุกสนานรื่นเริงเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในความมืดห้ามไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้เพียงคำเดียวคือคำว่าสิ่งที่มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้และเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นนะคะหนทางเดียวก็คือว่าได้ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วได้กล่าวแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามไปนะคะแต่ความจริงคำใดที่ได้ฟังคือเดี๋ยวนี้ถ้าเพิ่งเริ่มฟังพระธรรมก็จะเห็นความต่างกันมากนะคะเข้าใจว่ามีเราแต่ว่าความจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่แยกกันนะคะไม่รู้จักกันเลยด้วยเสียงเป็นเสียงเสียงไม่รู้อะไรเลยได้ยินไม่ใช่เสียงแน่นะคะแต่ว่าได้ยินเป็นธาตุที่กำลังรู้เฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองที่เสียงปรากฏเห็นไหมคะมีเสียงปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจว่าต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสียงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้แต่ในขณะที่เสียงปรากฏสภาพรู้ไม่ได้รู้อื่นเลยค่ะรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏฟังอย่างนี้นะคะความลึกซึ้งคืออย่างอื่นไม่มีเลยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีมีเสียงกับสภาพที่ได้ยินเสียงเท่านั้น ในขณะนั้นต้องไม่มีอย่างอื่นแน่นอนเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆนะคะจะรู้ชัดรู้รอบก็ต่อเมื่อเพียงสิ่งนั้นปรากฏเพียงอย่างเดียวถ้ายังมีอย่างอื่นปรากฏอย่างนี้ค่ะคนเยอะแยะดอกไม้โต๊ะเก้าอี้แล้วจะไปรู้ชัดในอะไรขณะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะรู้ความจริงของแม้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลากหลายแต่รวมกันเช่นที่กล่าวว่าเป็นคนเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นมีได้ยินด้วยแล้วก็เห็นก็ดับได้ยินก็ดับแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดรวมกันแล้วค่ะเป็นเราเห็นแล้วก็เราได้ยินพระเชิงก็แสดงความจริงว่าเป็นบุญแต่ปางก่อนนะคะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพื่อที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่าเริ่มมีความเข้าใจต้องเคารพในคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำจริงที่สามารถจะทำให้เข้าใจได้มิฉะนั้นแล้วใครจะเข้าใจคะว่าขณะนี้ได้ยินก็ดับไปไม่มีใครเลยทั้งสิ้นขณะที่เห็นก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่เห็นคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจิตที่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่สภาพธรรมะปรากฏต้องมีแต่เฉพาะสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ชัดและเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะตามที่ได้ฟังว่าไม่มีเราไม่มีใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งปรากฏเมื่อเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกแต่ละคำด้วย
2: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าการฟังนี่ก็ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆครับเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนานี่นะครับก็เป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะจริงๆนะครับที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับที่ช่วงประชุมวิชาการนะครับก็ได้รับคำเตือนนะครับที่น่าฟังอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นผู้ที่ควรอย่างยิ่งที่จะไม่ขาดการฟังพระธรรมเพราะว่าการฟังพระธรรมนี่ครับก็ฟังคำซ้ำๆคำเดิมๆเพราะฉะนั้นก็จึงมีคำที่กล่าวถึงว่าคำเดิมคำเก่าแต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ขาดการฟังครับเพราะฉะนั้นก็สรุปลงที่ไม่ขาดการฟังพระธรรมครับซึ่งก็เป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งครับ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับเพราะเหตุใดครับพระผู้มีพระภาคถึงได้ทรงบำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขยแสนกับเพื่อมาตรัสรู้ความจริงเนี่ยให้แก่สัตว์โลกที่อยู่ในความมืดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากหรือง่ายคะ
4: รู้ยากครับผมฮะ
0: ค่ะนานเท่าไหร่กว่าจะรู
4: ้คงจะนับเวลาไม่ได้ฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้ของคนที่เพียงได้ฟังแล้วจึงรู้ได้กับความรู้ของผู้ที่ไม่ได้ฟังใครแต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ต่างกันไหมคะ
4: ย่อมต่างกันครับผม
0: และยังสงสัยเลยคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะถึงการตรัสรู้สภาพธรรมะโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาล นับไม่ถ้วนมากี่จักรวาลไม่มีเทพเทวดาพรหมที่สามารถจะรู้เท่าพระองค์ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการเวลาที่นานไหมคะ
4: นานครับ
0: ค่ะข้าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญา4อสงไขยแสนกัปถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธาพระโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องบำเพ็ญพระบารมี8อสงไขยแสนกัปแต่ถ้ายิ่งด้วยวิริยะบำเพ็ญบารมี16อสงไขยแสนกับกว่าคุณนิรันดร์จ จะได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเหมือนกัน
5: ถ้าอย่างนั้นบุคคลคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีพระเมตตาและกรุณาอย่างมากที่จะยอมลำบากด้วยตัวเองเพื่อจะมาตรัสรู้ให้กับสัตว์โลกที่อยู่ในความมืด
0: คุณนิรันดร์กรุณาใครบ้าง
5: ไม่ค่อยจะ
0: ค่ะนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ต่างกันมาก
0: กับคนที่มีความกรุณาคนอื่นหรือว่าคนอื่นลำบากเป็นทุกข์ช่วยได้ไหมและถ้าจะให้เขาพ้นทุกข์โดยไม่ต้องเกิดเป็นทุกข์อีกเลยสามารถจะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถจะเป็นไปได้จะทำไหม
5: จะทำแต่ก็ต้องอาศัยความบำเพ็ญบารมีต่าง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งต่างกันค่ะผู้ที่ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นี่นะคะก็รู้ว่ายากแสนยากที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังเกิดดับถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องครับ
0: ค่ะจะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวก
5: สำหรับผมก็คงเป็นแค่ขอบสาวกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คิดว่าเพียงแค่สาวกก็ยากแสนยากนะคะเพราะฉะนั้นความกรุณาไม่เท่าความกรุณาของผู้ที่ทรงบำเพ็ญเพียรถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: อาจารย์ครับบุคคลคนนั้นน่ะเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยตกอยู่ในความมืดนะฮะจึงเห็นจะมาทรงแสดงความจริงให้สัตว์โลกเนี่ยออกจากความมืด
0: ค่ะก็อะไรเกิดขึ้นและทำไมไม่อยู่ต่อไปแล้วทำไมต้องตายแล้วทำไมต้องเจ็บแล้วทำไมต้องเป็นทุกข์บังคับบัญชาได้ไหมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมะประจำโลกเพราะฉะนั้นจะพ้นโลกได้ด้วยอะไรเพราะเกิดมาด้วยความไม่รู้ถ้าไม่รู้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วไม่สิ้นสุดด้วยนะคะอย่าคิดว่าเพียงแค่ชาติสองชาติค่ะอีกนานแสนนานแสนโกฎกับผ่านไปและก็ขณะนี้และอีกต่อไปอีกแสนโกฎกับก็เกินกว่านั้นถ้าไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
5: ๆงั้นถ้าไม่มีพระเจ้าอุบัติมาทรงแสดงความจริงเนี่ยสัตว์โลกก็ยังย่อมตกในความมืดความด้วยความไม่รู้ความเป็นกิเลสต่าง
0: จริงไหม
5: จริงครับ
0: ค่ะ
5: แล้วก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายซ้ำแล้วซ้ำ
0: ตามเหตุตามปัจจัยคือความไม่รู้
5: อาจารย์ครับหนทางนี้คืออะไรฮะที่ว่าสัตว์โลกที่จะออกจากความวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้
0: ค่ะถ้าไม่มีเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีคุณนิรันดร์ไหม
5: ก็ไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะมีคุณนิรันดร์ไหม
5: ก็ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่คิดจะมีคุณนิรันดร์ไหม
5: ก็ไม่มีครับ
0: เพราะฉะนั้นมีคุณนิรันดร์จริงๆหรือว่ามีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกจึงเข้าใจว่าเห็นขณะนั้นเป็นคุณนิรันดร์เพราะเห็นเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีคุณนิรันดร์ไหม
5: ก็ไม่มีครับ
0: แต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นคุณนิรันดร์เข้าใจว่าเป็นคุณนิรันดร์แต่ไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะเป็นคุณนิรันดร์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคุณนิรันดร์ก็เพราะมีสภาพธรรมะหลากหลายที่เกิดขึ้นสืบต่อนะคะจนกระทั่งไม่รู้ว่าขณะที่เห็นต้องดับจึงจะมีขณะที่ได้ยินได้แล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรแต่เมื่อสภาพธรรมะเกิดสืบต่อรวมกันจนหลงผิดเข้าใจผิดทั้งอ่อนทั้งแข็งทั้งที่เราอาจจะเรียกมือไม้แขนเท้าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะถ้าไม่เกิดจะมีไหมก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นรวมเป็นอย่างนั้นเร็วอย่างนั้นติดกันอย่างนั้นก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นคุณนิรันดร์จริงๆแต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่มีค่ะไม่มีนะคะแค่เกิดขึ้นมีแล้วไม่มีเหมือนไม่เคยเกิดแล้วเกิดมาทำไมค่ะไม่ได้ยินแล้วมีได้ยินแล้วไม่ได้ยินสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วแล้วได้ยินทำไมเพื่ออะไรว่างเปล่า พระไม่มีเมื่อไหร่รู้อย่างนี้นะคะเมื่อนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ถ้าเราเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะของผู้พิพากษาเนี่ยเราก็ย่อมยึดถือเห็นได้ยินได้กลิ่นคิดนึกต่างเนี่ยว่าเป็นเราว่าเป็นผมว่าเป็นนิรันดร
0: ์ค่ะ
5: ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะอยู่ในความมืดแล้วมืดสนิท
5: แต่เมื่อได้ยินได้ฟัง
0: ว่ามีเรา
5: ครับ
0: สุขสนุกสนานเดือดร้อนวุ่นวายก็เข้าใจว่าเป็นเราความจริงไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งเกิดระดับแล้วก็ไม่มีมีให้วุ่นวายใช่ไหมคะ
5: ถ้าอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นผลบุญอย่างมหาศาลอย่างยิ่งเลยที่เมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในความมืดความไม่รู้และต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยสุขทุกข์กิเลสต่างๆเนี่ยแล้วก็มาได้เจอความจริงที่บุคคลหนึ่งที่ได้บำเพ็ญบารมีและตรัสรู้ความจริงมาเนี่ยแล้วเราไม่ใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยฟังความจริงเนี่ยผมว่ามันเป็นเวลาที่สูญเปล่าจริงๆนะฮะที่มีโอกาสได้เจอ
0: เมื่อเข้าใจพระธรรมเมื่อนั้นเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้ความจริงของธรรมะนะคะก็สะสมเพื่อที่จะเข้าใจถูกยิ่งขึ้นตรงกับที่ได้ฟังเพราะธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่รู้ยากเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ละคลายความไม่รู้และความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยเราติดข้องมานานแสนนานค่ะแล้วก็ไม่รู้มานานแสนนานด้วย
5: และความจริงเนี่ยคือหนทางเดียวที่ในการที่จะละกิเลสจนหมดไปได้โดยที่ว่าไม่มีตัวเราที่จะไปทำให้หมดกิเลสได
0: ้วันนี้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: เมื่อวานก่อนที่จะได้ฟังเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่า
5: ก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ฟังอีกจะเข้าใจขึ้นไหมคะ
5: ก็เริ่มเข้าใจขึ้น
0: ค่ะจนกว่าจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏหนทางเดียว
5: นั้นเหตุเริ่มต้นก็คือการตั้งใจฟังพระธรรมพุทธภาคโดยความเคารพเพื่อฟังความจริงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู
0: ้ค่ะเป็นหนทางเดียวนะคะที่รู้คุณค่าของแต่ละคำเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการใส่ใจด้วยความเคารพที่จะฟังให้เข้าใจขณะนั้นก็เหมือนไม่ได้ฟังพูดได้ง่ายมากค่ะธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะก็พูดง่ายแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงความเข้าใจแค่ไหนขณะที่พูดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆ
6: จะกราบเรียนขอความละเอียดครับเพราะว่าการกล่าวตู่พระตถาคตครับถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจก็อาจจะคิดว่ากุศลเป็นของเราในที่นี้หมายถึงอะไรและอกุศลไม่ใช่เราหมายถึงอะไรและพระธรรมที่ได้ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลเป็นธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดนี้จะมีความละเอียดอย่างไรบ้างเรียนถามให้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะถ้าเข้าใจความจริงจะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะในภาษามัคคีภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากไม่ใช่มีแต่เฉพาะกุศลธรรมและอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยผิวเผินไม่ได้เลยนะคะโทษของการศึกษาธรรมะก็คือว่าไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงแล้วก็ฟังโน้นบ้างนี่บ้างนะคะคนโน้นบ้างคนนี้บ้างหรือแม้ข้อความในพระไตรปิฎกตอนนี้บ้างตอนนั้นบ้างแต่เมื่อไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงนะคะก็คานเข้าใจผิดและก็จะใช้คำว่าโต้เถียงพระธรรมหรือพระพุทธพจน์ก็ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะเห็นพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะซึ่งต้องสอดคล้องเพราะเป็นความจริงทั้งหมดจะเปลี่ยนความจริงแต่ละหนึ่งนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
6: ถูกต้องครับ
0: ค่ะและธรรมะเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่เป็นเราเลยครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมมีไหม
6: กุศลธรรมมีครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่เราครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ของของเราครับ
0: อกุศลธรรมมีไหม
6: มีครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่ากุศลเป็นของเราอกุศลไม่ใช่ของเรา พราะว่าปกตินะคะชาวบ้านมีกุศลบ้างมีอกุศลบ้างและมีผลของกุศลบ้างและมีผลของอกุศลบ้างเราหรือเปล่าของเราหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อสภาพธรรมะรวมกันก็มีการยึดถือว่าเป็นเราและของเราแน่นอนจนกว่าจะมีความเข้าใจในแต่ละหนึ่งนะคะกุศลธรรมหมายความถึงธรรมะที่ดีงามซึ่งเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ดีงามต้องมีผลเพราะฉะนั้นผลของกุศลที่ดีงามที่ดับไปแล้วสภาพจิตที่เป็นสภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นเหตุย่อมทำให้เกิดจิตที่เป็นผลเพราะฉะนั้นผลของกุศลก็คือกุศลวิบากเป็นสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันให้เห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะที่น่าพอใจขณะนั้นจิตที่รู้สิ่งที่น่าพอใจไม่ใช่เหตุแต่เป็นผลที่เกิดจากเหตุที่ได้กระทำแล้วกุศลเป็นของเรานำสิ่งที่ดีมาให้เราเวลาที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วนะคะอกุศลของเราหรือเปล่าแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาให้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอกุศลไม่ใช่ของเราเพราะเหตุว่าไม่ได้นำสิ่งที่ดีมาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะเป็นผลของกุศลลาภยศสรรเสริญนำมาจากเหตุที่ได้กระทำแล้วถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำจะทำให้เกิดจิตซึ่งจะได้รับผลของกรรมนั้นๆไม่ได้เลยแต่เมื่อเหตุนั้นได้กระทำแล้วนะคะกุศลนำมาซึ่งสิ่งที่น่าพอใจแก่เราถูกต้องไหมคะและเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะนำไปหมดเพราะฉะนั้นเป็นของเราไหมเอาไปแล้วหมดไปแล้วพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นของเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็มีหลายระดับระดับที่ให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงทั่วๆไปซึ่งตราบใดที่ยังมีจิตเจตสิกรูปเกิดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทพเป็นอะไรก็ตามแต่มีทั้งกุศลและอกุศลและก็มีทั้งผลของกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่ได้สิ่งที่พอใจเพราะกุศลนำมาแต่เวลาที่สิ่งนั้นจากไปไม่ใช่ของเราแล้วเพราะอกุศลที่ได้ทำแล้ว
5: ที่เราคิดว่าเราได้สิ่งดีๆต่างๆเป็นรถเป็นสมบัติสมบัติต่างๆเนี่ยเป็นผลของกรรมขนาดนี
0: ้กุศลกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่น่าพอใจ
5: เห็นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นผลของกรรม
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจนะคะจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เราใช้คำว่าเกิดหมายความว่าต้องมีธาตุรู้คือจิตเจตสิกเกิดพร้อมกับรูปเป็นผลของกรรมหรือว่าเป็นกรรม
5: จิตที่เกิดเป็นผลของกรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดดีก็มีเกิดไม่ดีก็มีใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ก่อนคิดเกิดมาแล้วเห็นไหม
5: เห็นครับ
0: ค่ะเลือกเห็นได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรทำไมบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
5: เลือกไม่ได้ถูกต้องครับ
0: เพราะอะไร
5: เพราะว่าเป็นผลของกรรม
0: ค่ะ
5: ที่ได้กระทำไว้แล้ว
0: ค่ะเลือกให้จิตประเภทนั้นประเภทนี้เกิดได้ไหมคะ
5: ก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยค่ะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นเดี๋ยวนี้เองเป็นผลของกรรมแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเป็นผลของกรรมใดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมชาติไหนก็รู้ไม่ได้เลยเท่าที่จะรู้ก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วการเกิดเป็นผลของกรรมเกิดแล้วก็ต้องเห็นก็ต้องเป็นผลของกรรม
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1 ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่835ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2556
1: ขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจถูกว่าจะละโลภะได้ซึ่งแยบยลมากนะคะก็ได้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจนั่นคือหนทางที่จะละโลภะตั้งแต่ขั้นการฟัง
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะทุกทางกายอะค่ะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องดับไปแต่ว่าความเป็นเราก็ยึดถือสิ่งนั้นจนกระทั่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดับ
1: เวลานี้เห็นเกิดแล้วดับไหมคะเพราะฉะนั้นความเจ็บกายก็เหมือนไม่ดับเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะซึ่งแท้ที่จริงก็เกิดดับก็เหมือนไม่ดับ
2: ท่านอาจารย์แล้วทุกทางกายก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
1: เพราะอะไรคะที่ใช้คำว่าธรรมะอย่างหนึ่งเพราะอะไร
2: เพราะเป็นสิ่งที่มีจริง
1: ค่ะถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงต้องบอกไหมว่าเป็นธรรมะก็คือธรรมะนั่นแหละคือสิ่งที่มีจริงเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะค่ะภาษาไทยก็ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริง
2: แต่เมื่อปวดเกิดขึ้นน่ะ
1: ค่ะปวดจริงไหมคะ
2: จริง
1: ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าม
2: ีจริง
1: เราทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
1: เราทำให้หมดไปหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นบังคับบัญชาได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็นแต่ยึดว่าเป็นเรา
1: เพราะไม่รู้ค่ะให้ทราบได้เลยว่าขณะใดที่ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้แม้เกิดเป็นอรูปพรหมบุคคลยึดถือเพราะไม่รู้ความจริงแล้วเราเป็นใครคะกิเลสยังเต็มไม่ใช่อรูปพรหมสักหน่อย
2: แล้วความเดือดร้อนที่ตามมาที่มันยิ่งใหญ่มากกับความปรุง
1: ความเดือดร้อนมีจริงๆหรือเปล่าม
2: ีจริง
1: ทำให้เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ค่ะบังคับบัญชาได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เกิดแล้วหมดไหม
2: คือก็ต้องหมดอะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นฝังก็จะต้องมั่นคงจริงๆว่าแม้ขณะนั้นมีสภาพธรรมะใดปรากฏถ้ารู้ในความเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นก็ต้องหมดไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทำให้เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรดับไปเลยสักอย่างเดียวเพราะการสืบต่อก็เร็วมาก
0: ก็เป็นการศึกษาสิ่งที่มีจริงนะครับคำว่าโรคหรือคำว่าโรคะไม่พ้นไปจากโรคสองโรคก็คือโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายเป็นผลของกรรมนะครับเพราะว่าคำว่าโรคะโดยศัพท์นะครับหมายถึงสภาพที่เสียดแทงถ้าเป็นโรคกายก็เสียดแทงกายให้ได้รับความเจ็บปวดเกิดทุกข์แต่ถ้าโรคใจก็เสียดแทงจิตก็คือกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในตอนต้นท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นเหตุให้มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นไปนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นผลของการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสประการต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปทำกิจหน้าที่ที่เป็นความโลภติดข้องยินดีพอใจบ้างเป็นโทสะความโกรธความขุ่นเคืองใจบ้างนะครับทั้งหมดก็เป็นธรรมะที่มีจริงในช่วงนี้ขอเชิญคุณณรงค์ก่อนครับ
3: ผมจะขอความกรุณาท่านอาจารย์สุจินต์ช่วยอธิบายความละเอียดลึกซึ้งนะฮะของโซโลแกนของชมรมบ้านธรรมะที่ว่าทำดีและศึกษาพระธรรมทำดีเป็นยังไงฮะแล้วก็ศึกษาพระธรรม
1: ดีคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหนักใจใหญ่เพราะเหตุว่าถ้ามีโลภโกรธหลงนะคะความไม่ดีอย่างอื่นก็ติดตามมาเพราะฉะนั้นไม่ดีที่หนึ่งนะคะ ก็คือความไม่รู้ค่ะถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นความไม่รู้จะรู้ได้ก็คือฟังธรรม
1: ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงค่ะว่าดีเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงว่าอะไรดีใช่ไหมคะคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ดีก็ต้องตรงข้ามคือโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้ถูกไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยทุกคนอยากดีแต่มีเหตุปัจจัยที่จะไม่ดีก็ต้องไม่ดีไม่อยากไม่ดีเลยก็ไม่ดีแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จริงๆนะคะก็รู้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ดีเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ดีเนี่ยก็คือความไม่รู้นี่แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆรู้ขึ้นความดีก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะประมาทความไม่ดีหรือความไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยค่ะว่ามากแค่ไหนวันทั้งวันนะคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นพื้นฐานและการสะสมมาที่จะเป็นดีบางกาละก็เกิดได้เช่นการให้ทานหรือการไม่ประพฤติเบียดเบียนคนอื่นเป็นต้นก็ตามการสะสมมาแต่ก็ยังมีความไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะดีอย่างไรก็ตามนะคะพอไหมจะดีขึ้นอีกได้ไหมถ้าไม่เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเพียงเป็นคนดีตามที่ได้เคยสะสมมาแต่ยังมีความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงนะคะก็จะทำให้ดีถึงที่สุดไม่ได้หรือดีจริงๆด้วยความเข้าใจถูกก็ไม่ได้เพราะว่ายังคงเป็นเราด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะขาดการศึกษาธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคนดีเท่าที่ชาวโลกและตัวเองเข้าใจว่าดีนะคะไม่ได้ลักขโมยใครไม่ได้ประทุษร้ายเบียดเบียนใครแต่ก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจะชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่ได้พึ่งอะไรเลยบอกว่าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพึ่งตอนไหนใช่ไหมคะพึ่งพระธรรมพึ่งตอนไหนพึ่งพระอริยบุคคลพึ่งตอนไหนก็ไม่ได้พึ่งเลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีนะคะก็ไม่พอถ้ารู้ความจริงว่าไม่สามารถที่จะดีตลอดหรือว่าดีโดยที่ว่าไม่มีความไม่ดีเกิดขึ้นบ้างเลยเนี่ยก็ไม่ได้จนกว่าจะได้เข้าใจพระธรรมซึ่งมีอยู่หนทางเดียวค่ะคือต้องศึกษาจึงสามารถที่จะเข้าใจได้
3: เพราะฉะนั้นตามความเข้าใจก็คือว่าทำดีและศึกษาพระธรรมเนี่ยหมายความว่าขณะนี้เราเป็นปุถุชนอยู่นะฮะมีอนุสัยครบ7เพราะฉะนั้นความดีเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราสะสมมาดั้งเดิมของแต่ละคนที่อาจจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นก็ดำเนินไปส่วนที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าทำดีเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องมีปัจจัยของการศึกษาพระธรรมเมื่อศึกษาพระธรรมเข้าใจขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้ความดีข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
1: ค่ะเพียงเข้าใจถูกว่าขณะใดที่ดีไม่เกิดกุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลเพียงเข้าใจอย่างนี้เนี่ยค่ะประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยหรืออกุศลแม้เพียงเล็กน้อยหรือเปล่าในขณะที่ไม่ทำดีเคยเป็นคนที่ไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะแต่ไม่ได้ทำดีอะไรเล็กๆน้อยๆคิดว่าไม่เป็นไรไว้ทำความดีใหญ่ๆก็แล้วกันใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วค่ะและอกุศลทุกประเภทก็มีความไม่รู้ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังฟังพระธรรมนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจตามที่ได้ทรงแสดงไว้เพราะยังมีอวิชชามากมายที่ได้สะสมมาจึงกั้นไม่ให้สามารถเข้าใจทุกคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นระดับไปรู้เลยค่ะว่าอะไรกั้นคือความไม่รู้หรืออวิชชาที่สะสมมานานมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีอวิชชานะคะก็มีโลภะมีโทสะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยก็ลองดูพิจารณาเข้าใจให้ถูกตามความเป็นจริงว่าอกุศลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อวิชชาเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วหวังจะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าไม่ประมาทนะคะเริ่มเห็นว่าแม้กุศลเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ เป็นโอกาสที่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่ากุศลเกิดอวิชชาก็จะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมทั้งกิเลสอื่นๆด้วยกุศลทั้งหลายก็จะค่อยๆชำระจิตซึ่งทุกคนขณะนี้มองไม่เห็นเลยนะคะว่าดำมืดเน่าขยะจริงๆเป็นอย่างนั้นค่ะแต่สภาพจิตอย่างนี้หรือจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้อวิชชารู้ไม่ได้โลภะก็รู้ไม่ได้มานะก็รู้ไม่ได้ริษยาก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ต่อเมื่อจิตนั้นค่อยๆผ่องแผ้วสะอาดขึ้นด้วยกุศลที่สะสมจึงมีบารมีมิฉะนั้นแล้วไม่ต้องบารมีก็ได้แค่ฟังใช่ไหมคะแต่ความจริงเพราะฟังจึงรู้ว่าอกุศลมากอย่างนี้และที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นก็เพราะกุศลเพิ่มขึ้นแม้แต่สุเมธดาบทนะคะในชาตินั้นน่ะท่านจะได้ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ด้วยความตั้งความปรารถนาที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะรู้ว่าเพียงเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่สามารถที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกได้เท่ากับการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับคำพยากรณ์นะคะท่านตรึกถึงว่าอะไรจะเป็นคุณธรรมที่จะเกื้อกูลให้สามารถที่จะบำเพ็ญไปขัดเกลาชำระล้างจิตไปจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคุณความดีไม่มีทางแม้แต่ที่จะเข้าใจธรรมะเพราะอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่เห็นว่ากุศลแม้เพียงเล็กน้อยถ้าไม่ทำหรือไม่เกิดขึ้นขณะนั้นเหมือนเดิมเนี่ยอกุศลก็เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเห็นภัยของความไม่รู้เมื่อเห็นภัยของอกุศลนะคะจึงเกิดหิริโอตตัปปะที่ละอายที่จะไม่รู้ต่อไปแล้วก็ไปเพิ่มอกุศลขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ขวนขวายก็ได้หรือทำความดีทุกโอกาสก็ได้พร้อมทั้งการศึกษาธรรมะให้เข้าใจด้วยมิฉะนั้นเพียงแค่ความดีก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่เพราะความดีนั่นแหละนะคะเป็นบารมีเป็นบริวารของปัญญาที่จะทำให้เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะก็ทำความดีเพิ่มขึ้นหรือยังจากวันก่อนก็ไม่ต้องถามกันเองนะคะนอกจากสำนึกหรือระลึกได้หรือรู้สึกตัวหรือว่าขณะนั้นหิริเกิดโอตตัปปะเกิดกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มเพิ่มขึ้น
3: อาจารย์ครับแล้วเป็นไปได้ไหมฮะที่ผู้ที่ฟังเพลินนะฮะทำดีและศึกษาพระธรรมเนี่ยก็อาจจะทำดีด้วยความหวังหรือด้วยโลภะที่จะหวังที่จะได้ดี
1: ดีอย่างนั้นก็ไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: ครับ
1: ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมกิเลสก็ดับไม่ได้
3: ก็เป็นตัวตนที่จะทำดีใหญ่เลย
1: แล้วก็เพิ่มความไม่รู้และความยึดมั่นยากต่อการที่จะรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้มีความดีที่ขณะใดที่เกิดความไม่รู้และอกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได
4: ้ก็ขอเชิญคุณกำปั่นให้ความหมายศัพท์ก่อนค่ะอนัตตาและนิรัตตาค่ะ
0: คำแรกที่กล่าวถึงก็คือคำว่าอนัตตาอนัตตานะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะครับมีจริงๆแต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนี่คือความหมายของอนัตตาซึ่งในอรรถกถาทั้งหลายนะครับก็ได้มีการอธิบายถึงอัตถะของอนัตตาไว้4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเป็นสภาพธรรมะที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับประการที่สองก็คือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครประการที่สามก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของและประการสุดท้ายนะครับคือเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับอัตตานี้คือความหมายหรือว่าอัตถะของอนัตตานะครับถ้าหากว่าฟังเผินๆก็จะคิดว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับคือคำว่านิรัตตามาจากคำว่านิระกับอัตตานิระคือไม่มีนะครับอันนี้คือกล่าวถึงโดยศัพท์ก่อนนะครับนิระคือไม่มีแล้วก็อัตตาก็คือตัวตนแต่ท่านอธิบายไว้นะครับว่าหมายถึงความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนที่ขาดศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นคำหลังนี้นะครับนิรัตตาหมายถึงความเห็นผิดว่าขาดศูนย์เห็นผิดว่าตายแล้วจบเลยไม่มีการเกิดอีกอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของนิรัตตา

0: กล่าวถึงนิรัตตาก็มีข้อความดังนี้นะครับว่าภิกษุพึงสงบกิเลสเป็นภายในนี้แหละไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุสงบกิเลสเป็นภายในแล้วอัตตทิฏฐิหรือนิรัตตทิฏฐิย่อมไม่มีแต่ที่ไหนๆนี้ก็แสดงถึงผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะครับความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลความเห็นผิดว่ายั่งยืนไม่มีเลยนะครับหรือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ก็ไม่มีนี่คือข้อความหนึ่งนะครับที่ปรากฏในขุททกนิกายมหานิเทศแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งนะครับที่แสดงชัดเจนเลยนะครับว่าแสดงถึงความเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดนะครับคือพระอรหันต์มีข้อความดังนี้นะครับบุตรปศุสัตว์ไร่นาและที่ดินย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นอัตตทิฏฐิก็ดีนิรัตตทิฏฐิก็ดีย่อมไม่เข้าไปได้ในบุคคลนั้นอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะครับแล้วก็มีคำอธิบายไว้นะครับว่าสัจจทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงชื่อว่าอัตตาในคำว่าอัตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิชื่อว่านิรัตตานี่ก็แสดงถึงข้อความที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถึงคำว่าอนัตตาแล้วก็นิรัตตาเพราะว่าคำว่าอนัตตานั้นก็ได้ฟังธรรมะก็มีความเข้าใจไปตามลำดับแต่คำว่านิรัตตานี่ก็เป็นคำใหม่ที่ได้ยินได้ฟังแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าหมายถึงความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาเป็นคนเป็นสิ่งสิ่งใดหรือแม้แต่ความขาดศูนย์ย่อมไม่มีกับผู้ที่เป็นพระอริยะนั่นเองฉันก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาท่านก็แสดงว่าเป็นสภาพธรรมะที่ว่างเปล่าจากตัวตนสัตว์บุคคลและความหมายในข้อที่สองก็คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครสามก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของและแน่นอนนะคะข้อสุดท้ายตรงกันข้ามกับอัตตาที่ปุถุชนคิดว่ามีค่ะ
2: ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาคุณคำปั่นนะคะที่ทำให้ข้อความชัดเจนเพราะเหตุว่าเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะได้ยินคำซึ่งถ้าไม่มีความรู้ในภาษาบาลีเนี่ยแล้วคิดเองก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเข้าใจผิดและไม่ใช่เข้าใจผิดแต่เฉพาะคนเดียวนะคะก็ยังทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดด้วยเช่นคำว่านิรัตตาแต่ถ้าได้ศึกษาพระธรรมโดยเคารพอย่างยิ่งนะคะคือได้ยินแล้วไม่เผินแต่ต้องพิจารณาไตรตรองว่าด้วยเหตุใดจึงมีคำว่านิรัตตาเพราะว่าปกตินะคะก็ได้ยินคำว่าอัตตาก็จะได้มีข้อความที่ชัดเจนว่าหมายความถึงสภาพความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ไม่ใช่เราคิดเองว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเหมือนอย่างคำว่าอนัตตานี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะของการที่จะเข้าใจถูกแต่ว่าเพียงคำไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะจนกว่ามีการได้ยินได้ฟังว่าธรรมะก็คือสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้น่ารู้น่าฟังไหมคะหรือว่าจะไปฟังเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะเพราะว่ากำลังปรากฏแต่ว่าเป็นความลึกซึ้งซึ่งแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังครั้งแล้วครั้งเล่านะคะก็ไม่ใช่หมายความว่าปัญญาจะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้ทันทีนะคะแต่ต้องอาศัยความเข้าใจว่าฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังนะคะในสิ่งที่มีจริงเพื่อความเข้าใจถูกต้องว่าแม้สิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าไม่มีการฟังใครจะรู้ได้เมื่อวานนี้ก็ได้ฟังเรื่องรูปไก่ที่ผ้าเช็ดตัวนะคะห้อยหัวเพราะว่าคนตากเนี่ยตากเอารูปหัวไก่ลงแต่ว่าเท่านี้ค่ะพอจะทำให้เข้าใจละเอียดขึ้นถึงขณะนี้ได้ไหมไม่ได้ต่างกันเลยนะคะนั่นคือผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีเส้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะก็มีรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจว่าขณะนั้นน่ะมีตัวไก่ที่ผ้าเช็ดตัวจนกระทั่งคนที่แขวนผ้าเช็ดตัวเนี่ยสงสารไก่คิดดูนะคะเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังเผินๆ เนี่ยก็น่าสงสารหรือว่าน่า

0: เห็นใจคนที่ช่างขี้สงสารแม้แต่รูปไก่ที่อยู่ที่ผ้าเช็ดตัวห้อยหัวก็สงสารแต่ว่าตามความเป็นจริงทุกคนกำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคิดให้ลึกแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงเวลาที่ดูโทรทัศน์ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้นะคะก็จะเห็นรูปร่างสันฐานเส้นต่างๆนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้อาจจะยิ่งกว่าห้อยหัวเพราะเหตุว่ากำลังจะตายก็ได้ใช่ไหมคะทำให้ขณะนั้นนะคะสงสารระดับไหนคะน้ำตาก็จะไหลออกมาก็ได้และไม่ต่างกับเห็นผ้าเช็ดตัวที่มีรูปไก่ห้อยหัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าแม้ไม่ใช่โทรทัศน์เดี๋ยวนี้เองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะกว่าจะรู้ว่าแม้แต่เพียงสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏแต่ว่าเพราะไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นคนนั้นคนนี้กว่าความไม่รู้นะคะจะค่อยๆน้อยลงไปแต่น้อยนี้ก็มากนะคะบางเบาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าชำระล้างความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะนะคะซึ่งทำให้เกิดอกุศลอีกมากมายที่สะสมอยู่ในจิตเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสและกิเลสอยู่ที่ไหนคะไม่ได้อยู่ภายนอกเลยสักนิดเดียวนะคะแต่อยู่ที่จิตของทุกคนจิตใครไม่มีกิเลสพระอรหันต์จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกหรือว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะดับสิ่งที่มีสะสมมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะในใจออกไปได้แม้แต่ความเห็นผิดที่ว่าไก่บนผ้าเช็ดตัวนะคะแค่นี้และคนที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวไม่ใช่โทรทัศน์แต่ก็มีการเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างเมื่อไรจะฟังนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกได้เข้าใจถูกแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งต้องเป็นความตรงนะคะถึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้ได้ยินคำนี้มาแล้วหลายครั้งชาติก่อนใครไม่รู้ว่าฟังหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าแต่ชาตินี้แน่นอนค่ะได้ยินแล้วแต่พอถึงชาติหน้าจะได้ยินอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แต่ว่าความเข้าใจอย่างเดียวนะคะจากคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่อยๆลึกลงไปถึงใจที่จะเริ่มแม้แต่เมื่อไหร่ก็ตามคำที่ได้ยินได้ฟังเช่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังคำจากท่านพระอัสสชิ
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่836ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2556
0: คำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่อยๆลึกลงไปถึงใจที่จะเริ่มแม้แต่เมื่อไหร่ก็ตามคำที่ได้ยินได้ฟังเช่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังคำจากท่านพระอัสสชิก็ยังสามารถที่จะละการติดข้องยึดถือในสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใดต้องสามารถรู้ความจริงนะคะจึงจะค่อยๆ คลายความไม่รู้ได้และการยึดถือได้เพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเป็นการละความต้องการเพราะรู้ว่าลึกซึ้งถ้าเป็นผู้ตรงนะคะถ้าไม่ลึกซึ้งอย่างนี้ก็หวังอยู่นั่นแหละวันไหนจะรู้ความจริงอาจจะเป็นอีกสักปีหนึ่งหรืออีกสัก5ปีนะคะซึ่งผู้นั้นต้องเป็นผู้ตรงว่าเป็นไปได้หรือในเมื่ออกุศลมีมากมายความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยค่ะบังทุกขณะไม่ให้รู้ความจริงเพราะเพียงสิ่งที่ปรากฏดับไปก็ไม่รู้และก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยก็ไม่รู้แล้วก็จะไปประจักษ์ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะอนัตตาได้เมื่อไหร่และก็นิรัตตาเป็นยังไงใช่ไหมคะก็ได้ฟังแล้วก็คือว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าทั้งหมดเป็นเรื่องความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะแม้จะรู้ความหมายของคำว่าอนัตตาและนิรัตตาซึ่งต่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ จนกว่าพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษานะคะแต่ละคำมีความลึกซึ้งที่สามารถที่จะเข้าใจได้ตามความเป็นจริงในขณะนี้นะคะแต่ถ้าปัญญาไม่พอคำนั้นก็ยังไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือความเข้าใจสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเริ่มเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเล่าว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏให้ได้ยินได้ปรากฏให้จำได้ทั้งวันเป็นชีวิตประจำวันจริง
2: ๆก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ขยายความอีกเล็กน้อยเพราะว่าท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่เราได้เข้าใจความหมายก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่การที่จะรู้ถึงความเป็นธรรมะที่ปรากฏตามที่ทรงแสดงเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะก็เป็นอย่างเดียวนี้แน่นอนที่สุดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเรื่องไก่ห้อยหัวกลับหัวไก่ไปหรือทำอะไรไปทั้งหมดหรือโทรทัศน์นะคะหรือขณะนี้ไม่ต่างกันเลยที่ต้องมีเห็นแล้วก็มีจำแล้วก็มีคิดแล้วก็มีความรู้สึกทั้งวันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะฟังเรื่องอะไรทั้งหมดค่ะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็เป็นผู้ที่ตรงว่าก็ฟังแล้วไงล่ะเรื่องไก่ห้อยหัวแล้วก็ฟังเรื่องโทรทัศน์แล้วก็ฟังเรื่องเดี๋ยวนี้แล้วเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี
3: ้ถ้ายังไม่ได้รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏก็จะเป็นไปกับเรื่องราวที่ปรุงแต่งไปเนี่ยแล้วไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ฟังแล้วยังไม่สติปัฏฐานเกิดกับที่ไม่ได้ฟังนะท่านอาจารย์ตรงนี้มันเข้าใจต่างกันยังไง
0: ค่ะถ้าเราไม่สนทนากันเรื่องไก่ห้อยหัว
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เราก็สนทนากันเรื่องอื่นและเราก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพอได้ยินได้ฟังเรื่องไก่ห้อยหัวก็ขำตลกใช่ไหมคะแต่เป็นความจริงแค่ไหนอยู่ที่การไตร่ตรองพิจารณาถึงความลึกซึ้งว่าเพียงความคิดถึงรูปไก่ที่อยู่ที่ผ้าเช็ดตัวจะต่างอะไรกับเดี๋ยวนี้จะห้อยหัวหรือไม่ห้อยหัวก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นั่นเองใช่ไหมคะแล้วจริงๆเนี่ยคนห้อยหัวมีไหมเห็นไหมคะมีไหมคะ
3: คนห้อยหัวก็มี
0: ไม่เห็นยากห้อยได้แน่ๆเลยนักกายกรรมแล้วเขาคิดดูกันละกันจะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เพียงกระทบตาปรากฏพร้อมรูปร่างสันฐานไม่ว่าวันไหนปีไหนเดือนไหนแสนกลับมาแล้วหรือข้างหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนี้แหละคือต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งนั้นได้แล้วก็มีความคิดนึกเรื่องราวของสิ่งที่ดับแล้วด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละคำนะคะก็อยู่ที่การสะสมการที่จะพิจารณาไตร่ตรองแม้ทุกคนขณะนี้นะคะได้ฟังแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองแต่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแค่ไหนเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าได้ฟังพระธรรมและพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสัจวาจาด้วยพระมหากรุณาที่แสดงคำซึ่งธรรมดามากเลยแต่ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของคำนั้นมากน้อยแค่ไหนเช่นเมื่อวานนี้ประโยคสั้นๆใช่ไหมคะภาละปุถุชนยังไม่ใช่กัลยาณปุถุชนยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นภาละปุถุชนย่อมประพฤติตามที่เป็นไปสั้นแค่นี้ค่ะแต่ว่าส่องไปถึงการสะสมอุปนิสัยปัจจัยซึ่งแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดเนี่ยเลือกไม่ได้แม้ว่าอกุศลจิตจะเกิดนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังดับไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามการสะสมนี่ก็แสดงเห็นความจริงซึ่งยิ่งฟังมากแม้คำสั้นๆแต่ก็ทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมามากแต่ว่าลึกซึ้งขึ้นเนี่ยค่ะคือสิ่งที่กำลังจะค่อยๆเป็นสังขารขันธ์ที่จะชำระความไม่รู้และเวลาที่ความไม่รู้ค่อยๆจางลงน้อยลงลดลงเนี่ยค่ะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงได้มิฉะนั้นเราจะเข้าใจแต่คำเช่นอริยสัจ4ทุกขะอริยสัจจะแล้วก็บอกด้วยนี้ทุกข์ไม่เผยละ ใช่ไหมคะอยู่ดีๆพูดว่านี้ทุกข์และอะไรล่ะไม่เห็นนี้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะและยิ่งอริยสัจจะที่สองทุกขะสมุทยะอริยสัจจะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นทุกข์จะรู้ไหมว่าโลภะความติดข้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปนั่งคิดสักเท่าไหร่นะคะหาความสอดคล้องได้ไหมว่าอะไรจนกว่าจะรู้ว่ากิจสี่ของอริยสัจจะคือกิจที่หนึ่งทุกขอริยสัจจะเนี่ยเพื่อกำหนดรู้หรือรู้ความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ไปรู้อื่นค่ะแต่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นระดับไปกิจนี้ทำหรือยังสติสัมปชัญญะปัญญาเกิดขึ้นกระทำกิจนี้หรือยังหรือว่ากำลังเพียงฟังให้เข้าใจเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางนะคะที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏที่ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะไม่รู้อื่นขณะนี้ไม่รู้อื่นแต่มีสิ่งที่ปรากฏที่กายมีอยู่นะคะและก็สิ่งนั้นปรากฏตรงนั้นไม่ได้ไปปรากฏที่อื่นไม่ว่าจะเป็นจิตสภาพรู้นะคะก็ต้องอยู่ตรงนั้นและก็ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขณะนั้นนะคะเพราะไม่คิดเรื่องอื่นจึงสามารถที่จะรู้ว่านี้แต่ละหนึ่งนี้เนี่ยคืออะไรกว่าจะรู้ว่านี้เป็นทุกข์หรือว่านี้ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จะสามารถถึงกิจที่สองคือกิจละสมุทัยถ้ายังไม่ละยังติดข้องอยู่นะคะไม่มีทางที่จะดับกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วละเมื่อไหร่ถ้าขณะนี้ไม่รู้ความจริงละได้ไหมฟังไปเถอะนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ฟังแล้วมีกำลังปรากฏด้วยแต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของลักษณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละสมุทัยไปคิดว่าละอื่นใช่ไหมคะอาจจะเป็นไม่ใส่สีนั้นสีนี้นะคะนุ่งขาวห่มขาวหรืออาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แล้วก็คิดว่าขณะนั้นนะคะละกิเลสแต่ว่าตัวจิตนี่ค่ะไม่มีอะไรไปขัดเกลาไปละเลยเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ละไม่ได้แต่ว่าสะสมความเห็นผิดและความไม่รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยค่ะและรู้ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแม้ว่าธรรมะในขณะนี้ก็ปรากฏจนกว่าปริยัตตินะคะรอบรู้ในพุทธพจน์ที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งถึงสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยทำให้สามารถที่จะทำให้ไม่หลงที่จะไปรู้อย่างอื่นแต่รู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆจนสามารถที่จะกล่าวได้จริงๆว่านี้ทุกข์ก่อนและถึงจะถึงตามลำดับของอริยสัจสี่นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งฟังไปนะคะแล้วก็เข้าใจขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริง
3: ถ้าจากทีนี้ขั้นฟังไตรตรองว่าเป็นเช่นนั้นว่าเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็จำว่าเป็นอะไรหรือว่าเสียงเนี่ยจริงๆก็เป็นเสียงแต่ว่าพอได้ยินก็เป็นคำไปแล้วเหมือนกับยึดมั่นว่าเป็นอะไรไปแล้วเขายังทำจิตอยู
0: ่ก็เข้าใจถูกดิค่ะก็เป็นอย่างนี้ความรู้แค่นี้ก็เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงแต่รู้ว่าถ้าเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงคิดแล้วก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยไม่ว่าปัญญาระดับไหนหรืออวิชชาหรือกิเลสทั้งหลายก็ไม่มีใครไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ค่ะเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละหนึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเตรียมที่จะเกิดแต่เมื่อปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ใครยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เลยเพราะใช้การฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อละคลายความไม่รู้และก็รู้ด้วยว่าละคลายหรือยังยังคงคิดว่านั่นไก่ในผ้าเช็ดตัวแต่นี่เป็นคนใช่ไหมคะก็แยกไปละไม่รู้ว่าเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะเป็นอะไรก็ตามแต่เปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังสงสัยยังไม่รู้นะคะก็แสดงว่าความไม่รู้และการยึดมั่นในสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะหนาแน่นมากกว่าจะค่อยเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆชำระล้างความไม่รู้และความติดข้องก่อนอกุศลใดๆทั้งหมดเลยก็คือจะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของอริยะกับปุถุชน
3: ถ้าจะงั้นการเข้าใจขั้นฟังแล้วก็ไตร่ตรองตามว่าอย่างเห็นเคยมีตัวเองเห็นแล้วก็เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแต่จริงๆเห็นเนี่ยเป็นจิตเห็นเป็นสภาพรู้แล้วก็เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เนี่ยเอาขณะเนี้ยก็คือเยอะแยะที่จริงก็รู้ว่าต้องทีละหนึ่งแต่ในเมื่อยังไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเพียงหลับตาเนี่ยที่ว่าเห็นอะไรมากมายก็ไม่ปรากฏแล้ว
0: ค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องไปหลับตาด้วยหลับตานั่นก็ทำแล้วเราแล้วเห็นโลภะไหมคะว่าลึกแค่ไหนซ่อนไว้มากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่รู้จักโลภะในช่างผู้สร้างเรือนก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้นะคะว่าทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นความจริงหรือแม้แต่เรื่องที่ได้ฟังอย่างเรื่องไก่ห้อยหัวกับเดี๋ยวนี้ค่ะต่างกันตรงไหนถ้ายังต่างกันก็แปลว่ายังไม่ได้เข้าใจความจริงความจริงต่างหรือเปล่าคะสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินบ้างไม่ได้ไปคิดนึกว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็กำลังเกิดดับค่ะมิฉะนั้นเราจะฟังธรรมะทำไมถ้าไม่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและก็เป็นผู้ที่อดทนด้วยที่รู้ว่าความเข้าใจเท่านี้เนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานแสนนานด้วยจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น
4: พระอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องของอนัตตาแล้วก็นิรัตตาก็ขอความกรุณาพระอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของความหมายของว่าอัตตานี่คืออะไรและธรรมะที่ยึดถือว่าเป็นอัตตานี่คืออะไรและสิ่งที่ยึดถือในอะไรที่ชื่อว่าเป็นอัตตาใช่ไหม
0: ถ้าเรายังไม่ใช้คำอะไรเลยนะคะมีความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ใช้ชื่อว่าอัตตาหรืออะไรเลยนะคะ
4: ครับ
0: ค่ะมีความเห็นในทันทีที่เห็นเนี่ยอะไร
4: ก็เป็นดอกไม้เป็นไมโครโฟน
0: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ดอกไม้ก็เป็นหนึ่งโต๊ะก็เป็นหนึ่งอะไรก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะทั้งที่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: ท่านอาจารย์ครับและอะไรที่ให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับท่านอาจารย
0: ์หรือว่าจริงเป็นอะไรคะ
4: ความจริงก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะนี่คือความจริงและเห็นอะไรคะ
4: ก็รู้ว่าตอนนี้ก็รู้ว่าเป็นดอกไม้เป็นต่างๆ
0: เพราะฉะนั้นที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความหมายของอัตตาเห็นที่ใดก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งนั้นเลยค่ะเมฆบ้างทะเลบ้างฟ้าบ้างต้นไม้บ้างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเลยทันทีเพราะความไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีความคิดอย่างนั้นได้ไหม
4: ก็ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถกระทบจักขุปสาทะที่เราใช้คำว่าตาอย่างอื่นกระทบตาไม่ได้เลย
4: หมายความว่าจิตที่เห็นนี่ก็คือขนาดหนึ่งแต่ว่าจิตที่รู้ว่าเป็นยึดถือหรือว่ายึดถือสิ่งหนึ่งใดก็เป็นอีกขนาด
0: จิตที่เห็นไม่มีความเห็นใดๆเลยค่ะเพียงแค่เห็นอุปปัตติเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เห็นค่ะยับยั้งไม่ให้เห็นก็ไม่ได้เห็นเกิดแล้วทั้งนั้นยับยั้งอะไรสักอย่างไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าเกิดแล้วทั้งนั้นมีอะไรที่ขณะนี้ไม่เกิดบ้าง
4: ก็กำลังเกิดเพราะกำลังปรากฏอยู่ครับท่านอาจารย์
0: เกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่าอะไรแล้วเป็นอะไรสิ่งที่เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอ
4: ก็ยังยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: นั่นคือความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตามีคุณวิชัยไหมคะเดี๋ยวนี้
4: ก็ยังมีอยู่ครับ
0: ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นคุณวิชัยเป็นอัตตาหรือเปล่าย
4: ังเป็นผมอยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่ครับ
0: แล้วดอกไม้นี่เป็นคุณวิชัยหรือเปล่า
4: ดอกไม้ไม่ใช่ผม
0: ค่ะแต่ว่าดอกไม้เป็นดอกไม้คุณวิชัยเป็นคุณวิชัยเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่มีจริงนะคะก็ยังต่างกันตามความคิดเห็นถ้าเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นี่เป็นสักกายทิฏฐิแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะมีตัวคนหนึ่งคือเราใช่ไหมคะยึดถือตัวนี้ไม่ใช่ยึดถือดอกไม้สำคัญว่าตัวนี้แหละเราแน่ๆไม่ว่าจะแข็งที่นี่นะคะหรืออะไรก็ตามแ พราะฉะนั้นความหมายเหมือนกันเลยค่ะตราบใดที่ยังเป็นอัตตาตราบนั้นก็มีสักกายทิฏฐิที่ต่างกันโดยที่ว่าอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่จำกัดนะคะแต่สักกายทิฏฐิเฉพาะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งนิรัตตาถ้าไม่รู้ภาษาบาลีไม่ศึกษาค้นคว้าอย่างที่ได้อ้างหลักฐานนะคะก็จะเข้าใจว่านิระกับอัตตาก็คือไม่ใช่อัตตาแต่ความจริงเป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความเห็นผิดเนี่ยค่ะเริ่มจากความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาอัตตานุทิฏฐิเห็นตามไปเลยว่านี่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเวลาที่มีความเห็นอื่นจากนี้ไปอีกก็แล้วแต่ว่าเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าขาดศูนย์เห็นว่าอะไรๆก็เยอะแยะหมดเลยต้องไปจำหรือเปล่าค่ะหรือว่าอยากรู้มากๆว่าความเห็นตั้ง62เนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าความเห็นผิดก็คือความเห็นผิดจะไปสนใจอะไรกับความเห็นผิดนะคะความเห็นถูกน่ารู้มากกว่าเนี่ยค่ะและเวลาก็มีน้อยมากเกิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไรแล้วก็จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยค่ะไปหาที่ไหนก็ไม่มีอีกแล้วนะคะหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะในสังสารวัฏหายังไงอีกแสนกลับก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นนี่คือการได้ฟังความจริงนะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับเราพูดได้เวลาที่เห็นคนตายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขารูปร่างนั้นน่ะก็เปื่อยเน่าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเราและตอนนี้อะค่ะทำไมเป็นของเราก็คือสภาพธรรมะที่เคยยึดถือเพราะไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคอยจนกระทั่งถึงเวลาเน่าเปื่อยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงที่ยังไม่เป็นอย่างนั้น
4: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวก็เป็นความละเอียดของธรรมะท่านอาจารย์แม้บุคคลที่จะกล่าวว่าตายแล้วก็หมดจากความเป็นบุคคลนี้ไปแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยก็คิดว่ายังเป็นตัวเราที่ไม่มีแล้วก็อาจจะไปเกิดใหม่ครับ
0: จนกว่าจะตายเมื่อชาติก่อนนะคะใครคิดว่ามีเราใช่ไหมคะและเราไปเกิดคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่เกิดมาแล้วไหนล่ะคะเราที่เคยคิดว่าก่อนตายเราคิดว่าเราจะไปเกิดก็ไม่มีชั่วคิดไม่มีอะไรเหลือจริงๆค่ะแต่ความเห็นผิดติดตามสะสมมากมายไม่หมดสิ้นทับถมเพิ่มขึ้นแล้วไงคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นด้วยและเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะ
4: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงอย่างเช่นพระผู้มีพระภาคพวกนี้ก็ทรงทราบว่านี่คือพระเถระท่านพระสารีบุตรหรือว่าท่านพระอนนท์ครับท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ได้สนทนากับผมเกี่ยวกับเรื่องของว่านี่เป็นดอกไม้ความรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้สำหรับปุถุชนจะมีความยึดถือในสิ่งนั้นนะครับซึ่งต่างกับพระอรหันต์ครับที่ท่านก็ทราบว่าเป็นบุคคลใดหรือว่าเป็นจีวรบาทอะไรต่างๆครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะนะคะไม่ได้ศึกษาบุคคลต้องรู้เลยค่ะว่าเรากำลังพูดถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิด
4: ครับ
0: เห็นแล้วไม่คิดได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคิดอะไรก็ย่ำได้แต่มีความเห็นผิดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนที่เห็นถูกแล้วไม่คิดเลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: มีปัจจัยที่จะคิดก็ต้องคิด
4: ครับ
0: แต่ว่าไม่มีความเห็นผิดว่าคิดเป็นเราแต่ก็คิดเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่านะคะรูปร่างอย่างนี้เป็นอะไรเพราะมีสภาพธรรมที่จำมีหน้าที่จำก็คือทำอื่นไม่ได้เลยนอกจากจำเพราะฉะนั้นสัญญาวิปลาสเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงก็มีแล้วก็ยังมีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย ม่ใช่เพียงแต่สัญญาวิปลาสเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลนะคะแต่ยังมีความเห็นผิดด้วยเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าทิฏฐิวิปลาสไม่ใช่จิตตวิปลาสไม่ใช่สัญญาวิปลาสและวิปลาสทั้งหมดนะคะเกิดกับอกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความจริงแล้วไม่วิปลาสตามลำดับขั้นคือไม่มีทิฏฐิวิปลาสเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมรู้ว่าเป็นดอกไม้รูปร่างสันฐานอย่างนี้จะเป็นอื่นได้ยังไงจะเป็นคนได้ยังไงรูปร่างอย่างนี้ก็เป็นดอกกุหลาบจะไปเป็นดอกกล้วยไม้ได้ยังไงตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏให้จำได้แต่ว่าไม่มีความเห็นผิดเพราะกว่าจะเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปัญญาระดับไหน
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ปกิณกธรรมตอนที่1352สนทนาธรรมที่โรงแรมแลนด์มาร์ควันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: อาจารย์ครับพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็การศึกษาอย่างไรเนี่ยถึงจะถูกต้องกับเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาคุณจักริตนะคะที่ห่วงใยแล้วก็เห็นการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงวันนี้ก็คงจะพูดถึงพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักน่าคิดไหมคะพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะเหตุว่าชาวพุทธไปวัดแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆมีการสวดมนต์มีการปฏิบัติมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะที่ประเทศไทยค่ะทั่วโลกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจักริตได้ช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้เริ่มสนใจที่จะเข้าใจพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเลยใช้คำว่าเลยก็ได้นะคะเพราะถ้าถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรศาสนาคือคำสอนไม่ว่าจะเป็นคำสอนของใครเราก็บอกถึงศาสดาของผู้สอนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่คำว่าพุทธะเนี่ยชาวพุทธไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงนะคะว่าพุทธะเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอย่างธรรมดาหรือไม่ใช่มิตรสหายที่เราพูดกันหรือว่าไม่ใช่ตำรับตำราที่ใครก็เขียนขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่าได้เข้าใจแล้วแต่พุทธะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยสนใจนะคะแต่สนใจครูบาอาจารย์หรือว่าสนใจใครก็ตามแต่ที่คิดว่าเป็นผู้ที่รู้แต่ว่าคำว่าพุทธศาสนาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานเท่าไหร่กว่าใครจะได้ยินคำนี้สมัยก่อนการตรัสรู้นะคะโลกมืดเพราะเหตุว่าสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอันตรธานก่อนไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกที่คนอยู่มาหลังจากที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยค่ะเป็นโลกที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทุกคนอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้แต่พุทธะเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ทุกขณะแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะไม่มีการตรัสรู้ความจริงเมื่อไหร่คำที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจะมีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะ4อสงไขยแสนกับที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถูกปกปิดไว้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะถึงกาลโอกาสที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกด้วยความลึกซึ้งอย่างยิ่งของคำที่พวกเราจะได้ศึกษาได้เข้าใจถูกต้องว่าแต่ละคำนี่ค่ะมาจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครที่จะเทียบได้เลยนะคะเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในสาคนจักรวาลเทวดาพรหมก็ยังต้องมากราบไหว้ทูลถามปัญหาไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะพุทธะคือตรัสรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณารู้ว่าชาวโลกเนี่ยค่ะถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่มีทางที่จะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังแล้วนะคะไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีค่ะฟังแล้วไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าทุกคำถูกต้องตามความเป็นจริงและกำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ซึ่งจะเรียกว่าชาวพุทธก็ได้นะคะก็คือปัญญาคิดดูค่ะปัญญาคำนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆแต่ปัญญานี้มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปัญญานี้ใครก็คิดเองไม่ได้เลยแม้ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะ ประมาทไม่ได้เลยถ้าประมาทก็คือเข้าใจผิดอ่านง่ายๆเปิดพระไตรปิฎกคิดว่าเข้าใจได้เหมือนคำธรรมดาธรรมดาที่เคยได้ยินได้ฟังแต่ความจริงนั่นลบหลู่พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเท่านั้นเองหรือง่ายๆนะคะแต่ว่าแต่ละคำนี่ค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นนะคะเราได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระธรรมคือคำสอนของพระองค์และก็ผู้ที่ฟังเป็นสาวกที่เข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้ตามพระพุทธเจ้าได้จึงเป็นรัตนะคือสิ่งที่มีค่ายิ่งสามอย่างที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจก็เป็นรัตนะด้วยและผู้ที่ได้รู้แจ้งแล้วนะคะก็เป็นสังฆรัตนะเป็นสาวกเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้เลยมาสู่คำที่ได้ฟังแล้วเข้าใจจนกระทั่งรู้ตามได้ยากสักแค่ไหนที่จะถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจและรู้ตามด้วยพระสัญธรรมะคืออะไรแค่นี้ค่ะใครก็ตามนะคะที่เผินมากก็คิดว่ารู้แล้วทุกคำที่ได้ยินแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะคะลองถามดูธรรมะที่ชาวพุทธไม่รู้จักก็คือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรพระฉันจึงทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะไม่เหลือเลยโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดที่ไม่มีใครสามารถที่จะสงสัยในคำของพระองค์และในสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสแสดงถึงที่สุดได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะถูกปกปิดไว้ได้คำที่ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ไหนมีธรรมะแน่ๆแต่ธรรมะอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ได้ไปไกลเลยแต่ถูกปกปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะแต่ละคนนี่นะคะต้องค่อยๆ คิดเพื่อจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเมื่อรู้จักแต่เพียงพิธีกรรมต่างๆเช่นการสวดมนต์หรือการบวชโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าบวชคืออะไรและสวดมนต์คืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงคะถามใครๆเขาก็ต้องบอกว่าในห้องนี้มีจริงมีแสงสว่างมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้คำนี้ไม่ลึกซึ้งเลยค่ะถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงโต๊ะเก้าอี้มีจริงเนี่ยไม่ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้มีคนในห้องนี้มากมายก็ไม่ลึกซึ้งใช่ไหมคะจะลึกซึ้งได้ยังไงธรรมดาที่สุดแต่ถ้ามีคำพูดที่ว่าขณะนี้มีเห็นทำไมต้องพูดเรื่องเห็นเพราะเราไม่รู้จักเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าถามว่าเห็นอะไรเราก็ตอบธรรมดาว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้คำไหนจริงเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาคนหายไปไหนหมดคะห้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอลืมตามีเพราะเห็นสิ่งที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เมื่อมีเห็นซึ่งสิ่งนั้นต้องกระทบตาเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาและอยู่ที่ไหนจะมากระทบตาได้นะคะก็อยู่ที่เราเรียกว่าดอกไม้บ้างโต๊ะบ้างคนบ้างแต่จริงๆและสิ่งนั้นต้องแข็งจับตรงไหนกระทบที่ไหนตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยต้องแข็งและสิ่งที่แข็งตรงนั้นแหละมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้และเราก็เรียกว่าสีสันวรรณะต่างๆดอกกล้วยไม้สีขาวจับดูแข็งแข็งไม่ใช่ขาวแต่แข็งเป็นแข็งใบไม้เป็นสีเขียวแข็งไม่ได้เขียวเลยนะคะแต่พอจับแข็งเป็นแข็งแข็งไม่เขียวแต่ที่แข็งเนี่ยมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆหลากหลายมากนี่เป็นสิ่งซึ่งใครจะมาคิดถึง นักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดเรื่องอื่นไปนะคะแต่นี้ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้และมีความจริงที่กำลังเผชิญหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนะคะว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจะมีไหมถ้าแข็งไม่เกิดอะไรไม่เกิดเลยจะมีสิ่งที่เกิดและรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งคืออัตตาจะมีไหมภาษาบาลีนะคะจะใช้คำว่าอัตตาหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกกล่าวว่าทุกคนนะคะสามารถจะรู้ความจริงได้ในภาษาของตนของตนทั้งที่เราไม่รู้ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสคือภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาเราใช้คำว่าบาลีนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจในคำของเราคำเดียวกันที่คนชาตินี้พูดอย่างนี้คนชาตินั้นพูดอย่างนั้นแต่หมายความถึงสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงว่าขณะนี้เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสิ่งนั้นต้องเกิดด้วยชาวพุทธเคยได้ฟังเคยคิดอย่างนี้มาก่อนไหมคะถ้าไปสวดมนต์จะเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าไปสำนักปฏิบัติจะเข้าใจอย่างนี้ไหมไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจได้เลยพิสูจน์ได้เลยว่าถูกต้องและจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าใหญ่โตมั่นคงรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งแยกได้ละเอียดยิบนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างรูปสิ่งที่มีจริงแข็งนี่นะคะเราแตะแข็งนิดเดียวแต่ความจริงตรงนั้นนะคะมีแข็งกี่แข็งที่ขั้นด้วยอากาศธาตุละเอียดยิบเพราะสามารถแตกทำลายออกได้ทำลายออกได้จนละเอียดมากแม้ละเอียดอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าที่นั่นยังต้องมีสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งนั้นนะคะก็จะต้องมีลักษณะที่แข็งตรงนั้นและความจริงก็ไม่ได้มีแต่แข็งนะคะถ้ากระทบตรงนั้นแหละบางครั้งที่แข็งเนี่ยเย็นหรือร้อนบางครั้งตรงนั้นก็ตึงหรือไหวอย่างที่ร่างกายของเรานะคะกระทบบางแห่งจะรู้สึกตึงบางแห่งจะรู้สึกแข็งบางแห่งจะรู้สึกร้อนนั่นคือสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะรู้ความจริงว่านี่คือสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเกิดด้วยโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดเช่นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำให้เกิดเลยมีหมดทุกอย่างละแม้แต่เห็นก็มีละแม้แต่คิดก็มีละจำก็มีละทุกอย่างมีโดยไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีและก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะให้รู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็มีอย่างนี้แหละแต่ไม่เคยรู้และเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่ายึดถือว่าของเราแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งละเอียดมากต่างกันมากนะคะแต่รวมกันก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาชาวพุทธได้ยินคำนี้พูดคำนี้ตามๆกันนะคะแต่ว่าเข้าใจความลึกซึ้งไหมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่ใช่คนเกิดแล้วก็คนตายเกิดแล้วก็ตายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็แตกทำลายไปเก่าไปพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับไปเลยนั้นแท้ที่จริงต้องเป็นสิ่งที่มีเมื่อเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่ามีสิ่งนั้นแหละเกิดสืบต่อนะคะตลอดเวลาเร็วสุดที่จะประมาทได้เหมือนไฟเราคิดว่าสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงก็มีการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เร็วจนไม่เห็นอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ฟังเผินๆและเข้าใจว่าใครก็รู้แต่นี่ใครไม่รู้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เห็นต้องเกิดแล้วเห็นดับยังไม่ได้ยินเงียบสนิทแล้วได้ยินก็เกิดแล้วได้ยินก็ดับไม่มีขณะไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความติดข้องนะคะยึดถือสิ่งที่มีมั่นคงแน่นหนาว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจพระธรรมก็ต่อเมื่อเข้าใจความจริงของแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้ได้พิจารณาและมีปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มิฉะนั้นลองถามดูสิคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและให้เรารู้อะไรใช่ไหมคะแต่นี้ให้รู้ความจริงค่ะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดและดับสิ่งนั้นไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยทั้งสิ้นทุกอย่างทรงแยกละเอียดจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าจะค่อยๆพิจารณาตามลำดับว่าถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีอะไรไหมคะจะมีดอกไม้จะมีเราตรงนี้ไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่สิ่งเดียวค่ะเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกโลกะในภาษาธรรมะนะคะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกไม่มีและสิ่งที่เกิดแล้วดับไปทั้งหมดเป็นโลกด้วยเหตุนี้นะคะเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ที่ปรากฏเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าเป็นคนเป็นมดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเกิดทั้งนั้นนะคะต้องเกิดแต่ว่าเกิดซ้อนกันเร็วจนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดมีแล้วทั้งหมดแต่ความจริงแต่ละหนึ่งนะคะต้องเกิดแน่นอนและความจริงที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อจนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรลองหาคำที่พระองค์ตรัสรู้มาสิว่าพระองค์จะตรัสรู้อะไรก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมคะที่พูดธรรมดาแต่นี่ตรัสรู้ต้องมีสิ่งที่ตรัสรู้คือคำที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละนะคะแค่คำเดียวแต่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะสิ่งนี้เหลือวิสัยที่ใครจะคิดที่จะรู้ว่าความจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้แต่ถูกปิดบังไว้แต่เพราะเหตุว่ามีผู้ที่ได้ฟังได้เข้าใจได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยได้ยินได้ฟังมาด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูเพียงได้ยินว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะบางคนอยู่ใกล้มากนะคะพวกเดรัจฉีไม่ไปเฝ้าเลยฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีผู้ที่พอได้ฟังแล้วนะคะเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแค่ได้ยินคำว่าพุทโธนอนไม่หลับเพราะอยากที่จะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสว่าคำนั้นน่ะที่ตรัสรู้เนี่ยคืออะไรเป็นความจริงอย่างไร

ตั้งแต่คำแรกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลึกซึ้งเท่าไหร่ก็พอจะเข้าใจได้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหมคะและถ้าไม่มีตาจะเห็นไหมไม่เห็นถ้าไม่มีหูจะได้ยินไหมก็ไม่ได้ยินถ้าไม่มีจิตใจจะคิดนึกไหมก็คิดนึกไม่ได้เราฟังอย่างเนี้ยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ละหนึ่งแม้เห็นเดี๋ยวนี้เองใครจะคิดบ้างใครจะเป็นจักษุแพทย์ยังไงเรียนมาศึกษายังไงนะคะไม่เหมือนและไม่เท่ากับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ว่าตาเดี๋ยวนี้ทุกคนมีตานะคะใครเห็นตาบ้างไม่มีทางเห็นเห็นไหมคะคนธรรมดาหมอก็บอกว่าตาใช่ไหมคะเรียนเรื่องตาคนไข้ก็ไปรักษาตาแต่มีใครรู้จักตาว่าความจริงนะคะตาเห็นไม่ได้เลยใครก็เห็นตาไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้นอกจากเห็นสิ่งที่กระทบตามีจริงๆนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเลยค่ะตาอยู่ข้างหน้าสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตายังไงก็ไม่ปรากฏแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ตรงตาและกำลังกระทบตาปรากฏแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้กระทบตาทั้งนั้นก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มีขณะเนี่ยกำลังกระทบตาแต่ว่าสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นอะไรและตาก็ไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาและถ้าไม่พูดคำต่างๆเหล่านี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรลองหามาพระองค์ตรัสว่าอะไรธรรมะจริงแต่นี่ไงคะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะตาก็เป็นธรรมะเพราะทุกอย่างจริงแต่ไม่มีใครสนใจเป็นตาของเราเป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติก็เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ทราบคุณหมอตาเห็นตาหรือเปล่านะคะทุกคนลองไปถามคุณหมอตาดูแต่ว่าถ้าตอบตามความเป็นจริงเห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นค่ะอยู่ตรงกลางตาสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมีสามอย่างนะคะมีตาเพื่อกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยซึ่งกระทบตาอย่างเดียวไม่กระทบอย่างอื่นเลยทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแต่ว่าขณะนี้นะคะมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหมดหลากหลายไม่ว่าจะกี่จักรวาลก็ตามสามารถที่จะจำแนกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาทรงจำแนกธรรมนะคะทรงจำแนกธรรมะที่มีได้เป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คือไม่รู้อะไรค่ะมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไม่รู้ไม่ใช่สภาพรู้แข็งเกิดเป็นแข็งไม่เกิดไม่มีแข็งหวานเกิดเป็นหวานไม่เกิดไม่มีหวานกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นกลิ่นหวานแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทรงบัญญัติคำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะที่ไม่รู้ที่ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ารูปธรรมแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่ารูปธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงนะคะแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจตรงไหนก็มีเมื่อกระทบกายเมื่อกระทบตาเป็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นที่ตัวเนี่ยค่ะต้องมีแน่ๆใช่ไหมคะรูปธรรมแล้วก็มีนามธรรมด้วยมีเห็นมีคิดมีจำมีชอบเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่รู้อะไรแต่นามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะความจริงก็คือว่าแท้ที่จริงเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆนานาที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะทั้งรูปธรรมและนามธรรมเกินกว่าที่ใครจะคิดได้แต่ว่าสามารถที่จะฟังและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้า

0: จคำที่พระองค์แสดงความจริงว่าคนอื่นไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยั่งยืนเที่ยงนะคะเป็นอัตตาความจริงเป็นอนัตตาเราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าอนัตตาหมายความถึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นเขาแต่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นนะคะอนัตตาอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้ความเข้าใจก็อยู่ตรงนี้ละเอียดไหมคะไม่กี่คำแต่ถ้านับคำในพระไตรปิฎกใครจะนับไหวและก็ต้องเข้าใจทุกคำแล้วก็ทีละคำแล้วก็ตามลำดับด้วยจะเข้าใจอริยสัจสี่ได้ไหมคะเนี่ยโดยไม่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไปท่องกันไปอยู่ในหนังสือเรียนแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะทั้งผู้สอนและผู้เรียนกล่าวได้เลยเพราะว่าต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะอริยสัจธรรมถ้าไม่เข้าใจคำว่าธรรมะจะรู้จักไหมว่าเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ที่มีความจริงเดี๋ยวนี้เป็นสัจจะแล้วอริยะทำให้ผู้ที่เข้าใจความจริงนั้นถึงการพ้นจากความไม่รู้และพ้นจากกิเลสเพราะความไม่รู้เพราะว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกคนกำลังมีกิเลสรู้แค่นี้ใช่ไหมคะและทำยังไงถึงจะหมดกิเลสถ้าหนทางอื่นไม่ใช่เพราะเหตุว่ากิเลสเกิดเพราะไม่รู้หนทางเดียวนะคะที่จะค่อยๆหมดกิเลสก็เพราะรู้ตอนนี้ถ้าเข้าใจนิดหนึ่งนะคะความไม่รู้ก็หมดไปนิดหนึ่งเหตุที่จะให้เกิดกิเลสก็หมดไปหน่อยหนึ่งจนกว่าจะหมดเพราะเข้าใจขึ้นเป็นธรรมดาไหมคะธรรมะไม่ต้องไปซื้อสมุดหนังสืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าฟังละจริงหรือเปล่าถ้าจริงใครรู้ความจริงนี้และสอนเพื่ออะไรสอนให้พ้นจากความไม่รู้ความไม่รู้ภาษาบาลีว่าอวิชชานะคะวิชาแปลว่ารู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้คนไทยพูดอีกคำหนึ่งอาจจะไม่ชอบเลยนะคะแต่จริงๆก็คือโง่จะหายโง่จะพ้นโง่บางคนบอกว่าต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมซื้อโง่นี่ไม่ต้องค่ะฟังเข้าใจหายโง่เมื่อเข้าใจ
1: กลับเรียนอาจารย์นะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้นะครับมีแต่ความมืดถึงแม้ว่าจะตรัสรู้แล้วแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงมากขึ้นก็ยังมืดอยู่ตรงนี้มีความละเอียดอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเรารู้จักความมืดที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมคะพอหลับตาเราบอกว่าไม่เห็นอะไรแต่ในห้องที่มีแสงสว่างเนี่ยจะไม่เห็นสีต่างๆเห็นแต่เพียงบางสีแต่ถ้าดับไฟหมดมืดในความมืดมีอะไรนะคะเราหลับแล้วเราก็ฝันในฝันมีอะไรนะคะกำลังฝันเนี่ยรู้ไหมคะว่าถ้าขณะนั้นไม่ฝันเนี่ยจะยิ่งกว่ามืดอีกคือไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นคือชีวิตจริงๆของเรานะคะแต่เราไม่เคยรู้เลยตามลำดับแม้แต่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงความจริงคำว่ามืดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามืดมีกี่อย่างมืดที่มองเห็นด้วยตาปิดไฟให้หมดมีตายังเห็นว่ามืดหรือเวลาที่เราหลับปิดไฟไม่มีอะไรปรากฏแต่ยังมีจิตมีสภาพรู้และสภาพรู้นั้นอยู่ไหนคะในความมืดใช่ไหมเพราะขณะนั้นดับไฟหมดแต่มีเรามีสภาพรู้อยู่ขณะนั้นนะคะมืดแต่ว่าถ้าหลับสนิทเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้มืดก็ไม่ปรากฏเป็นใครคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีวงศาคณะญาติหรือเปล่าไม่มีทางรู้เลยขณะที่หลับสนิทแล้วคิดดูค่ะชีวิตจริงใช่ไหมหลับสนิทแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นได้ยินทำทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งแล้วก็หลับอีกหายไปหมดไม่ค่ะวันนั้นทั้งวันไม่เหลือเลยแต่ก็ต้องตื่นอีกมีวันใหม่อีกมีเรื่องราวต่างๆอีกต่อไป แล้วก็ในที่สุดก็ต้องหลับสนิทอีกทุกคนไม่เหลืออะไรเลยนี่เพียงคร่าวๆนะคะแต่ถ้าความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นถึงความมืดของความไม่รู้นี่ใช่ไหมที่เป็นความมืดที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราค่ะแต่ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีการที่เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ระหว่างที่ยังไม่มีการเห็นการได้ยินเลยทั้งสิ้นขณะนั้นโลกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏนานเท่าไหร่ใครจะรู้ตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจนถึงว่าวาระจิตแรกที่คิดถึงอะไรนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้แต่เราก็ห่างมานานนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงว่าไม่รู้นะมืดไหมแต่ว่ามืดคนละอย่างในทางที่เราคิดว่าแสงสว่างและความมืดมืดเราคิดเพียงแต่สิ่งที่ตามองเห็นได้หรือว่าตอนที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏยิ่งกว่ามืดเพราะมืดก็ไม่ปรากฏพอตื่นมายังไม่สว่างก็รู้ว่ามืดใช่ไหมคะเพียงเท่านั้นแต่ที่รู้ว่าไม่มีเราที่หลับและตื่นมืดไหมมืดด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นหลับไม่มีอะไรปรากฏแล้วฝันมีอะไรตั้งหลายอย่างในฝันใช่ไหมคะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นตื่นมาอยู่ไหนอะที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยตื่นมาบางคนดีใจนะคะตื่นสักทีเพราะเมื่อกี้นี่ฝันร้ายมากตกใจมากหรืออะไรมากพอตื่นขึ้นพ้นจากเหตุการณ์นั้นละเป็นฝันไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะแม้แต่ขณะที่ฝันก็ไม่รู้ใครรู้บ้างว่ากำลังฝันขณะที่ฝันไม่รู้เลยนะคะแต่พอตื่นมารู้ว่าฝันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรสุขทุกข์ยังไงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเหมือนกันเลยค่ะคือว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นหมดแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวแต่คิดว่ามีถูกไหมคิดว่ายังอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าเพียงแค่เมื่อกี้นี้นะคะไม่เหลือแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับไปอีกได้ยินแท้ๆแต่ละคำเมื่อกี้นี้นะคะก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนไฟดับใครจะไปให้ไฟนั้นกลับมาไม่ได้แต่ไฟที่จุดใหม่ก็สว่างใหม่เพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงทุกภพชาติตั้งแต่เกิดเนี่ยเราเกิดมาแล้วนะคะและเราก็กำลังจะตายโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเหมือนมืดไหมหมดเลยค่ะชาติไม่เหลือแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงอวิชชาว่ามืดแล้วก็หลงเพราะไม่รู้ความจริงคืออวิชชาอวิชชาความไม่รู้มีจริงไหมคะจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนี่คือเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักถ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงนะคะแม้แต่คิดแม้แต่จำทั้งหมดค่ะอะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉันธรรมะที่เกิดทุกอย่างดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กำลังอยู่ในความมืดเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉันเมื่อไหร่เห็นอย่างนั้นนะคะพ้นจากความมืดเพราะรู้ตามความเป็นจริงไว้แท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยในสังสารวัฏด้วยคำว่าสังสารวัฏคืออะไรวัฏฏะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมคะวัฏฏะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเป็นสังสาระคือท่องเที่ยวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่สิ้นสุดไม่หยุดเลยนั่นคือสังสารวัฏฏะยังมีคำอีกเยอะที่จะอธิบายวัฏฏะมีกี่อย่างอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องทีละคำแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจธรรมะก่อนสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับต่อไปนี้นะคะใครจะพูดหรือไม่พูดที่ไหนก็ตามแต่ผู้ที่ฟังและเข้าใจรู้ว่ากำลังมีสิ่งที่เกิดดับไม่ลืมค่ะได้ยินดับแล้วเกิดแล้วดับอีกเห็นเกิดแล้วดับแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นจึงมีเห็นเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะเร็วสุดที่จะประมาณได้ อนนี้เริ่มคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าไม่ได้ฟังหรือเปล่าคะเพราะไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือพิธีกรรมพุทธศาสนาคือสวดมนต์พุทธศาสนาคือบวชพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติแต่ถามว่าคืออะไรที่เป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังธรรมะนะคะคนที่ได้ฟังธรรมะต้องไม่ใช่บังเอิญแต่ว่ามีเหตุปัจจัยทุกอย่างค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรทั้งหมดนะคะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอันนั้นก็จะสะสมสืบต่อไปแล้วก็ในบรรดาสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเลยนะคะลาภมีการเสื่อมลาภยศมีการเสื่อมยศสรรเสริญมีการนินทาสุขก็ต้องเสื่อมไปเป็นทุกข์แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเมื่อไรยังไงแสดงความไม่เที่ยงใช่ไหมค่ะแต่เพราะไม่รู้ก็โศกเศร้าแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือทุกอย่างค่ะหาเป็นของใครไม่เพียงปรากฏให้เห็นดอกไม้บนโต๊ะเป็นของใครค่ะของโรงแรมหรือว่าของห้องนี้หรือเดี๋ยวกลับบ้านใครจะเอาไปไม่ใช่เลยนะคะเพียงแค่เห็นแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะดอกไม้ที่วางอยู่ที่นั่นนะคะทุกอย่างหมดเสื้อผ้าสิ่งของที่มีทรัพย์สมบัติชื่อเสียงทุกอย่างมากมายนะคะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีเมื่อปรากฏเวลานี้ใครจะรู้บ้างว่าสมบัติหมดไปแล้วถ้าเกิดจะมีเหตุอันเป็นนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นถ้าคิดให้ลึกต่อไปอีกนะคะจะเป็นของใครได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวจะเป็นของใครไม่ได้เลยพระเช่นก็แสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าการที่ได้ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยมีค่ากว่าอย่างอื่นเพราะเหตุว่าบุญและบาปดีหรือชั่วเท่านั้นค่ะที่สะสมอยู่ในจิตที่จะติดตามไปเพราะว่าจิตที่เกิดก็ดับสืบต่อจนถึงตายจิตไม่เคยหยุดการสืบต่อเลยทันทีที่จิตนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีไม่มีใครรู้เลยนับไม่ถ้วนค่ะเวลานี้ว่าจิตอะไรเกิดบ้างเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดทั้งหมดได้เป็นจิตนะคะเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีแต่สิ่งที่มีในชาตินี้ค่ะที่อยู่ในจิตเนี่ยติดตามไปเราใช้คำว่ากรรมนะคะทุกคนเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นจิตเป็นเจตสิกก็อีกเยอะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ให้ทราบพอคร่าวๆว่ากรรมมีแล้วก็การที่เกิดมาเป็นคนนี้ถ้าไม่มีกรรมที่ได้ทำแล้วก็คงจะไม่ได้เกิดเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงคำสองคำค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำธรรมดานะคะตายหรือเปล่า
1: ตาย
0: แล้วถ้าไม่ตายก็ต้องยังอยู่การตายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการตายของคนอื่นเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ก็เหมือนกันนะครับถ้ากล่าวในความหมายของความตายของมนุษย์นะครับ
0: ค่ะแล้วมีความต่างกันบ้างไหมต่างกันที่จิตขณะสุดท้ายจิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วดับทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้สำหรับทุกคนจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะแม้แต่หนึ่งขณะจิตจะขอร้องเอาเงินท่วมหัวมาซื้อสมบัติมากมายมหาศาลขออีกชั่วสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยเราใช้คำว่าถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงแก่กรรมที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กรรมนั้นถึงการสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ไม่ลืมนะคะจิตสภาพรู้ธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแต่การที่จิตหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจะรวดเร็วสักปานใดเพราะฉะนั้นจิต แต่ละหนึ่งนะคะเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีจิตซ้อนกันคนหนึ่งจะมีสองจิตพร้อมๆกันไม่ได้เพราะจิตหนึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้สืบต่อไม่ได้ต้องจิตนั้นแหละดับไปก่อนนะคะการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสจิตที่ทำกิจสุดท้ายคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่ดับมีกิเลสอยู่นะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดพร้อมกิเลสที่สะสมไว้ในจิตก่อนทุกอย่างที่สะสมไว้ไม่หายไปไหนเลยค่ะเหมือนอย่างเมื่อวานนี้หลับไปแล้วใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาก็คนที่มีกิเลสเมื่อวานนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้บุญบาปเมื่อวานนี้ทำอะไรมาก็ยังอยู่ตรงนี้และคืนนี้ก็หลับอีกไม่มีคนนี้วันนี้แต่หลับแล้วตื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่หลับเมื่อวานนี้นะแต่ตื่นแล้วนะมีทุกอย่างเหมือนเมื่อวานนี้ฉันใดการตายก็ฉันนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าเปลี่ยนสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแต่กรรมหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะปรินิพพานก็ยังต้องรับผลของกรรมที่ทำมาแล้วแสนนานเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งนะคะกรรมที่ทำไว้เนี่ยสะสมอยู่ในจิตและจะหายไปได้ยังไงคะจะมีใครขโมยไปลักไปเอาไปได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เก็บที่ปลอดภัยที่สุดแดดลมก็ไม่ต้องไม่กระทบกระเทือนด้วยใดๆทั้งสิ้นนะคะคือสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นบุญบาปกุศลอกุศลดีชั่วที่สะสมมานะคะไม่มีทางหายไปไหนเลยแต่กรรมเดียวในสังสารวัฏเท่าไหร่คะที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายทันทีเป็นบุคคลใหม่โดยกรรมนั่นแหละคนนี้เป็นมนุษย์นะคะจิตขณะสุดท้ายทำให้สิ้นสุดความเป็นคนนี้โดยสิ้นเชิงแต่กรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏเราไม่รู้เลยว่ากรรมไหนค่ะจะเป็นกรรมดีในชาตินี้หรือว่าเป็นกรรมไม่ดีในชาตินี้หรือว่ากรรมดีในแสนโกรธกลับมาแล้วหรือกรรมไม่ดีที่ทำมาแล้วนานไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะคะกรรมนั้นแหละจะทำให้จิตที่เกิดสืบต่อเป็นบุคคลใหม่แต่กรรมนั้นประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นเพราะฉะนั้นการเกิดจึงต่างกันนะคะยังเกิดเป็นสุนัขเป็นผลของอกุศลกรรมสุนัขบางตัวนอนเตียงทองสะสมกรรมที่ประมวลมาที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นอย่างมากก็ได้แค่นั้นนะคะไปโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้คิดบ้างก็ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องนั่นคือผลของอกุศลกรรมพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกนะคะที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมคะโลกะวิถูแล้วหมายความว่ายังไงไม่รู้แจ้งยังไงก็ไม่รู้โลกเป็นยังไงก็ไม่รู้โลกนี้ก็ไม่รู้โลกก่อนก็ไม่รู้โลกหน้าก็ไม่รู้แต่สวดมนต์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกแต่ขณะนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะ45พรรษาให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นสมบัติที่ติดตามตัวไปได้ทรัพย์สมบัติก็ติดตามตัวไปไม่ได้รูปสมบัติก็ติดตามตัวไปไม่ได้ความรู้ความอะไรทั้งหมดในชาตินี้นะคะไม่สามารถจะติดตามไปได้แต่กุศลและอกุศลและเข้าใจเมื่อไหร่สะสมไว้ก็สามารถที่จะเกิดแล้วมีโอกาสได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นจนเป็นสาวกโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มี3อย่างนะคะสัตว์คือผู้คล้องเราเนี่ยค่ะคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะอะไรคะเกิดมาทุกคนมีตาทำไมจะได้เห็นต้องเห็นและเห็นแล้วนี่นะคะก็ทำกรรมแล้วแต่ว่าจะทำกรรมนี้ดีหรือชั่วเพราะความติดข้องใช่ไหมมีใครบ้างไม่ติดข้องในสิ่งที่เห็นไม่มีนะคะตอนแรกเรากล่าวแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏก็ติดข้องนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้องเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะสำคัญว่าเป็นเราเกิด ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสำคัญว่าเราเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินสำคัญว่าเราได้ยินธาตุรู้เกิดขึ้นโกรธสำคัญว่าโกรธเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นนามธรรมและรูปธรรมนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะที่ไม่รู้อะไรทุกอย่างเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ทั้งหมดโดยรวมนะคะใช้คำว่านามธรรมทั้งสองอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นตื่นหรือยังคะหรือว่ายังหลับอยู่มืดแล้วสว่างขึ้นบ้างไหมต่อให้จะจุดไฟกี่ร้อยเล่มจุดเทียนเปิดไฟสว่างสวยแต่ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความจริงไหมเมื่อไม่รู้ก็มืดนะคะไม่รู้เลยว่าแค่เห็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกเลือกไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าปัญญาที่ได้ฟังนี่ค่ะสามารถที่จะมีธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องทำให้เกิดอกุศลทำให้เกิดกิเลสมากมายความเห็นเกิดตัวอะไรแต่ไรทุกอย่างแต่ความรู้นะคะตรงกันข้ามเริ่มละความติดข้องเพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นเพราะไม่ติดข้องเพราะรู้ความจริงว่าแต่ละอย่างก็เป็นแค่ธรรมะซึ่งดีหรือชั่วติดตามไปได้เท่านั้นเองแต่ทรัพย์สมบัติหรืออย่างอื่นก็ไม่สามารถจะติดตามไปได้เลยและมีใครบ้างคะเกิดแล้วไม่ตายทางรู้แล้วยังไงล่ะจะอยู่ไปโดยไม่รู้ต่อไปหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็เป็นประโยชน์เมื่อรู้เมื่อเข้าใจความจริงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะถ้ามีปัญญาไม่มีทุกข์ค่ะเพราะรู้ความจริงว่าไม่มีเราแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละขณะที่มีค่านะคะโอกาสที่จะได้พบกันแล้วก็เป็นมิตรคือเพื่อนผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลถ้าขณะใดไม่เป็นอย่างนี้ขณะนั้นก็ไม่ใช่มิตรเพราะฉะนั้นมิตรต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะให้ความจริงไม่ใช่ให้สิ่งที่ลวงหรือว่าให้เข้าใจผิดพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดใครที่รู้จักพระองค์แล้วก็มีคุณความดีที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวคำของพระองค์เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนานั่นเป็นสิ่งที่เป็นโทษอย่างยิ่งเพราะทำลายประโยชน์สูงสุด
2: ขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครับถ้าเราตระหนักรู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปเท่าทันในการใช้ชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับ
0: ค่ะคำนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะและมีคำอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน 84,000 พระธรรมขันธ์คือข้อความตอนหนึ่งและบทหนึ่งคือคำหนึ่งแสดงเห็นว่าความไม่รู้ของเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะบางคนก็ไปจับตรงนี้มาหน่อยหนึ่งปฏิจจสมุปาทะบางคนก็ไปจับตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งขันห้าบางคนก็ไปจับตรงโน้นอายตนะ12แต่เข้าใจได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมให้คนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความหวังดีนะคะของคนที่ได้เข้าใจจะเข้าใจมากน้อยยังไงอย่างไรก็ตามแต่ต้องพูดให้คนเข้าใจเพราะเหตุว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคนอื่นไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นคำหนึ่งถึงคนอื่นว่าเขาจะเข้าใจจากคำของพระองค์ได้อย่างไรไม่ใช่พูดคำของพระองค์ซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจแต่พูดให้เขาเข้าใจได้อย่างไรนั่นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากคำว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะรู้จักอายตนะไหมจะรู้จักธาตุไหมจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะปฏิจจสมุปบาทมีจริงๆหรือเปล่านี่ใครคิดคะเราคิดไตร่ตรองปัญญาของใครปัญญาของคนที่คิดแล้วเข้าใจ เมื่อคิดแล้วเข้าใจเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมอบปัญญาของพระองค์แจกจ่ายไปให้ใครได้เลยนะคะแต่ทรงแสดงความจริงเพราะทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทุกคำนะคะเป็นธรรมะเตชะเราได้ยินคำว่าเดชในภาษาไทยนะคะมาจากคำว่าเตชะในภาษาบาลีสามารถที่จะเผาความไม่รู้เป็นปาฏิหาริย์ที่ความไม่รู้ในแสนกฎกับที่แต่ละคนมีมาเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นปัญญาของตัวเองซื้อปัญญาได้ไหมไม่มีทางต้องฟังใช่ไหมคะไตร่ตรองเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาของผู้นั้นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่าทีนี้เราฟังมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้พอจะตอบได้ไหมนี่คือการที่เราจะทดสอบนะคะโดยการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมที่ว่าเป็นมงคล1ในมงคล38การฟังธรรมะก็เป็นมงคลแต่ยังต้องมีการสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเหตุว่าต่างคนก็ต่างฟังต่างคนก็ต่างคิดถ้าสนทนากันแล้วนะคะยิ่งกระจ่างยิ่งชัดเจนเพราะว่าคนนั้นอาจจะเข้าใจแง่นั้นมุมนี้ใช่ไหมคะสนทนากันไตร่ตรองก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งละเอียดแล้วยังต้องลึกซึ้งด้วยในคำเดียวหลายๆคำเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะแต่ละคำมารวมกันไม่รู้แต่ละคำก็เข้าใจไม่ได้แต่ว่าแต่ละคำเนี่ยละเอียดยิ่งจนถึงความลึกซึ้งของแต่ละคำด้วยด้วยเหตุนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเราสามารถจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทันทีคำของพระองค์เข้าใจด้วยการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งทีละคำแต่เราสามารถที่จะพูดตามคนอื่นได้ทันทีโดยที่เราไม่เคยเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยทุกคำต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคำว่าปฏิจจสมุปาทะเป็นคำภาษาบาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ด้วยแต่เมื่อได้ฟังในภาษาไทยแล้วเข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไรตอนนี้จะสนทนาคือให้คิดว่าปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็น่าจะเป็นฮะ
0: ไม่มีคำว่าน่าจะค่ะคือน่าจะนั่นยังไม่ได้ไตร่ตรองหรือไตร่ตรองยังไม่ตกลงนะคะแต่ถ้าไตร่ตรองแล้วแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วไม่มีคำว่าน่าจะเพราะว่าน่าจะเนี่ยจะลังเลไปตลอดไม่ว่าจะพบคำไหนก็จะลังเลไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ทำให้เข้าใจถ่องแท้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ต้องเข้าใจชัดเจนเพราะอะไรคะคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะไม่มีทางเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะที่ไหนเวลาไหนตำราเล่มไหนพระสูตรพระวินัยหรือพระอภิธรรมต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองและมั่นคงนะคะเราถึงจะสามารถเข้าใจคำต่อไปได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นต้องสนทนากันว่าไงคะปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีเหตุผลทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างมีเหตุผล
2: เป็นนะ
0: ถูกต้องยังไม่รู้ว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรใช่ไหมคะแต่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปาทะมีจริงแน่สิ่งใดก็ตามที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะคือต้องสาวไปจนกระทั่งมีความมั่นใจว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเหตุว่ามีจริงเมื่อมีจริงแล้วจะไม่มีจริงได้หรือเพราะเหตุว่าธรรมะในภาษาบาลีคือมีจริงบอกว่ามีจริงแล้วบอกไม่มีจริงไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงก็มีจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปปาทะมีจริงแน่ปฏิจจสมุปปาทะคืออะไรถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางเข้าใจธรรมะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นความลึกซึ้งของพระองค์ว่าแต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้รู้ยากแม้ว่ามีต้องเข้าใจจริงๆนะคะด้วยการเห็นคุณค่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องแปลก่อนนะคะปฏิจจสมุปาทะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับปฏิจจสมุปาทะก็เป็นภาษาบาลีนะครับมาจากคำว่าปฏิจจแปลว่าอาศัยสมุปาทะก็มาจากคำว่าสังคือด้วยดีแล้วก็อุปาทะก็คือเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมกันนะครับก็จะเป็นปฏิจจสมุปาทะหมายถึงธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีเพราะ ได้อาศัยกันและกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายโดยรวมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันและกันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแค่นี้เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยใช่ไหมคะว่าธรรมะที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นเองลอยลอยไม่ได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้อะไรเกิดขึ้นมาได้ลอยๆแม้แต่สักอย่างเดียวแต่เราไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะต้องมีธรรมะคือสิ่งที่มีอาศัยกันและกันต่างคนก็ต่างอาศัยกันมีไม่ให้มีได้ยังไงอย่างแข็งเนี่ยมีจะบอกไม่ให้มีแข็งเนี่ยไปทำให้แข็งไม่มีซิไม่ให้แข็งเกิดซิก็ไม่มีใครทำได้เพราะแข็งเกิดโดยอาศัยธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีนะคะต้องตามปัจจัยไม่ใช่ว่านอกปัจจัยต่างปัจจัยไม่ใช่เลยค่ะต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่อาศัยกันและกันนั้นนี่คือปฏิจจสมุปบาทะเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องอาศัยกันและกันแสดงว่าเกิดเองตามลำพังไม่ได้เลยอย่างรถที่เรารับประทานรถอะไรคะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งรับประทานกันทุกวันนี่แหละค่ะปฏิจจสมุปบาทะแน่ๆอยู่ในปฏิจจสมุปบาทะด้วยแต่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริง
2: รสอร่อย
0: รสอะไรอร่อยคะ
2: กล้วยหอม
0: ค่ะกล้วยหอมไม่เรียกว่ากล้วยหอมก็เป็นกล้วยหอมใช่ไหมนะคะกล้วยหอมมีรสทุกคนนะคะพูดไปเถอะไม่เหมือนกำลังลิ้มรสกล้วยหอมต่างกับรสกล้วยน้ำว้าต่างกับรสกล้วยไข่รสหลากหลายมากตามอะไรกล้วยหอมเนี่ยนุ่มอ่อนหรือแข็งแข็งถ้าไม่มีแข็งมีกล้วยหอมไหมคะ
2: ไม่มีคร
0: ับไม่มีเพราะฉะนั้นรสอาศัยแข็งถ้าไม่มีแข็งไม่มีรสแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเป็นรสที่นั่นต้องมีแข็งและที่ใดที่มีแข็งธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนไทยชินหูนะคะธาตุสี่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเด็กเล็กๆก็รู้จักพูดตามผู้ใหญ่แต่หารู้ไม่ว่าความจริงคืออะไรใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าธรรมะเพราะอะไรคะเพราะใครเปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้เช่นเดียวกับแต่ละธาตุทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนภาวะของตนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งภาวะความเป็นอย่างนั้นซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นแต่ละธาตุแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะและสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธาตุเพราะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุก็แสดงลักษณะภาวะของธรรมะว่าเป็นธรรมะที่เป็นธาตุเพราะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนนี้แข็งเป็นธาตุหรือเปล่าคะหวานเป็นธาตุหรือเปล่าเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสี่อย่างทั้งหมดเลยค่ะโกรธก็เป็นธาตุโกรธโลภะก็เป็นธาตุโลภะแต่ละหนึ่งเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละไม่ใช่เราจากขั้นการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะใครจะมาบอกเราว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เราก็ยังเป็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพียงเท่านั้นแต่แสดงความจริงละเอียดยิ่งว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปาทะก็คือทุกอย่างที่เกิดต้องมีที่อาศัยกันและกันซึ่งเราจะใช้คำหลากหลายมากกว่าปัจจัยปัจจัยไม่ใช่เงินสำหรับมอบให้พระปัจจัยสำหรับสิ่งที่สามารถที่จะให้ดำรงหรือเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่อยู่เครื่องอาศัยพวกนี้ต่างหากที่สามารถที่จะทำให้ดำรงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นไปก็ต้องอาศัยปัจจัยตอนนี้เข้าใจความหมายของคำว่าปัจจัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เป็นที่อาศัยที่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นแข็งเป็นปัจจัยให้หวานเกิดถ้าไม่มีแข็งหวานเกิดไม่ได้แข็งก็เป็นธรรมะ หวานก็เป็นธรรมะแต่แข็งไม่ใช่หวานและหวานไม่ใช่แข็งแสดงว่าทั้งหวานทั้งแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นทั้งหวานทั้งแข็งเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราใช่ไหมคะและเป็นกล้วยหอมหรือเปล่า
2: ความชอบในรสชาติกล้วยหอมก็เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นความชอบไม่ใช่กล้วยหอมแต่ชอบกล้วยหอมใช่ไหมคะความชอบเป็นนามธรรมนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้นี่นะคะมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันเกิดด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่พูดถึงอย่างหนึ่งอย่างใดเราจะพูดถึงว่าอาศัยอะไรเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นว่าต่างกับสิ่งอื่นนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีสองอย่างนะคะแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้คือจิตภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะจะใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนมนัสหัตถยะได้หมดแล้วแต่ว่าในความหมายใดแต่ให้หมายความถึงสภาพรู้มีจริงใช่ไหมคะแต่ไม่เรียกชื่อได้ไหมคะได้สิคะก็จะต้องบังคับมาให้เรียกเลยคะมีแต่ไม่เรียกชื่อก็ได้แต่ทำไมต้องเรียกชื่อถ้าไม่เรียกจะรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรที่กำลังมีเพราะฉะนั้นจึงมีชื่อสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งไหนเพราะฉะนั้นชื่อเปลี่ยนไปตามแต่ละชาติภาษาอย่างภาษาไทยเราเรียกว่าดอกไม้ภาษาอื่นไม่ได้เรียกอย่างนี้แต่หมายความถึงสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมปรมะใหญ่นะคะภาษาไทยใช้คำว่าบรมอัตถะคือลักษณะสิ่งนั้นต้องมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่ามีเป็นธรรมะและจะได้เรียกตามนั้นใช่ไหมคะอย่างขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้มีเรียกรูปธรรมได้ไหมถ้าเรียกก็ผิดก็ไปรวมกันไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรแต่มีสองอย่างก็ต้องต่างรูปธรรมไม่รู้อะไรแต่สิ่งอื่นที่มีแต่รู้เป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกจิตกำลังเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าอะไรกำลังถูกเห็นสิ่งที่กำลังถูกเห็นเนี่ยมีลักษณะยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของจิตที่รู้แจ้งเพชรแท้กับเพชรเทียมต่างกันใช่ไหมคะเห็นแล้วจึงจำในลักษณะที่ต่างแต่ถ้าไม่เห็นต่างจะจำได้ยังไงว่าต่างเพราะฉะนั้นเห็นแจ้งในแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ว่าสองอย่างเนี่ยดูเหมือนคล้ายกันเหมือนกันเลยแต่ความจริงไม่ใช่อันหนึ่งแท้อันหนึ่งเทียมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนี่นะคะคือจิตเราทุกคนมีจิตแต่เราไม่เคยรู้ว่าจิตอยู่ไหนตอนนี้รู้ว่าขณะที่เห็นเป็นจิตที่กำลังเกิดขึ้นเห็นเพราะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพอได้ยินเกิดขึ้นนะคะรู้เสียงเสียงนั้นที่กำลังได้ยินเป็นเสียงนั้นเสียงเดียวไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งในเสียงที่กำลังปรากฏไม่ต้องเรียกอะไรเลยแต่ถ้าไม่เรียกไม่รู้ก็เลยบอกว่าเสียงซอเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้หมายรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่ลักษณะของธรรมะนั้นก็ต่างกันด้วยเหตุนี้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะจิตเห็นรู้แจ้งสิ่งที่กระทบตาจิตได้ยินรู้แจ้งเสียงจิตได้กลิ่นรู้แจ้งกลิ่นจิตลิ้มรสรู้แจ้งรสเปรี้ยวสักนิดหนึ่งเปรี้ยวไปหน่อยหนึ่งจิตยังรู้เลยเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งรสแล้วก็จิตรู้แจ้งสิ่งที่กระทบกายขนมบางชนิดนุ่มมากบางชนิดก็แข็งกรอบใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงคะต้องกระทบมองนี่ไม่เห็นนะคะว่าอ่อนแค่ไหนหรือแข็งแค่ไหนแต่พอกระทบสัมผัสรู้ได้เลยว่านิ่มหรือว่าแข็งหรือว่ากรอบเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือจิตเห็นหนึ่งจิตได้ยินหนึ่งจิตได้กลิ่นหนึ่งจิตลิ้มรสหนึ่งจิตรู้สิ่งที่กระทบกายหนึ่งแล้วก็จิตคิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏอีกย่อๆคือหกทางตา หูจมูกลิ้นกายและใจเป็นทางที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบเพราะสิ่งนั้นต้องกระทบเป็นปัจจัยให้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นนี่เป็นปฏิจจสมุปาทะแต่ก่อนที่เราจะเรียกชื่อว่าปฏิจจสมุปาทะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นปฏิจจสมุปาทะไม่อย่างนั้นเราก็เรียกแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าปฏิจจสมุปาทะก็เป็นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักถูกไหมคะเพราะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะอะไรแต่เรียกชื่อเฉยๆก็เรียกกันไปแล้วบอกว่านี่พระพุทธศาสนาเขียนกันไปสอบกันไปตอบกันไปได้ปริญญากันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคะปฏิจจสมุปาทะคือสิ่งที่เกิดโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
2: เจตสิกที่อาจารย์ว่า
0: ทีนี้เจตสิกนะคะเห็นแล้วบางคนชอบบางคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นชอบมีจริงนะคะไม่ชอบก็มีจริงเกิดพร้อมจิตจิตรู้อะไรเจตสิกที่ชอบก็เกิดพร้อมจิตที่รู้สิ่งนั้นถ้าจิตรู้อะไรและเจตสิกที่ไม่ชอบเกิดก็เกิดกับจิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในขณะเดียวจิตเห็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยและแต่ว่าจะเป็นเจตสิกอะไรแต่ที่เราพูดนี่นะคะเรายังไม่ได้รู้จักว่าเจตสิกมีอะไรบ้างและเจตสิกอะไรเกิดกับจิตอะไรจำนวนเท่าไหร่มากน้อยต่างกันเพราะเป็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เริ่มต้นที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราเริ่มต้นนะคะแล้วอีกไกลไหมกว่าจะเห็นแจ้งจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ทรงแสดงหนทางคือมรรคมีองค์8ไม่ใช่ไปให้ท่องจำแต่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นคือพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะไปรู้จักชื่อพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้เข้าใจตัวจริงของธรรมะชอบไม่ใช่จิตนะคะชอบเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ลืมว่าเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตชั่วขณะนั้นเองนะคะได้กลิ่นเป็นจิตกำลังลิ้มรสเป็นจิตกำลังกระทบสัมผัสเป็นจิตกำลังคิดนึกเป็นจิตอื่นจากนั้นทั้งหมดเป็นเจตสิกในวันหนึ่งวันหนึ่งโกรธไม่ชอบมีไหมคะมีจริงๆใช่ไหมคะเมื่อไหร่คะเมื่อเกิดถ้ายังไม่เกิดก็ไม่มีอ่ะเวลานี้ใครโกรธบ้างก็โกรธยังไม่เกิดจะมีโกรธได้ยังไงต่อเมื่อใดโกรธโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมเป็นจิตหรือเจตสิก
2: เจตสิก
0: เจตสิกธรรมดาเพราะเดี๋ยวนี้มีให้รู้ได้ค่ะ
2: ความเครียดความทุกข์ก็เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้ไม่มีเราแล้วนะคะมีจิตมีเจตสิกมีรูปตรงไหนตรงนั้นก็คือจิตหรือเจตสิกหรือรูปไม่ใช่เรานี่คือธรรมะนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสอดคล้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาลึกซึ้งกว่าที่เพียงฟังแล้วไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้รู้เลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เกิดแน่ๆแต่ดับไม่มีใครรู้ถ้ารู้ก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจจะนั่นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปประจักษ์แจ้งพระจริงแต่ว่าไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยเข้าใจแล้วปัญญาจะไปรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังก่อนและมีความเข้าใจตามลำดับนะคะเป็นปัจจัยให้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งเกิดได้คือขั้นปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยธรรมะที่จะเกิดต้องอาศัยปัจจัยเอาปัจจัยที่ไหนมาเป็นสติสัมปชัญญะที่จะปฏิบัติไม่มีเลยค่ะก็เรียกกันไปทั้งเมืองทั้งโลกสำนักปฏิบัติแต่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครกล่าวว่าสำนักปฏิบัติเป็นพระพุทธศาสนาเขาก็คือพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเมื่อมีสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไม่ได้สาธารณะทั่วไปกับทุกคนคนที่ไม่สนใจเลยเยอะมากคนที่เขาว่าพุทธก็พุทธตามไปหมดเลยมีสำนักปฏิบัติกันทุกคนทุกแห่งทั้งเมืองทั้งประเทศทั่วโลกด้วย เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดไม่จริงทำลายคำจริงใช่ไหมคะและคำของใครจริงและคำของใครไม่จริงเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าต้องเป็นผู้ตรงเท่านั้นนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะความจริงตรงถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะควรที่จะคำนึงถึงชาติต่อๆไปในสังสารวัฏถ้าผิดในชาตินี้แล้วไม่แก้ไม่เปลี่ยนก็ผิดต่อไปในชาติต่อๆไปด้วยก็อยู่ไปในสังสารวัฏท่านใช้คำว่าเป็นตอในสังสารวัฏไม่เคลื่อนไหวไปไหนอยู่นั่นแหละและอันตรายไหมคะน่ากลัวไหมเกิดก็เลือกไม่ได้เกิดแล้วเลือกเห็นเลือกได้ยินเลือกสุขเลือกทุกข์ก็ไม่ได้เลือกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลือกจะตายดีตายไม่ดีก็ไม่ได้จะเจ็บก่อนตายแค่ไหนก็ไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะเป็นธรรมะซึ่งเป็นไปตามเหตุเมื่อเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ไม่ใช่เหตุที่ดีแล้วยังนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีอีกมากมายเพราะฉะนั้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณไม่ได้เลยค่ะว่าช่วยให้ทุกคนเนี่ยที่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะพ้นจากความไม่รู
2: ้ในบรรดาผู้คนทั้งหลายบนโลกนี้ฮะไม่มีคนที่สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเผยแพร่ที่จะสอนที่จะสื่อผู้คนได้ต้องหลากหลายกันไปตามความสามารถในการที่จะคิดเข้าใจของคนด้วยหรือไม
0: ่แต่ต้องถูกไม่ใช่ว่าผิดเพราะไม่รู้ก็สอนไม่ว่าจะพูดคำใดนะคะต้องถูกขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับพระบารมีทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมานี่ครับก็เพื่อที่จะทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาคือคำจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะครับอันนี้คือเป็นพุทธประสงค์ที่พระองค์ได้สะสมมานะครับที่จะเป็นอย่างนี้นะครับและเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาถึงความลุ่มลึกความยากความลึกซึ้งของพระธรรมก็ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแต่ทั้งหมดนี้ครับพระองค์จะแสดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้สะสมมานะครับก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกแต่ที่ทรงพระดำริอย่างนั้นก็เพราะว่าแสดงถึงความลุ่มลึกความยากความลึกซึ้งของพระธรรมนะครับทีนี้ท้าวสามบดีพรหมเห็นถึงความเป็นจริงว่าถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะสัตว์โลกก็จะไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะเป็นผู้ที่เสื่อมโดยรอบจึงลงมาเข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมซึ่งข้อความตอนหนึ่งนะครับในอายาจนสูตรนะครับที่เป็นข้อความที่แสดงถึงการกราบทูลอาราธนาของท้าวมหาพรหมเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมนะครับข้อความในช่วงนั้นนะครับแสดงไว้ว่าณช่วงเวลานั้นนะครับชาวบ้านชาวเมืองกำลังได้รับการเผยแพร่ลัทธิต่างๆจากเจ้าลัทธิทั้งหลายซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เปรียบเหมือนกับการหว่านน้ำแล้วก็การกระจายยาพิษซึ่งเป็นโทษแก่ผู้อื่นจึงเป็นช่วงเวลาที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงแสดงความจริงประกาศความจริงเพื่อให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายสะสมมาต่างกันผู้ที่มีกิเลสเบาบางมีกิเลสน้อยก็สามารถที่จะฟังธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้และพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งหลายด้วยนะครับพระองค์ก็จึงเริ่มที่จะพิจารณาแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รู้แจ้งธรรมะได้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ก็นึกถึงอารารบทแล้วก็อุทกาดาบทแต่ว่าท่านทั้งสองก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกทีนี้ก็ระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับซึ่งเคยอุปถัมภ์ดูแลพระองค์ว่าท่านทั้ง5นี้ก็เหมาะควรที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมนะครับพระองค์จึงเสด็จไปที่ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อที่จะประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยคนอื่นต้องสามารถรู้ได้เหมือนอย่างเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สมัยโน้นพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่ง่ายๆ7วัน1เดือนหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นไม่มีปัญญาเลยและจะมีปัญญาอย่างสูงสุดเนี่ยเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูนะคะฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งไม่รู้ใช่ไหมคะเราเนี่ยไม่เคยฟังเลยและอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหมดจดจากกิเลสจะไปยังไงถึงจะถึงฝั่งนั้นต้องมีหนทางใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นสาวกเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงมีพระมหากรุณาที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามไม่ใช่ว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมะแต่เพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะที่ลึกซึ้งเนี่ยที่ไม่น้อมตรงลึกซึ้งเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมะเลยและผลก็คือว่ามีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มากเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันจากการที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเราจะเอาสิ่งที่ผิดๆไปสอนเพราะยากเกินไปเนี่ยไม่ถูกต้องหมายความว่าต้องดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วก็คือช่วยกันทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะศึกษาทุกคำด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งที่จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเคารพอย่างนี้นะคะก็ศึกษาและกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับที่ถูกต้องตามสมควรแก่ความเข้าใจของคนที่จะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยหรือว่าเข้าใจว่ารู้แต่รู้ผิดแล้วก็เอาไปสอนอันตรายอย่างยิ่งค่ะนั่นเป็นการดูหมิ่นประมาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อาจารย์ครับขณะนี้นะถ้าเรายังไม่รู้ความจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังฝันอยู่อย่างเช่นฝันว่ากระเป๋าสตางค์หายความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเข้าใจอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีในความฝันนะคะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้าชาตินี้ทั้งหมดเหมือนฝันจะฝันว่ากระเป๋าหายหรือจะฝันว่าอะไรก็ตามแต่นะคะมันก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีเพียงแต่เกิดแล้วก็ดับไปมีเฉพาะตอนที่ปรากฏจริงๆค่ะอันเนี้ยทั้งที่ฟังทั้งที่เป็นความจริงนะคะกำลังเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นแต่พอไม่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนฝันทุกชาติเพราะว่าเรายังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่คิดที่จำที่เห็นก็เพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นอีกพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมคะตื่นจากความไม่รู้ค่ะแล้วก็เบิกบานยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดที่ได้รู้ความจริงเราเบิกบานในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะเราก็หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่ยังเป็นเราอยู่ทุกอย่างแต่ถ้ามีความรู้ชัดเจนว่าไม่มีเราพ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเดือดร้อนเพราะไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนที่ตัวหรือที่ไหนก็ตามแต่นะคะเรายึดตัวว่าเป็นเรามากเลยแต่ว่าอุปมาเหมือนกับไฟแต่พระองค์ตรัสว่าดูไฟที่มีอยู่นะคะ5กอง10กองเท่าไหร่ก็ตามแต่ไฟเกิดแล้วไฟดับใครเดือดร้อนไม่มีใครสนใจเดือดร้อนเลยดับก็ดับไปนะคะเป็นไฟที่เกิดขึ้นร้อนก็ร้อนไปแต่พอเป็นเราเนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขณะนี้กำลังมีนะคะเหมือนไฟที่เกิดดับแต่ไม่ใช่ของใครเลย ขณะนั้นก็จะพ้นจากการยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนเราเห็นไฟเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นจริงๆว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เกิดแล้วดับก็จะพ้นจากการที่เคย

นั่นจะพร้อมกันไม่ได้ธาตุรู้คือจิตเนี่ยเกิดได้เพียงหนึ่งถ้าจิตนั้นยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ดูเหมือนกับเห็นและได้ยินพร้อมกันใครจะรู้ว่าไม่พร้อมกันเลยค่ะจิตเห็นต้องดับก่อนแล้วจิตได้ยินจึงเกิดขึ้นและจิตได้ยินก็ต้องดับและจิตเห็นจึงจะเกิดอีกได้ขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงที่เราได้ฟังเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นนี่ต้องอาศัยตาและมีสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เสียงหมดแล้วนะคะแล้วพอได้ยินก็ต้องอาศัยหูและสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเสียงไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาความจริงแท้เป็นอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่สามารถเห็นการเกิดและดับไปของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดติดต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนพร้อมกันเลยพระเจ้าก็ลวงให้เห็นนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีในความฝันไม่จริงนี่ค่ะฝันตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าไม่ใช่จริงนั่นฝันไปเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ผู้ตื่นเมื่อนั้นตื่นจากการจำผิดนะคะการหลงยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราแล้วก็เที่ยงไม่เกิดดับทุกคำเป็นคำจริงค่ะแต่กว่าจะจริงในขั้นไตรตรองมั่นคงจนกระทั่งค่อยๆรู้เฉพาะทีละหนึ่งพอเริ่มเข้าใจหนึ่งอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏแต่การเข้าใจเราน้อยมากเพียงนิดเดียวอย่างอื่นก็ปรากฏไปเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะคะปรากฏไปเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเป็นขณะที่ปรากฏเพียงหนึ่งเท่านั้นจริงๆเนี่ยต่างกันละแสดงว่าปัญญาสามารถละความสนใจความติดข้องในสิ่งอื่นเพราะขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจเฉพาะสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏนี่คือสติสัมปชัญญะหรือปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของปัญญาเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการไปนั่งทำแต่ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะเหตุว่าไม่รู้จึงทำเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความไม่รู้ผลก็คือว่าไม่รู้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้เรื่อยๆแต่ว่าการฟังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจนี่นะคะเวลาที่เข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าปัญญาของใครค่อยๆเข้าใจขึ้นจนถึงเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นคนฟังเริ่มเข้าใจเริ่มค่อยๆมีปัญญานะคะเริ่มค่อยๆรู้ความต่างของเห็นกับได้ยินเริ่มละคลายการที่เคยไปติดข้องในสิ่งที่สืบต่อกันอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งที่ปรากฏให้เข้าใจขึ้นให้เข้าใจขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องปรากฏการเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉันไม่ใช่ไปทำอะไรเลยนะคะแต่มีสิ่งซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกระทั่งได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังที่เข้าใจคำของพระองค์เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งและรู้ว่าในสังสารวัฏนี่ค่ะถ้าไม่มีการเริ่มเข้าใจถูกเราก็จะหลงผิดไปเรื่อยๆแต่พอมีการเริ่มเข้าใจถูกนะคะจะมีความอดทนเมื่อเช้านี้เราก็พูดนะคะความต่างของสองอย่างความไม่รู้กับความรู้ที่เกิดมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะมีการฟังพระธรรมเมื่อมีการฟังพระธรรมแล้วเห็นเลยค่ะความไม่รู้มากมายมหาศาลที่ทำให้เกิดความติดข้องโลภะโทสะทุจริตกรรมต่างๆพวกนี้นะคะถ้าไม่มีความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้นั่นก็คงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้สู่ความรู้ห่างไกลกันแค่ไหนเหมือนอย่างวันนี้นะคะเราเริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงเริ่มฟังคำว่านามธรรมกับรูปธรรมไม่ใช่เราเริ่มรู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราคือจิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็รูปไม่ใช่เรากว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งเหมือนอยู่ฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรจะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ไปแล้วมีใช่ไหมคะเพราะว่ามีหนทางที่ทำให้ไปได้และผู้ที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็รู้ว่าหนทางนั้นเป็นหนทางเดียวไม่ใช่หนทางอื่นคือหนทางที่เริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วก็ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีความไม่รู้มากเห็นโทษไหมของความไม่รู้ถ้าไม่เห็นโทษเราก็บอกไม่เห็นเป็นไรนะคะเกิดมาทุกคนก็ตายเหมือนกันก็สนุกไปดีกว่ามีอะไรก็เพลินเพลินเสีย

0: ทำเสียสนุกสนานดีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้สนุกไว้ก่อนนี่คือความไม่รู้แต่ถ้าเป็นความรู้นะคะเราเกิดแล้วแต่ต้องตายก่อนตายเนี่ยดีหรือชั่วใครก็ต้องรู้ว่าไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีควรทำสิ่งที่ดีทุกคนอยากดีแต่บังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ให้ไม่รู้ได้ไหมกำลังไม่รู้อย่างเงี้ยบอกว่ารู้สิรู้สิบอกยังไงก็ไม่ได้อ้าวทำอย่างนี้แล้วจะรู้นะได้ยังไงคะไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่เป็นการทำแต่เป็นการเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับเพราะกำลังเกิดดับแต่ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปหาทางด้วยความไม่รู้ที่จะไปรู้การเกิดดับเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะปัญญาต่างหากที่รู้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะลองคิดถึงความจริงความไม่รู้อยู่ฝั่งหนึ่งและความไม่รู้มากมายมหาศาลเท่าไหร่ในสังสารวัฏไปสู่ความรู้อะไรล่ะพาไปความเข้าใจอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจมาแล้วจากการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆและรู้ว่าสิ่งนี้ประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ง่ายนะคะและไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยจากไม่รู้ค่อยๆรู้ละความไม่รู้ไปทีละน้อยนะคะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าบารมีฝั่งของความไม่รู้กับฝั่งของความรู้เพราะฉะนั้นจากฝั่งของความไม่รู้ต้องมีบารมีคือความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นซึ่งกิเลสมีมากเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยจะทำความไม่ดีไปทั้งวันโดยไม่รู้เลยเมื่อกี้นี้เรารับประทานอะไรบ้างดีไหมฮะอร่อยดีไหมค่ะติดข้องใช่ไหมถ้าไม่อร่อยก็เติมเกลือนิดหน่อยเติมน้ำปลานิดหน่อยเห็นไหมคะปรุงแต่งเพื่อความติดข้องต้องการแค่นี้เรื่องเล็กค่ะแล้วถ้าเรื่องใหญ่ล่ะเราหาเรื่องใหญ่ๆมาทำให้ปรุงแต่งให้มากขึ้นความไม่รู้ก็มากขึ้นความติดข้องก็มากขึ้นนะคะเพียงแค่วันนี้แต่ทุกวันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะต้องเกิดบ้างไม่เกิดบ้างตามเหตุปัจจัยถ้าเราสะสมอกุศลไว้มากนะคะความโลภไว้มากติดข้องมากจะเห็นได้ค่ะบางคนเข้าไปตลาดนัดนะคะอยากได้หมดเลยทุกอย่างน่าซื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะความติดข้องแต่ถ้าเป็นคนที่สะสมความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจนะคะต่อให้อยู่ที่ไหนที่พร้อมไปด้วยสิ่งที่น่าพอใจเขาก็หงุดหงิดเนี่ยหาเรื่องหงุดหงิดจนได้เห็นไหมคะใครไปห้ามไปยับยั้งยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ามีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากในทุกทางตามการสะสมแม้เดี๋ยวนี้ฟังคำเดียวกันความเข้าใจต่างกันความสนใจต่างกันความเห็นประโยชน์ต่างกันความคิดต่างกันเพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งไปแต่ละขณะแต่ละขณะนะคะจากขณะนี้ปรุงแต่งสำหรับขณะต่อไปปรุงแต่งขณะสำหรับต่อไปถ้าพรุ่งนี้เราฟังอีกความเข้าใจจากวันนี้จะปรุงแต่งให้เข้าใจคำเดิมที่ได้ฟังเนี่ยมากขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดแต่เมื่อมีเหตุแล้วพร้อมที่จะเกิดใครจะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้เลยอย่างโกรธเนี่ยนะคะรู้สิว่าไม่ดีก็อย่าโกรธแล้วก็โกรธใครบังคับได้เวลาโกรธยังอยากจะไม่โกรธอีกพยายามหาทางที่จะไม่โกรธอีกทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้กว่าจะค่อยๆรู้จนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราต้องอาศัยการเวลานะคะอาศัยความอดทนอาศัยการเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราถ้าโกรธเกิดขึ้นนะคะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยเดือดร้อนหรืออาจจะยิ่งเพิ่มความโกรธขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้าคนที่เห็นโทษของความโกรธพอโกรธก็อาจจะคิดว่าทำยังไงเราจะไม่โกรธปัญหาที่ทุกคนถามเสมอนะคะทำยังไงจะไม่โกรธแต่ไม่เคยถามเลยว่าทำยังไงถึงจะ ไม่พอใจไม่อยากได้หรือว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ที่จะทำได้แต่ความเข้าใจว่าโกรธไม่ใช่เราจนกระทั่งพอโกรธเกิดไม่ใช่เรานั่นต่างหากที่สามารถจะละความเดือดร้อนได้เพราะว่าก็โกรธเกิดแล้วดับและใครก็ไปทำอะไรโกรธไม่ได้โกรธก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโกรธนั้นก็ดับไปไม่มีใครไปทำให้โกรธดับด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาหาทางดับความโกรธเพราะความโกรธดับแล้วแต่เกิดอีกเพราะมีมากถ้ามีน้อยนะคะก็หายเร็วถ้ามีมากก็โกรธไปอีกนานเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแต่สองทางค่ะอกุศลหรือความไม่เข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ความไม่เข้าใจเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มโทษคือความต้องการความติดข้องซึ่งจะนำไปสู่ทุจริตต่างๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นความเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเห็นโทษของความไม่รู้ก็มีความเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ก็ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครหวังที่จะเป็นคนดียิ่งขึ้นนะคะไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยค่ะจะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลที่เป็นส่วนที่ดีงามไม่ใช่เรานะคะแต่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกทำหน้าที่ของการรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งหมดนะคะก็คือว่าฟังแล้วไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะจะค่อยๆทำให้เข้าใจทุกอย่างเพิ่มขึ้น
1: จากสภาพธรรมที่อาจารย์ได้บรรยายมาให้เข้าใจว่าสภาพธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับแต่ทีนี้ในส่วนของความเป็นอนิจจังและความเป็นทุกขังซึ่งอยู่ในหลักไตรลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะนี่ก็คือความลึกซึ้งของคำที่เราได้ฟังนะคะเราได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใครไม่เคยได้ยินบ้างคะได้ยินอนิจจังได้ยินใช่ไหมคะทุกขังก็ได้ยินอนัตตาก็ได้ยินหารู้ไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออนิจจังในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อนิจจังทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่รู้เลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะคะมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออนิจจังสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะติดข้องเพราะทุกมีความหมายสองอย่างมีใครต้องการทุกบ้างคะไม่มีใครต้องการเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทุกเหนือทุกอื่นใดทั้งสิ้นคือสิ่งที่เกิดและดับทนอยู่ไม่ได้ไม่มีใครสามารถไปยับยั้งให้สุขนี่อย่าเพิ่งดับนะให้เห็นนี่อย่าเพิ่งดับนะสิ่งที่น่าพอใจเห็นต่อไปอีกดูต่อไปนานๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะเป็นลักษณะประจำของธรรมะที่เกิดซึ่งต้องดับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าไตรลักษณะในภาษาไทยไตรคือสามลักษณะสามอย่างในสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือสิ่งนั้นนะคะดับอนิจจังความเป็นอนิจจังไม่น่าที่ใครจะพอใจเลยถ้ารู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นและดับเห็นไหมคะไม่ใช่เราเห็นนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดและดับห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีตามีสิ่งกระทบตามีกรรมที่ได้กระทำแล้วให้ผลคือต้องเห็นค่ะไม่ใช่เราจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นะคะแต่ต้องเห็นถึงเวลาเห็นก็ต้องเห็นนอนหลับอยู่แท้ๆตื่นขึ้นเห็นใครไปทำใช่ไหมคะเพราะกรรมทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้กรรมและผลของกรรมนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วความดีความชั่วเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเพื่ออะไรคะเพื่อรับผลของกรรมเราหารู้ไม่ว่ารับผลของกรรมเมื่อไหร่ก็ตอนเห็นนี่แหละถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบกายแล้วเราจะไปรับผลของกรรมเมื่อไหร่ใ ช่ไหมคะถ้าเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นนี่แหละเลือกไม่ได้เลยถึงเวลากรรมให้ผลทางกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดโรคทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นที่ตั้งของทุกทางกายได้หมดเลยนี่คือการรับผลของอกุศลกรรมแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมนะคะเราก็อยู่ในที่อากาศสบายดีไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้นั่นก็คือได้รับผลของกรรมทางกายแต่ยังมีทางตาอีกต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างต้องได้ยินเสียงน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างต้องได้กลิ่นบางกลิ่นก็แย่มากใช่ไหมคะบางกลิ่นก็ดีติดข้องต้องลิ้มรสเมื่อกี้นี่ลิ้มรสไม่ใช่ไม่มีลิ้นไม่ใช่ไม่มีรสไม่ใช่มีการรู้รสทั้งหมดนั่นก็คือสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดขึ้นลิ้มรสทางกายก็กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งน่าพอใจไหมในเมื่อหมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้รับประทานตั้งเยอะแยะมือก็หยิบซ้อนก็จับซ่อมอะไรทั้งหมดนะคะตัดโน่นตัดนี่เข้าปากกลืนกินอยู่ไหนหมดแล้วทุกอย่างไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยของเราคิดว่าหมดแล้วจากจานใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่เท่านั้นแล้วค่ะไม่เหลือเลยจริงๆคือหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีสิ่งที่เกิดสืบต่อปิดบังสนิททำให้สัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งซ่อนเร้นจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดดับยับยั้งไม่ได้เลยค่ะต้องเกิดดับไปในแสนโกรธกลับไปอีกตราบใดที่มีเหตุนะคะโดยไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลยอยู่ดีๆสิ่งนั้นก็เกิดดับไปเกิดดับไปเกิดดับไปสมควรติดข้องพอใจไหมถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็ทนได้ชอบมากขวนขวายแต่ถ้าไม่ใช่เราจะไปทำอะไรใช่ไหมคะในเมื่อไม่มีเราก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นอนิจจังต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีเลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยจึงพร้อมที่จะเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะสามของสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นไม่แยกกันเลยค่ะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ตรงกันข้ามกับธรรมะที่ไม่เกิดไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นนิจจังคือไม่มีการเกิดดับใช่ไหมคะสุขขังสบายไหมลองคิดดูไม่มีอะไรเกิดดับดีไหมคะไม่ต้องมาเห็นน่ะไม่ต้องมาได้ยินไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาแต่งตัวไม่ต้องมาทำอะไรหมดเลยสงบที่สุดไม่มีอะไรที่จะกระทบกระเทือนให้หวั่นไหวให้เดือดร้อนให้เป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นที่ไม่เกิดนะคะนิจจังคือไม่ดับและก็สุขด้วยแต่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาที่เราได้ยินว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินชินหูเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจก็จะมีการลึกซึ้งว่านี่คือสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งสามารถฟังเข้าใจได้ค่อยๆรู้ได้ค่อยๆละได้จนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่สามารถละความติดข้องว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะก็ปรากฏว่าเป็นธรรมะตรงตามความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งคนฟังเนี่ยมีความเข้าใจในขั้นฟังชื่อว่าปริยัตติหมายความว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้คนฟังเข้าใจไม่ใช่พูดไปไม่ให้เขารู้เรื่องไม่ให้เข้าใจมีแต่คำยากๆเยอะๆแล้วก็ไม่บอกว่าอะไรใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำรู้ว่าคนฟังเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์นะคะที่จะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าปัญญาทั้งหมดต้องเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยทีละคำ แต่ถ้าเราจะไปนั่งทำอะไรเดินบ้างนอนบ้างที่เรียกว่าปฏิบัติแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรสักอย่างที่ให้เข้าใจแต่คำของพระองค์ทั้งหมดเพื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งทำแล้วไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรแล้วคนจะเข้าใจได้ยังไงด้วยเหตุนี้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำไม่มีสักคำว่าให้ไปทำอะไรแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยถามคนที่ฟังให้ไตร่ตรองนะคะเห็นเที่ยงไหมเกิดขึ้นและดับไปหรือเปล่าได้ยินเที่ยงไหมเกิดขึ้นและดับไปหรือเปล่านี่คือให้คนฟังคิดเองจนกระทั่งเกิดสิ่งที่มีค่าที่ไม่มีในชีวิตคือความเข้าใจของตนเองมอบให้ใครก็ไม่ได้ค่ะอยากจะให้ลูกเข้าใจลูกไม่สนใจลูกไม่ฟังลูกอยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สนใจก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะมีใครในที่นี้ที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนในสังสารวัฏบ้างไหมคะไม่มีค่ะสังสารวัฏยาวนานมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงอดีตชาติพระเทวทัตเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เห็นไหมคะแต่ลูกนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพ่อในชาติหนึ่งนะคิดที่จะฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นายธนูไปยิงก่อนแล้วจนกระทั่งในที่สุดก็กลิ้งหินลงมาเพื่อที่จะให้ตายก็แล้วแล้วชาติก่อนๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าคนต่อไปที่มาจากเราที่เข้าใจว่าเป็นเราในชาติเนี่ยจะไปทำกรรมอะไรสาหัสหรือเปล่าด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นประมาทกิเลสไม่ได้เลยค่ะอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่หายากนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะได้ฟังธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ต้องเป็นบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนมีโอกาสได้ฟังแต่ว่าที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยเข้าใจระดับไหนสนใจระดับไหนเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาได้ฟังอีกเนี่ยการที่เคยเข้าใจในประโยชน์ก็ทำให้ฟังด้วยความสนใจด้วยการเห็นประโยชน์โดยการรู้ว่าเป็นผู้ตรงเพราะประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้เราได้ตนเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเชื่อคำคนอื่นซึ่งทำให้เราได้ผิดจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนเท่านั้นที่เกิดมาคนเดียวเห็นคนเดียวทำกรรมคนเดียวรับผลของกรรมคนเดียวและชาติต่อไปยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นขอให้เป็นความสว่างสวยทีละเล็กทีละน้อยที่จะได้รู้ความจริงที่จะไม่ไปในหนทางที่ผิดเพราะเหตุว่าถ้าผิดชาตินี้นะคะชาติต่อไปก็ผิดต่อไปเหมือนพวกเดรัจฉีค่ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นะไม่มาเฝ้าใครก็ช่วยไม่ได้เพราะสะสมมาแต่คนที่สะสมมาแล้วนะฮะเสนาบดีมหาอำมาตย์ถูกพวกเดรัจฉีครูอาจารย์ห้ามไม่ให้มาฟังพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งไม่มาฟังครั้งที่สองก็ไม่มาฟังครั้งที่สามห้ามยังไงก็จะฟังเพราะสะสมมาใช่ไหมคะใครจะกั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งค่ะมีความหวังดีที่จะให้ความจริงความถูกต้องซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะชาตินี้จะนำไปสู่ชาติต่อไปถ้ามีความเห็นผิดมากก็นำไปหาสิ่งที่ผิดคำที่ผิดหลงเชื่อว่าเป็นคำที่ถูกใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละหนึ่งคนนะคะซึ่งจะต้องช่วยตัวเองใครก็ทำความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดให้ไม่ได้นอกจากตนเองและต้องเห็นคุณค่าของความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ซึ่งจะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น
2: ครับท่านอาจารย์ครับคือความเป็นเรากับความไม่ใช่เราเคยได้ยินอยู่หลายครั้งว่าเก็บไว้ในหาไทยแล้วว่าไม่ใช่เรา
0: คุณหมอคะขอขั้นนิดเดียวนะคะพอได้ยินอะไรเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทำอย่างนั้นไม่ใช่
2: ครับ
0: okay. อย่างบอกว่าเก็บไว้ในหทัยเนี่ยไม่ใช่พระองค์สั่งแต่คำที่มีค่าเนี่ยควรที่เราจะไม่ลืมไหมนี่เป็นความเข้าใจของเราหลังจากที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าทุกคำไม่ใช่สั่งให้เราทำแต่แสดงความจริงให้เข้าใจ ส่วนใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การสะสมของคนนั้นเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในหทัยเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสั่งนะคะแต่สมควรไหมที่เราจะไม่ลืมขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะไม่ใช่มีใครสั่งแต่ความเข้าใจถูกต้องต่างหากที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คำเนี้ยแม้ว่าเราไม่ต้องพูดเลยว่าเก็บไว้ในหัตถ์ไทยนะคะแต่การเห็นประโยชน์และไม่ลืมนั่นคือเก็บไว้แล้ว
2: ครับทีนี้ขณะที่ฟังท่านอาจารย์ผมมีความรู้สึกมีปิติแต่เป็นเราที่ปิติเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชน
0: ครับเพราะฉะนั้นจะมีไปตลอดจนกว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคล
2: ค
0: โสตาปฏิมาคจิตรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่มีการที่จะเป็นเราอีกต่อไป
2: เพราะฉะนั้นอย่างที่ฟังและเข้าใจว่าไม่ใช่เราแน่นะตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่านี่ขั้นฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเป็นเราเนี่ยโดยขั้นฟังคุณหมอปฏิเสธเลยเป็นเราไม่ได้แต่ยังเป็นเราเพราะยังไม่ถึงปัญญาอีกระดับหนึ่ง
2: เพราะฉะนั้นปุถุชนนี้เราไม่พ้นอยู่แล้ว
0: เป็นอยู่แล้วหนาด้วยกิเลสแต่ว่าเป็นกัลยาณปุถุชนดีงามขึ้นจากความหนาแน่นด้วยกิเลสเพราะมีความเข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่จะได้หายสงสัยไม่เก็บไว้ค่ะช้าไปแน่ๆไม่รู้วันเดือนปีผ่านไปกี่นาทีทุกขณะเนี่ยจะเห็นค่าของแต่ละหนึ่งขณะที่ได้เข้าใจธรรมะทำให้เห็นค่าของแต่ละขณะซึ่งกุศลและจิตสิ่งที่ดีงามเกิดซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะแต่การเข้าใจธรรมะปัญญาเนี่ยจะมองเห็นว่าขณะใดที่เป็นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าข้ามทิ้งโอกาสอันนั้นก็เป็นโอกาสของอกุศล
1: สิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความคิดว่าเมื่อเรายังอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คนละฝั่งกับสิ่งที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยแล้วก็ต้องมีบารมีนะครับก็มีความกังวลว่าจะไปถึงฝั่งนั้นเนี่ยได้อย่างไร
0: ที่รู้ว่าห่างไกลเนี่ยถูกค่ะแต่กังวลทำไมในเมื่อไกลนะคะแล้วก็ไม่มีเราที่จะไปถึงแต่ความเข้าใจต่างหากที่จะนำไปถึงเพราะเหตุว่าทะเลของอวิชชากว้างใหญ่มากใช่ไหมคะกว่าจะข้ามพ้นโดยการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมีหนทางเดียวคือเข้าใจเพราะฉะนั้นกังวลก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจขึ้นแต่ก็อดไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดกังวลอะไรก็ตามที่เกิดนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่เราไปทำทั้งหมดนี่ค่ะต้องนำไปสู่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเหตุการณ์บางอย่างนะคะก็กังวลกันไปแต่ถ้าพอเข้าใจนิดเดียวเลิกกังวลแล้วค่ะนี่คือถ้ามีปัญญาก็จะรู้ได้นะคะเราจะตัดความวุ่นวายไปเยอะเลยค่ะโดยใช่เหตุแต่เพราะว่าเป็นความไม่รู้ใช่ไหมคะความไม่รู้ก็เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้เพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องละเอียดยิบเนี่ยค่ะส่องถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นที่เราจะเข้าใจธรรมะได้นะคะเป็นชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยค่ะที่ละเอียดขึ้นเพราะปัญญาเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดนะคะไม่เข้าใจธรรมะเราจะเป็นคนหยาบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งแต่ธรรมะลึกซึ้งมากแค่นี้บางคนก็เป็นอุปนิสัยที่กังวลใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าแหมไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยอย่างนั้นดีกว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นจบไม่ต้องมีอกุศลกุศลก็เกิดได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแล้วแต่ละขณะนั้นจะเกิดปัญญาหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็โอ้ยพูดไปละใช่ไหมคะโพล่งไปละอะไรอย่างเงี้ยหลุดปากไปละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่หมดแล้วข้อความในพระไตรปิฎกไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงค่ะเพราะปัญญารู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและอะไรที่เกิดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะจะไปเรียกร้องกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทำใหม่ไม่ได้จะไปพยายามสร้างให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิด ก็ไม่ได้นี่คือความไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงแม้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าอะไรเป็นประโยชน์เพราะอะไรแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดถ้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะยังมีโมหะความไม่รู้ยังมีอวิชชายังมีความติดข้องโลภะยังมีโทสะความขุ่นเคืองแต่ปัญญาสามารถรู้ตรงนั้นได้เมื่อได้สะสมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปปราบอกุศลทั้งหลายนะคะแต่หน้าที่คือให้ปัญญาปราบหรือว่าละแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ต้องให้มีปัญญาก่อนและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้แต่สภาพธรรมะใดก็ทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นไม่ก้าวกายกันเลยค่ะจิต89ประเภทเจตสิก52อกุศลและเจตสิกจะเป็นกุศลไม่ได้แล้วก็โสภณะเจตสิกฝ่ายดีก็จะไปเป็นอกุศลไม่ได้และอกุศลแต่ละหนึ่งก็ไปยุ่งเกี่ยวกับอกุศลอื่นไม่ได้เกิดมาทำหน้าที่แล้วก็ดับทั้งหมดไม่มีเราเลยทั้งจิตและเจตสิก
1: อย่างการทำบุญทำทานนะครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเอาไว้ว่าให้ทำทานครับขอความเมตตาท่านอาจารย์อธิบายในความละเอียดในเรื่องของทานนะครับที่ถูกต้อง
0: ค่ะเมื่อกี้คุณจักริดพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทานใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีแน่คือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต้องไม่ลืมทุกคำนะคะให้คือให้นะไม่ใช่หวังได้ไม่ใช่ซื้อขายให้แล้วจะไปสวรรค์ให้แล้วจะร่ำรวยให้แล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือไม่ใช่ให้แต่หวังที่จะได้จากการให้เหมือนการซื้อขายไหมคะเพราะฉะนั้นให้คือให้ค่ะขณะนั้นนะคะจิตที่เห็นประโยชน์ของคนอื่นที่จะได้รับจากสิ่งที่เราให้ทำให้มีการให้เกิดขึ้นไม่ใช่หวังบุญก็เลยให้ใครจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ละฉันให้เพราะว่าจะได้บุญนั่นไม่ใช่บุญนะคะเพราะบุญหมายความถึงจิตที่ดีงามจิตที่ดีงามต้องงามค่ะไม่ใช่ว่าอกุศลมาปะปนธรรมะเป็นเรื่องตรงธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นกุศลไม่ได้เลยแม้เล็กน้อยสักปานใดและธรรมะที่เป็นกุศลก็จะเป็นอกุศลไม่ได้กุศลต้องเป็นกุศลและปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ตรงว่าขณะใดอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเรามีการให้เมื่อกุศลและจิตเกิดแต่ต้องให้นะคะเพราะฉะนั้นการให้มีการให้อามิตรคือสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพื่อเขานะคะไม่ใช่เพื่อเราจะได้บุญเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการที่เราให้เขาและเราได้แต่บุญคือจิตที่เป็นกุศลดีงามขณะนั้นสามารถสละสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นนะคะอะไรก็ได้ทั้งหมดแม้เล็กน้อยสักปานใดก็ได้การช่วยเหลือคนอื่นก็สละเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะสละความเห็นแก่ตัวสละความลำบากบางคนก็คิดว่าช่วยคนอื่นเนี่ยลำบากแต่เขากำลังลำบากใช่ไหมคะและถ้าเราช่วยเขาให้พ้นจากความลำบากสักนิดสักหน่อยขณะนั้นจิตก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลจิตเกิดได้นะคะกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ภาษาไทยใช้คำว่าบุญหรือกุศลคือสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่เป็นโทษเลยแล้วก็ให้ผลเป็นสุขด้วยแต่บุญก็คือการชำระจิตคือชำระกิเลสให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าบุญก็คือกุศลอกุศลเป็นบุญไม่ได้แต่ว่ากุศลที่ดีงามมีหลายระดับขั้นนะคะที่ชำระจิตก็มีที่ไม่ได้ชำระขัดเกลาจิตก็มีแต่บุญเกิดขึ้นขณะใดขณะนั้นเป็นสภาพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเกิดการให้ก็ต้องพิจารณาจิตของแต่ละคนว่าขณะให้คิดอย่างไรและเป็นอย่างไรถ้าเป็นกุศลหรือบุญจริงๆก็คือว่าไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงการคบหาสมาคมนะคะว่าที่คบหาสมาคมก็เพียงเพื่อที่จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแค่นั้นก็หวังละเห็นไหมคะจากการคบดูสิกิเลส คบทำไมทำไมคบคนนี้ไม่คบคนนั้นคบคนนี้ก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนนี้แค่นั้นก็หวังเพราะฉะนั้นตรงหวังเนี่ยไม่ใช่บุญแต่บุญจริงๆก็คือว่าขณะนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกมีถึง25เจตสิกที่เป็นโสภณะนะคะแต่จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะประกอบด้วยโสภณะเจตสิกอย่างน้อยที่สุด19ประเภทจึงจะเป็นกุศลได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รู้เลยนะคะเกิดมาก็ไม่รู้สัตว์โลกก็เป็นไปตามการสะสมตามกรรมเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยไม่ต้องเป็นความเข้าใจพระพุทธศาสนาหรือเข้าใจอะไรเขาก็ให้ตามการสะสมได้น้องให้พี่ให้น้องก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าต้องพิจารณาละเอียดมากว่าต่างต่างกันไปแม้แต่การให้ต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าให้นั้นประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าไม่ใช่เรายิ่งขัดเกลากิเลสคนที่ให้ส่วนใหญ่เป็นเราให้แต่มีไหมที่ขณะที่ให้เนี่ยเป็นธรรมะเพราะเป็นธรรมะและปัญญาเนี่ยนะคะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะขอให้มีเถอะขอให้สะสมไปเหมือนการสะสมของเราแต่ละชาติที่แล้วมานะคะเราก็พูดอย่างนั้นบ้างพูดอย่างนี้บ้างตามการสะสมทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างตามการสะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่คนให้ก็ให้ตามการสะสมแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ในขณะที่กำลังให้ก็ได้ขณะนั้นไม่ใช่เราเลยดีกว่าเราให้ไหมเพราะฉะนั้นความดีก็มีเป็นลำดับดีที่สุดก็คือมีปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราซึ่งปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่จำกัดการเวลาเลยนะคะเรื่องที่ผ่านไปแล้ว30ปียังนึกออกเลยแต่โผล่ขึ้นมายังไงไม่ได้คิดเลยตั้งหลายสิบปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาวันหนึ่งเห็นไหมคะฉันใดปัญญาที่สะสมไว้แล้วไม่ไปไหนขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาว่ามากน้อยเพียงไรท่านพระสารีบุตรไม่ได้รู้เลยนะคะว่าท่านจะได้พบท่านพระอัสสชิท่านยังไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะแต่พบพระเถระซึ่งเป็นพระอัสสชินะคะเห็นกิริยาอาการที่สงบน่าเลื่อมใสท่านก็คอยจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านจะถามปัญหาได้พอท่านถามปัญหาท่านพระอัสสชิตอบสั้นๆท่านพระสารีบุตรนะคะก็คือปัญญาที่สะสมมาเลยค่ะสามารถเข้าใจแทงตลอดประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยในความเป็นอนัตตาจะให้จะพูดจะทำจะคิดกุศลบ้างอกุศลบ้างทั้งหมดเลยค่ะขอให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เรานั่นคือความดีสูงสุดที่สามารถที่จะละกิเลสจนดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยแต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะกุศลใดๆสูงสักเท่าไหร่ทำสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะขณะนั้นเป็นธรรมะมืดสนิทไม่มีการที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เรามานานเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตรงเรื่องจริงนะคะที่จะต้องมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่กำลังให้ทานเหมือนปกติเลยค่ะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจับต้องวัตถุมีการยกยื่นให้ปัญญาสามารถจะรู้ธรรมะใดก็ได้โดยไม่ใช่ไปเลือกหรือไม่มีใครไปให้เจาะจงว่าต้องอย่างนี้รู้อย่างนั้นทำอย่างนี้นั่นคือความไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาและก็จะหลงในความเป็นตัวตน
1: เรื่องของบารมีที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ความดีที่จะไปให้ถึงฝั่งก็ต้องเริ่มด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่ทานซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคือคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปลี่ยนไม่ได้เลยและก็เป็นความจริงไม่ใช่ว่าเราต้องเชื่อแต่ฟังแล้วพิจารณาและเข้าใจความเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นสมบัติที่เป็นของเราจริงๆที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งติดตามไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะไม่ใช่เรา การเข้าใจอย่างนี้จะนำไปสู่นะคะความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดทั้งหมดแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจากการเริ่มได้ยินได้ยินแล้วพอออกจากห้องนี้ไปก็เลาหมดเลยลืมละนั่งอยู่ในห้องนี้กำลังฟังความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางอกุศลถึงปานนั้นเราไม่รู้ความรวดเร็วของอกุศลเลยค่ะดอกไม้แค่เห็นเนี่ยยึดมั่นละพอใจละไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าจิตเห็นดับไปชั่ว3ขณะจิตที่เกิดต่ออกุศลเกิดละและทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมากมายปานใดเพราะฉะนั้นก็คือว่านะคะสิ่งเดียวที่มั่นคงก็คือความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่เราโกรธจัดๆไม่ใช่เรานะรู้หรือยังแต่ถ้าไม่มีการฟังธรรมะจะเป็นเราไปตลอดซึ่งผิดเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆถูกค่อยๆตรงค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งปัญญามีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะเข้าใจธรรมะท่ามกลางอกุศลใดๆก็ตามแต่สามารถเข้าใจได้นั่นคือบารมีเพราะฉะนั้นบารมีต้องมีปัญญาถ้าเราบอกว่าขณะนี้เราไม่รู้นะคะมีใครบ้างไหมที่คิดว่าควรจะรู้ถ้ารู้ว่าไม่รู้แล้วยังไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก็ไม่ใช่บารมีแต่ไม่รู้แต่รู้ได้จะรู้ไหมล่ะถ้าคิดว่าสมควรรู้นะคะเริ่มต้นบารมีเพราะเหตุว่าความรู้เป็นความรู้กุศลเป็นกุศลความไม่รู้ไม่ใช่กุศลแต่ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นบารมีคือปัญญาสามารถเห็นถูกในทุกอย่างกิเลสมีปรากฏให้รู้ว่ามีถ้าไม่ปรากฏจะละไหมอย่างความโกรธถ้าไม่เกิดเนี่ยเราจะไปละความโกรธเมื่อไหร่ล่ะคะมันไม่เกิดอะขณะนั้นเราจะไปละตรงไหนแต่พอโกรธเกิดขึ้นเป็นเราโกรธนี่สิละตรงนี้ที่จะเข้าใจได้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำไมมันเกิดกับเราทำไมร้ายปานนี้ทำไมแย่ขั้นนั้นนะคะถ้ามีปัญญาก็คือสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ได้พยายามไปเป็นคนดีเพื่อที่จะได้ให้รู้มีปัญญาไม่ใช่แต่มีปัญญาเพื่อจะรู้แม้ความไม่ดีก็รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ละเอียดนะคะบางคนก็พยายามไปทำความดีไปบวชน่ะใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เนกขัมมะบ้างชีบ้างศีลจารินีหรืออะไรก็เยอะแยะไปแล้วแต่จะคิดเพราะอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ปัญญามีหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ว่าดีหรือเปล่าหรือว่าอยากเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงนะคะอย่างที่บวชเนี่ยเพราะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องที่สามารถจะขัดเกลากิเลสแต่สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสได้ยิ่งกว่าคฤหัสถ์โดยการที่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นผู้ที่จริงใจที่จะสละเพศคฤหัสถ์สละเพศคฤหัสถ์ได้ต้องทุกอย่างที่คฤหัสถ์มีนะคะเสื้อผ้าคฤหัสถ์มีเท่าไหร่สละเหลือเพียง3ผืนบ้านคฤหัสถ์มีสละบ้านทรัพย์สมบัติเงินในธนาคารยิ่งสมัยนี้นะคะมือถือทุกอย่างที่สมบัติของคฤหัสถ์มีพระภิกษุสละต้องรู้ว่าสละค่ะสละคือไม่ยินดีที่จะมีถ้ายินดีก็เป็นคฤหัสถ์ไม่ต้องบวชแต่ฟังธรรมะได้แต่ถ้าไม่ยินดีจริงๆสามารถที่จะสละได้หมดจริงๆนะคะจะไม่กลับมารับอีกเพราะสละแล้วจึงจะเป็นผู้ตรงถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะคะพระพุทธเจ้าให้ลาสิกขาบทเมื่อนั้นง่ายมากค่ะเพียงบอกใครก็ได้ว่าจะไม่รักษาพระวินัยไม่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตขอลาสิกขาสึกได้ทันทีด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรงฟังธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์จึงสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เมื่อปัญญาสามารถที่จะเข้าใจตามลำดับขั้น ไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรแล้วก็คิดว่าเกิดปัญญากำลังจะเป็นพระโสดาบันหรือบางคนก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นก็ผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงเท่านั้นถ้าเป็นภิกษุนะคะกระทำผิดสิกขาบทอาบัติต้องโทษถ้าไม่ปลงอาบัติตามธรรมวินัยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมและบวชทำไมเพราะว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่คฤหัสถ์ก็ต้องไม่ใช่คฤหัสถ
2: ์กราบท่านอาจารย์ครับผมสนใจตรงที่ให้ทานซึ่งดีมากคือการให้ทานที่ว่าไม่มีเราแต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นปุถุชนอาจารย์ก็ยังต้องมีเรา
0: ฟังเข้าใจว่าไม่มีเราไม่มีเราแค่ฟังกำลังฟังนี่ก็เป็นเราฟังเพราะฉะนั้นให้ทานก็เป็นเราให้ทาน
2: ใช่ครับ
0: แล้วปุถุชนจะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันได้ไหมหรือยังไงก็ต้องเป็นปุถุชนหรือว่าปุถุชนเนี่ยเป็นพระโสดาบันได
2: ้ได้ครับได้ครับ
0: เมื่อไหร
2: ่ก็เมื่อถึงเวลาฮะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่คุณหมอบังคับได้ไหม
2: ไม่ได้คร
0: ับ ฟังวันนี้เท่านี้นะคะบางคนกลับไปบ้านยังคิดถึงคำที่ได้ฟังบางคนแม้ฝันก็ฝันว่าฟังธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะเลือกฝันได้ไหมคะคุณหมอ
2: เลือกไม่ได้ครับ
0: เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งที่รู้ว่าการเข้าใจนี้มีประโยชน์นะคะถ้าเข้าใจขึ้นก็ละกิเลสได้มากขึ้นใกล้เคียงต่อการที่จะค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งความรู้เนี่ยสามารถจะรู้จริงๆคือประจักษ์แจ้งธรรมะได้
2: ครับครับ
0: นะคะแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราว่าเมื่อไหร่กำลังให้ทานแล้วจะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราต้องแล้วแต่ปัจจัย คุณหมอให้ทานอีก50ครั้ง 1,000 ครั้งปีหนึ่ง2ปียังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดก็ได้เพราะเป็นอนัตตาแต่เกิดเมื่อไหร่คุณหมอจะรู้เลยจะรู้เมื่อเกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปฏิสัทธรรมสัทธรรมคือธรรมะที่นำไปสู่ความสงบนะคะเพราะฉะนั้นปริยัติสัทธรรมการที่เราฟังเข้าใจเนี่ยกำลังนำไปสู่ความสงบจากกิเลสโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ทีละคำสองคำนะคะกำลังปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารขันธ์ที่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นว่านี่จากการฟังนะถ้าไม่เคยฟังก่อนเนี่ยจะไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้เลยถ้าไม่เคยฟังไม่มีทางเกิดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะเป็นสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นขณะที่ให้ทานจะไม่ใช่เราบังคับได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้แต่ถ้าขณะนั้นปัญญาเกิดรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ให้เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วแต่ปัจจัย
2: ครับ
1: ก็มีวิตกกังวลเหมือนกันหมอ
0: วิตกกังวลมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ก็เป็น
0: กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะวิตกเกิดแล้วกังวลเกิดแล้วดับแล้วด้วยก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้โดยตลอดธรรมะก็เกิดดับไปโดยไม่รู้จนกว่าปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยความไม่ใช่เราค่ะไม่อย่างนั้นก็วุ่นวายหมกมุ่นครุ่นคิดเมื่อไหร่พยายามจงใจขวนขวายผิดหมดเพราะเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาปัญญาเขาค่อยๆทำหน้าที่รู้ไหมเดี๋ยวนี้เองกำลังปัญญาทำหน้าที่ทุกขณะที่ฟังเข้าใจไม่ใช่เราเลยค่ะ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับฟังพระธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอคงต้องสร้างบารมี
0: คุณหมอค่ะมีอันหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นเราเนี่ยทำให้เวลาที่ฟังธรรมะแล้วเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทำอันนี้ค่ะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเหมือนกับเราคุ้นเคยกับการเป็นนักเรียนครูบอกให้ทำอะไรก็ทำใช่ไหมคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาโดยฐานะไหนโดยฐานะที่ให้คำที่ครูอื่นใดก็ให้ไม่ได้สำหรับให้คิดและไตร่ตรองให้เข้าใจไม่ใช่อย่างโรงเรียนบอกให้ทำใช่ไหมคะทำเลขและออกกำลังกายทำโน่นทำนี่แต่นี่ไม่ใช่เลยค่ะทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจ พราะฉะนั้นการฟังไม่มีหรอกค่ะที่เราจะไปทำตามแต่ว่าปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดและตัวปัญญานั้นเขาเป็นผู้ที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดไม่ใช่เราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรและเรายังทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคำทุกคำเพื่อเข้าใจเท่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือจากคำที่เป็นธรรมะเตชะคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปาฏิหาริย์จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจทั้งที่กำลังมีทุกวันก็มีการเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าให้เราไปทำอะไรแต่เข้าใจนะคะไม่มีเราแต่ฟังมีการได้ยินเสียงได้ยินแล้วยังคุ้นเคยว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรและคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังจริงหรือเปล่าเมื่อมีความเข้าใจขึ้นนั่นคือปัญญาซึ่งกำลังทำหน้าที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอะไรไม่มีเราไปทำอะไรแต่รู้ว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
3: ส่วนใหญ่คนไทยก็ยังติดอยู่กับว่าต้องทำ
0: นั่นผิดค่ะนั่นผิดเพราะฉะนั้นคนไทยไขว้เขวโดยการที่ถูกสอนให้ทำที่สำนักปฏิบัติไม่ได้ให้เข้าใจอะไรเลยนะคะให้นั่งให้เดินไม่ได้รู้อะไรเลยผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำไม่ได้บอกให้ทำแต่ตรัสให้เข้าใจความจริงซึ่งเมื่อฟังแล้วต้องไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเป็นบรรดาไปเลยต้องคิดต้องพิจารณาจริงไหมถ้ามีความเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือปัญญาของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจค่ะ
3: จริงๆแล้วการฟังพระธรรมอย่างเดียวนี้ก็เป็นกุศลอยู่ทุกประการอยู่แล้วโดย
0: คุณหมอก็ต้องคิดว่าเป็นกุศลคืออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่มีสองอย่างกุศลกับอกุศลแล้วก็มีคนบอกเราว่านี่กุศลนั่นอกุศลไม่ใช่แต่เป็นสภาพที่ดีงามความไม่รู้กับความรู้เนี่ยต่างกันมากเลยความไม่รู้ก็เห็นผิดยึดถือว่ามีเราทั้งที่เกิดก็ต้องตายก็ยังจะต้องเป็นเราไปอยู่ได้ทั้งที่ตายแล้วก็ไม่ใช่เราสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอนอยู่จริงๆก็ไม่ใช่เราหรอกแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะนี่นะคะถ้าไม่ละเอียดนะคะจะแบ่งเป็นสองฝ่ายสองพวกคนที่ฟังธรรมะพวกหนึ่งนะคะเราฟังธรรมะเราได้เข้าใจธรรมะเราได้ทำตามธรรมะนี่คือพวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งนะคะฟังแล้วรู้เลยไม่ใช่เราที่ฟังธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ที่ฟังแม้แต่ที่ได้ยินแม้แต่ที่คิดแม้แต่ที่เข้าใจทั้งหมดเป็นธรรมะฟังเข้าใจก็เข้าใจตอนไหนเป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนแต่รู้ว่าถ้าเป็นอกุศลก็คือขณะนั้นไม่เข้าใจธรรมะหนทางเดียวที่จะไม่เป็นอกุศลก็คือว่าขณะใดก็ตามที่ดีงามเป็นกุศลเพราะฉันก็รู้ว่าความเข้าใจเป็นกุศลและจะนำมาซึ่งกุศลอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราเลยฟังเพื่อถึงความไม่ใช่เราแต่อีกพวกหนึ่งฟังด้วยความเป็นเราพยายามจะถึงพยายามจะทำนั่นก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นนะคะในการฟังเนี่ยมีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะตั้งจิตไว้ชอบถ้าฟังไม่ดีไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นตัวตนตั้งจิตไว้ชอบเห็นไหมคะตัวตนทั้งนั้นคำของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเราทำทั้งนั้นแต่ถ้าฟังด้วยความละเอียดความถูกต้องแยกคายนะคะตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราแต่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจพอรู้ว่าเข้าใจก็เป็นธรรมะเข้าใจเป็นธรรมะที่เป็นปัญญาตรงกันข้ามกับความไม่เข้าใจความไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งจิตไว้ชอบคือฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่มีตัวเราต่างหากที่ได้เข้าใจแล้วแต่ฟังเพื่อเข้าใจซึ่งเข้าใจก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้ฟังอกุศลก็เกิดแต่ฟังแล้วมากพอที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะนี่คือประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามที่ได้ฟังว่าไม่ใช่เราถ้ายังคงเป็นเราก็กั้นอยู่ตลอดแล้วก็พยายามตลอดนะคะที่จะเป็นเราฟังหรือเราทำอันนี้ก็จะปิดกั้นไปเลยตลอดด้วยความเป็นเราเป็นเราตลอดไปฟังธรรมะก็เป็นเราฟัง พราะฉันทุกอย่างนอกจากที่ฟังธรรมะก็เป็นเราทั้งนั้น
1: ก็เปรียบเสมือนคู่ขนานที่ไม่มีทางที่จะมา
0: คือถ้าฟังนะคะและเข้าใจอย่าลืมนะคะเข้าใจไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วดับไปเราอยู่ไหนเห็นเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเวลาไม่เห็นก็มีเช่นเวลาได้ยินเวลาคิดนั่นไม่ใช่เห็นแล้วเห็นที่เกิดแล้วไปไหนดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยเราหรือคือปัญญาเนี่ยเขาจะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงเพราะความเป็นเราเนี่ยหนาแน่นมากเหนียวแน่นมากได้ยินได้ฟังอะไรนะคะที่จะเป็นประโยชน์เพื่อเราไปทันทีเพื่อเราแต่ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทันทีเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่เราโดยขั้นการฟังมั่นคงเป็นสัจจญาณไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าไม่มีเราทำแต่สภาพธรรมะต่างหากทำปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาศรัทธาก็ทำหน้าที่ของศรัทธาสติก็ทำหน้าที่ของสติเรายังไม่ได้เรียนละเอียดส่วนที่ไม่รู้ก็เป็นเราแต่ส่วนไหนที่รู้ก็เป็นธรรมะแต่ส่วนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งโดยสภาพธรรมะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะนั้นก็ยังคงเป็นเราที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเลยทำไมสี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับรู้อะไรก็รู้สิ่งที่กำลังมีที่เกิดดับขณะนี้มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ปรากฏอย่างนี้กับอวิชชาความไม่รู้เพราะฉะนั้นวิชาความรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่กังวลวิตกว่าเมื่อไหร่เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครจะไปจัดการแต่เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาถ้าปัญญายังไม่เข้าใจขึ้นก็อยู่อย่างนั้นแหละพระโพธิสัตว์นานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ตรัสรู้คือเริ่มนะคะรู้สภาพธรรมะวิปัสสนาญาณที่หนึ่งจนถึงโสดาบันจนถึงพระอรหันต์สามารถเป็นไปได้จากการที่สะสมความเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาของใครจะถึงระดับไหนแค่ไหนวันไหนไม่มีใครจะรู้ได้ค่ะแต่สะสมแล้วเหตุที่จะเกิดเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ละคนก็หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เราทำและไม่มีเราด้วย
1: มีความละเอียดมากๆครับอาจารย์ตอนนี้ในเรื่องของศีลคงมีความละเอียดคล้ายๆกับทานว่าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเข้าใจอย่างไรครับ
0: ค่ะคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาจาสัจจะไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดทุกชาติไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลเพราะฉะนั้นความต่างของพระพุทธศาสนาคือไม่ว่าคำสอนอื่นก็มีทั้งทานมีทั้งศีลแต่ไม่มีความเข้าใจจึงไม่ใช่พุทธะจึงไม่ใช่คำที่แสดงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราในเรื่องทานฉันใดในเรื่องศีลและในเรื่องอื่นใดทั้งหมดก็ต้องไปสู่ความรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรถ้าจะเป็นผู้ที่ฟังธรรมะนะคะคือสามารถตอบได้ว่าคืออะไรเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคืออะไรอย่างศีลเนี่ยไม่ได้บอกให้ใครรักษาแต่ศีลคืออะไรใช่ไหมคะแต่คนไม่รู้ก็รักษาศีลและคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็รักษาศีลด้วยทุกศาสนาก็มีศีลน่าจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพียงแค่ศีลแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ฟังรู้เลยว่าศีลคืออะไรตอนนี้รู้ไหมคะศีลคืออะไร
1: อาจารย์ครับทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะตอบได้อย่างฉะฉานฮะศีลก็มีอยู่5ข้อครับ
0: ค่ะ
1: หรือมี8ข้อก็มี227ก็มี
0: ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอะไร
1: เขาตอบได้ครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์
0: แล้วคืออะไรนะคะที่ไม่ฆ่า
1: ก็เริ่มยากขึ้นแล้วครับครับ
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ชาวโลกไม่รู้
1: ถ้าอย่างนี้เราจะเข้าใจศีลให้ละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยได้อย่างไรครับได้ถูกต้องด้วยนะครับท่าน
0: คิดเองได้ไหม
1: ก็คงไม่ได้ครับ
0: ฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหม
1: ไม่มีทางที่จะทราบได้
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศีลคืออะไรคะคุณคำปัน
4: ครับท่านอาจารย์ครับก็ความหมายก็คือความเป็นปกติถ้ากล่าวถึงกว้างๆของศีลที่กล่าวถึงความเป็นปกตินี่ก็แสดงถึงความเป็นปกติของจิตและเจตสิกครับที่เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

เห็นไหมคะจะไปให้ใครบอกก็ไม่ถูกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงชัดเจนรูปธรรมเป็นศีลหรือมีศีลได้ไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่ได้แต่ต้องสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเมื่อจิตเจตสิกเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะหน้าที่อื่นทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแยกกันไม่ได้เลยแต่จิตเป็นจิตและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกที่ไปทำกิจของเจตสิกอื่นไม่ได้เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่น้อยกว่า7ชนิดใครรู้แล้วคะนี่คือความเป็นไปของจิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปกติของจิตและเจตสิกซึ่งจะต้องประพฤติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็คือขณะใดที่เป็นอกุศลเพราะมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยความเป็นปกติที่ต้องเป็นอกุศลตามปัจจัยก็เป็นอกุศลศีลไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ไหมคะพูดถึงแต่กุศลศีลเพราะเขาไม่ได้ฟังเรื่องของอกุศลศีลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการที่จะสามารถรู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นรักษาศีลด้วยความเป็นตัวตนหมดหารู้ไม่ว่าศีลคือปกติของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับเป็นไปเวลาที่ไปงานสวดศพเนี่ยจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเห็นไหมคะแต่ไม่รู้แต่พอฟังละกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลแต่ถ้าเอาศีลออกกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีภาษาบาลีว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงค่ะทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงนะคะแต่ต้องละเอียดถ้าพูดถึงจิตเจตสิกจะเป็นกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลไม่รวมรูปเพราะรูปเป็นศีลไม่ได้แต่จิตเจตสิกเป็นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลศีลอกุศลศีลและอัพยากตศีลซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปของจิตแต่ถ้าพูดถึงธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นโต๊ะเป็นกุศลอกุศลไม่ได้ต้องจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลพอถึงอกุศลนะคะโต๊ะก็เป็นอกุศลไม่ได้ดอกไม้เป็นอกุศลไม่ได้ต้องเป็นจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลธรรมาจิตเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาก็เป็นจิตเจตสิกแต่พอถึงอัพยากตาธรรมาหมายความว่าธรรมะใดๆที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตธรรมอัพยากตะก็ไม่พยากรณ์เพราะไม่ใช่กุศลจะบอกว่าเป็นกุศลไม่ได้ไม่ใช่อกุศลจะบอกว่าเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเป็นกุศลอกุศลไม่ได้รูปเป็นอัพยากตธรรมจิตซึ่งเป็นเหตุเป็นกุศลจิตและอกุศลจิตทำกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุที่ดีก็เป็นกุศลธรรมาจิตและเจตสิกที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมาทำให้เกิดจิตที่เป็นผลคือปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้ต่อด้วยจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมไม่ใช่กรรมไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นวิปากะคือผลนะคะกุศลวิบากเป็นผลของกุศลอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลเป็นอัพยากตธรรมเพราะไม่ใช่ตัวกุศลและอกุศลถูกไหมจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจความเข้าใจนี่ค่ะเป็นปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่ธรรมะจนกว่าจะฟังมากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้ในขั้นฟังนะคะก็ยังดับกิเลสไม่ได้อย่างที่สงสัยอะค่ะพอทำทานก็พูดว่าไม่ใช่เราความจริงไม่ใช่เราแต่พูดว่าไม่ใช่เรา

0: ็ยังเป็นเราที่พูดจนกว่าพูดด้วยความไม่ใช่เราที่พูดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจค่ะมิฉะนั้นก็คือพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักพระถูกปกปิดไว้ด้วยพิธีกรรมต่างๆซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้น
1: เรียนถามท่านอาจารย์ครับครับว่าไม่ใช่เราเช่นพอเหตุอาหารที่เราชอบทีนี้ตัวเราอยากจะทานหรือธรรมชาติอยากจะทานครับ
0: ค่ะความจริงก็คือว่าก่อนได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นเรายังไงก็เป็นเรานะคะลูกเด็กเล็กแดงวัยไหนก็ตามแต่เราหมดเลยตั้งแต่เกิดเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะมากมายมหาศาลพอได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมารวมกันเกิดดับสืบต่อยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งได้ฟังอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจากการฟังได้ยินคำนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดไม่ได้ต้องการให้เกิดก็เกิดไม่ต้องการให้ดับก็ดับเลือกไม่ได้เลยเกิดได้ยินไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเสียงนี้คำนี้เลยแต่ก็ได้ยินเสียงนี้คำนี้แหละแสดงเห็นว่าไม่ใช่เราไปทำให้เกิดการได้ยินแต่ละหนึ่งที่เราอยากจะได้ยินถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและดับไปต่อกันจนเหมือนไม่ให้รู้เลยว่าดับอย่างเราดูหนังทั้งเรื่องเนี่ยแต่ละภาพถ้าขาดไปสักหนึ่งภาพก็ไม่ใช่ละต้องติดต่อกันไปปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวฉันใดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนในหนังเลยกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อนี่คือจากการฟังแต่ความลึกเหนียวแน่นของการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยไม่ปล่อยเลยค่ะแค่ฟังอย่างนี้ก็เราฟังใช่ไหมคะไม่ใช่คนอื่นฟังยังคงเป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ยังเป็นเราเพราะความเข้าใจยังไม่พอเพราะฉันเพียงแค่ผ่านหูฟังเข้าใจแล้วก็จำแต่ความเป็นเราก็ยังคงเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะจึงเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าต้องเป็นผู้ตรงมั่นคงว่าไม่ใช่เราเนี่ยถูกไหมจริงหรือเปล่าขณะที่ได้ยินเป็นเราได้ยินแต่หมดแล้วเราอยู่ไหนแต่ละหนึ่งเนี่ยเราอยากรับประทานอาหารขณะที่ความอยากความชอบเกิดขึ้นหมดแล้วดับแล้วอยู่ไหนทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าจะย้อนคิดไหนล่ะสิ่งที่มีเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆปลูกฝังนะคะใช่ค่ะเหมือนค่อยๆปลูกฝังเหมือนกับปลูกต้นไม้เมล็ดพืชของความเข้าใจจนกว่าจะเติบโตมีกำลังเป็นรากลึกเพราะว่าเหตุที่ดีนะคะอโลภะอโทสะอโมหะความไม่โลภความไม่โกรธและความมีปัญญาเห็นถูกต้องซึ่งน้อยมากกว่าจะโตขึ้นในขณะที่ทางฝ่ายอกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกก็เกิดเลยตลอดไปเพราะฉะนั้นแม้แต่จะได้ยินได้ฟังนะคะความเป็นเราก็ยังมีเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นเมล็ดพืชเนี่ยเกิดท่ามกลางป่าของอกุศลเพราะฉะนั้นกว่าปัญญานี้จะค่อยๆเจริญขึ้นมีกำลังขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่มั่นคงเป็นรากนะคะปัญญาอโลภะไม่โลภอโทสะไม่โกรธอโมหะคือรู้คือปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้แค่ฟังค่ะแต่ความเป็นเรายังมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเราในขณะที่เกิดแล้วไม่รู้จะเป็นอื่นไม่ได้แต่รู้เมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่แม้แต่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็เริ่มเพาะปลูกความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
1: คนที่อ้างว่าไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียงจำและพูดตามไงคะ
1: ครับ
0: เพราะได้ยินมาแต่ถ้าไม่ได้ยินเลยขณะนั้นจะไม่คิดจะไม่พูดอย่างนั้นแต่แค่พูดใช่ไหมอย่างเราเวลาเนี้ยเราก็บอกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็แค่พูด
1: ครับ
0: แต่แค่พูดไม่พอที่พูดน่ะรู้แค่ไหนต่างกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พระโสดาบันพูดปุถุชนพูดความไม่ใช่เราก็ต้องต่างกัน เพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มฟังใหม่ๆพูดคำเดียวกันธรรมะไม่ใช่เรากับคนที่เขาฟังมาตั้งนานเขาก็พูดว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจก็มากน้อยต่างกันเพราะฉันเป็นผู้รู้ด้วยตัวเองค่ะใช้คำว่าปัจจัตตังใครจะมาบอกว่าเรารู้แค่นั้นรู้แค่นี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมารู้ได้ยังไงสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วรู้สภาพธรรมะไหนเพราะฉันก็ยังมีความเป็นเราแน่นอนนะคะแต่ฟังไปค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังก็ค่อยๆมั่นคงชัดเจนว่าไม่ใช่เราขั้นฟังขั้นคิดขั้นจำแต่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับค่ะ
2: ที่พูดกันทั่วไปด้วยนะครับอาจารย์ว่าศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องละความติดข้องต้องละความโกรธ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ต้องละหรือว่าปัญญาเข้าใจเท่าไหร่ก็ละเท่านั้นเห็นไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะจึงต้องละเอียดว่าปัญญาละเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะละเหรอเข้าใจเท่าไหร่ก็ละเท่านั้นแต่ขั้นต้นคือละความไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจเท่านั้นเองแต่ยังมีอีกมากค่ะละจริงๆเมื่อประจักษ์แจ้งธรรมะโดยความไม่ใช่เราทีละหนึ่งและเข้าใจความหมายของทีละหนึ่งไหมคะหนึ่งจริงๆหมายความอย่างอื่นไม่มีทั้งหมดถึงจะรอบรู้ในสิ่งนั้นถึงจะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราจริงๆนั่นคือวิปัสสนา
2: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับจะใช้ชีวิตที่สงบได้อย่างไร
0: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาไม่สงบหรอกค่ะเบื้องต้นให้รู้ค่าของปัญญาเพราะอะไรคะเราคิดว่าสงบคือไม่ต้องไปทำธุรกิจการงานไม่ต้องคิดเรื่องวุ่นวายใช่ไหมคะไม่ต้องมีปัญหาเข้าใจว่านั่นสงบหรือว่ากรุงเทพน่าเบื่อจราจรคับข้างบ้านเรือนคับข้างไปชายหาดไปชายทะเลไปภูเขานั่นสงบใช้คำนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีปัญญาเข้าใจเอาเองว่าสงบแต่ความจริงเป็นอกุศลจะสงบหรือเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้เราโง่อวิชชาไม่รู้แล้วความไม่รู้เนี่ยจะไปเที่ยวบอกนั่นบอกนี่คิดนั่นคิดนี่ก็คิดผิดๆทั้งนั้นแต่ผู้รู้มีนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำเนี่ยความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงไม่ผิดถูกต้องมั่นคงขึ้นและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เรานั่งเฉยๆสบายดีนะคะวันนี้ไม่มีใครมารบกวนยุ่งยากสงบไหมคะคิดว่าสงบนะคะเป็นอกุศลชอบโลภะเกิดเมื่อไหร่ไม่สงบค่ะต้องอโลภะไม่มีความชอบลองคิดง่ายๆเปรียบเทียบดูก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีแต่เราไม่ติดข้องดีกว่าไหมหรือว่าชอบมากๆอะไรดีอยากจะชอบเหรอหรือว่าไม่ชอบดีกว่าไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ห่วงไม่กังวลสูญหายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าชอบไม่มีทางเลยค่ะต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าเราหลงเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่านั่นสงบแต่เราอยากนะคะอยากไปพอใจไปถึงก็ยังชอบซะด้วยไม่มีผู้คนเยอะแยะเงียบสงบดีเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะที่ละเอียดมากโลภะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอยู่ในใจนะคะสะสมไว้แน่นมากพอกระทบเกิดทันทีตอนหลับสนิทมีโลภะไหมคะไม่เห็นไปชอบอะไรนี่หลับสนิทเลยไม่มีอะไรปรากฏจะไปชอบได้ยังไงเพราะฉันนอนหลับสนิทนี่นะคะมีกิเลสอย่างละเอียดสะสมอยู่ในจิตยังไม่เกิดแต่เหมือนเชื้อค่ะพอกระทบก็เกิดเชื้อโรคเกิดได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์แต่ออกเสียงว่าอารมณะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่จิตกำลังรู้ทั้งสิ้นนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้คือเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นพอจิตรู้อารมณ์ใดเช่นเห็นยกตัวอย่างนะคะเห็นหนึ่งขณะดับ เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเนี่ยรู้สิ่งนั้นตามจิตเห็นเพราะสิ่งนั้นยังไม่ดับสามขณะอกุศลเกิดแล้วโดยไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉันจะมีคำว่าอาสวะสภาพที่หมักดองอยู่ในจิตนะคะพอกระทบก็ไหลเหมือนกับต้นไม้ที่มียางเนี่ยเพียงแค่อะไรไปกระทบนิดเดียวยางก็ไหลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสที่มีมากที่สะสมอยู่ในใจนะคะยังไม่เกิดตอนหลับสนิทแต่พอตื่นไม่ว่าอะไรปรากฏอกุศลระดับขั้นอาสวะเกิดแล้วไม่ปรากฏเลยค่ะเร็วมากแล้วก็หมดไปไม่เหมือนกับนิวรณะความที่สภาพของจิตผูกพันปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นว่าเราชอบสิ่งนั้นต้องไปหามาต้องมีมากๆหรืออะไรอย่างนั้นนั่นคือกิเลสที่ปรากฏให้รู้ได้ว่าความติดข้องเนี่ยถึงระดับปรากฏให้รู้ว่าติดข้องแต่ระดับที่ติดข้องโดยไม่รู้เนี่ยมีหลังเห็นหลังได้ยินเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ไม่มีกิเลสดับกิเลสต่างกับผู้ที่ยังมีกิเลสจึงมีอีกคำหนึ่งสำหรับพระอรหันต์ว่าขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะคือกิเลสอย่างละเอียดมากซึ่งไม่มีใครรู้เลยของทุกคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เวลาเห็นแล้วก็จิตดับความไม่รู้เกิดหรือว่าความติดข้องเกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อไม่มีนะคะการเห็นของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ต่างกับการเห็นของปุถุชนเพราะว่าเห็นนั้นไม่มีอนุสัยกิเลสที่จะทำให้เกิดอกุศลเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตใดๆที่เกิดต่อนะคะถึงวาระที่จะเป็นอกุศลอย่างเคยคืออาสวะไม่เกิดเห็นอนุภาพปาฏิหาริย์ของปัญญาไหมคะสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสไม่มีพืชเชื้อใดๆอยู่ในจิตที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาละที่จะจากโลกนี้ซึ่งชาวบ้านใช้คำว่าตายมรณะนะคะเป็นสมุดเฉทะมรณะความดับที่ไม่มีการเกิดขึ้นใดๆอีกเลยเป็นความสงบอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยเราผิดหมดเลยค่ะคิดว่าสบายนี่คือสงบไม่มีใครมากวนก็สงบไม่มีกิจธุระต้องทำก็สงบแต่ความจริงขณะนั้นนะคะไม่สงบเพราะไม่รู้สงบไม่ได้
3: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: ขณะนี้นะคะเป็นวาระที่มีโอกาสจะได้รู้พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าไม่มีการสนทนาโดยการที่ได้ฟังคำของพระองค์เราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่การเห็นพระพุทธรูปหรือว่าการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 45 พรรษาซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมานะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุว่าแม้พระไตรปิฎกก็มีนะคะตามที่ต่างๆพระพุทธรูปก็มากแต่ใครสามารถที่จะเข้าใจในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังคำแต่ละคำนะคะแล้วเข้าใจเมื่อไหร่จึงสำนึกในพระคุณเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะคำเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเคารพบูชาสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไตรตรองนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะทรงสละทั้งหมดความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้เทวดาและพรหมโลกกี่โลกไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งหมดธรรมะที่ทรงแสดงนะคะเป็นแต่เพียงส่วนเล็กน้อยที่พระองค์ได้ตรัสกับผู้ที่สามารถที่จะมีโอกาสได้ฟัง และเข้าใจเพราะฉะนั้นหนึ่งชาติที่เกิดมาเป็นคนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนนี้ได้อีกไม่นานไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นคนนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มาจากคนนี้คนนี้ทำอะไรไว้นะคะสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกลับก็จะปรุงแต่งให้ขณะต่อไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นนะคะเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมใดที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดนะคะกรรมไหนจะให้ผลเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ละเว้นแต่ละโอกาสแต่ละขณะนี่ค่ะมีค่าอย่างยิ่งที่ได้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งขณะนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ค่ะการฟังธรรมะนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะคะแต่เพื่อเข้าใจและการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าการบูชาพระองค์ก็คือด้วยความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยครบถ้วนก่อนที่จะปรินิพพานไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยนะคะข้องใจเพราะว่าพุทธบริษัทในครั้งนั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่พระอรหันต์จนกระทั่งถึงพระโสดาบันและปุถุชนและพระธรรมก็สืบทอดมาสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทและก็ศึกษาด้วยความเคารพไม่คิดเองนะคะแต่ว่าไตรตรองพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ให้ลึกซึ้งและละเอียดจนสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าความจริงลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าคนไม่รู้ก็จะไม่สามารถเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งซึ่งกำลังมีขณะนี้ตามปกติธรรมดาแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งตามปัญญาของแต่ละคนที่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นทั้งหมดก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่แม้กำลังมีนะคะก็ยากที่จะเข้าใจแต่ไม่พ้นวิสัยเลยค่ะเพราะเหตุว่าความเข้าใจต้องเข้าใจถูกต้องมั่นคงตามลำดับไม่ใช่ผิวเผินเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งหมดสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าโน่นไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่กำลังมีปรากฏให้รู้ว่ามีในขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
4: ครับผม
0: ค่ะอย่างเราเห็นดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยใครๆก็บอกว่ามีดอกไม้แต่ใครจะบอกว่าดอกไม้ที่เห็นนี่แหละเป็นธรรมะแต่ถ้าถามว่ามีจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าจริงนั่นคือธรรมะแต่ว่าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความรู้อย่างคนที่เห็นแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเหตุว่าการที่จะสงสัยในสิ่งที่มีเนี่ยก็ต่อเมื่อเริ่มคิดว่าทำไมมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายของธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนตายมีอะไรทำไมไม่คิดก่อนตายก็เดี๋ยวนี้ไงก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำแล้วก็หมดไปผ่านไปก่อนตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมดไปผ่านไปทุกวันทุกขณะก่อนตายจะต่างอะไรกับขณะที่ตายแต่ว่าความต่างก็คือว่านะคะถ้ากล่าวถึงความตายว่าเกิดมาแล้วต้องตายตายนั้นหมายความถึงสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆนะคะว่าเมื่อไหร่จะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วก็ลืมคิดด้วยว่าวันหนึ่งต้องเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนนี้แล้วคนนั้นจะเป็นยังไงสืบทอดมาจากคนนี้แหละเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังธรรมะและพฤติกรรมทั้งหลาย ั้งแต่นานแสนนานไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยให้มีอีกบุคคลหนึ่งสืบต่อจากคนที่กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยเหมือนกับที่เราจากโลกก่อนมาสู่โลกนี้ยังไม่ปรากฏไม่มีการที่จะรู้เลยว่าจะเกิดเป็นอะไรและเกิดแล้วจะเห็นอะไรและจะตายอย่างไรซึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก่อนตายนะคะก็ควรจะรู้ความจริงซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยจะหมดทันทีไม่เหลือเลยตายแล้วจะจำไม่ได้เลยเหมือนประตูที่ปิดสนิทไม่สามารถที่จะย้อนถอยหลังไปได้ว่าชาติก่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นก่อนตายเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงนะคะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งเป็นความจริงทุกชาติเหมือนกันหมดค่ะคือเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตโดยการต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกมีอะไรอีกไหมนอกจากนี้นะคะเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างได้ยินแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปนี่ก็คือแต่ละขณะนะคะซึ่งไม่ซ้ำกันเลยแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้คำว่าดับไปหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยฟังธรรมะแล้วเราก็กลับบ้านแล้วเราก็กลับมาอีกได้ไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังมีปรากฏในขณะนี้ใครจะรู้ว่าเกิดมีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่สิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างก็ไม่มีอะไรโลกก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมีหมดเลยนะคะตื่นขึ้นลืมตาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีต้นไม้มีดอกไม้มีคนมีทุกอย่างหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดทั้งนั้นค่ะไม่เกิดไม่มีแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคำแต่ละคำนะคะไม่ควรที่จะทอดทิ้งละเลยนะคะเพราะเหตุว่าชินหูแต่ว่าต้องไตร่ตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครเป็นผู้ตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงและตรัสเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้คืออะไรต้องไม่ปะปนกันเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นดูมากมายหลายอย่างนะคะแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ก็มีอย่างอื่นที่เกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่มีใครรู้นะคะเกิดดับสืบต่อสนิทแน่นทันทีเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นนิมิตหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นสีสันวรรณะต่างๆไม่ใช่สีเดียวถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรและใครไปห้ามไม่ให้มีหลายสีได้ไหมไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยแต่ไม่เคยรู้แม้แต่สีสันวรรณะที่ปรากฏต่างกันก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยผลไม้มีรสต่างๆนะคะทั้งที่แข็งอ่อนเย็นร้อนหวานเปรี้ยวแต่ก็หลากหลายรสตามเหตุตามปัจจัยแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยคิดเลยเกิดมาก็ไม่คิดเลยว่ามาจากไหนนะคะแล้วจะเป็นอะไรต่อไปถึงจะเป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้จนกว่าขณะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ไปตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะและรู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งขณะนี้ทั้งที่เกิดดับก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำนะคะต้องไตร่ตรองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ยินดับไหมคะธรรมดาจริงๆแต่ไม่เคยคิดได้ยินเมื่อกี้ดับแล้วเสียงดับไหมก ก็ดับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคิดดับไหมก็ดับแล้วคิดใหม่ไม่ใช่คิดเก่าไม่ใช่คิดเก่าเนี่ยจะกลับมาเป็นคิดขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งเนี่ยขอให้ทราบตามความเป็นจริงนะคะว่าเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะเสียดายไหมคะไม่มีทางเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับต่อเมื่อไหร่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเกิดและดับเมื่อนั้นแหละจึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราค่ะเป็นของใครไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ลวงเข้าใจสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ประจักษ์แจ้งว่านั่นเรายังเห็นขณะนี้ค่ะเห็นคือเราเห็นได้ยินก็คือเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดแต่หารู้ไหมว่าถ้าไม่เกิดจะมีเราไหมถ้าไม่เกิดเห็นจะมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นไหมถ้าไม่ได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทุกวันเพราะเกิดขึ้นนะคะโดยที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะละเอียดยิ่งนะคะแม้แต่หนึ่งขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏก็ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ดับไปหมดแล้วแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับจึงคิดว่ายังอยู่เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะก็คือว่าถ้าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแม้ว่ายากแต่ก็ฟังเถอะจริงไหมสิ่งที่มีขณะนี้เนี่ยไม่แน่นอนไม่เที่ยงใครไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ให้ดับหมดไปก็ไม่ได้แต่ละขณะนี่ค่ะกำลังดับไปดับไปและสิ่งที่เกิดสืบต่อก็เกิดสืบต่อไปนี่คือโลกะนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะตอนเป็นเด็กเรียนภูมิศาสตร์โลกอยู่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีโลกภูมิศาสตร์โลกอะไรๆไม่มีหมดเลยถ้าไม่มีการเกิดขึ้นแต่เพราะเกิดขึ้นจึงเป็นไปทำให้เราหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นของเราบ้างหรือว่าเป็นตัวเราบ้างอย่างขณะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะฟังธรรมะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก่อนฟังธรรมะเป็นเราแต่ฟังทีเดียวนี่จะให้รู้ไหมว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งกำลังมีจริงๆมีเห็นมีได้ยินเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนหรือสิ่งนั้นจะเป็นเราได้ไหมเพราะฉะนั้นแยกย่อยสิ่งที่รวมกันนะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเอียดยิบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่เกิดในขณะนั้นจนสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดนะคะก็ยังแยกย่อยออกไปตามความเป็นจริงว่าต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครไปทำแต่สิ่งที่มีนั่นแหละอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความศรัทธาจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ว่ามีการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาขณะนั้นให้ถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกว่ามีเราหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมีเราไหมเห็นไหมคะถ้าถามกลับกันตอบได้ถ้าไม่มีเห็นไม่มีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกจะมีเราไหมก็ไม่มีแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆและสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดแล้วต้องดับ ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่สิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อก็ปกปิดนะคะเมื่อวานนี้ยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้หมดแล้วได้ยินเมื่อวานนี้หมดแล้วทุกอย่างเมื่อวานนี้หมดแล้วแต่มีวันนี้ก่อนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าแม้ขณะนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่เกิดดับแต่ความจริงถ้าพิจารณาแต่ละหนึ่งขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีคิดทุกอย่างนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นน่าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรบ้างสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นสิ่งที่ตัวเนี่ยนะคะผมรู้อะไรไหมคะเอามือแตะผมสระผมหวีผมไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่ตัวที่มีที่ว่าเป็นผมของเราความจริงก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะร้อนก็ได้ตากแดดมาผมก็ร้อนทั้งหมดด้วยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป็นของเราหรือแต่ว่าสิ่งที่มีที่ตัวส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเล็บรู้อะไรได้ไหมคะตัดเล็บไม่เจ็บนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพที่มีเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจะตีจะกระทบกระแทกยังไงสิ่งนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นแข็งที่เราว่าเป็นโต๊ะเนี่ยนะคะลองทุบโต๊ะแรงๆโต๊ะก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ตัวของเราเนี่ยก็มีสภาพที่มีจริงนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คนตายต่างกับคนเป็นเพราะว่ามีรูปร่างกายเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ไม่รู้อะไรเพราะไม่มีจิตจึงกล่าวว่าเป็นคนตายไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้คนตายไม่เห็นคนตายไม่ได้ยินคนตายไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างหนึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้นะคะรักชังต่างๆขี้เกียจขยันทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรามีไหมตอนที่ยังไม่เกิดแต่พอเกิดแล้วมีเดี๋ยวนี้หิวไหมคะไม่หิวแต่หิวเกิดเป็นเราหิวความจริงหิวก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ทางกายลักษณะหนึ่งนะคะเพราะทุกความรู้สึกที่ไม่สบายกายเนี่ยมีหลายอย่างเจ็บคันปวดเมื่อยสารพัดอย่างเป็นสภาพที่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดไม่มีแล้วเรามีไหมเราเจ็บไหมเราคันไหมเราหิวไหมถ้าสภาพต่างๆเหล่านั้นไม่มีจะไม่มีเราแต่พอเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จึงเป็นเราแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นคนโน้นคนนี้ต่อไปเป็นใครแต่ก็คือธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากแต่ก็อย่างใหญ่ๆเป็นประเภทที่ต่างกันคือสภาพอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยค่ะที่ตัวก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่ารูปธรรมแต่ถ้าไม่มีสภาพรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏนะคะแต่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้เพราะมีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นสภาพรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรตรงหน้าที่ปรากฏพอได้ยินรู้ว่าเสียงอะไรแล้วก็คิดเพราะเหตุว่าจำได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพรู้ที่ใช้คำเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพ้นไปจากรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นแหละต้องเป็นหนึ่งคือเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสอนให้เข้าใจความจริงว่าโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นและโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนเดิมไหมคะจากไม่เคยเกิดไม่มีอะไรเกิดแล้วก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่จะเป็นเราได้ยังไงคะหมดไปแล้วทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงหรือเปล่า ความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้แล้วก็บางคนไม่สนใจที่จะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมเกิดอีกก็เหมือนเดิมอีกคือไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนี้มาจากใครจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งนะคะนี่แค่ไม่กี่คำแต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยจะทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยเกิดคือความเข้าใจถูกภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะคะหรือจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะคุ้นเคยกับคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคำนี้จริงๆหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรที่มีจริงๆปัญญาต้องเป็นความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากความมืดไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำที่ทำให้เริ่มเข้าใจว่าที่ตัวเนี่ยตรงไหนเป็นเราเป็นแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะและแต่จะแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวหรือว่าเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีสภาพรู้ซึ่งเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตายแล้วเป็นเราหรือเปล่าถ้าตายแล้วไม่เป็นเราตอนเป็นอยู่นี่ทำไมเป็นเราค่ะเอาเรามาจากไหนเอาเรามาจากตอนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่พอตายแล้วก็ไม่มีเราแต่มีธรรมะเกิดอีกหลงยึดถือว่าเป็นเราอีกแต่ไม่ใช่คนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่วันหนึ่งนะคะก็จะหมดสิ้นหาคนนี้อีกไม่ได้เลยมีใครหาใครได้ไหมคะหลังจากตายแล้วไม่มีทางพบอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดำรงอยู่ชั่วคราวนะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกจนกว่าจะสิ้นสุดตายแล้วยังต้องเกิดอีกเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะสิ่งใดที่ดับหมดสิ้นไปแล้วก็ยังมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องมีการเกิดขึ้นอีกตามเหตุตามปัจจัยไม่สิ้นสุดดีไหมไม่ใช่เราเหมือนไฟเนี่ยค่ะต้องเป็นไฟเกิดดับไปทำไมแต่ก็ยับยั้งไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้กำลังเกิดเป็นธรรมดาใครยับยั้งไม่ให้เกิดได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะไม่เห็นว่าสังสารวัฏสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดนี่ค่ะไม่ควรเป็นที่ยินดีเลยเพราะไม่ใช่เราต้นไม้ใบหญ้าเกิดไปไฟเกิดไหม้ไปดับไปมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดดับยับยั้งไม่ได้ใครเลือกที่จะให้อะไรเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราด้วยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายบ้างคะไม่มีเลยค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ตายทุกคนเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตายหมดเกิดบนสวรรค์ก็ต้องตายไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ค่ะแต่ความเข้าใจจะลึกซึ้งมั่นคงแค่ไหนว่าดับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแต่ก็มีสภาพธรรมที่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เลยนะคะเกิดใหม่แล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่ใช่อันเก่ากลับมาเลยมีสภาพธรรมะที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะจากโลกนี้ไปธรรมะก็มีหลายอย่างนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเนี่ยดีชั่วไม่ได้เลยค่ะจะรักษาศีลจะให้ทานจะเข้าใจเสียงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้เนี่ยหลากหลายมากขณะนี้เกิดขึ้นเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมเกิดแล้วค่ะแล้วอะไรเกิดก็เห็นไงล่ะเกิดเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏที่สามารถกระทบตาได้ถ้าสิ่งนั้นกระทบตาไม่ได้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นได้เฉพาะสิ่งที่กระทบตาได้คนทั้งคนเนี่ยกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้แข็งดอกไม้เนี่ยกระทบตาได้ไหมกระทบตาที่นี่นะคะไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างตาอย่างนั้นกระทบไ แต่จักขุปสาทะซึ่งกำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีเลยจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ไหมแค่นี้เราก็ไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ธรรมะละเอียดยิ่งที่จะต้องเข้าใจจนกระทั่งหมดความสงสัยในขั้นฟังนะคะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่เกิดดับก็ยังไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นประโยชน์ไหมคะไม่ว่าวิชาอื่นใดทั้งสิ้นเป็นประโยชน์ทุกวิชาแต่วิชาที่จะทำให้รู้จักตัวเองรู้จักดีชั่วว่าคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ายับยั้งได้ไหมเกิดแล้วเป็นแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งแม้สุขและทุกข์ก็มีเกิดขึ้นแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นสามารถไหมที่จะดับความไม่รู้แล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะแล้วแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นก็ดับไปจะเดือดร้อนไหมคะไม่ใช่เราแต่ว่าขณะที่ไม่รู้เดือดร้อนมากค่ะนั่งอยู่ขณะนี้ก็เดือดร้อนเดือดร้อนในความเป็นเราสบายดีไหมคะเห็นไหมคะเราใช่ไหมสบายไหมคะไม่สบายเราใช่ไหมสบายดีก็เราอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใจผิดแต่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแล้วก็ให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกด้วยเพราะเหตุว่าปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ความจริงขณะไหนดีงามขณะไหนไม่ดีงามขณะไหนเป็นทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์และผลของสิ่งที่เป็นทุกข์ในขณะนี้ทุกอย่างหมดค่ะครบถ้วนในพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเราหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราให้เป็นอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่ละเลยการที่จะไตร่ตรองความลึกซึ้งว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ยับยั้งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีแข็งใช่ไหมคะใครทำแข็งเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ใครทำไม่มีใครทำได้เลยแต่มีคิดดูก็แล้วกันตามเหตุตามปัจจัยนี่คือธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดเองไม่ได้เลยต้องอาศัยธรรมะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันปรุงแต่งรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะและถ้าฟังอีกจะรู้มากกว่านี้อีกจะเข้าใจละเอียดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อละความไม่รู้และความเห็นผิดนั่งอยู่อย่างนี้เห็นผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้อีกเต็มไปด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะสงสัยไหมคะ
4: เท่าที่ฟังนี่เข้าใจในสิ่งที่ฟังครับผม
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงว่าเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นจะได้ยินคนที่กล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งรู้จักคำไหนขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงพึ่งให้หายโรคพึ่งให้มีเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติเงินทองหรือยังไงคะพระเจ้าเห็นได้เลยค่ะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ว่าคำสอนใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะทำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจความจริงว่าเกิดแล้วตายแล้วไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็เป็นธรรมะซึ่งมีชีวิตแต่ละหนึ่งขณะ แล้วก็ธรรมะนั่นแหละจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ธรรมะนั่นแหละเกิดต่างๆกันไปทุกขณะไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวดวงอาทิตย์เกิดดับหรือเปล่าคะค่ะต้องเกิดดับแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ไม่เห็นดวงอาทิตย์ดับก็ไม่เห็นเราดับยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนั้นน่ะมีอะไรซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้โลกจะแตกไหมคะเนี่ยเกิดและดับไหมแต่มีปัจจัยที่จะให้ดำรงอยู่ยังไม่ถึงการแตกสลายตราบใดนะคะก็ยังแตกไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโลกทำลายด้วยอะไรด้วยน้ำหรือด้วยไฟหรือด้วยลมสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่จะมั่นคงถาวรตลอดไปไม่มีแต่ว่าจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
5: กับพระอาจารย์สุจินนะคะเวลาเราทุกข์ใจหรือว่าเราเดือดร้อนหรือว่าก่อนนอนเนี่ย
0: จะบอกว่าค่ะเราทุกข์ใจเราเดือดร้อนตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นธรรมะ
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีทางที่จะเดือดร้อนไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นความเดือดร้อนเกิดขึ้นเข้าใจว่าเป็นเราแต่เดี๋ยวนี้นะคะความเดือดร้อนใจมีจริงเป็นธรรมะเป็นธรรมะประเภทไหนสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดที่รู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนใจมีใช่ไหมคะเมื่อไหร่มีเมื่อไหร
5: ่มีเมื่อเกิดค่ะ
0: มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วเดือดร้อนเป็นอะไร
5: เป็นธรรมะ
0: เกิดแล้วดับเป็นนามธรรมไม่ใช่เราจะต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไปเรื่อยๆเพราะลืมเสมอทั้งที่ฟังอยู่อย่างนี้ค่ะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะความเดือดร้อนก็ต้องเป็นความเดือดร้อนจะเป็นอะไรได
5: ้ค่ะทีนี้จะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์จะเน้นเสมอว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดเพื่อเข้าใจว่าอะไรคะ
0: เข้าใจว่าเกิดและดับไงค่ะถ้าเห็นไม่ดับไม่มีได้ยินใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้ดับขณะนี้เหมือนกับเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่นั้นเข้าใจผิดค่ะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินแล้วจะมาพร้อมกันได้ยังไงสภาพรู้ทางตาเป็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นจะไปได้ยินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพจิตนะคะทรงแสดงไว้หลากหลายมากเป็นถึง89ประเภทนามธรรมมี2อย่างนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเห็นได้ยินรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้นี่คือรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเสียงนะคะเมื่อกี้เสียงดนตรีจิตรู้แจ้งทุกเสียงจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีประเภทไหนเพราะจิตรู้แจ้งถ้าไม่รู้แจ้งบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าจิตจิตตะหรือวิญญาณะและอีกหลายคำมโนมนัสเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นจิตรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าจิตอยู่ไหนทุกคนรู้ว่ามีจิตไม่พอนะคะแต่ต้องรู้ชัดกว่านั้นอีกว่าเมื่อไรเป็นจิตจิตอยู่ไหนกำลังเห็นรู้แจ้งนั่นคือจิตกำลังได้ยินรู้แจ้งเสียงกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย5ทางนะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายประสาทะเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยตากระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นคือจิตรู้แจ้งนะคะแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ก็อาศัยเจตสิกสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่จิตและสภาพรู้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะแต่คนไทยก็พูดว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะใดที่เจตสิกเกิดขณะนั้นตรงนั้นต้องมีจิตเพราะว่าเจตสิกจะเกิดตามลำพังไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะนามธรรมสองอย่างคือจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่เจตสิกไม่ใช่จิตและจิตก็ไม่ใช่เจตสิก เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทหลากหลายมากเปลี่ยนแปลงไม่ได้สับสนไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเมื่อเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็น89ประเภทเรามีไม่ครบพระรวมจิตของพระอรหันต์ด้วยพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่านะคะขณะเนี้ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นความจริงก็คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนว่าธาตุรู้เนี่ยถ้ากล่าวว่ามีจิตก็ต้องบอกได้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักใครถามแล้วก็บอกไม่รู้ก่อนนี้นะคะถ้าถามกันว่าจิตอยู่ไหนตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ตอบได้เห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตได้กลิ่นเป็นจิตลิ้มรสเป็นจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเป็นจิตคิดนึกเป็นจิตเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นจากที่รู้แจ้งก็เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกัน
6: ท่านอาจารย์ครับตอนที่มาที่บ้านเนี่ยสวนเนี่ยน่าลื่นลมมากเลยนะฮะ
0: ค่ะเห็นใช่ไหม
6: ใช่
0: เอาละค่ะเห็นเป็นอะไร
6: เป็นสภาพรู้อ่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะนะคะเป็นสภาพรู้สภาพรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นนามธรรมประเภทไหน
6: เป็นประเภทจิต
0: ค่ะเป็นประเภทจิตนี่คือต้องรู้นะคะทีนี้หน้ารื่นรมมาละใช่ไหมคะนี่คือความจริงทุกขณะค่ะเห็นเป็นจิตแต่ความพอใจในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่ใช่ใครเลยพอเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะเกิดชอบบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นแล้วจะบอกว่าไม่น่ารื่นรมไม่ได้และจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเกิดแล้วดับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นขณะนั้นหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะนี่คือการฟังธรรมะให้มั่นคงจริงๆนะคะเป็นชีวิตประจำวันซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าดูในพระไตรปิฎกเต็มไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพูดแล้วแล้วกันจบแล้วไม่ต้องพูดอีกไม่พูดอีกก็ลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถามคุณนิรันดร์คุณนิรันดร์ก็กำลังจะต่อไปว่าที่นี่นะคะน่ารื่นรมมากและกำลังจะต่อเรื่องไปแต่เพื่อเตือนให้รู้ว่าไม่ใช่คุณนิรันดร์เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีตาจึงเห็นแล้วก็จิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงว่ามีเจตสิกอะไรบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะเจตสิกทั้งหมด52ประเภทเจตสิกกี่ประเภทเกิดกับจิตหนึ่งขณะที่กำลังเห็นอะไรบ้างโดยฐานะความเป็นปัจจัยอะไรเพื่อที่จะให้สัตว์โลกเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่มีเราไปทำอะไรแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะเท่านั้น
6: อาจารย์ครับแต่บ้านที่มีสวนที่น่ารื่นรมอย่างนี้เนี่ยถ้าถามทุกคนในที่นี้หรือคนอื่นๆทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นนะที่จะมี
0: จริงๆต้องการมีจริงไหม
6: มีจริงครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นธรรมะ
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
6: เป็นเจตสิก
0: ค่ะเจตสิกมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีและฝ่ายที่เสมอกันกับเจตสิกอื่นเกิดร่วมกันได้ชอบเป็นเจตสิกดีไหม
6: ถ้าชอบก็ไม่ดีคร
0: ับ ทำไมว่าไม่ดีละเพลินดีค่ะใครๆก็ชอบมาที่นี่ดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคะน่ารื่นรมค่ะแล้วทำไมบอกว่าไม่ดี
6: เพราะเป็นความติดข้องแล้ววันหนึ่งก็จะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อไม่ได
0: ้ค่ะเมื่อฟังธรรมะจึงรู้ค่ะว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากความติดข้องถ้าไม่มีความติดข้องจะมีทุกข์ได้อย่างไรเพื่อนฝูงลูกชาวบ้านก็ตายกันประเทศโน้นประเทศนี้ไม่เห็นใครเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นวงศาคณาญาติหรือเพื่อนสนิทมีความติดข้องนะคะจึงเกิดความทุกข์ที่ต้องพลัดพรากขณะที่กำลังมีอยู่นะคะชื่นชมยินดีพอใจแต่พอไม่มีล่ะเห็นไหมคะเป็นทุกข์แม้เล็กน้อยเท่าไหร่ขณะนั้นไม่สุขเพราะกระวนกระวายพอใจแสวงหาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าทุกคนเนี่ยร้องไห้กี่ชาติมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าน้ำตาเนี่ยยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรร้องไห้แต่ละครั้งเนี่ยเราเกิดมานานเท่าไหร่แล้วพอไม่ได้อะไรเด็กก็ร้องไห้ละตั้งแต่เด็กจนโ และมีเรื่องติดข้องมากเท่าไหร่ยิ่งโศกยิ่งทุกข์เท่านั้นถ้าพอใจนิดเดียวเนี่ยไม่ร้องไห้นานหรอกแต่ถ้าพอใจมากๆกลางคืนยังร้องไห้ถ้ากลางวันไม่ร้องใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นความจริงว่าทุกข์เนี่ยติด

0: จตสิกมี5อย่างนะคะทางกายต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกขเวทนาบางครั้งเป็นสุขเวทนาไม่ทุกข์ทางกาย2แล้วนะคะและทางใจทุกข์ทางใจร่างกายแข็งแรงสบายดีแต่ใจเป็นทุกข์ได้เงินทองมีมากทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างแต่ใจเป็นทุกข์ใครยับยั้งได้เกิดขึ้นแล้วเป็นอะไร
1: ธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เวทนา
0: เวทนาเจตสิกไม่ได้จำชื่อแต่เข้าใจความรู้สึกค่ะความรู้สึกไม่มีแน่นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าร่างกายแข็งแรงดีแต่เศร้าใจเสียใจโทมนัสแม้นิดเดียวก็เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางใจต่างกับทุกข์ทางกายเรียกภาษาบาลีหน่อยสิคะ
1: โทมนัสเวทนา
0: เห็นไหมคะจำได้ละโทมนัสเวทนาคนไทยใช้คำนี้นะคะโทมนัสกโสมนัสแต่ไม่บ่อยมักจะใช้ในโครงฉันกราบกรนอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันเราก็บอกว่าไม่ชอบเป็นทุกข์เสียใจเขากำลังเสียใจพูดง่ายๆเสียใจใช่ไหมคะแต่พอเป็นภาษาบาลีก็โทมนัสเวทนาคนไทยมีไหมโทมนัสเวทนา
1: คนไทยก็มีโทมนัสเวทนา
0: คนอินเดียมีโทมนัสเวทนาไหม
1: คนอินเดียก็มีโทมนัสเวทนา
0: ค่ะชาวลาวมีโทมนัสเวทนาไหม
1: ก็มีฮะทุกชาติ
0: แล้วโทมนัสเวทนาเป็นของใคร
1: ไม่ได้เป็นของชาติหนึ่งชาติใด
0: ไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะไม่มีเจ้าของเกิดขึ้นระดับไปจะบอกว่าสุขเวทนาเป็นไทยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แน่นอนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วดับแล้วด้วยจะมาเป็นของใครได้สิ่งที่ดับไปแล้วใครจะมาโวยวายว่าเป็นของฉันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโทมนัสเวทนาตรงกันข้ามกับความรู้สึกสบายเป็นสุขทางใจมีไหมคะสุขใจ
1: ครับสุขใจมี
0: ค่ะเป็นอะไร
1: เป็นโสมนัสเวทนาน
0: ั่นไงคะภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็บอกเป็นสุขใช่ไหมคะทางใจสบายดีเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะเนี่ยหรือจะศึกษาภาษาบาลีใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าให้เข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะว่าเป็นลักษณะสิ่งที่มีจริงและถ้าเราจะไปใช้คำที่เราไม่ได้พูดทุกวันไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเนี่ยเราจะเข้าถึงสภาพธรรมะนั้นแจ่มแจ้งได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงนี่แหละเกินกว่าคำใดๆทั้งสิ้นที่จะกล่าวอย่างบอกเสียใจเนี่ยรู้ได้ไหมว่าแค่ไหนไม่มีทางเลยแค่คำว่าเสียใจใช่ไหมคะแต่สภาพเสียใจเนี่ยบอกใครก็ไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถจะรู้ระดับของความเสียใจในขณะนั้นว่าระดับไหนพระเชนธรรมะเนี่ยรู้ความจริงของสิ่งที่มีโดยธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นรู้แจ้งในขณะนั้นอาหารบางอย่างเปรี้ยวมากเลยคุณนิรันดร์รู้ไหมว่าเปรี้ยวแค่ไหน
1: ก็ไม่รู้ค่ะ
0: จนกว่าจะลิ้มรสไม่ต้องบอกสักคำนะคะให้เขารับประทานเพียงแค่แตะลิ้นเคี้ยวไปอธิบายก็ไม่ได้ว่าแค่ไหนแต่จิตรู้แจ้งขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าสภาพรู้เนี่ยนะคะรู้แจ้งสิ่งใดๆก็ตามที่กำลังปรากฏเพียงรู้แต่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกบางคนชอบอาหารชนิดนี้รสเดียวกันเลยบางคนชอบอาหารอีกอย่างหนึ่งหรือไม่ชอบอย่างเดียวกันก็เป็นได้ก็ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มรู้ว่าถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องรู้จักธรรมะและถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่มีทางเลยแต่ถ้ารู้จักธรรมะเมื่อไหร่นะคะเริ่มรู้ว่ารู้จักเพราะใครคำนั้นมาจากใครรู้จริงๆระดับไหนจึงสามารถที่จะกล่าวความจริงได้ถึงที่สุดทุกประการก็เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะพระธรรมทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะตรงที่สุดก็คือว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยและก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งแบบไหนพึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้พึ่งสักหน่อย

0: วันนี้ทั้งวันพึ่งหรือยังถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้พึ่งเลยใช่ไหมคะแต่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ได้ยังไม่ไปถึงไหนเลยใช่ไหมคะเรื่องของคุณนิรันดร์แต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่คิดดูสิถ้าเราไม่แจกแจงโดยละเอียดเป็นจิตเป็นเจตสิกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเป็นเราจบละแต่ความจริงกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งขณะได้เนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับไม่ใช่ไปปฏิบัติคิดว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นจะเป็นความเข้าใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำลึกซึ้งนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องเริ่มด้วยการที่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยคำเดียวเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือยังขอให้เข้าใจจริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราทุกอย่างที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือการเริ่มต้นนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆอย่างนี้ต่อไปก็คือสับสนแล้วก็มีความเป็นเราเนี่ยเข้ามาบิดพลิ้วเปลี่ยนแปลงธรรมะให้ผิดไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งคำสอนของพระองค์เพื่อจะรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นธรรมะที่ผิดและธรรมะที่ถูก
1: การได้ฟังธรรมะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่เราเป็นความรื่นรมย์อย่างไรฮะรื่นรมย์ยิ่งกว่าสวนสวย
0: ๆค่ะฟังธรรมะแล้วมีความสุขไหมคะเดี๋ยวนี้
1: มีความสุขที่ได้เข้าใจความจริง
0: ไม่ทุกข์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีใครได้ยินคำไหนแล้วเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจเป็นสุขที่ได้รู้ความจริงซื้อได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไปแสวงหาเองได้ไหมเข้าป่าขุดดินปีนเขายังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระคุณขณะนั้นเป็นสุขไหมเห็นคุณคือความดีเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยค่ะนำสุขมาให้ถ้าเราไปคิดถึงความชั่วนะคะเป็นทุกข์เลยทำไมร้ายอย่างนี้ทำไมโหดร้ายจริงๆขณะที่รู้อย่างนั้นไม่สุขเลยใช่ไหมคะมีแต่ทุกข์จริงไหมคะหมดแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะฮะเราจะมีความเข้าใจมีความเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครสักคนแต่มีธรรมะเท่านั้นแล้วจะไปทำอะไรกับธรรมะธรรมะไม่ใช่ของใครเกิดแล้วก็ดับไปพิสูจน์ได้ค่ะทุกขณะเพราะฉะนั้นก็มีความสุขที่ได้เข้าใจความจริงนะคะและเข้าใจกว่านี้ก็ยิ่งสุขกว่านี้ไม่เดือดร้อนลดความเดือดร้อนขณะที่เข้าใจจะไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเมื่อไหร่ให้รู้ว่าไม่เข้าใจเมื่อนั้นใครจะห้ามใครตายได้ใครจะห้ามใครไม่ให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะธรรมะที่ไม่ดีต้องเป็นเหตุที่นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีธรรมะที่ดีนะคะนำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นนะคะในขั้นของการฟังยังไม่ไปถึงไหนแล้วค่ะเพียงแต่เริ่มเห็นเงาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลิ่นพระปัญญาคุณฟุ้งไปทั่วจักรวาลสำหรับผู้ที่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะก็เป็นสุขเมื่อนั้นได้รู้ความจริงเพียงเท่านี้ดีไหมดีกว่าไม่รู้ซะเลยใช่ไหมค่ะแต่นี่ก็ความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ชัดเจนกว่านี้จนสามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้ใครจะบอกว่าใครรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องถามรู้คุณเมื่อไหร่อ่ะต้องเมื่อเข้าใจเท่านั้น
1: กับเรียนท่านอาจารย์ครับพระธรรมบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยควรจะต้องเป็นการศึกษาทีละธรรมให้เข้าใจชัดเจน
0: พระธรรมบอกว่าหรือว่าความจริงที่ได้ฟังแล้วก็รู้ไตรตรอง พระฉันไม่ใช่เชื่อเลยนะคะบางคนก็อ่านพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระองค์จะให้ใครทำอะไรได้ในเมื่อตรัสไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่พูดความจริงให้ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาจึงอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำเดียวคือว่าปัญญานะฮะ
0: ค่ะความจริงมีไหมคะ
1: ความจริงมีครับ
0: อยู่ไหน
1: ในขณะนี้ครับ
0: ค่ะอยู่ที่สิ่งที่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งนั้นบ้าง
1: ยังไม่รู้ว่าท่านไม่ได้ฟัง
0: ค่ะรู้เมื่อไหร่นั่นคือปัญญาความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงง่ายๆเลยวันนี้นะคะแต่ก็ยากมากเห็นอะไรคะ
1: เห็นดอกไม้เห็นท่านอาจารย์
0: เห็นไหมคะคำถามธรรมดาง่ายมากตอบก็ง่ายว่าเห็นดอกไม้คิดให้ดีค่ะหลับตาสิดอกไม้อยู่ไหน
1: ก็ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมีดอกไม้ไหม
1: ความจริงไม่มีดอกไม
0: ้แค่แล้วมีอะไร
1: มีสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่จริง
1: จริงครับเป็นสิ่งที่
0: จริงเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เมื่อไหร่นะคะกำลังจะหมดกิเลสกิเลสนี่คือความไม่รู้ความติดข้องมากมายหลายอย่างแต่ทั้งหมดเริ่มจากความไม่รู้ไม่รู้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ทุกวันไม่เคยรู้เลยว่าขณะเนี้ยถ้าไม่เห็นก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่เมื่อมีเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นเฉพาะสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นที่ปรากฏว่ามีในขณะที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังแดนมีไหมข้างคุณนิรันดร
1: ์ก็มีครับมีดอกไม้
0: เพราะกระทบตาคุณนิรันดร์สิ่งที่อยู่ข้างหลังเดชันมีใช่ไหมคะ
1: มีครับมี
0: แต่เมื่อกระทบตาใช่ไหมแต่ไม่ได้กระทบตาเดชัน
1: ไม่ครับไม่
0: เพราะฉะนั้นเดชันไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นทุกวันทุกวันเนี่ยก็เลยว่าสิ่งนั้นต้องกระทบตาถ้าไม่มีตาไม่เห็นกว่าจะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะต้องมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะมีนะคะสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีดอกไม้แต่มีธรรมะถูกไหม
1: ถูกครับไม่มีดอกไม้แต่มีธรรมะ
0: ค่ะมีธรรมะเมื่อไหร่มีเมื่อเกิด
1: มีเมื่อเกิด
0: เกิดเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะขอให้เข้าใจตามลำดับว่ามีเมื่อเกิดแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเสียงถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงนั้นเลยข้างนอกห้องได้มีเสียงไหมคะ
1: มีเสียงครับนอกห้องก็มี
0: นอกถนนมีไหม
1: มีแต่ไม่ได้ยินครับ
0: ในป่ามีไหม
1: ก็มีแต่ไม่ได้ยิน
0: เมื่อมีปัจจัยแล้วจะยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีได้ยินเสียงที่มีที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วไม่ได้กระทบหูเพราะฉะนั้นไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏพอปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะไปตามหาเสียงเมื่อกี้นี่สิฉันใดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตารู้ไหมว่าฉันเดียวกันแค่ปรากฏนี่ก็เกิดดับแต่ไม่มีใครสามารถจะประจักษ์แจ้งได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วปัญญาต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งกำลังปิดบังทุกอย่างที่มีจริงไม่ให้ปรากฏตามความเป็นจริง
1: อาจารย์ครับถ้าพระธรรมบอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถรู้ได้ในชีวิตประจำวันแต่ทำไมแม้แต่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ท่านก็ไม่ทรงน้อมใจที่ทรงแสดงให้กับปุถุชนอย่างเราฟังนะครับท
0: ่านเห็นขณะนี้เกิดดับหรือเปล่าคะ
1: เกิดแล้วก็ดับครับ
0: ยากไหม
1: นี่ยากแน่นอนนะที
0: ่ก็ตรัสไว้ไงคะยากที่จะรู้ได
1: ้เป็นเพียงขั้นการฟังที่จะเข้าใจความจริง
0: ถ้าจริงก็สามารถประจักษ์แจ้งได้เพราะจริงสิ่งที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้ไหมในเมื่อไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆก็รู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ว่าถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ใครรู้ว่านี่เกิดจึงมีแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใครรู้เล็กซึ้งไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกทุกอย่างที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจได้จากการค่อยคิดค่อยฟังค่อยไตร่ตรองว่าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงประจักษ์แจ้งการเกิดดับมิฉะนั้นจะตรัสได้ไหมว่าขณะนี้สิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดและดับ
1: อาจารย์ครับเพราะว่าสัตว์โลกอย่างเราเนี่ยเนิ่นนานแล้วที่อยู่ด้วยความไม่รู้และยึดมั่นด้วยความเป็นเราไม่ได้ฟังธรรมะที่ทรงแสดงความจริงเราก็ยากที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นจริงๆทั้งนี้จริงก็มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน
0: ครับท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะ
1: รู้แจ้งอริยสัจธรรม
0: นานเท่าไหร่กว่าจะรู
1: ้หนึ่งอสงไขยแสนกับ
0: แล้วเรา
1: ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อาจจะเริ่มบ้างแล้วฮะอาจารย
0: ์แสนกับไม่เข้าใจสักคำก็ไม่รู้แต่ถ้าแสนกับเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังคำเข้าใจมีแต่คนที่ไม่ไปเฝ้าไม่ฟังก็มีหรือคนที่เพียงได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีแล้วแต่การสะสมเด็กที่ไม่เข้าโรงเรียนเลยนะคะอ่านหนังสือออกไหม
1: ไม่ออก
0: ค่ะเด็กที่เข้าโรงเรียนวันแรกอ่านออกไหม
1: ก็ยังไม่ออกฮะ
0: ค่ะแล้วทำไมอ่านออกได
1: ้ก็เริ่มจากก็ค่อยเห็นอักขระชี้ตัว
0: ฉันใดนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเราเรียนอย่างอื่นแต่เราไม่ได้เรียนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะใช้คำว่าศึกษาภาษาไทยใช้คำว่าศึกษาถ้าไม่ฟังไม่คิดไม่ไตร่ตรองจะรู้ได้ยังไงอยู่ดีๆจะรู้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วจะรู้ไหมว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงทำอะไรแสดงธรรมใช่ไหม
1: แสดงครับ
0: ถ้าไม่แสดงธรรมะเลยเราสามารถจะรู้ไหมว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ไม่รู้คร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงธรรม
1: คำสอนของพระเจ้าที่ทรงแสดงว่าทุกคำตรัสของพระองค์เป็นเรื่องละโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดและด้วยความเป็นอนัตตาและไม่ใช่เราครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหมเนี่ย
1: ก็ไม่เข้าใจ
0: นี่ไงความเป็นอนัตตามีเหตุคือฟังจึงเข้าใจคนที่ไม่ฟังลองถามซิเข้าใจไหม
1: ก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจหรือและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เหมือนกับคำของคนอื่นเลยทั้งสิ้นทุกคำเกิดจากพระปัญญาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็พูดตามได้ปัญญาของเราที่พูดกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่ากันหรือเห็นไหมเขาพูดคำเดียวกันเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นคำที่นำไปสู่ความเข้าใจไม่ใช่นำไปสู่การทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดและตรงต่อความจริงมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมและไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปากบอกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่มีสำนักปฏิบัติสอดคล้องกันหรือเปล่า
1: ก็ไม่สอดคล้องกันครับถ้ามีตัวตนที่จะทำเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจหนทางการอบรมปัญญา
0: ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต่อไปจากเดิมนะคะที่คิดว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเดิมคิดว่าพึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าทำด้วยความเป็นเราปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะไม่ได้รู้ความจริงก็ต้องเป็นเราไม่ได้ค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจนั่นแหละละความไม่รู้และละความเห็นผิดถ้าไม่เข้าใจไม่มีหนทางจะละความไม่รู้และความเห็นผิดเลยและไม่ใช่เราไปทำละแต่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนั้นละความไม่เข้าใจและความเห็นผิดเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ละความเห็นผิดไปเท่านั้นว่าไม่ใช่เรา
1: อาจารย์ครับเหตุใดการที่จะละกิเลสให้หมดไปจะต้องเริ่มจากการละความไม่รู้ก่อน
0: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดแล้วดับ
1: เพราะไม่รู้ว่าเป็นสวนสวยๆจึงหน้าลื่นลมแล้วก็ติดข้อง
0: คนที่เห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจปัญญารู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงความติดข้องเกิดขึ้นปัญญารู้ว่าขณะนั้นเป็นลักษณะสภาพธรรมะที่ติดข้องไม่ใช่เป็นเราแต่ถ้ายังคงเป็นเราพอใจต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เราง
1: ั้นถ้ามีตัวตนที่จะไปละความติดข้องความโกรธอะไรต่างๆนะให้น้อยลงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว
0: ้ก่อนการตรัสรู้นะคะมีพวกฤาษีชีพรายเยอะเลยอยู่ในป่าทรมานตัวบ้างทำต่างๆกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงหรือแม้แต่ผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสว่านำมาซึ่งความเดือดร้อนนานาประการถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ปรากฏนะคะจะสบายดีไหมไม่ต้องเดือดร้อนเพราะชอบเพราะชังแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้ท่านเหล่านั้นก็รู้ว่านะคะกุศลและจิตที่สงบจากความติดข้องจะเกิดได้อย่างไรนี่คือปัญญาที่เห็นโทษไม่ใช่เพราะอยากไปทำตรงกันข้ามกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะแม้ในพระสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าแม้เป็นภิกษุหรือใครก็ตามแต่นะคะถ้าขาดศรัทธาหรือขาดวิริยะการที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะลึกซึ้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เพราะประมาทในความลึกซึ้งคิดว่าไปทำได้ทำอะไรคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้
1: อาจารย์ครับโลภะและความติดข้องด้วยความเป็นเราเนี่ยเป็นเครื่องกั้นของการอบรมปัญญา
0: ค่ะตั้งแต่เด็กมานะคะในหนังสือเรียนมีคำว่าอริยสัจ4แต่ถ้าถามว่าอริยสัจธรรม4คืออะไรบางคนก็งงค่ะเพราะขาดคำว่าธรรมะจำได้แต่อริยสัจ4พอถามว่าอริยสัจธรรมเติมธรรมเข้าไปคำเดียวไม่รู้นี่อะไรคะไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแม้ว่าจะพูดว่าสัจจะธรรมะอริยสัจจะก็ต้องมีธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรมาเป็นอริยสัจจะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดและมั่นคงจริงๆค่ะความเข้าใจถูกเท่านั้นที่จะนำไปสู่การที่จะสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดนะคะเห็นผิดเป็นถูกไม่ยากเพราะโลภะเพราะความต้องการพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะคนที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยจากความเป็นปุถุชนมีความเข้าใจถูกต้องเป็นกัลยาณปุถุชนยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลแต่เริ่มดีงามเพราะปัญญาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะละเอียดมากถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะผิดเลยสับสนเพราะฉะนั้นแค่ธรรมะคำเดียวมั่นคงไหมว่าไม่ใช่เราและโลภะนะคะเป็นอริยสัจธรรมหรือเปล่าคนตอบว่าใช่ก็จำชื่อแต่ไม่รู้ว่าอะไรเห็นไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะไม่ใช่ตอบได้จะดีนะคะค่ะแค่จำชื่อถ้าถามว่าอริยสัจธรรมคืออะไรมีทั้งคำว่าธรรมะมีทั้งคำว่าสัจจะมีทั้งคำว่าอริยะนี่คือความละเอียดค่ะใครก็ตามที่ไม่ละเอียดไม่มีทางเข้าใจไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะรู้ว่าความไม่รู้มากกิเลสละเอียดมากแยบยลมากทั้งวันเนี่ยอยู่ด้วยโลภะโดยไม่เห็นโลภะเลยเป็นเจ้านายจริงๆในบางแห่งจะทายว่าเป็นครูนะคะอาจารย์เป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยอาจารย์ต้องการอะไรครูแนะนำยังไงไปเลยลูกศิษย์ทำตามเลยไม่เห็นโลภะเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีก็ไม่เห็นแต่ว่าแสดงความละเอียดเดี๋ยวนี้เลยค่ะจิตเกิดขึ้นระดับใช่ไหมคะ
1: เกิดขึ้นระดับไป
0: ก่อนเห็นมีจิตไหม
1: ก็มีจิตครับ
0: จิตก่อนเห็นเห็นหรือเปล่า
1: ก่อนเห็นไม่เห็นครับ
0: ค่ะพอจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีจิตที่เกิดสืบต่อจิตที่เกิดสืบต่อเห็นหรือเปล่า
1: ไม่เห็นครับ
0: เห็นไหมคะตอบได้แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาความลึกซึ้งอยู่ที่ไหนประมาทไหม ว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะให้ความจริงแท้ค่ะที่ทำให้คนนั้นน่ะค่อยๆกระจ่างพ้นจากความไม่รู้และความเห็นผิดไม่ใช่ว่ามีความไม่รู้เต็มตัวและมีความอยากที่จะละความไม่รู้ก็ไปนั่งคิดว่าเรากำลังจะรู้ขึ้นโดยที่ว่าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างละเอียดยิ่งตอนนี้เห็นไหมคะว่าเห็นผิดไหมว่าเห็นตลอดเวลาเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะเห็นไหมลึกซึ้งแค่ไหนแต่จริงเพราะอะไรทรงแสดงการเกิดดับของจิตตามลำดับเลยก่อนจิตเห็นมีจิตแต่จิตก่อนจิตเห็นไม่เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันที่กระทบตาเพราะสิ่งนั้นก็ยังไม่ดับตาก็ยังไม่ดับแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่เห็นทำกิจอื่นคือรับสิ่งที่จิตเห็นเห็นแล้วโดยไม่เห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงจิตและกิจของจิตแต่ละจิตนะคะทั้งหมดเพื่อให้เรารู้ว่าไม่มีเราค่ะฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นปกติด้วยเพราะอะไรบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมปัญญาจะเกิดไหมไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเข้าใจกว่านี้มีอีกมากแต่ถ้าไม่ได้ฟังปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นจะเกิดไหม
1: ไม่เกิด
0: ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นสาวกคือผู้ฟังและขณะนี้นะคะถ้ามีความมั่นคงที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ทรงแสดงว่าปัญญาต้องเกิดตามลำดับไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นข้ามขั้นแล้วไม่มีปัจจัยที่จะให้ปฏิเกิดเลยแต่ก็ไปทำเพราะฉันต้องฟังโดยละเอียดนะคะปริยัติศาสนาหรือพระปริยัติสัจธรรมมีคำหลายหลายคำนะคะมีความหมายทั้งสิ้นสัจธรรมะคือธรรมะของผู้สงบหรือที่จะทำให้สงบปริยัติสัจธรรมการเข้าใจสิ่งที่มีจากการได้ฟังพระธรรมและรอบรู้นั่นแหละทำให้สงบจากความไม่รู้สงบจากอะไรจากความไม่รู้ค่ะต้องรู้ว่าไม่รู้มีมากแล้วเราก็จะไปทำโน่นทำนี่ไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้สงบจากความไม่รู้เลยแต่ปริยัติธรรมนี่นะคะทำให้สงบจากความไม่รู้ขั้นฟังอย่าลืมยังไม่มีปัจจัยพอที่จะให้สัมมาสติเกิดขึ้นปฏิไม่ใช่เราต้องรู้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ว่าธรรมะใดเป็นมรรคซึ่งมี8ที่จะเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดขึ้นต้องมีปริยัติคือความเข้าใจเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นปฏิบัติคือปฏิถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะ1จึงสามารถจะเห็นการเกิดดับได้แต่ด้วยความเข้าใจค่ะไม่ใช่ด้วยการไปพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นซึ่งตัวตนทั้งนั้นเลยไม่ได้ละความไม่รู้เลยแล้วจะไปประจักษ์อย่างนั้นได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในปัญญาโพธิปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจึงมี3พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์แล้วก็สาวกโพธิสัตว์ใครก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมเห็นคุณค่าว่าอีกไกลเท่าไหร่ไม่ใช่ชาตินี้นี่แน่นอนเลยเพราะอะไรคะแม้แต่ธรรมะเป็นอนัตตาก็ยังไม่ตรงยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเนี่ยค่ะก็รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราตัวตนคนหนึ่งคนใดที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับจึงสามารถเป็นปัจจัยให้สติปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นได้คือปฏิถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นปริยัติที่มั่นคงเป็นสัจญาณทรงแสดงธรรมะกำกับไว้หมดค่ะเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดถ้าไม่ถึงความเป็นสัจญาณนะคะผู้นั้นก็เสื่อมละจากศรัทธาความมั่นคงก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยลืมคิดเลยว่าฟังใครถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่าให้ปฏิบัติเพราะเหตุว่า ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและปัญญาที่สามารถที่จะถึงระดับปฏิปปติได้นะคะก็ต้องมาจากปริยัติถ้าเราฟังธรรมะแล้วนะคะเราจะไปเป็นตัวตนทำอะไรไหมนอกจากรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเดียวที่จะทำในชาตินี้คือฟังพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาปัญญาเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นเจตสิก
0: ปัญญาเป็นเจตสิกมีเราไปเป็นปัญญาเจตสิกไหม
1: ไม่มีเรา
0: ไม่มีเราเป็นปัญญาเจตสิกได้เลยทำไมไปทำหน้าที่ของปัญญาพยายามอย่างนั้นพยายามอย่างนี้โดยไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะปัญญาตรงทำกิจของปัญญาคือมีความเข้าใจถูกเห็นถูกรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เข้าใจระดับไหนไม่หลงผิดคิดว่าสามารถที่จะให้สติเกิดได้นั่นคือผิดละไม่มีความมั่นคงในสัจจญาณเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะกำกับไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะปริยัติปฏิปติปฏิเวทะเพียงมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ยังไม่พอเพราะว่าความไม่รู้มากมายมหาศาลและโดยความเป็นอนัตตานะคะเป็นเครื่องยั่งปัญญาทั้งนั้นเลยว่าปัญญาระดับไหนถ้าปัญญาไม่มีก็ไปปฏิบัติถ้ามีปัญญาก็รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่เราจะเข้าใจและจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความมั่นคงในปริยัติซึ่งเป็นสัจจญาณเมื่อเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้เลยนี่ไม่ใช่สติที่เข้าใจธรรมะเท่านั้นแต่สตินั้นตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้เข้าใจพระฉันก็สามารถที่จะรู้ความต่างของปริยัติปฏิบัติและก็รู้ด้วยว่ายังไม่ถึงปฏิเวทะเพราะน้อยมากกี่ครั้งที่สติเกิดเครื่องทดสอบอยากให้สติเกิดไหมถ้าอยากก
1: ็
0: หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วออกนอกทางไปแล้วเพราะอยากต้องมั่นคงจนกระทั่งว่าแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่ปัจจัยยังแอบหวังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่คือความแยบยลของโลภะใครจะรู้ไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นพึ่งปัญญาปัญญาเท่านั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดถ้าไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรจะไม่เห็นความประเสริฐสุดของปัญญาเลยค่ะประมาทเราไปทำเอาใช่ไหมคะและคิดว่าที่ทำนั่นแหละเป็นปัญญาไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาเพราะฉันต้องมั่นคงนะคะเครื่องล่อมีมากไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่ไม่มั่นคงนะคะจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลก
1: อาจารย์ครับถ้าเป็นเราที่ได้ฟังธรรมะได้รู้ชื่อได้รู้เรื่องราวแล้วก็เป็นเราที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะอันนี้จะไม่ใช่ทาง
0: ยังไม่หมดความเป็นเราค่ะจะหมดความเป็นเราเมื่อถึงโสตาปัตติมรรคจิตโลภะตามไปตามไปแม้ปัญญาเกิดแล้วโลภะก็ยังตามไปปัญญาก็จะต้องเห็นโลภะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะจึงละโลภะได้แต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็ยังคงเป็นเราฟังเราเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องเจริญขึ้นตามลำดับปริยัติถ้าไม่มีหรือว่าไม่มั่นคงไม่ถึงสัจจญาณผิดได้เพราะไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นความมั่นคงก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะที่กำลังเกิดดับไม่ต้องไปไหนแต่ทำไมไม่รู้ก็อวิชชาจะรู้ได้ยังไงอวิชชาก็ไม่รู้อยู่แล้วโลภะก็ยังอยากรู้เข้าไปอีกใช่ไหมคะแล้วจะไปรู้ได้ยังไงด้วยความอยากไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาซึ่งถ้ามีความเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะก็คือไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นมีปัจจัยเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตา
1: แล้วทำไมฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ยังเดือดร้อนด้วยความเป็นตัวตนกับกิเลสต่างๆที่มีมากมายมหาศาล
0: ยังมีกิเลสหรือเปล่าย
1: ังมีครับ
0: เดือดร้อนเพราะอะไร
1: ก็เพราะความไม่รู้และกิเลส
0: ใช่พูดได้แต่จะทำ
1: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่ประโยคเดียวนำไปถึงการเป็นพระอรหันต์ถ้ามีความมั่นคงขณะนี้เราฟังธรรมะจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจว่าไม่ใช่เรามากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่ใครรู้นอกจากตัวเองมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ลืมนะคะคำนี้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ครูอาจารย์อื่นแต่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพานแล้วนะคะพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นมั่นคงไหมในการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยชัดเจนค่ะผิดชี้ได้เลยตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงแต่คนที่กำลังเห็นผิดไม่รู้เพราะความเห็นผิดเกิดจะรู้ว่าอะไรถูกได้ยังไงความเห็นผิดก็ไม่ใช่เราแต่เป็นความเห็นผิด
2: กับเรียนท่านอาจารย์อะไรที่จะเป็นว่าปริยัติมั่นคงจนเป็นสัจญาณเพื่อให้ผู้ฟังไม่เข้าใจผิดนะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดหรือเปล่า
2: คือฟังทราบว่าเกิดแต่ยังไม่รู้ว่าเกิด
0: ค่ะดับหรือเปล่า
2: ทราบว่าดับแต่ยังไม่เห็นการเกิด
0: และเมื่อไหร่จะเห็น
2: ก็ต้องเป็นปัญญา
0: เมื่อไหร
2: ่ปัญญาตรงนั้นเกิด
0: เมื่อเข้าใจที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเลยนั่นคือเข้าใจผิดธรรมะเมื่อกี้นี้ดับแล้วธรรมะที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะปรากฏนะคะปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งเพราะเหตุใดคะเรารู้ไหมว่าจากการฟังวันนี้เนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปเนี่ยก็จะถึงวันนั้นที่พอฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาชาติก่อนหมดแล้วเคยฟังมาหรือเปล่าชาตินี้เคยฟังมากน้อยเท่าไหร่พอถึงชาติหน้าเราก็ไม่รู้อีกแต่ละชาติแต่ละชาตินะคะความตรงก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะได้พบท่านพระอัสสชิอุปติสสะปริพาโชคเนี่ยนะคะต้องการที่จะรู้ความจริงถึงแม้อยู่กับอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์นั้นไม่ได้ให้ความจริงเลยท่านแสวงหาและสัญญากันด้วยถ้าใครรู้ความจริงแล้วก็ให้มาบอกกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรเพียงได้ฟังสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันลองคิดดูนะคะท่านไม่คิดเลยว่าท่านจะได้พบพระอัสสชิท่านรู้มาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่พบแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพระอัสสชิจะพูดว่าอะไรแต่ปัญญาที่สะสมมาแล้วเนี่ยถึงเวลามั่นใจได้เลยค่ะเป็นอนัตตาเกิดแน่นอนต่อเมื่อมีปัจจัยไม่ต้องไปเตรียมหาเตรียมทำ7วัน8วัน10วันอะไรเลยทั้งสิ้นคุณอรวรรณจำเรื่องเก่าๆอ่ะจำได้ไหมคะ
2: ก็ได้บ้างไม่ได้
0: ก็ได้บ้างวันดีขึ้นดียังไม่ทันนึกเลยเกิดคิดขึ้นมาเองมาได้ยังไงตั้งหลายสิบปีถ้าเป็นหลายกับก็ได้สะสมมาใช่ไหมคะปัญญาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะปัญญาสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าปัญญามีปัจจัยที่จะเกิดรู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะเป็นอนัตตาแม้แต่สติสัมปชัญญะไม่ต้องถึงปัญญาระดับนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะเกิดไหมไม่รู้ใช่ไหมคะเกิดแล้วยังคนมีปัญญารู้ได้นะคะแต่ทันใดที่สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจในความเป็นอนัตตาไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ปัจจัยทำให้พูดอย่างเนี้ยนะคะฟังอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยสติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและมีการที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอริยะบุคคลเพราะเหตุว่าแต่ละคำกว่าจะได้สะสมมาในแต่ละชาติในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ด้วยความต้องการโลภะที่ทำไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่รู้เลยค่ะแต่ละขณะเดี๋ยวนี้มีค่ายิ่งเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปจะมีไหมที่มีมากๆก็มาจากแต่ละขณะนี้เองเพราะฉะนั้นประมาทแม้เพียงหนึ่งขณะก็ไม่ได้ไม่ว่ากุศลประเภทใดแม้แต่การฟังธรรมะ รู้ได้เลยค่ะพอถึงเวลาเพราะเคยได้ฟังเพราะเคยสะสมความเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งไม่เคยปรากฏนะคะตอนเป็นอุปติสสะปริพาชกไม่เคยปรากฏเลยแต่ขณะนั้นเพียงฟังสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่ได้สะสมแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจึงจะเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งที่ประมาทไม่ได้นะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเกิดที่ไหนใครก็ไม่รู้เหมือนกับเราจากโลกก่อนมาเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดที่นี่ฉันใดนะคะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดที่ไหนต้องตามเหตุตามปัจจัยตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมมากสักเท่าไหร่ก็ตามความเข้าใจยังไม่พอที่จะป้องกันการเกิดในอบายภูมิจนกว่าจะประจักษ์แจ้งธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆละความเป็นตัวตนได้นี่นะคะก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นแล้วนะคะเราจะกล่าวไม่ได้เลยว่ายังเป็นเราแน่นอนนะคะจนกว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะนี้ใครเห็นก็เราเห็นขณะนี้ใครจำก็เราจำเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่ค่ะแม้จะได้ฟังบ่อยเท่าไหร่นานเท่าไหร่มั่นคงเท่าไหร่นะคะแต่ยังอีกยาวไกลมากที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยความเป็นธรรมะไม่ใช่เพียงในขั้นคิดไตรตรองจากการฟังเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้การเจริญขึ้นของปัญญาด้วยตนเองธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะแล้วก็ตรงแล้วก็พิจารณาไตรตรองจนเป็นความถูกต้องที่ละความเป็นเราโดยธรรมะคือปัญญาไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปัญญามีน้อยยังละความเป็นเราไม่ได้ใช่ไหมคะก็ละเพียงขั้นการฟังที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จากฟังเนี่ยมีความเข้าใจมั่นคงแต่ว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งให้รู้รอบในธรรมะนั้นไม่มีลักษณะของความเป็นเราในธรรมะนั้นเลยก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะกัตยานปฏิเวทะแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้รวมกันปนกันเหมือนเห็นกับได้ยินนะคะแล้วก็มีคิดนึกด้วยแต่ละหนึ่งก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปทำให้รู้แจ้งชัดนอกจากปัญญาที่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่กำลังปรากฏก็จะละคลายความเป็นสิ่งนั้นค่อยๆรู้ว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆฟังธรรมะนี่คงต้องฟังอีกนานนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ฟังเลยจะนานอีกเท่าไหร่กว่าจะได้ฟัง
2: กราบเรียนพระอาจารย์โลภะนะคะคือความติดข้องกับความต้องการปัญญาที่มากกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็สามารถทำให้เข้าใจไม่ถ่องแท้ในสิ่งที่ได้รับฟังตรงเนี้ยเหมือนกับในหมู่พวกเราเนี่ยสำคัญมากที่จะไม่เป็นเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็ปัญญาก็จะค่อยๆโตไปทีละขั้นนะคะ
0: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดข้องเพราะเหตุว่าความไม่รู้ความจริงนะคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังเกิดดับซึ่งไม่ใช่เราแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราด้วยเพียงฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็คิดแต่ว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามที่ได้ฟังเช่นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นเราเห็นแน่นอนแล้วเมื่อไหร่จะละคลายเห็นว่าไม่ใช่เราจะไปทำสักเท่าไหร่ให้ละคลายการที่ยึดถือเห็นว่าเป็นเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะละคลายต่อเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับฟังอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเป็นธาตุรู้เพราะมีสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะเห็นเนี่ยกำลังมีสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจำรูปร่างสันฐาน ของสิ่งที่ปรากฏและก็รู้ได้ว่าสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งก็คือสิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์ของพระองค์ที่ประจักษ์ว่าเกิดแล้วปรากฏและดับไปแต่เรายังไม่เห็นการเกิดดับแต่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะได้ตรัสรู้ความจริงเพราะความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะเราบังคับไม่ได้เลยที่จะให้ไปพยายามอยากจะรู้และเกิดมาเห็นเกิดดับเป็นยังไงแต่อาศัยปัญญาที่มั่นคงความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่มีนั่นต่างหากที่จะละความเข้าใจว่าเป็นเราไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะขณะที่ได้ยินได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่มีขณะใดเลยที่สามารถที่จะรู้การเกิดดับของได้ยินและเสียงพอได้ฟังแล้วก็เริ่มใช่ไหมคะขณะนี้เสียงปรากฏเพราะมีได้ยินไม่มีใครเลยในขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นธาตุรู้เสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปนี่เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่รู้แต่ฟังแล้วเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจว่าใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดสักอย่างก็ไม่ได้เห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งขณะกำลังเกิดดับสลับกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงต่อความจริงว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะสภาพรู้ต่างหากที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหาความเป็นเราจากเห็นหรือจากได้ยินก็ไม่ได้เพราะหมดแล้วแต่ละคำแต่ละคำนี่นะคะถ้าเราฟังครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะยังมีสิ่งที่ปรากฏอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าฟังด้วยความเข้าใจมั่นคงขึ้นจะรู้เลยค่ะเกิดได้ยินไม่ใช่เราดับไปแล้วมีประโยชน์อะไรจากไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินได้ได้ยินก็หมดไปเหมือนไม่มีแต่เมื่อมีการเกิดก็มีการดับแล้วก็หมดไปก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นกว่าทุกๆคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆมั่นคงจนค่อยๆระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นธาตุรู้ไม่เคยปรากฏใช่ไหมคะได้ยินแต่ชื่อถ้าปรากฏจะต้องไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยนอกจากสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้ก็ยังไม่ได้ปรากฏทั้งที่ขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยไม่มีรูปร่างเลยนะคะแค่เกิดขึ้นและเห็นแค่นี้ค่ะฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าไปในใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยค่ะเพียงแต่ฟังคำที่สามารถที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏกับการที่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจขึ้นไม่มีทางอื่นเลยค่ะที่สภาพของธรรมะเดี๋ยวนี้จะปรากฏแต่ละหนึ่งให้รอบรู้ในสภาพธรรมะนั้นเพียงหนึ่งปรากฏอย่างอื่นไม่ปรากฏจึงรู้ขึ้นในสิ่งนั้นเพราะไม่มีสิ่งอื่นมาปะปนเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นฟังเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างกำลังปะปนกันทั้งหมดทั้งคิดทั้งจำทั้งเห็นทุกอย่างนะคะยังไม่ได้แยกออกเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะชัดได้อย่างไรในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะปนกันไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ปนกันหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะว่ารู้ชัดก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจสามารถที่จะน้อมเชื่อมั่นคงในสิ่งที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้เลยเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นกับได้ยินจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะเสียงต้องเป็นเสียงและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้นี่คือปัญญาใช่ไหมคะที่พิจารณาเข้าใจแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยหรือว่าฟังแล้วไม่รู้ว่านี่คือธรรมะตัวจริงจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับแต่ว่าเพราะความรวดเร็วจึงไม่ประจักษ์การเกิดดับไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะนอกจากอยู่กับธรรมะแต่อะไรอยู่กับธรรมะโมหะโลภะโทสะอยู่กับธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นเราตั้งแต่ลืมตาไม่รู้ความจริงก็ติดข้องพอไม่ได้สิ่งที่พอใจก็เป็นโทสะวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือสังสารวัฏตลอดทั้งวันทุกวันทุกชาติก็เป็นอย่างนี้เ ไม่สิ้นสุดเลยและสิ่งที่มีไปไหนหมดแล้วค่ะไม่กลับไปอีกเลยทำไมไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้คือไม่มีเราและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นความจริงนี้นะคะแม้ฟังและเข้าใจก็ยังต้องอาศัยความอดทนและความเพียรจากฝั่งไม่รู้ไปสู่ฝั่งรู้ไกลกว่ามหาสมุทรฝั่งนี้และฝั่งนั้นของมหาสมุทรใช่ไหมคะมองมหาสมุทรก็สุดสายตาไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ตรงไหนความไม่รู้ที่มีมามากมายในสังสารวัฏที่จะหมดไปได้ตามลำดับของกิเลสอกุศลต่างๆก็จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะและความเข้าใจเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยๆขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจพอไม่ฟังเป็นไงคะใครยังจำได้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเลยค่ะก็ความเป็นเราก็กลับมาอีกพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงของความรวดเร็วของสิ่งที่มากจนมีปัจจัยเกิดบ่อยหลังจากเห็นหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วค่ะขณะนี้มากมายหลายขณะกว่าจะเป็นคนแต่ละคนใส่เสื้อแต่ละสีและเสื้อแต่ละตัวก็ต่างกันใช่ไหมคะนี่ค่ะเร็วประมาณไม่ได้เลยแต่ความจริงก็คือว่าต้องทีละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็เกิดแล้วดับแน่นอนไม่มีจิตไหนที่เกิดแล้วไม่ดับแต่เมื่อไม่รู้แต่หนทางรู้มีหนทางนั้นก็คือว่าได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ให้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรนะคะท่านสะสมบารมีมานานเท่าไหร่แต่ท่านไม่รู้เลยว่าท่านจะได้รู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะสะสมความเข้าใจไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคอยว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงแต่ห้ามไม่ได้นะคะแต่ปัญญาสามารถเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่มีความติดข้องซึ่งเป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐกว่าธรรมะใดๆทั้งสิ้นในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่รวมกันแล้วก็จะแยกยังไงเอามือไปแยกไม่มีทางเลยค่ะเพราะเหตุว่านามธรรมจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่หาได้ยากเพราะเหตุว่าได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเห็นคุณค่าของความเข้าใจความจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและก็เป็นผู้ตรงด้วยกิเลสสะสมมามากแต่ฟังธรรมะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยท่ามกลางอกุศลด้วยซ้ำไปแต่ก็สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมที่หนึ่งคืออะไรคะ
2: ทุกขะ
0: ทุกขะอริยสัจจะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาทุกข์ไม่เจอทุกข์อยู่ไหนคะเนี่ยเวลานี้อะไรเป็นทุกข์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่เหลือเลยไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีติดข้องเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์อริยสัจจะไม่ได้หมายความเพียงแค่ทุกขเวทนานะคะถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดก็สอดคล้องกันว่าทุกอย่างที่เกิดดับเป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะเหตุว่าทำให้ผู้ที่รู้ความจริงสามารถที่จะละกิเลสคือความไม่รู้ที่หลงยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับว่าเป็นเราคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยก็ให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลงมานานแต่ว่าเมื่อไรที่ประจักษ์การเกิดดับเมื่อนั้นนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ายังคงมีความติดข้องอยู่ความติดข้องนั้นก็ปิดบังเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยค่ะปัญญารู้จึงละความไม่รู้และความเห็นผิดความติดข้องติดข้องจึงไม่ละเพราะฉะนั้นใครจะไปละอะไรได้คะอาหารก็อร่อยทุกสิ่งก็สวยเพลงก็เพราะทุกอย่างหมดเลยนะคะไม่ให้ละด้วยความไปคิดเอาเองว่าละ แต่ปัญญารู้หรือเปล่าว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดมีให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้หรือวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าไม่มีเราที่ขวนขวายอยากจะรู้ความจริงจนกระทั่งไปทำผิดๆเพราะคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะต้องตรงว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นติดข้องเดี๋ยวนี้จะละก็คือต้องละเดี๋ยวนี้เพราะมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะใครรู้ว่าท่านพระองคุลิมานเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์ตัวท่านเองท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพฤติกรรมของท่านใครก็คิดว่าไม่น่าจะสามารถเป็นพระอรหันต์ได้แต่ใครจะรู้ว่าท่านฟังมานานเท่าไหร่ท่านสะสมความเข้าใจมานานเท่าไหร่แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลายังไม่มีปัจจัยที่จะเกิดอกุศลก็เกิดถ้าอกุศลไม่เกิดจะฆ่าคนได้ไหมตั้งมากมายเพราะฉะนั้นให้เห็นกำลังของอกุศลนะคะมากยังมีปัจจัยให้เกิดก็เกิดยับยั้งไม่ได้แต่อย่าประมาทความเข้าใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยในแต่ละชาติที่สะสมมาโดยคนนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าได้สะสมมามากพอที่สามารถที่จะฟังธรรมะแล้วเข้าใจได้จนกระทั่งรู้ความจริงเหมือนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะคะกี่ปีมาแล้วก็ตามไม่เคยคิดเลยวันดีขึ้นดีอยู่ดีๆก็เกิดคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่ได้สะสมมาแล้วไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอุปติสสะปริภาชกมีครูอาจารย์สั่งสอนแต่ความที่ท่านได้สะสมมาท่านรู้ว่านั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เข้าใจที่ถึงการดับกิเลสได้ท่านจึงแสวงหาแม้ว่าท่านฟังครูบาอาจารย์อยู่นะคะแต่ปัญญาก็สามารถจะรู้ว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เมื่อแสวงหาจึงได้พบเมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะใครจะเร่งรัดยังไงก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนผลไม้นะคะยังอ่อนอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะสุกจะไปทำยังไงก็สุขไม่ได้ปลูกข้าววันนี้จะให้ผลเกิดพรุ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะเพราะรู้ว่าสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้แน่นอนและการที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องก็จะเป็นปัจจัยให้ไม่ว่ากาลไหนนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้เพียงได้ยินคำว่าพุทธะหรือพุทโธในภาษาบาลีเนี่ยความปีติเกิดว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยค่ะเพียงได้ยินคำนั้นไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะคนอื่นได้ยินก็เฉยเฉยแต่ท่านนอนไม่หลับเพราะใครที่จะได้ฟังธรรมของผู้ที่ได้ตรัสรู้ตื่นขึ้นหลายครั้งยังไม่สว่างจนกว่าจะได้ไปเฝ้าได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าสะสมไปแล้วนะคะใครจะห้ามปรามยังไงไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ามีปัจจัยที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรจะไม่ให้ฟังธรรมะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์จะให้ไปทำอะไรผิดถูกชักชวนก็ไม่ไปเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจขึ้นและนำไปสู่กุศลธรรมทั้งปวงเพราะเหตุว่าปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเมื่อรู้ว่าอะไรผิดจะทำสิ่งที่ผิดหรือเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่นำทางไปสู่หนทางที่ผิดเลยแต่จะนำไปสู่ทางที่ถูกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยนะคะว่าสะสมความสนใจความศรัทธาในพระศาสนามามากน้อยเท่าไหร่แต่ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ละคนในบ้านหนึ่งในห้องหนึ่งคนหนึ่งฟังเพลงอีกคนหนึ่งเล่นเกมอีกคนหนึ่งฟังธรรมะตามการสะสมใช่ไหมคะหยุดยั้งไม่ให้ทำก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าการฟังต้องไม่ประมาทค่ะคือฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพราะอยากได้บุญฟังเพราะเป็นบุญฟังแล้วเราจะได้เข้าใจก็ผิดเพราะว่าต้องมั่นคงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำจริงทุกคำไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นยังไงนะคะเมื่อไรก็ตามแต่ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วนี่ค่ะจะเกิดเมื่อไรก็ได้ แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่การฟังขณะนี้ก็แสดงความเป็นอนัตตามีความใส่ใจมีความเข้าใจมีความเห็นประโยชน์คิดว่าจะฟังอีกต่อไป

0: ที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีความเข้าใจในความละเอียดและความลึกซึ้งซึ่งจะทำให้ละความเป็นตัวตนตัวตนนี้ไม่ได้หมายความถึงเป็นคนเป็นสัตว์นะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดอกไม้โต๊ะเก้าอี้อะไรที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตาเพราะฉะนั้นมีความเห็นผิดสองอย่างนะคะทั่วๆไปประจำโลกก็คือความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิความเห็นคล้อยตามไปในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสักกายทิฏฐิเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอัตตานุทิฏฐิเนี่ยคือสิ่งอื่นใช่ไหมคะดอกไม้ตกเก้าอี้แต่สักกายทิฏฐิคือนี่แหละตรงตัวของแต่ละหนึ่งคนเราและของเรานั่นแหละคือสักกายทิฏฐิแต่ก็เหมือนกันมีอัตตานุทิฏฐิ20เยอะไหมคะและสักกายทิฏฐิก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแล้วก็เราประมาทไหมคะเราฟังเรื่องจิตแต่ก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตเช่นสภาพจำจิตเกิดเมื่อไรจะมีเจตสิกที่จำสิ่งที่จิตรู้ในขณะเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นลองคิดค่ะขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามทั้งสิ้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในโลกของความจำใช่ไหมจำหมดเลยจำผิดจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำว่าเที่ยงนั่นคือจำผิดนะคะจนกว่าจะค่อยๆฟังเข้าใจขึ้นแต่ก็ยังจำผิดเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจนกว่าจำถูกค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อสภาพธรรมะปรากฏความเป็นธรรมะคืออนัตตาไม่ใช่เราถ้าบอกว่าเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังเป็นดอกไม้ยังเป็นโต๊ะยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเป็นเราก็ยังจำผิดอยู่จะจำถูกต่อเมื่อความเป็นธรรมะเมื่อกล่าวว่าความเป็นธรรมะก็คือว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวว่าธรรมะต้องไม่ใช่เราเมื่อความเป็นธรรมะหนึ่งเปิดเผยปรากฏขณะนั้นปัญญาก็รู้รอบในหนึ่งจะลืมไหมเพราะขณะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาที่ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นขั้นปริยัติซึ่งจะต้องรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำต้องสอดคล้องกันทั้งหมดถ้าใครแสดงความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาเช่นการทำสำนักปฏิบัตินั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครปฏิบัติเพราะธรรมะเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญามาจากไหนถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปทำสติเรียกว่าไปรู้ธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นขณะนั้นก็เป็นตัวตนทั้งหมดซึ่งไม่ทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องนอกจากความหลงยึดถือว่าเป็นเราได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่ถ้ารู้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ไงนั่นแหละรู้ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะกล่าวว่ารู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยคิดเลยว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นไม่มีคนไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นบ้านก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปแต่ความจำผิดเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะไม่เห็นการเกิดดับและยังจำไว้มั่นคงว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะความเข้าใจผิดถึงอย่างนี้แล้วจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแต่ต้องเป็นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักสติสัมปชัญญะเพราะไม่ใช่เราก็จะรู้ว่าขณะนั้นสภาพนั้นเกิดแล้วระลึกรู้คือรู้ตรงลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฏโดยไม่มีเราไปเตรียมตัวไปคิดว่าจะไปทำสติเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำสอนของผู้ที่เห็นผิดและไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าคำใดก็ตามนะคะซึ่งไม่ใช่คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
1: ราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าเมื่อไหร่ไปกำหนดไปทำสมาธิไปแยกรูปแยกนามเนี่ยตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็น

0: ความลึกซึ้งของพระธรรมแล้วความมีตัวตนกับความอยากได้ปัญญาที่มากกว่าที่เป็นจริงเนี่ยเหมือนกับทำให้เข้าใจผิดคิดเองได้ค่ะ
1: ความปรารถนาเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสไว้เพื่อให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในขั้นของการฟังว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยแม้แต่จิตหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อก็ต้องเป็นจิตประเภทไหนตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระเชนก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ไปคิดว่าแค่เนี้ยรู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยต้องรู้ว่าความรู้มีสามระดับขั้นปริยัติจะใช้คำว่าศาสนาก็ได้จะใช้คำว่าปริยัติสัจธรรมก็ได้เพราะเหตุว่าคำสอนคือศาสนาปริยัติศาสนาหมายความว่าคำสอนที่จะให้เข้าใจให้รอบรู้ความจริงของสิ่งที่มีให้เข้าใจนี่เป็นปริยัตินำไปสู่ความสงบเมื่อเข้าใจปริยัติสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติคือความเข้าใจสิ่งนี้ไม่มีทางถึงการรู้แจ้งว่าสัจธรรมะคืออะไรเป็นขณะที่สามารถเข้าใจความจริงนะคะจนดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นขนาดนี้ยังจะไปดับกิเลสเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่ายังไม่รู้ความต่างของธรรมะเช่นได้ยินคำว่าสติทุกคนก็ถามเลยสติเป็นยังไงถ้าไม่รู้ว่าสติมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ทรงแสดงไว้นะคะตั้งแต่ขั้นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นขณะนั้นเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลไม่ใช่เราทั้งหมดต้องไม่ใช่เราแม้แต่ที่จะมาฟังธรรมะนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าอยากมาชัดเจนเลยนะคะอยากเป็นอกุศลแน่ๆเพราะฉันแยกธรรมะนี่ต้องแยกด้วยความตรงอย่างละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะบางคนฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อรู้แล้วเราจะได้เก่งก็ผิดแล้วใช่ไหมคะไม่ตรงจุดประสงค์ละไม่ได้ละอะไรเพราะฉันต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระธรรมเนี่ยเพื่อรู้แล้วละอะไรก็ตามที่นำมาซึ่งจะได้สำนักปฏิบัติไปแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือผิดไม่ได้ละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏและจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงพระองค์ตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยค่ะไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะรู้ได้ยังไงก็หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดเดาได้ไหมว่าอะไรจะเกิดหวังได้ไหมว่าอะไรจะเกิดไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยแต่เป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อละถ้าคิดว่าจับได้อะไรนั่นคือผิดละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้ได้หรือคะให้ติดข้องหรือให้ไม่รู้หรือถ้ารู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่มียังติดข้องอยู่อีกหรือยังเป็นเราอีกหรือในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วถ้าสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้นะคะตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นก็แสดงว่ามีความเข้าใจในเรื่องละไม่ใช่เราเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดพร้อมปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยความไม่มีใครไปทำเลยสักอย่างเดียวและธรรมะนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยลองกระทบแข็งสิคะจำได้ว่าเป็นโต๊ะเมื่อไรจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งต้องเกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยจริงไหมถ้าจริงปัญญาประจักษ์แจ้งจริงละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะแข็งไม่ใช่อยู่ที่โต๊ะเท่านั้นใช่ไหมคะที่ตัวก็มีที่เท้าก็มีเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะในขณะนั้นเดียวนั้นซึ่งดูเหมือนธรรมดาบางคนก็บอกก็แข็งก็ธรรมดาบอกว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราแต่นั่นคือไม่ใช่เราแต่ปากแต่ไม่ใช่เราก็เมื่อภาวะนั้นปรากฏความเป็นภาวะนั้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมากมายนะคะในชีวิตทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งคิดทั้งจำทั้งโกรธทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อปรากฏนะคะ ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็ผ่านไปเป็นเราแต่พอฟังธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีปัจจัยที่เริ่มคิดนะคะเป็นคำว่านั่นไม่ใช่เราเคยคิดไหมคะแต่นั่นก็คือคิดยังไม่ใช่ขั้นที่จะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะเมื่อนั้นแหละความเป็นเราจะมีไม่ได้ในขณะที่ภาวะนั้นปรากฏโดยความเป็นธรรมะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไม่ถึงการแทงตลอดซึ่งเป็นกัตยานหรือปฏิเวทะแทงตลอดคือขณะนั้นเป็นเราไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นสิ่งนั้นแหละที่เกิดและดับด้วยและแค่นั้นยังไม่พอนะคะนิดเดียวเองกับการที่ไม่ปรากฏมานานเลยและก็มีมากด้วยและปรากฏเร็วด้วยแล้วก็ดับด้วยกั้นความเป็นเราไม่ได้จนกว่าสติสัมปชัญญะจะมากขึ้นมั่นคงขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องหวังเรื่องรอเรื่องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เรื่องความเข้าใจที่มั่นคงไม่ว่าสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่แสดงความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นนั่นคือความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นที่จะละความเป็นตัวตนมิฉะนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ฟังไปแต่ก็รู้ไหมว่าเหมือนการย่ำเท้าที่ค่อยๆขยับไปทีละน้อยช้ามากย่ำเท้าแล้วจะไปเร็วได้ไหมคะไม่ได้แต่ก็กำลังไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงอยู่มันตั้งนานในสังสารวัฏอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมคะเดือดร้อนไหมค่ะยังไงก็ต้องอยู่อยากอยู่หรือไม่อยากอยู่ก็ต้องอยู่แต่อยู่เพื่ออะไรคนที่มีปัญญานะคะอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ
0: ถ้าไม่มั่นคงนะแล้วก็ไปออกนอกลู่นอกทางเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องกั้นปัญญาทันทีก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้ปัญญาปรากฏ
1: รู้ไหมว่ามั่นคงเนี่ยคือการนอบน้อมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราเก่งกว่าไหมไม่ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรเลย5วัน7วัน10วันจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วนั่นหรือเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีขณะสักหนึ่งขณะไหมที่เข้าใจว่าเห็นเป็นสภาพรู้เห็นไหมคะฟังตั้งนานฟังมาเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีและเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยตรงเห็นเนี่ยเริ่มเข้าใจไหมว่าเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแค่เนี้ยเกิดหรือยังเห็นไหมคะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราบังคับธรรมะไม่ได้เลยแต่ถ้าตราบใดนะคะไม่เริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นแล้วจะไปละการเห็นว่าไม่ใช่เราได้ยังไงไม่มีทางที่สภาพเห็นจะปรากฏได้เพราะว่าไม่มีการเข้าใจตรงนั้นพอแล้วยังได้ยินอีกล่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆว่ามีความเข้าใจความลึกซึ้งความเป็นจริงของธรรมะที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้เดี๋ยวนี้จะค่อยๆน้อยลงต่อเมื่อเคยบ้างไหมที่กำลังเข้าใจเห็นหรือขณะที่กำลังได้ยินเคยบ้างไหมที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินว่าเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้เสียงกำลังคิดเคยเข้าใจบ้างไหมว่าขณะนั้นนะเป็นสภาพที่รู้เรื่องราวต่างๆที่จำได้เวลาโกรธเกิดขึ้นจำได้ไหมเคยมีการเข้าใจไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้ายังไม่มีการเริ่มอีกกี่อาสงไข
0: ยนับไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ความจริงต้องเป็นความจริงค่ะแต่ว่ามีผู้ที่ได้บรรลุธรรมะเข้าใจธรรมะจากการที่ท่านได้รู้ความจริงนะคะว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำแต่ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่มีเครื่องกั้นมากเท่ากับพยายามด้วยความเป็นเราที่จะรู้นั่นก็ผิดแล้วก็กั้นด้วยแต่นี่เป็นการที่เข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นแต่รู้ว่าปัญญาจะเกิดได้เนี่ยไม่ใช่เราคิดเองนะคะแต่จากการฟังเห็นขณะนี้เกิดดับเห็นขณะนี้เป็นธาตุรู้พูดไปสิ จนกว่าเมื่อไรจะค่อยๆเข้าใจเห็นเมื่อนั้นคือการตั้งต้นของการที่จะเป็นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางนะคะมรรคที่จะทำให้ถึงการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับ
0: ดูเหมือนจะแยกยากมากระหว่างที่มีตัวตนไปรู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวกับเป็นปัญญาที่ฟังเข้าใจจริงๆแล้วก็เขาน้อมตาม
1: ค่ะก็ต้องฟังดีๆสภาพธรรมะนั้นแยกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือปัญญาความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ความเพียรด้วยความเป็นตัวตนจะไปแยกจะแยกได้ยังไงคะสภาพธรรมะแยกอยู่แล้วค่ะจะไปแยกอะไรแต่ต้องเข้าใจต่างหากเนี่ยค่ะตรงเนี้ยที่จะต้องฟังดีๆเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ถูกต้อง
0: ก็จะมีตัวตนแทรกตลอดเลยไหมขณะ
1: เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นความติดข้องยังเป็นเราตรงค่ะและจะค่อยๆละคลายก็รู้ว่าด้วยอะไรวันนี้ทั้งวันไม่ได้รู้เลยว่าเห็นเนี่ยคือธาตุรู้ที่กำลังเห็นจะไปบังคับยังไงก็ไม่ได้ต่อเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นรู้ในความเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราไปทำแต่ธรรมะไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเป็นปัญญาระดับใดก็ตามเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นปัญญาแค่เนี้ยจะให้ไปแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปพยายามเหรอเสียเวลาและยังเข้าใจผิดคิดว่าทำได้หนทางเดียวก็คือบารมีสิกสัจจะบารมีมั่นคงว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อถึงเวลาถึงเวลานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญานะคอยไปจนพันปีหมื่นปีก็ไม่ใช่ค่ะแต่ความเข้าใจจริงๆเห็นไหมคะแม้แต่ความเข้าใจจริงๆก็ต้องรู้ว่าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เราธรรมะจึงละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้เพราะความเป็นเราเนี่ยไม่จากตรงนี้ก็ไปตรงนั้นตลอดทางแม้วิปัสสนาญาณเกิดโลภะก็ยังเกิดได้เพราะเหตุว่าสะสมมามากนะคะที่จะเกิดก็ต้องเกิดยับยั้งได้ไหมแต่โลภะละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะให้รู้ความจริงว่าแม้วิปัสสนาญาณเนี่ยก็ยังเป็นขันติญาณะตั้งแต่วิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเพราะเหตุว่าขันติญาณะอย่างอ่อนคิดดูนะคะยังไม่ถึงเลยใช่ไหมคะแต่อย่างอ่อนนั่นที่ยังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจไงคะเข้าใจเพื่อละความเป็นเราว่าไม่ต้องไปคิดที่จะทำเลยเพียงเข้าใจให้ถูกต้องความเข้าใจนี่แหละค่อยๆละทำหน้าที่ละเพราะรู้ด้วยเหตุนี้นะคะวิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเป็นขันติอย่างกลางเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมจากอ่อนมาเป็นอย่างกลางและวิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเป็นวิปัสสนาอย่างกล้าที่จะดับความเป็นเราคงไม่ลืมนะคะมีขณะไหนบ้างที่เริ่มเข้าใจเห็นเป็นเพียงสภาพรู้ลักษณะรู้เนี่ยกว่าจะเปิดเผยเห็นก็ดับไปแล้วแต่ว่ากว่าจะเข้าใจความหมายของธาตุรู้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้แต่กลายเป็นเราเห็นไปหมดเลยแล้วก็เราได้ยินด้วยเราหมดใช่ไหมคะกว่าจะแม้ได้ยินก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะฟังแล้วกี่ภพกี่ชาติแต่ว่าไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมจนกว่าจะบ่มจนสุกพอได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจได้ทันทีเหมือนภิกษุรูปหนึ่งค่ะท่านก็ได้ฟังธรรมะแต่ท่านมรณะและเกิดบนสวรรค์ท่านก็ยังเข้าใจว่าท่านเป็นภิกษุนะคะจนกระทั่งได้ยินเสียงดนตรีที่ใครๆแสดงให้รู้ว่านี่สวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ท่านจากโลกมนุษย์มาแล้วแต่ความที่ท่านได้สะสมปัญญามามากนะคะไม่ได้เพลิดเพลินยินดีในสวนนันทวันหรือในสวรรค์ทั้งหลายเลยนะคะลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเลือกได้ไหมเมื่อไรเพราะฉะนั้นเหตุสะสมไปเท่านั้นแล้วแต่เหตุถ้าไม่มีเหตุไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่เมื่อมีเหตุถึงพร้อมใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเรานะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งจะเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มความละเอียดกว่านี้อีกมากทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคพระโควาผู้ทรงจำแนกธรรมให้สัตว์โลกเนี่ยได้พิจารณาแง่มุมต่างๆคำต่างๆจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจในคำนั้นว่ามุ่งไปสู่ให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราและธรรมะก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราคือความหมายเดียวกับอนัตตาตอนนี้กำลังเข้าใจเสียงหรือเปล่ากำลังเข้าใจได้ยินหรือเปล่าอีกนานก็นานแต่มีปัจจัยแล้วคือฟังแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วอันนี้แหละที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะเป็นธรรมดาไหมคะภาษาบาลีคือธรรมตาแต่เราใช้ดอเด็กไม่ใช่ต่อเต่าพูดตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจความเป็นไปของธรรมะแต่ก็ได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วต้องเข้าใจมิฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิต
2: เจริญธรรมคุณโยมสุจินต์บริหารวรรณเขตเห็นการทำงานของโยมอาจารย์สุจินต์เนี่ยก็ตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมะแต่ข้อความคิดเห็นธรรมะนั้นไปสร้างความขัดแย้งในสังคมชาวพุทธส่วนหนึ่งที่เขาก็ลุกขึ้นมาโจมตีและ
1: ขอประทานโทษใครโจมตีใคร
2: ยกตัวอย่างคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ฟังนะฮะทางโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็กล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธศาสนาบวชทำไมเป็นสามเณรทำไม
1: เจ้าค่ะดิฉันกล่าวถูกหรือกล่าวผิด
2: อาตมาว่าโดยหลักการแล้วธรรมะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก
1: ขอประทานโทษเจ้าค่ะธรรมะคืออะไร
2: อาจารย์อยากจะให้ความหมายว่าธรรมะในความหมายของอาจารย์นั้นคืออะไร
1: ไม่ใช่ในความหมายของดิฉันแต่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายหมายความว่าธรรมะต้องมีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราขณะที่เห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้และยังมีปัจจัยอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกต้องว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงต้องสอดคล้องกันเช่นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะก็เป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยน
2: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาในความหมายของท่านอนัตตามันมีสภาวะเป็นอย่างไร
1: สภาพธรรมะที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วดับไปจะเป็นอัตตาได้อย่างไรอัตตาหมายความถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือคำของพระองค์ใครจะเปลี่ยนเห็นเกิดขึ้นดับไปไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำเห็นที่เกิดแล้วไม่ให้ดับไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นขณะนี้เห็นที่เกิดแล้วดับถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ใครเห็น
1: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีใครเห็นไหม
2: ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราย่อมมีคนรู้เราย่อมมีคนเห็น
1: ค่ะเห็นอะไรเจ้าคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
2: สิ่งที่ถูกเห็นเราก็อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรเห็นคนเห็นดอกไม้
1: เห็นเป็นเห็นเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีเราแต่เห็นเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมีอะไรที่ยังอยู่บ้างมีอะไรที่ยังเหลือบ้าง
2: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นความเห็นได้อย่างไร
1: ขณะที่เห็นดับไปสภาพจำคิดถึงสิ่งที่เห็นและก็หมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่คิดนึกมี
2: ถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นย่อมมีตัวมีตน
1: ตัวตนอยู่ตรงไหนจ๊ะคะเห็นเป็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นอะไร
2: เห็นก็เป็นสิ่งที่รับรู
1: ้เพราะฉะนั้นเป็นสภาพรู้เป็นใครหรือเปล่าหรือเป็นธาตุรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟังและไตร่ตรองคำของพระองค์ไม่เปลี่ยน
2: พระพุทธเจ้าท่านสอนแค่เพราะความจริงสัจธรรมที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นหรือ
1: พระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเจ้าค่ะ
2: ถ้ามีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแสดงว่ามีสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตน
1: ไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีตัวตนไหม
2: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีตัวตน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับหรือว่าเป็นตัวตน
2: แน่นอนมันก็ย่อมเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นระดับไป
1: เป็นความเห็นผิดชื่อว่าสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐิจ้ะค่ะมีในพระไตรปิฎก
2: ในสักกายทิฏฐิในความหมายของอาจารย์คืออะไร
1: สิ่งที่มีเช่นรูปที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนเท้ายึดถือว่าเป็นเราถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเพราะว่าความรู้สึกไม่ใช่รูปความจำเกิดขึ้นจำใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้กำลังจำจำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตรู้อะไรสภาพจำก็จำสิ่งที่จิตรู้และทั้งจิตและเจตสิกก็ดับไป
2: ท่านบอกว่าละสักกายทิฏฐิในความหมายของท่านเข้าใจความหมายที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร
1: ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาเพราะอย่างอื่นความคิดของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แม้แต่ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏก็เกิดขึ้นและดับไป
2: ถ้ารู้จริงไม่ได้เราก็บรรลุธรรมตามที่พุทธเจ้าสอนไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีเราที่เป็นตัวตนที่จะไปละอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งทรงแสดงไว้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิ
2: ละสักกายทิฏฐิ
1: ขอประทานโทษจะค่ะถามว่าอะไรละ
2: ความเข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างหากละเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ละถูกต้องไหม
2: เราพูดโดยภาษาที่เราบอกให้เข้าใจเท่านั้นเอง
1: ไม่ได้จ้ะค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริง
2: เพราะในความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความหมายของภาษาในการอธิบาย
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำกี่พระธรรมขันธ์ใน45พรรษาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใครสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นใครทำให้เกิดได้ลองทำได้ไหมตัวเราอยู่ที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตรัสครั้งเดียวในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะกล่าวเรื่องเห็นเรื่องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกบ่อยๆไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็ตรัสคำเหล่านี้ทั้งนั้น
2: สิ่งที่เราบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ภาษาบัญญัติโลกบัญญัติ
1: แต่ต้องมีสิ่งนั้นถ้าไม่มีจะบัญญัติได้ยังไง
2: อาตมาถามว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่กี่อย่าง
1: เห็นมีจริงได้ยินมีจริงได้กลิ่นมีจริงลิ้มรสมีจริงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีจริงคิดนึกมีจริงและยังมีจริงอีกมากเจ้าค่ะอะไรก็ตามที่เกิดในวันนี้ทั้งหมดมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
2: สิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นความจริงโดยสมมุติหาใช่ความจริงจริงๆไม่
1: เพราะฉะนั้นความจริงจริงๆคืออะไร
2: คนที่จะทราบความจริงจริงๆนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงสภาวะที่เป็นสัจจะภาวะที่ไม่ใช่ภาษามาบัญญัติเรียก
1: ก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครรู้แจ้งธรรมะบ้าง
2: ก็ในเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็สอน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมีผู้ฟังธรรมก่อนฟังธรรมไม่ได้รู้ความจริงแต่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริง
2: เมื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ให้ร้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนั้น
1: พระคุณเจ้าคิดว่าดิฉันให้ร้ายหรือเปล่าเจ้าค่ะ
2: อาตมาจะบอกว่ามีกลุ่มคนชาวพุทธซึ่งมีความเห็นต่างและกล่าวอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พบปะสนทนาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเป็นคำที่คิดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลหมายความว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นถูกต้อง
3: สนทนาธรรมที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
1: ยากนะคะที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระองค์ได้เลยเราก็เพียงแต่รู้ประวัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงเท่านั้นเองใช่ไหมคะที่เราจะรู้จักพระองค์แต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำเป็นสิ่งซึ่งทำให้จากความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเริ่มรู้ว่ามีบุคคลที่มีพระปัญญาและพระบริสุทธิคุณเหนือบุคคลใดนะคะที่ได้ตรัสคำที่ทำให้เราเนี่ยจากความไม่รู้อะไรเลยมานานแสนนานเนี่ยได้เริ่มที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องพระเจ้าก็เป็นสิ่งซึ่งต้องฟังด้วยความเคารพที่ว่าเคารพเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องฟังด้วยการไตร่ตรองพิจารณารู้ว่าคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่คำของคนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วทั้งหมดแต่เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและเป็นคำที่เป็นความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับปัญญาของเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเพียงอ่านและเพียงฟังไม่กี่คำก็จะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลเป็นศาสดาไม่ใช่แต่เฉพาะโลกมนุษย์นะคะทั้งเทวโลกพรหมโลกทุกโลกไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาเท่าฟังแค่นี้ค่ะและแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเราเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้มากน้อยแค่ไหนพระเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทนะคะพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมตั้งแต่เริ่มฟังคำของใครต้องรู้เลยค่ะแต่ละคำนี้มีความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่ต้องไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดก็คือว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ในชาตินี้ต่อไปก็จะมืดสนิทเหมือนเดิมซึ่งไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยพระเจ้าก็ศึกษาธรรมะนะคะด้วยความเข้าใจแต่ละคำจริงๆเช่นคำว่าธรรมะชินหูมากเลยนะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระธรรมกับพระสงฆ์เข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยนะคะแต่ละคำเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่จะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างในขณะนี้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เวลานี้ใครก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแต่ความจริงนะคะกิเลสทั้งวันก็ไม่รู้แล้วก็ทุกวันแล้วก็ทั้งชาติแล้วก็กี่ชาติ มากมายมหาศาลนะคะแต่ไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งนำมาซึ่งความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งเป็นโทษแต่ก็ไม่รู้ค่ะก็ทำไปเพราะว่าไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อได้ฟังและรู้ว่าจากที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มานานก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งอื่นเลยนะคะตรัสรู้ทุกสิ่งที่มีในห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดได้เช่นพระองค์พระเจ้าก็แต่ละคำไม่ประมาทค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงพระธรรมคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งดับกิเลสได้ไม่เหลือเลยเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับกิเลสนะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจคำที่ได้ฟังจนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยเหตุนี้แม้แต่รัตนตรัยเนี่ยเป็นรัตนะสูงสุดนะคะมีสามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่จะนำไปสู่การดับกิเลสและพระอริยสงฆ์ซึ่งได้อบรมเจริญปัญญาได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมิฉะนั้นเราก็กล่าวธรรมดานะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งที่ว่าหมายความถึงอะไรพระเชนก็ต้องฟังแล้วก็สนทนาถ้ามีข้อสงสัยประการใดซึ่งคำของพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนคำของคนอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็จะมั่นคงในการที่จะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่กล่าวคำว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้คิดนะคะพึ่งตอนไหนพึ่งเมื่อไหร่กำลังพึ่งอยู่หรือเปล่าสมัยนี้มีพระอริยะบุคคลไหมคะโดยเหตุผลนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะคำนี้เป็นคำตอบถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็บอกว่าคนโน้นเป็นพระอริยบุคคลคนนี้ก็เป็นพระอริยบุคคลแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะกล่าวว่าผู้นั้นหรือผู้นี้เป็นพระอริยบุคคลเพราะว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะทั้งหมดขณะนี้เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าถามคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะคะจะตอบว่าอะไรคะอะไรมีจริงดอกไม้มีจริงโต๊ะมีจริงคนมีจริงเก้าอี้มีจริงถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครๆก็พูดได้เดี๋ยวนี้ดอกไม้มีจริงโต๊ะมีจริงแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถามว่าจะเป็นพระอริยบุคคลโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ข่าวว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอริยบุคคลต้องรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราจะรู้ไหมว่าใครเป็นพระอริยบุคคลเขาบอกก็เชื่อเพราะเหตุว่าเราไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหนทางที่จะไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลหมายความว่าผู้รู้ความจริงถึงที่สุดนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเห็นผิดเข้าใจผิดซึ่งมีมาตลอดเวลาในสังสารวัฏตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะได้เข้าใจความจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตามๆเชื่อตามๆกันแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะทีละคำจริงๆแต่ละคำเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าต้องเข้าใจ และอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีก็คือปัญญาเราได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญามีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเป็นคำภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคำนั้นในภาษานั้นเราก็เดาเอาเองว่าปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้ปัญญาเรียนจบมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้แต่ว่าปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะและปัญญานั้นสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ได้นะคะว่าการที่เราฟังธรรมะเผลอๆเนี่ยเราก็เข้าใจเผลอๆแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็รู้ว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องไม่ใช่อย่างที่เราคิดต้องเป็นการที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทางตาเห็นมีจริงๆแต่ว่าเห็นอะไรปัญญาตอบได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปตามๆกันนะคะไม่ว่าใครพูดอะไรหรือแม้แต่จะพูดว่าสำนักปฏิบัติวิปัสสนาเข้าใจวิปัสสนาว่ายังไงเข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หลงเข้าใจว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงแม้แต่คำว่าปฏิปติเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนไทยก็พูดตามแต่ว่าออกเสียงไม่ตรงนะคะก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่มาจากคำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถ้าแปลรวมถึงเฉพาะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะแต่เป็นปัญญาระดับที่สามารถถึงความเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าไม่เคยฟังจะไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นนี่ก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะเพราะอะไรคะเพราะมีจริงเพราะฉันต้องเข้าใจพื้นฐานตั้งแต่คำแรกสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนฟังธรรมะแล้วก็งงค่ะพอถามว่าเห็นมีไหมชักงงว่าเอ๊ะทำไมถามถึงเห็นซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็กำลังเห็นแล้วมาถามว่าเห็นมีไหมใช่ไหมคะก็เลยงงคิดได้จนกระทั่งว่าเอ๊ะเห็นมีหรือเปล่าแต่ธรรมะเป็นเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าความเข้าใจของเรานะคะจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นแค่นี้น่าอัศจรรย์ไหมคะแค่เห็นธรรมดาแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเพราะอะไรเห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแน่นอนและเห็นต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้แต่แม้อย่างนั้นนะคะเห็นก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นหรือที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะใครทำเห็นไม่มีใครทำเลยแต่มีเห็นตลอดเวลานี่แสดงความจริงว่านะคะพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าแม้เห็นซึ่งคนไม่สนใจเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงเพราะเกิดจึงมีเห็นและเห็นเกิดแล้วไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยปรากฏได้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งต้องดับหมดไปก่อนอย่างอื่นจึงจะปรากฏสืบต่อได้แต่เพราะการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้รู้ได้ยังไงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงลึกซึ้งจนกระทั่งทำให้คนฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำใดที่พระองค์ตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนกก็เห็นงูก็เห็นคนก็เห็นแต่ไม่ใช่เห็นเป็นนกเห็นไม่ใช่เป็นคนเห็นไม่ใช่เป็นงูเห็นไม่ใช่เป็นปลาแต่เห็นมีจริงนะคะ ป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับไตรตรองพิสูจน์นะคะเริ่มรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะเป็นโลกที่แตกสลายทุกขณะเพราะคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับเราไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ละคำแต่ละคำในพระไตรปิฎกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยค่ะให้ค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งซึ่งมีแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็ขอให้แต่ละคำ
4: ท่านให้ความเห็นยังไงว่าอนัตตา
2: ครับ
1: ค่ะต้องฟังทีละคำด้วยความเคารพนะคะภาษาบาลีอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้มีนะคะจริงๆก็เป็นหนึ่งเห็นก็เป็นธรรมะแล้วเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นเราเห็นไม่ได้เห็นจะเป็นนกจะเป็นคนไม่ได้เลยเห็นต้องเป็นเห็นเพียงแต่รูปร่างหลากหลายเนี่ยนะคะก็ทำให้คิดไปว่าคนเห็นเด็กเห็นงูเห็นนกเห็นแต่เห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็ดับไปทั้งวันเนี่ยนะคะขณะใดก็ตามที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ทราบว่าต้องมีเห็นแต่ขณะที่ไม่เห็นก็มีได้ยินได้ยินก็จริงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นคนเห็นหรืองูเห็นแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
4: ท่านว่าเห็นเป็นเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
1: เคยเป็นคุณเรืองชัยเห็นใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
1: และผิดหรือถูก
4: ผิดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเรืองชัยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีรูปร่างมาประกอบเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเห็นหรือขณะนี้ถ้าเราไม่เคยรู้ว่าไม่มีเราก็เข้าใจว่ามีเราตั้งแต่เกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่เห็นก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงทุกอย่างที่เกิดและดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะสิ่งนั้นเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปตรงกับคำที่ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับ
5: ผมมีความเข้าใจในธรรมะว่าชีวิตหนึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนามธรรมรูปธรรมอย่างการเห็นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำหน้าที่ทำกิจเห็นนะครับ
1: ค่ะหมายความว่าเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: เห็นเกิดจึงมีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็น
5: ครับ
1: ใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะ
5: ไม่มีครับ
1: ค่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก่อนตายก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำทั้งหมดเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: แข็งเป็นสภาพธรรมะครับ
1: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่เราครับ
1: ค่ะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
5: แข็งนี่ก็เป็นสภาวะรูปครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมเสียงก็ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้คือนามธรรมเกิดขึ้นนะคะโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุรู้ขณะที่เสียงปรากฏธาตุรู้คือที่เราบอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคือมีการรู้ว่าเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับรูปธรรมขณะแรกของชาตินี้แล้วก็หลงเข้าใจว่ารูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นเราเป็นคนโน้นเป็นคนนี้แต่ความจริงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไรจะกลับเป็นสภาพรู้ไม่ได้และนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะกำลัง รู้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เท่านี้เองแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนพระเซนก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราที่เป็นอัตตาตัวตนแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะยังไม่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นที่จะทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
6: ท่านเจ้าครับในเมื่อปัญญายังไม่รู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะไม่ง่ายเลยแล้วการฟังที่เป็นปัญญาขั้นฟังเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรล่ะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดดับรวดเร็วสืบต่อเนื่องครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะแต่พูดเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความจริงว่าเดิมทีคิดว่าเป็นเราเห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ต่อไปก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดนะคะง่ายๆคือถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่เห็นแน่ใช่ไหมคะถ้าหูหนวกก็ไม่ได้ยินไม่มีใครไปทำอะไรเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีตากำลังเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะค่อยๆนำมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่ามีสิ่งที่เกิดโดยเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็ดับไปฟังแค่นี้ไม่ใช่ให้เราต้องการจะไปประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ที่แต่ละคนนะคะเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นสิ่งที่มีจริงต้องรู้ได้เพราะว่ามีจริงเป็นจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้พยายามไปแสวงหาให้ไปพยายามให้ทำแต่ไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่เคยเข้าใจถูกต้องก็ควรที่จะได้รู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ไม่มีเรามาอยู่ตรงนี้เลยแต่เราเข้าใจผิดนะคะสิ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้แน่นอนเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้คิดเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่คิดวันนี้สุขเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่สุขวันนี้ฉันใดนะคะเห็นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้และถ้ายังไม่จากโลกนี้ไปนะคะตายังไม่บอดก็ต้องเห็นแน่ๆนี่คือสิ่งที่ให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะถ้าไม่มั่นคงนะคะก็จะมีสำนักปฏิบัติไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำดับกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้ต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นฟังเผินๆน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจผ่านไปไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ถ้าฟังแล้วนะคะถูกต้องจริงนะคะถ้าจริงแล้วควรจะรู้ไหมหรือว่าไม่รู้ก็ได้เกิดมาก็ตายไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้แต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ไหนล่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันอยู่ไหนตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นทันทีที่หมดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใครทำอะไรอยู่ข้างนอกห้องจำได้ไหมคะรับประทานอาหารอะไรกำลังรับประทานนี่อร่อยมากใช่ไหมคะเติมเกลือเติมพริกไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นชั่วหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะซึ่งสืบต่อแล้วก็หมดไปแน่นอนที่สุดนะคะจะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยเสียงนี้ดับแล้วไปหาที่ไหนอีกไม่มีทางที่จะพบอีกในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นเพียงชั่วหนึ่งขณะที่แสนสั้นเล็ก น้อยเร็วมากแต่สืบต่อกันจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยังมีอยู่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนยังนั่งอยู่ที่นี่แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ธรรมะละเอียดยิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจึงกล่าวว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับโดยไม่รู้เพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจจญาณะญาณะแปลว่าปัญญานะคะปัญญารู้อะไรปัญญารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้รู้หรือยังคะมั่นคงหรือยังความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะความจริงก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ก็จะละความเป็นเราจะทำเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะผิดทันทีไม่ได้ละความเป็นเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองที่กำลังฟังธรรมะมีความเข้าใจพอที่จะทำให้เข้าใจเพียงหนึ่งที่กำลังมีว่าขณะนั้นเป็นลักษณะที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความมั่นคงความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่โดยหนทางอื่น
7: กราบท่านอาจารย์ครับแสดงว่าปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่มีการผิดคาดเคลื่อนเลยแต่ว่าก็มีระดับของปัญญาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้แม้คำที่กล่าวที่เป็นเสียงออกมานะครับก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปก็คือมีเสียงนี้ดับไปแล้วก็มีเสียงอื่นดังนั้นแม้แต่การพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะ
7: สี่อสงไขยแสนกับครับท่านอาจารย
1: ์แล้วผู้ฟังฟังกี่คำกี่วันหรือว่ากี่เดือนหรือว่ากี่ปียังไม่ถึงหนึ่งชาติและก็กลับหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้มีความยึดมั่นในความเป็นเราจนทำให้คิดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะคือความรักตัวเพราะเข้าใจว่ามีตัวค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะที่รักที่สุดสำคัญที่สุดก็คือตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากการรักตัวการกระทำทุกอย่างทุกวันนี้ค่ะแสดงความชัดเจนเพราะฉะนั้นยิ่งรักตัวยิ่งมีตัวและจะรู้ความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ตรงกันข้ามนะคะความติดข้องความยึดมั่นด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งซึ่งไม่มีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆและสำคัญว่ายังมีอยู่ก็ผิดตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธประวัติทุกคนก็คงจะได้เคยผ่านข้อความที่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแค่นี้ค่ะประมาทไหมว่ากว่าพระองค์จะได้รู้ความจริงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีคุณความดีต่างๆเพื่อสละความเป็นเราเนี่ยนานเท่าไหร่และคนฟังก็เพลินมากพอได้ยินเมื่อไหร่เราจะละกิเลสเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้กำลังเกิดดับก็ผิดทันทีเพราะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าจากการไม่รู้เลยก็เป็นการรู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจทั้งที่แสนยากเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แน่นอนแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังแล้วฟังอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาตินี้จนกว่าความเข้าใจจะเกิดขึ้นมีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็ฟังธรรมะแล้วก็มีคนก็บอกเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยจะฟังอีกนานเท่าไหร่เขาตอบว่าจนกว่าจะตรัสรู้เพราะคำว่าตรัสรู้คือรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมขณะนี้ที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารีบร้อนนะคะอยากจะไปรู้อยากนั่นคือเราใช่ไหม ตัวเราใช่ไหมมีเราใช่ไหมที่ต้องการก็เพิ่มความไม่รู้และความติดข้องทับถมไปอีกไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้นะคะโดยการที่เป็นเราแต่ว่าขณะนี้เข้าใจนิดหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ละคำ

0: ได้เลยนะคะนอกจากฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
1: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในปาสราสิสูตรนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรมะเพราะเห็นความลึกซึ้งอย่างหนึ่งแล้วก็ความที่สัตว์ยังยึดในกิเลสก็คือสัตว์เหล่านั้นเพียบไปด้วยกิเลสเศร้าหมองเหลือเกินกำหนัดเพราะราคะโกรธเพราะโทสะหลงเพราะโมหะดังนั้นความยากและความลึกซึ้งของธรรมะประกอบกับหมู่สัตว์ทั้งหลายยังมากด้วยกิเลสนะครับจึงเป็นการยากอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ตามพระองค์ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ฟังแค่นี้พอไหมพอไหมคะถ้าพอไม่ต้องทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเช้าสายบ่ายค่ำเด็กแสดงเห็นว่านะคะความไม่รู้มีมากแค่ไหนแค่คำสองคำก็ผิวเผินมากแต่เริ่มเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องไตร่ตรองค่ะว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแค่นี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฟังต่อไปอีกต่อไปอีกนะคะเพราะว่าทรงแสดงความจริงยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่ลืมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทำไมเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆนะคะฟังแค่นิดเดียวแล้วบอกว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะรู้อย่างนั้นก็ยังไม่ทันรู้อะไรเลยนะคะตัวตนก็หวังซะมากมายที่จะทำที่จะรู้ละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความติดข้องซึ่งติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างข้อความที่ทรงอุปมาไว้ก็คือว่าที่เราเห็นเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะใหญ่โตเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าสามารถแตกย่อยทำลายละเอียดยิบได้เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ในทุกส่วนที่ละเอียดยิ่งของรูปธรรมสิ่งที่มีที่รวมกันจริงไหมคะแตกทำลายได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าเกิดเราก็คิดว่าเพราะเหตุอื่นเพราะว่าไม่ประจักษ์การที่ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมตาแต่ภาษาไทยใช้เด็กเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะหมายความว่าใครก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แข็งเปลี่ยนให้เป็นหวานได้ไหมใครเปลี่ยนได้คะเขาคิดว่าเขาเปลี่ยนแต่แข็งดับไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเร็วป่านนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่นะคะความเข้าใจที่มีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะขณะนี้เปิดเผยความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไว้ที่ไม่ประจักษ์การเกิดดับในขณะนี้เพราะความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ละเอียดแล้วก็ตรงธรรมะเป็นธรรมะเกิดดับไม่ดับไม่มีเกิดแล้วต้องดับทุกคำนะคะค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนี้กำลังรู้ธรรมะหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่างกับธรรมะอื่นๆแต่เวลานี้เหมือนเห็นก็ได้ยินก็เป็นของธรรมดาแต่ธรรมะที่เห็นไม่ใช่ธรรมะที่ได้ยินไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ดับไปด้วยต้องค่อยๆเข้าใจค่ะ
2: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะครับว่าถ้าจะพูดถึงความรู้สึกนะครับในภาษาบาลีก็มีคำหนึ่งว่าเวทนาอยากให้ท่านอาจารย์สุจินต์ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ด้วยครับเชิญครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังมีแน่ๆนะคะคือไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าที่เคยเสียใจและเป็นเราเสียใจความจริงเสียใจมีจริงค่ะถ้าเห็นสิ่งที่ดีๆที่น่าชอบใจก็ไม่มีใครเสียใจบังคับบัญชาไม่ได้นะคะถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเห็นได้ยินอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกไม่พอใจก็มีหลายระดับขั้นตั้งแต่ขุ่นเคืองนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่เสียใจมากทั้งหมดก็คือธรรมะเพราะฉะนั้น

0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ลืมว่าสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปก็ต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีค่ะ
1: พระอภิธรรมนั้นผมก็เชื่อว่าท่านก็พูดได้จำคำจนขึ้นใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอพยาคตาธรรมมามี3คำนี้อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์สุจินได้ให้ความรู้ด้วยครับเชิญครับ
0: ธรรมะไม่ว่าจะมากมายสักเท่าไหร่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประมวลไว้โดยไวยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยในยะหมวด3นะคะก็คือธรรมะที่เป็นกุศลคือกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลคืออัพยากตาก็มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็จะเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้นะคะไม่พอต้องมีความเข้าใจว่าอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะว่าได้ยินคำว่ากุศลก็พอจะเข้าใจนะคะได้ยินคำว่าอกุศลก็พอจะเข้าใจแต่อภยากตะถ้าไม่ไปงานศพไม่ฟังสวดก็จะไม่ได้ยินคำนี้แต่ได้ยินแล้วผ่านไปไม่มีประโยชน์ถ้าจะไม่สนใจที่จะเข้าใจนะคะก็เพียงแค่กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อให้พูดตามที่สวดใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นการทบทวนความเข้าใจจากการที่ได้ฟังเพราะว่าเตือนให้รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะใครจะคิดออกใช่ไหมคะแต่พอจะรู้ถ้าได้ฟังธรรมะบ้างเช่นเสียงเนี่ยเป็นกุศลได้ไหมไม่ใช่ต้องบอกนะคะแต่ต้องคิดเพื่อจะได้เป็นปัญญาของตนเองถ้าเขาบอกก็ฟังแล้วก็ลืมเช่นบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไตร่ตรองเนี่ยค่ะจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจจริงๆเราจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลต้องมีแน่นอนเสียงมีจริงๆกำลังได้ยินเสียงเสียงไม่รู้อะไรเสียงทำบุญได้ไหมเสียงเป็นบุญได้ไหมเสียงเป็นบาปได้ไหมในเมื่อเสียงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเสียงเป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นทั้งหมดในชีวิตประจำวันนะคะเพียงแค่3คำนะคะถ้าเราใส่ใจเราก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกทุกธรรมของพระองค์เนี่ยค่ะจะน้อมมาสู่การที่ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ทันจะไปเปลี่ยนก็ดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะประมาณไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดกี่เห็นเพราะเห็นอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เสียงนะคะกี่เสียงต้องมีการได้ยินแต่ละเสียงทุกเสียงเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเลยเพราะจากเห็นก็เป็นได้ยินเป็นคิดเป็นอะไรสืบต่ออยู่เรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจเองจากการไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะจำได้เลยอัพยากตธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าสนใจนะคะก็คิดเองต่อไปได้อีกใช่ไหมคะอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลแข็งเป็นกุศลได้ไหมคะกลิ่นเป็นกุศลได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นอัพยากต ม่ใช่กุศลและอกุศลทั้งหลายเลยทั้งหมดได้แก่รูปธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารูปธรรมนะคะก็ไม่ใช่รูปอย่างที่เราคิดรูปนกรูปปูรูปไก่แต่ว่ารูปะธรรมะสิ่งที่มีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เราเรียกว่าหัวใจมีรูปร่างสันฐานใช่ไหมคะจับดูก็แข็งรู้อะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปธรรมทุกอย่างหมดเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจไปทีละคำนะคะต่อจากนี้ไปก็คือว่าไม่ลืมสามคำนี้และก็รู้ด้วยว่านอกจากรูปธรรมแล้วนะคะสภาพนามธรรมคือจิตซึ่งเราได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอีกอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรแต่คุ้นหูกับคำว่าจิตหรือวิญญาณความหมายเดียวกันนะคะธาตุรู้สภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ใช้คำภาษาอื่นก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่รู้อะไรทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าที่ว่าเป็นเราความจริงก็คือนามธรรมกับรูปธรรมแน่นอนเป็นอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะคือไม่ใช่เชื่อนะคะแต่เริ่มไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจคำที่เราได้ฟังเนี่ยเพราะกำลังมีในขณะนี้และสามารถที่จะเข้าใจได้ในความไม่ใช่เราเพราะว่าเคยยึดถือเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีลักษณะแต่ละหนึ่งแยกจากกันปนกันไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดดับรวมกันทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆยาวบ้างสั้นบ้างกลมบ้างก็เลยจำสิ่งที่ปรากฏเกิดมาใหม่ๆไม่รู้แต่ว่าคุ้นเคยบ่อยๆขึ้นก็จำได้จนกระทั่งได้ยินเสียงนะคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่พอได้ยินบ่อยๆก็รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรจนสามารถที่จะพูดตามได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินานแสนนานมาแล้วนะคะหรือขณะนี้หรือต่อไปก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งต้นตั้งแต่คำแรกธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นจนกระทั่งละคลายความเป็นเราซึ่งยากมากนะคะเพราะขณะนี้ดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราเป็นเราไปหมดทั้งวันแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่อวิชชาเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจริงนะคะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้เองนะคะพ้นจากสิ่งต่างๆที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายและจิตเกิดขึ้นรู้นอกจากนั้นสภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นธรรมะที่ใช้คำว่าเจตสิกหมายความว่าสภาพนามธรรมอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดในจิตพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเกิดดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดไม่มีใครรู้ค่ะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยอำนาจสติที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะทำเสียงสิทำเห็นสิทำคิดสิทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือว่าภายหลังก็ได้หรือว่าก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ฟังแล้วไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดคือเกิดความรู้วิชชาหรือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีโดยที่ว่าจากไม่รู้เลยอวิชชาทั้งนั้นเลยนะคะค่อยๆมีวิชาความรู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็ลดน้อยลงไปแต่ต้องรู้ว่าอวิชชาความไม่รู้มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่รูปธรรมเพราะรูปธรรมรู้หรือไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะที่มีนามธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็พูดคำว่าอารมณ์นะคะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจหรอกว่าอารมณ์หมายความเฉพาะสิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเสียงในป่าเวลาที่มีของแข็งๆกระทบกันต้นไม้ล้มหรืออะไรเป็นต้นนะคะก็เกิดเสียงแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์ต่อมาใดจิตกำลังได้ยินเสียงใดเฉพาะเสียงที่จิตรู้ขณะนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะเสียงก็เกิดดับถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะที่ปรากฏว่ามีเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แล้วยังไงคะดับหมดทั้งเสียงและจิตที่ได้ยินไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องเริ่มต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาด้วยถ้าบังคับบัญชาได้ทุกคนไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมคะมีแต่ความสุขอยากได้อะไรก็ได้หมดอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ความจริงธรรมะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเกลือเค็มน้ำตาลหวานอย่างอื่นนอกจากน้ำตาลหวานไหมเห็นไหมคะธรรมะสำหรับคิดค่ะมีอะไรที่หวานหวานนอกจากน้ำตาลไหมมีหรือไม่มีเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ความจริงก็คือว่าหวานต้องเป็นหวานแล้วแต่เราจะเรียกอะไรอย่างเผ็ดเผ็ดเนี่ยเราก็เรียกว่าพริกหรือว่าพริกไทยก็แล้วแต่จะใช้ชื่อนะคะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยพระชนธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจริงๆทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดและก็เป็นอนัตตาด้วยนี่คือการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดแล้วต้องตายยับยั้งได้ไหมคะพระเป็นธรรมะธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะเกิดแล้วต้องหมดไปไม่มีใครสามารถที่จะให้ธรรมะยั่งยืนได้เลยแต่ก่อนจากโลกนี้ไปและไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยอวิชชาเต็มเพิ่มขึ้นทุกวันกับมีโอกาสได้เข้าใจนะคะพอมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะกิเลสลดน้อยลงความทุกข์ความเสียใจจะน้อยไหมเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งนั้นถ้าสุขเกิดขึ้นนะคะแค่ขณะนั้นใช่ไหมดับแล้วกลับมาอีกหรือเปล่าไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นดีไหมคะแค่หนึ่งขณะถ้าเป็นทุกข์เกิดขึ้นนะคะทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ค่ะแต่ใครห้ามไม่ให้ทุกข์เกิดได้เจ็บตัวชนโต๊ะเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทำเลยแต่ว่าเมื่อมีกายรูปร่างอ่อนหรือแข็งตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยและยังมีรูปอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ใช่แข็งอย่างโต๊ะไม่ใช่แข็งอย่างดอกไม้แต่เป็นรูปที่กายที่เป็นรูปพิเศษใช้คำว่าปัสสาทะหมายความว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่มากระทบได้เพราะฉะนั้นที่ตัวนี้นะคะกระทบแข็งได้ใช่ไหมคะรู้สึกอะไรเจ็บใช่ไหมเห็นไหมคะใครไปทำให้เจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าที่กายมีกายประสาทซึมซาบอยู่ทั่วตัวแม้แต่ข้างในนะคะปวดท้องอยู่ตั้งข้างในอะอะไรจะไปกระทบแต่สิ่งที่แข็งกระทบกันเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ทางกายบังคับได้ไหมว่าถ้ากระทบกายแล้วไม่ต้องมาสุขมาทุกข์เป เป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่ก็แสดงความเป็นธรรมะนะคะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจพระธรรมก็คือคนที่ไตร่ตรองละเอียดและมีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจญาณว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยรู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเห็นไหมคะบังคับบัญชาได้ไหมและคนที่จากไปโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยกับคนที่ค่อยๆรู้ความจริงนะคะเมื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้โทษอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงจะไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแต่ว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้จะเป็นสุขขึ้นเพราะธรรมะคือความเข้าใจความจริงถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงนะคะไม่มีทางที่ใครจะแก้ปัญหาใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแต่ว่าโลกจริงๆอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมคะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นจะมีโลกไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีแน่ใช่ไหมคะโลกแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเกิดสิ่งนั้นแหละคือโลกเพราะความหมายของโลกะในภาษาบาลีนะคะคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีจริงๆค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วคิดตามเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วรู้สึกเฉยๆเมื่อกี้นี่ก็ดับละทุกอย่างไม่คงที่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะคะไปยืนที่ชายฝั่งบอกซิว่าอะไรอยู่ใต้มหาสมุทรบ้างไม่เปิดเผยเลยนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตกำลังเกิดดับไม่มีเราเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตทุกอย่างเป็นจิตและเจตสิกใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเปิดเผยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยก็หลงคิดว่ามีเรามีโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีปัญหาเพราะความอยากได้เมื่อไม่ได้ในทางที่สุจริตก็เป็นทุจริตเบียดเบียนกันต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปก็สะสมความดีและความชั่วทำให้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ต่างคนก็ต่างเป็นอย่างที่เป็นในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคนในชาตินี้นะคะได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเป็นคนนี้ชาตินี้ได้เพียงแค่ก่อนตายพอจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชาตินี้จะปรุงแต่งให้คนที่จะเกิดสืบต่อไม่ใช่คนนี้อีกนะคะแต่ก็มาจากคนนี้แหละจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่มีวันหยุดเลยเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการกระทำอย่างนี้วันนี้และรวมทั้งการกระทำก่อนๆในชาติก่อนๆเนี่ยชาติหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะตายเมื่อไรเกิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่เพียงว่าชาติก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่รู้ได้ว่าชาตินี้มาจากชาติก่อนๆโน้นเพราะฉะนั้นชาติหน้านะคะจะเป็นอะไรต่อไปไม่ใช่ใครทำให้เลยทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยที่สืบต่อมาจากชาตินี้และชาติก่อนรู้ไหมคะชาติก่อนเป็นใครชาติหน้ารู้ไหมว่าเป็นใครแต่พอเกิดรู้จักใช่ไหมคะว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ชาติก่อนว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าต้องถามใครไหมคะว่าชาติก่อนทำอะไรกำลังเป็นอย่างนี้ค่ะพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเลยมีอวิชชากันหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารกุศลและอกุศลกำลังมีกุศลและอกุศลซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณไหนล่ะวิญญาณที่จะเกิดต่อไปในชาติหน้าใช่ไหมเพราะว่าขณะนี้มีความไม่รู้จึงเต็มไปด้วยกุศลและอกุศลหลากหลายทั่วโลก และกุศลและอกุศลที่ได้ทำแล้วนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเกิดจิตเจตสิกรูปต่อไปแต่ว่าตามลำดับนะคะอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วสังขารที่กำลังเป็นอกุศลและกุศลเนี่ยเพียงหนึ่งและแต่ว่าจะเป็นกุศลนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดดีอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดไม่ดีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เกิดนามรูปคือเจตสิกและรูปเพราะว่าวิญญาณเป็นจิตแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงชื่อปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นั่งท่องนั่งสวดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากค่ะที่จะต้องรู้ความจริงว่ามีอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้โลกทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตามกิเลสต่างๆอกุศลกุศลนะคะซึ่งเป็นเหตุเมื่อเหตุมีแล้วที่ผลจะไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เลือกผลไม่ได้เพราะเรามีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะกรรมคือการฟังธรรมะขณะนี้แล้วเข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นผลของความเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็แล้วแต่ว่ากุศลใดๆให้ทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่สำหรับท่องค่ะแต่สำหรับเข้าใจเดี๋ยวนี
1: ้จะขออนุญาตให้ได้กล่าวถึงเรื่องใหญ่ความไม่รู้ทางธรรมอวิชชาเชิญครับ
2: อวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏไม่ว่าจะเย็นไม่ว่าจะแข็งไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงดังนั้นนี่ครับสิ่งนั้นที่จะปรากฏตามความเป็นจริงต้องปรากฏแก่ปัญญาไม่ใช่ปรากฏแก่อวิชชาเพราะอวิชชานี่ครับไม่รู้แม้สิ่งนั้นมีแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนดังนั้นนะครับความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นมีการดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงแสดงธรรมะทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาดังนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับแสดงความเป็นจริงให้บุคคลที่ฟังพิจารณาไตร่ตรองและเป็นปัญญาของแต่ละบุคคลไม่ใช่ไปบอกให้คนนั้นคนนี้เชื่อหรือว่าเพียงสวดหรือว่าเพียงกล่าวตามเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาเป็นสภาพที่ละอวิชชาได้ครับ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเถรวาทเรียนเชิญครับ
0: ค่ะก็คงต้องเข้าใจทีละคำนะคะเถระคือมั่นคงพระสันวาทะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงนะคะก็คือเถรวาทเพราะอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงพระฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงเมื่อได้ทรงบัญญัติพระวินัยแล้วนะคะใครคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทำเป็นประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ศึกษานะคะก็จะคิดว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรืออย่างที่บอกว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ทันสมัยแต่เขาหารู้ไม่นะคะว่าสมัยคืออะไรเพราะฉะนั้นคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันสมัยหนึ่งคือขณะหนึ่งใช่ไหมแต่และหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะถ้าไม่มีหนึ่งขณะจะมีสมัยไหม เพราะฉะนั้นใครทันสมัยก็คือผู้ที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นั่นทันสมัยที่สุดเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นดับแล้วไม่ทันจะรู้ความจริงก็ต้องล้าสมัยใช่ไหมคะไม่ทันที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำทั้งหมดทุกคำนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องตรงที่สุดนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่คำที่ใช้กันเช่นสมัยหรือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เกิดเห็นดับแล้วทันสมัยไหมคะทันสมัยที่กำลังเห็นไหมที่ดับแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนนะคะถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีคำของใครที่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมเช่นพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรลองเป็นคำตอบสิคะถ้าสร้างวัดกันมากๆวัดคืออะไรเป็นที่อยู่ของใครคะใครอยู่วัดชาวบ้านไม่อยู่วัดแน่ใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่อยู่ของผู้สงบจากชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ทำกิจใดๆของคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะรู้ว่าชีวิตสั้นจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะพอไหมกับการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่จำกัดเฉพาะภิกษุภิกษุณีนะคะแต่ว่าสำหรับทุกคนอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่ฟังธรรมะเห็นคุณคนนั้นจะไม่ละเลยในการที่จะฟังธรรมะแต่ชีวิตที่สะสมมาแต่ละคนก็ต่างกันนะคะจะให้คนที่สะสมมาเป็นคฤหัสถ์จะไปรักษาพระวินัยอย่างบรรพชิตทำทุกอย่างที่เคยทำอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้ผู้นั้นก็รู้ตัวเองค่ะสามารถจะทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะคะฟังพระธรรมเข้าใจหมดไม่ว่าพระภิกษุหรือคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สะสมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้นะคะก็มีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ไม่ใช่จำกัดว่าจะต้องเป็นภิกษุเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในครั้งโน้นนะคะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันหมอชีวกุมารพัทก็เป็นพระโสดาบันวิสาขามิคารมันดาก็เป็นพระโสดาบันก็มีอีกหลายคนนะคะซึ่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านั้นเป็นเอตทัคคะผู้ที่เป็นเลิศในแต่ละทางในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลก็มีคฤหัสถ์ชาวบ้านที่เป็นพระอริยบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นสังฆรัตนะไม่ได้หมายความถึงภิกษุแต่สังฆรัตนะหมายความถึงผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ต้องรู้และก็ถ้าเราเข้าใจผิดเราจะดำรงพระพุทธศาสนาไม่ได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะสร้างวัดกันตลอดไม่จบเลยนะคะสร้างไว้ทำไมเงินเท่าไหร่ถ้าเงินนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นแก่ประเทศชาติแก่คนยากคนจนชาวไร่ชาวนาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเงินซึ่งเสียไปโดยการที่สร้างสถานที่แต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเวลานี้นะคะวัดเป็นตลาดนัดหรือเปล่าไม่ใช่อารามะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะเหตุว่าสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นโทษนะคะฉันใดผู้ที่เห็นโทษของการที่จะครองเพศคฤหัสถ์และสะสมศรัทธาที่จะสามารถประพฤติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงออกบวชดำเนินรอยตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระวินัยทุกข้อนะคะที่ได้ทรงบัญญัติแล้วทำให้ภิกษุที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกเพราะเหตุว่าเป็นความประพฤติที่ดีงามนะคะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยก็จะเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะกล่าวว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะคิดแก้ไขพระธรรมวินัยหารู้ไม่นะคะว่าผู้ที่ทรงบัญญัติเนี่ยเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติสิกขาบทสำหรับพระภิกษุได้พระองค์ตรัสรู้ถึงความละเอียดยิ่งของกิเลสซึ่งสามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดไม่สมควรแก่พระภิกษุเนี่ยมากมายมหาศาลเช่นการรับเงินและทองคฤหัสถ์ต้องใช้ใช่ไหมคะพระภิกษุสละแล้วใช่ไหมเอาเงินไปให้คนที่เขาสละแล้วเลยค่ะลองคิดดูถูกหรือผิดและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชีวิตที่ขัดเกลากิเลสนะคะสามารถจะดำรงอยู่ได้ที่ใช้คำว่าปัจจัยเครื่องอาศัยที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ก็มีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอยู่ได้แน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญานะคะท่านอยู่อย่างสบายมากที่ประทับบนเขาคิดชกุฏไม่มีอะไรเลยแม้พระวิหารเชตวันเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่รื่นรมนะคะไม่มีการเผาศพไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นที่ที่ได้สนทนาธรรมนะคะฟังธรรมะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในความต่างกันของคฤหัสถ์กับบรรพชิตมิฉะนั้นก็ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุไม่มีเงินแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรควันนี้ต้องการอะไรอีกใช่ไหมคะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่อย่างผู้มีปัญญามีความผาสุกกว่าที่จะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยจะค่อยๆหมดไปได้ต่อเมื่อได้มีความเข้าใจพระธรรมและถ้าได้เข้าใจมากขึ้นแต่ละวันจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่อย่างพระภิกษุได้นะคะก็เป็นที่กราบไหว้สรรเสริญของคฤหัสถ์และก็ทนุบำรุงพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาแต่ถ้าภิกษุใดนะคะไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นการบวชทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อการที่จะเข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมในวันหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าในชาตินี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ก็ได้สะสมเหตุปัจจัยที่จะทำให้รู้ได้ในวันหนึ่งทุกคนที่กำลังฟังขณะนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นซึ่งหนทางที่จะเดินไปอีกยาวไกลมากเพราะความลึกซึ้งของธรรมะแต่ว่าถ้าไม่เริ่มเลยก็จะไม่มีวันถึงเพราะฉะนั้นถ้ามีการเริ่มต้นนะคะเท่าที่มีปัจจัยที่จะเป็นไปได้ในแต่ละชีวิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวได้เลยค่ะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะเหตุว่าทรัพย์สินเงินทองจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะแม้แต่ร่างกายที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะติดตามไปได้นะคะนอกจากกุศลและอกุศลที่มีอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นก็จะสะสมสืบต่อไป
2: ข้อความในธรรมทายาทสูตรพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิสทายาทแต่จงเป็นธรรมทายาทดังนั้นอามิสก็คือปัจจัย4ดังนั้นการบวชของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มุ่งที่จะแสวงหาปัจจัย4นะครับไม่ว่าจะเป็นจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะหรือยารักษาโรคไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเงินและทองเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลายแต่พระองค์ตรัสถึงการที่เป็นภิกษุนะครับหมายถึงการเป็นผู้รับมรดกคือพระธรรมซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับจะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธรรมะอย่างเช่นในโพธิปักขิยธรรมหรือสูงสุดที่จะกล่าวถึงคือโลกุตตรธรรม ดังนั้นความเป็นภิกษุนะครับไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเลยนะครับแต่เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะครับถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
3: การศึกษาธรรมะที่ถูกต้องการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องคือฟังเข้าใจไตร่ตรองตามพระธรรมจนมีความมั่นคงซึ่งจะไม่เปลี่ยนไปหาสิ่งที่ผิดจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ21กุมภาพันธ์2559
4: การที่จะศึกษาความจริงที่ปรากฏในขณะนี้ศึกษาอย่างไร
0: ฟังไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนย้อนถามขณะนี้มีธรรมะหรือเปล่าก็แสดงว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละกำลังปรากฏเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งหรือเปล่าต้องแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งต่อไปนี่จะละเอียดขึ้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดถามง่ายๆเมื่อเช้านี้ทำอะไรบ้างเห็นไหมคะธรรมะหรือเปล่าหรือเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะจะมีการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเราหรือเปล่าที่ยึดถือความจริงเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงมีคำสองคำอัตตากับอนัตตาอัตตาคือเห็นสิ่งที่เหมือนไม่ดับเลยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นจานเป็นรองเท้าเป็นคือเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความตรงฟังแล้วเข้าใจไตร่ตรองไม่ลืมถ้ามิฉะนั้นก็ลืมไปฟังกี่วันตั้งแต่มูลนิธิเปิดหรือก่อนมูลนิธิอีกแล้วก็ได้ยินคำพวกนี้ค่ะได้ยินมาตลอดแต่ก็ลืมกว่าจะมั่นคงเข้าถึงความจริงว่าไม่มีใครแต่มีธรรมะเท่านั้นเพิ่มเติมความมั่นคงมาทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใครไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนมีแต่สิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครสิ่งที่ทำให้เกิดก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะไม่มีใครจึงเป็นอนัตตาและเริ่มเข้าใจเห็นเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีใครทำให้เกิดได้ได้ยินเป็นอนัตตาไม่มีใครทำให้ได้ยินเกิดแต่เกิดแล้วไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำโกรธเกิดแล้วไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่มีทางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่รู้ว่าโกรธเกิดเพราะอะไรทุกอย่างมีปัจจัยอาศัยกันและกันที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่รู้สักอย่างแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีแล้วเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมะเข้าใจว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าบารมีทั้งหมดที่ทรงบำเพ็ญที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท้อไม่ใช่เลยท้อใจเป็นอกุศลแต่ขณะที่กล่าวว่าไม่น้อมพระทัยเพราะขณะนั้นกำลังเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งยากที่จะเห็นได้ว่าแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดและดับไปทีละหนึ่งด้วยจะเป็นเราหรือจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือเที่ยงได้อย่างไรฟังนะคะฟังเรื่องอะไรเข้าใจอะไรสิ่งที่กำลังมีจริงๆซึ่งเข้าใจยากแล้วก็ต้องไตร่ตรองว่าถูกหรือเปล่าและก็ต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงและก็มั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนได้ยังไง

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่684สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: เป็นปกติแตกต่างกับปกติเพราะมีสติสัมปชัญญะ
3: ค่ะ
2: นะคะแล้วขณะนั้นด้วยการที่มีสติสัมปชัญญะที่ไม่ใช่เราก็ลองคิดดูนะคะว่าขณะนั้นจะเป็นยังไงเป็นความปลอดโปร่งที่ไม่ใช่เป็นความจงใจเป็นความต้องการเป็นความพยายามด้วยความเป็นตัวตน
3: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องการที่ว่ามันเป็นลักษณะที่มันใกล้เคียงกันอย่างนี้นะคะในขั้นอบรมตรงนี้ก็ต้องเป็นเรียกว่าความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสภาพความที่เกิดตรงนี้ด้วยเพราะดิฉันคิดว่าถ้าเผื่อไม่พยายามเข้าใจก็เรียกว่าไม่ได้อบรม
2: เป็นปัญญาของตัวเองนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็รู้ว่าค่อยๆละเมื่อไหร่ตรงไหนอย่างไร
4: แต่ถ้าเผื่อเราไม่สังเกตเราไม่พิจารณาเราไม่มีวิตกวิจารไม่มี
2: ค่ะไม่ใช่เรามีแต่มีปัจจัยที่สภาพธรรมะนั้นจะเกิดที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะต้องมีลักษณะเพราะว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่รู้ลักษณะของธรรมะนั้นนะคะก็ยังมีการยึดถือแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นจนกว่าจะชินกับลักษณะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างค่ะ
4: ประเด็นสำคัญก็คืออย่าเอาเราเข้าไปคิด
2: หมายความว่าต้องมีความเห็นถูกเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนี่เป็นทางที่จะค่อยๆละคลายนะคะแม้ในขั้นการฟังเนี่ยค่ะถ้าฟังด้วยความแยบคายก็จะรู้ว่าไม่ใช่จะถึงด้วยโลภะหรือความต้องการแต่ต้องมีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
4: ถ้าอย่างนั้นที่พูดถึงเรื่องอสุภะกรรมฐานเนี่ยก็เป็นสื่อที่ทำให้เราคิดถึงได้ไม่ใช่เหรอ
2: ครับก็แล้วแต่ก็เห็นอสุภะกันเยอะแยะถามสัปเหร่อก็ได
4: ้คือบางทีนะอาจารย์ครับผมเหนื่อยมาแล้วจะนอนมันก็นอนไม่หลับแต่พอมานั่งนึกอย่างน้อยเอาพุทธรูปอยู่หัวนอนเนี่ยนั่งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมพระสงฆ์คือใจมันก็สงบมันก็หลับได
2: ้ก็พอใจ
4: ก็นั่นแหละสิฮะตรงเนี้ยที่ผม
2: มีโลภะเป็นอาจารย์
4: ถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นนะผมก็นอนไม่หลับ
2: เพราะผมติดข้องในความเป็นเราค่ะถึงได้ว่าหนทางนี้นะคะเห็นยากเพราะเหตุว่าละอนุสัยกิเลสค่ะ
4: ถ้าจะให้ผม
2: เพราะคนเนี่ยโดยมากก็จะหาทางนะคะละปริยุทธานกิเลสเช่นเวลาที่นอนไม่หลับก็จะเกิดความกระวนกระวายก็อยากจะละอันนี้ไม่ชอบความกระวนกระวายนะคะแต่ไม่มีทางที่จะดับอกุศลใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นกว่าจะปัญญาอบรมถึงจุดที่ไม่หวั่นไหวค่ะเพราะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อไรเราจะรู้แต่เมื่อไรจะมีแม้ความคิดที่ถูกต้องที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะแล้วก็รู้ลักษณะของธรรมะไม่ใช่ให้ไปต้องการอะไรนะคะไม่ใช่นอนหลับดีแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ธรรมะ
4: คือฟังจากอาจารย์ทีไรเนี่ยนะบางทีมันหดหู่นะครับคือผมจะระลึกถึงพระพุทธ
2: หดหู่เพราะเป็นเรา
4: ใช่ครับเพราะว่าระลึกถึงพระพุทธ
2: ยิ่งหดหู่ยิ่งรู้ว่ามีเราเยอะ
4: คำบูชาพระรัตนตรัยมาสวดมนต์อย่างเนี้ย
2: ด้วยความเป็นเรา
4: ก็เป็นความเป็นเรา
2: ถูกต้อง
4: ถ้าผมปล่อยตัวไปเฉยๆ
2: เพราะเข้าใจว่าผมปล่อยไม่มีใครที่สามารถจะทำลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดให้เกิดและสภาพธรรมะที่ได้เคยเกิดมาแล้วนะคะนานแสนนานกับขณะนี้ก็ไม่ใช่สภาพธรรมะอันเดียวกันเลยแต่มีปัจจัยสะสมสืบต่อนานแสนนานอย่างท่านที่กว่าจะได้บรรลุเนี่ยค่ะอย่างพระมหาโมคคัลลานะที่ท่านเคยเป็นบิดาของโกศยเศรษฐีก็จะเห็นได้นะคะกว่าโกศยเศรษฐีเนี่ยจะมีความคิดที่แยบคายมาได้ยังไงไม่ใช่เพียงฟังนิดเดียวแล้วความคิดแยบคายก็เกิดขึ้นแต่แม้ความคิดที่ถูก ความเห็นที่ถูกนะคะก็ต้องถูกไปตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเราขึ้นมารู้เลยว่าขณะนั้นมีความเห็นผิดแม้ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแม้ในขณะนี้เองเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงจริงๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้โดยไม่ไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
4: ผมก็ยังพยายามวิเคราะห์นะอย่างอ่านพระไตร
2: ปิฎกก็คือผมตลอด
4: ใช่ครับอาจารย์ไม่รู้จะใช่คำว่ายังไง
2: ค
4: ืออย่างพระสารีบุตรท่านถวายงานพัดอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดว่าท่านพัดเฉยๆโดยไม่คิดนะผมคิดว่าท่านก็คงระลึกถึงธรรมะสภาพธรรมะ
2: ถ
4: ึงได้เห็นหรือแม้แต่พระอะไรจุลบรรทกที่ลูบผ้าถูผ้าท่านก็คงคิดอ่ะทีนี้เวลาผม
2: คิดหรือว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
4: เขาเรียกจะใช้คำอะไรจะ
2: ต่างกันนะคะถ้าคิดเป็นเรื่อง
4: ใช่จะใช้คำอะไรฮะชื่อคือ
2: กำลังรู้ตรงลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน
4: คือผมก็พยายามที่จะทำยังไงให้มันเอาอยู่แล้วเอาคือ
2: คุณเด่นพงไม่ต้องคิดถึงผลได้ไหมคะขณะนี้ฟังและเข้าใจนั่นไม่ใช่คุณเด่นพงที่เข้าใจนะคะแล้วถ้าอกุศลจิตเกิดก็ไม่ใช่คุณเด่นพงถ้ากุศลจิตเกิดก็ไม่ใช่คุณเด่นพงปัญญาเกิดก็ไม่ใช่คุณเด่นพงไม่อย่างนั้นคนก็จะติดในปัญญาอีกเป็นปัญญาของเรา
4: ช่วยให้มันเกิดเร็วขึ้นหน่อย
2: นั่นแหละคือตัวตนแล้วก็เป็นเครื่องเนิ่นช้าด้วยค่ะ
4: ก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำไม่พรวนดิน
2: เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามทวนกระแสเลยนะต้องการที่จะให้ถึงแต่ก็ไปตามกระแสที่ไม่ถึงไม่ใช่ไปตามกระแสที่จะถึงถ้ากระแสที่จะถึงก็คือเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างนี่ค่ะเป็นธรรมะหนทางที่เราจะอบรมเนี่ยนะคะเราจะรู้ได้ว่ากว่าจะรู้เนี่ยค่ะจะต้องเพราะอะไรเพราะฟังนะคะมีความเห็นถูกค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกจนสติสัมปชัญญะระลึกถูกแล้วก็ยังมีความเป็นเราอีกมากที่จะเห็นละเอียดขึ้นเพื่อที่จะละความเป็นเราด้วยความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมดาไม่ได้ผิดธรรมดาเลยค่ะถ้าเข้าใจว่าลักษณะของจิตเนี่ยนะคะคือสภาพที่มากด้วยความคิดส่วนใหญ่ตอนคิดไม่รู้หรอกว่าเป็นจิตที่คิดไม่ว่าจะคิดถึงอะไรอะไรก็แล้วแต่ถึงพระพุทธรูปที่อยู่เหนือเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคือลักษณะของจิตถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมากนะคะกว่าจะรู้ว่าคิดเนี่ยก็คือสภาพธรรมะที่คิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะขจัดความเป็นตัวตนมากมายมหาศาลสักแค่ไหนในวันหนึ่งด้วยความเป็นปกติคือไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่พยายามที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเลยนะคะเพราะเหตุว่ายิ่งรู้ความจริงก็จะรู้ได้ว่าไม่มีใครที่สามารถจะดลบันดาลอะไรได้เลยทั้งสิ้นและก็สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเราชินหูว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้ก็เริ่มระลึกว่าตลอดชาติสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเพราะจิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่คิดก็คือจิตนั่นเองที่คิดเพราะฉะนั้นความพยายามหรือการที่มีวิริยะหรือความเห็นถูกนะคะที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าถึงไม่หลับก็เป็นประโยชน์แต่ก็มีการละซึ่งอยากจะหลับอาจจะเพราะความอ่อนเพลียเพราะว่ามีกิจธุระที่ต้องทำนะคะขณะนั้นก็เป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะรู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ความจริงก็คือความจริงว่าทุกขณะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เป็นจิตเป็นเจตสิกนั่นเองแล้วเราก็รู้จักตัวเราตามความเป็นจริงด้วยนะคะว่าใกล้หรือยังไม่ต้องไปขวนขวายอย่างอื่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเห็นถูกความรู้ถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นก็จะทำให้เราเบาใจแล้วก็คลายไม่รีบร้อนเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าขอให้เป็นชาตินี้และบางคนก็บอกว่าสักยานหนึ่งก็ดีนะคะถึงจะไม่เป็นพระโสดาบันก็แต่นั่นก็คือความหวังตราบใดที่ขณะนี้มีสภาพธรรมะและอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่เมื่อความจริงเกิดมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆขณะนั้นก็จะเข้าใจตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยแต่อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นได้
5: อาจารย์ครับคิดเพลินไปเรื่องอะไรต่ออะไร108แล้วระลึกได้สักนิดหนึ่ง ก็ยังดีกว่าไม่ระลึก
2: แน่นอนค่ะอันนี้ต้องเห็นจริงๆเลยนะฮะว่าเราขณะนี้ค่ะไม่ได้พ้นกรรมเลยทุกขณะที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่เรื่องความคิดนึกของเรามากเป็นขาดทุนเป็นได้กำไรเป็นอะไรทุกอย่างแต่ก็เนื่องมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะฉะนั้นความละเอียดนะคะก็คือว่าแม้แต่หนึ่งขณะที่จะเกิดความซับซ้อนมาจากแสนโกฏกับของชวนวิถีทั้งที่เป็นกุศลฝ่ายหนึ่งแล้วก็อกุศลฝ่ายหนึ่งและอกุศลเล็กน้อยจนกระทั่งถึงกับแอบรับประทานใช่ไหมคะมันมากมายจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ว่ายาวนานในสังสารวัฏมาแล้วจะเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้จิตขณะนี้เกิดขึ้นเป็นฝ่ายกุศลอย่างไรแล้วก็เป็นฝ่ายอกุศลอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพของจิตที่ทำให้ไม่ให้ตามที่ปรารถนาก็ลองคิดดูนะคะว่าขณะนั้นน่ะเป็นอกุศลแน่นอนเพราะฉะนั้นที่จะให้ผลเป็นกุศลวิบากก็เป็นไปไม่ได้ส่วนใดที่เป็นกุศลสิ่งนั้นก็ให้ผลเป็นกุศลวิบากแต่ว่าผู้ที่จะสามารถกล่าวแสดงถึงว่าเหตุที่ทำให้พ่อค้าได้กำไรหรือขาดทุนก็ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงแสดงแต่ถ้าคนนั้นไม่ใช่พ่อค้าก็มีอีกใช่ไหมคะคือว่าถึงไม่ได้ค้าขายก็ตามแต่ก็ยังมีผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง
6: พูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราบอกว่าการภาวนาให้มากกว่าที่กล่าวใช่ไหมถึงจะได้กำไรเนี่ยแล้วอย่างนี้มันกว้างนะเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยอดีตชาติทั้งหมดเนี่ยเขาภาวนาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาภาวนาแล้วให้แล้วมาชาติเนี่ยเขาถึงเกิดมาแล้วทำการค้าเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีผมก็ไม่อยากพิจารณาว่ามันเป็นญาณจินไตเหมือนกันนะ
2: คือเราคิดถึงธรรมะในความหมายที่แคบจำกัดเชื้อชาติประเทศด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นไปตามเหตุถ้าเป็นกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบาก
7: ในทีฆนิกายมหาวรรคเนี่ยจะมีข้อความหนึ่งว่าภิกษุณีใดไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วแก่ตนทั้งหมดที่ขีดขั้นเขตแดนและเส้นบรรทัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้มีประมาณน้อยชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็อุบาสกใดยึดเวร5ศีล5อกุศลกรรมบท10ประพฤติไว้แนบแน่นอุบาสกนี้ชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมส่วนอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติให้สมบูรณ์ในสรณะ3ศีล5ศีล10รักษาอุโบสถเดือนละ8ครั้งถวายทานบูชาด้วยของหอมบูชาด้วยมาลาบำรุงบิดามารดาบำรุงสมณพราหมณ์อุบาสกอุบาสิกานี้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
8: การในกีตาคีรีสูตรมีคำว่าอนุปุพพสิกขาการศึกษาตามลำดับอนุปุพพกิริยาการกระทำตามลำดับอนุปุพพปฏิปทาการปฏิบัติตามลำดับทีนี้การศึกษาเริ่มดับการกระทำเริ่มดับการปฏิปทาเริ่มดับคืออย่างไรคือ1ฟังเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาบัณฑิตเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วจำเรื่องราวที่ฟังให้ได้แล้วนำมาไตร่ตรองนะเมื่อไตร่ตรองได้เหตุผลแล้วก็เกิดฉันทะเกิดอุตสาหะถึงจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วถึงจะแทงตลอดซึ่งสัจจะเป็นไปตามดับศรัทธาของเราพอหรือยังเราฟังธรรมพอหรือยังไตรตรองพอหรือยังอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็จะเอาให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอะไรวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย
9: กราบเรียนท่านอาจารย์เลยค่ะพระพุทธาตุกะสูตร
2: ก็ถ้าย้อนถอยไปนะคะ 2,500 กว่าปีที่พระวิหารเชตวันพระภิกษุทั้งหลายนะคะก็กำลังฟังสูตรนี้จากพระองค์นี่ก็แสดงเห็นว่าถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแสนนานนะคะพุทธบริษัทที่ได้สะสมเหตุปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ว่าผู้ฟังในครั้งนั้นกับผู้ฟังในครั้งนี้ก็คงจะต้องต่างกันตามการสะสมเพราะเหตุว่าเมื่อพระภิกษุท่านได้ฟังและท่านพระอานนท์ท่านก็กราบทูลถามความละเอียดจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยค่ะ ได้ศึกษาได้เข้าใจความละเอียดนั้นด้วยนะคะอย่างถูกต้องนี่เป็นการที่จะได้เห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะอนุเคราะห์ทั้งหมดแม้แต่คำว่าธาตุคำเดียวนี่นะคะก็มีหลากหลายมากมายที่จะทำให้คนที่ได้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นแต่ต้องโดยละเอียดนะคะแล้วก็โดยรอบคอบจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยนะคะคนในยุคนี้เนี่ยค่ะสมัยนี้จะมีความเข้าใจ

0: จริงๆเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ว่าต้องเป็นขั้นที่สามารถที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทุกขณะให้ศึกษาว่าตรงตามที่ได้ทรงแสดงทั้งหมด
1: มีข้อความว่าฉลาดในธาตุนะครับการที่จะรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสภาพธรรมะว่าเป็นธาตุก็มีอยู่หนทางเดียวครับที่ได้พูดกันอย่างมากมายคือการเจริญสติปัฏฐานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองครับ
0: ก็คงจะเห็นความละเอียดของพระธรรมนะคะซึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าโดกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุทธดำรัสแล้วถ้ามีการตรัสเรียกภิกษุจะเดาได้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องอะไรคิดออกไหมคะคงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ทราบว่าถึงการละที่พระผู้มีพระภาคจะทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ฟังในขณะนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภัยไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดแต่คนพาลยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องธาตุยังไม่กล่าวถึงเรื่องอะไรเลยนะคะแต่เพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะได้เข้าใจได้พิจารณาว่าพระธรรมที่จะทรงแสดงกับพุทธบริษัทต่อไปเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์ที่จะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงถึงความต่างของบุคคลสองพวกคือบุคคลที่มีปัญญาพวกหนึ่งนะคะและบุคคลที่เป็นพาลพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องฟังธรรมะทันทีนะคะแต่ต้องฟังด้วยการที่รู้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับตนเองที่จะได้พิจารณาตนเองมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะที่จะตรัสแสดงต่อไปนั้นนะคะตนเองเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลในสมัยไหนทั้งสิ้นค่ะการฟังพระธรรมประโยชน์สูงสุดก็คือว่าฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเพียงธรรมะนะคะว่ามีกี่อย่างเช่นธาตุ18ธาตุ6ธาตุต่างๆแต่ว่าธาตุเหล่านั้นเวลานั้นอยู่ที่ไหนกำลังอยู่ที่ตนเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ผู้ที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะคะได้เกิดปัญญาของตนเองแล้วก็มีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นกับตนด้วยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเริ่มด้วยการตรัสว่าภัยไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลไม่ใช่เกิดแต่บัณฑิตนี่คือความต่างของสองบุคคลนะคะรวมทั้งอุปัตถวะและอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นคนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตวันนี้มีอุปสรรคบ้างไหมคะถ้าไม่ฟังพิจารณาก็เหมือนกับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งไกลตัวแต่ชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะภัยความหวาดกลัวนะคะซึ่งมีอาจจะรอบข้างก็ได้ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่าอุปัตถวะความที่กระสับกระส่ายเป็นทุกข์หรือว่าอุปสรรคความขัดข้องก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีควรพิจารณาไหมคะว่าอุปสรรคนั้นเกิดจากอะไรบัณฑิตทำให้เกิดอุปสรรคได้ไหมคะไม่ได้
1: ไม่ได้ครับเพราะในนี้บอกไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิต
0: ค่ะต้องเกิดขึ้นจากคนผ่านเพราะฉะนั้นอุปสรรคนั้นเกิดจากเราหรือว่าเกิดจากเขาหรือว่าเกิดจากใครนี่เป็นประโยชน์ค่ะมิฉะนั้นพระสูตรนี้ทั้งหมดจะไม่เป็นประโยชน์เลยคือจบแล้วก็แล้วไป
2: เรียนการจากท่านแสดงแต่ว่าบัณฑิตเป็นอย่างไรแต่คนพาลไม่
0: ตรงกันข้าม
2: ตรงข้าม
0: ค่ะ
2: พวกเราก็สงสัยจะไม่พ้นพาล
0: แต่ก็มีนะคะข้อความที่แสดงความต่างของบัณฑิตกับคนพาล
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าภาพที่บอกว่าเป็นพยาบาทหรือว่าความไม่พยาบาทนะครับมันจะเป็นภาพตัวไหนหรอครับเป็นกุศลเจตสิกแล้วก็อกุศลเจตสิกใช่ไหมครับ
0: ก็ไปถึงคำว่าธาตุเลยนะคะแต่ว่าควรจะได้ตามข้อความในอรรถกถาด้วยนะคะซึ่งข้อความในอรรถกถามีว่าในพระสูตรนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ที่เราจะไม่ข้ามข้อความในอรรถกถาในบทว่าพยานิเป็นต้นมีอธิบายว่าความสะดุ้งแห่งจิตชื่อว่าภัยมาถึงคำสาม

คำนะคะคือว่าคำว่าภัยอุปัตถวะและอุปสรรคซึ่งเกิดจากคนพาลซึ่งข้อความในอรรถกถามีว่าในบทว่าพยานนี้เป็นต้นมีอธิบายว่าความสะดุ้งแห่งจิตชื่อว่าภัยมีไหมคะวันนี้มีบ้างไม่มีบ้างนะคะอาการแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งชื่อว่าอุปัตถวะไม่สงบกระสับกระส่ายอาการที่ติดขัดคืออาการที่ขัดข้องในอารมณ์นั้นๆชื่อว่าอุปสรรคแม้แต่คำที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนะคะจริงๆแล้วเราเข้าใจความหมายนั้นอย่างไรถึงสภาวะลักษณะของสภาพธรรมนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เป็นลักษณะอย่างไรเช่นเวลาที่กลัวเนี่ยค่ะขณะนั้นเราใช้คำว่าภัยไฟไหม้เป็นภัยน้ำท่วมเป็นภัยโจรผู้ร้ายเป็นภัยแล้วแต่ว่าเราจะกลัวอะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นก็คือความสะดุ้งแห่งจิตเป็นความหวาดกลัวเวลาที่หวาดกลัวแล้วเนี่ยนะคะใจสบายไหมสงบไหมคิดหาวิธีต่างๆก็เป็นอุปัตถวะนะคะอาการแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งชื่อว่าอุปัตถวะส่วนอาการที่ติดขัดคืออาการที่ขัดข้องในอารมณ์นั้นชื่อว่าอุปสรรคเราใช้คำว่าอุปสรรคบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าขณะใดนะคะที่เกิดความขัดข้องขึ้นจิตเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นไปตามปกตินะคะและขณะนั้นสบายใจหรือเปล่าเวลาที่ขัดข้องก็คือเป็นอาการของความทุกข์ในเรื่องนั้นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่คำที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะเข้าใจด้วยว่าในขณะนั้นเป็นอกุศลตั้งแต่คำว่าภัยอุปัตถวะและอุปสรรคซึ่งเกิดจากคนผ่านเป็นสิ่งที่ไม่ราบรื่นนะคะแล้วก็จิตก็ไม่สบายใจนะคะไม่สงบกระสับกระส่ายหาทางต่างๆที่จะแก้ไขความขัดข้องนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นปกติ

0: อกินนกะธรรม
1: ตอนที่685สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: คำว่าภัยอุปัทวะและอุปสรรคซึ่งเกิดจากคนผ่านเป็นสิ่งที่ไม่ราบรื่นนะคะแล้วก็จิตก็ไม่สบายใจนะคะไม่สงบกระสับกระส่ายหาทางต่างๆที่จะแก้ไขความขัดข้องนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นปกติ
3: อาจารย์ครับในนี้บอกว่าอาการแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่ง
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวพวกก็จะไปเจริญสมาธิกันก่อน
2: หรืออาจจะเข้าใจผิดว่าไม่มีเอกคตาเจตสิกถ้าศึกษาต่อไปอีกใช่ไหมคะก็จะใช้คำว่าลักษณะของเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเกิดกับจิตทุกขณะแต่ที่นี่บอกว่าอาการแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าถ้าไม่ฉะนั้นก็ต้องขัดกับที่ทรงแสดงไว้ในพระพิธรรมว่าเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่พระธรรมไม่ได้ขัดกันเลยเพียงแต่ว่าทรงแสดงมุ่งหมายอย่างไรในที่นี้ถ้ามุ่งหมายว่าเวลาที่เกิดความกลัวขึ้นเพราะต่อไปจะเป็นเรื่องโจรนะคะก็แสดงให้เห็นชัดแต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดตามนั้นทุกคำเพราะว่าคิดตามนั้นทุกคำก็เดี๋ยวก็เกิดความสงสัยอีกนะคะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจว่าภัยทั้งหลายนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้เราหวาดกลัวจึงใช้คำว่าภัยแล้วก็เวลาที่หวาดกลัวแล้วจิตของเราก็ย่อมจะกระสับกระส่ายหาทางที่จะพ้นภัยขณะนั้นบอกว่าไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยมิฉะนั้นพระธรรมก็จะค้านกันไปหมดถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นตามตัวหนังสือต้องเข้าใจว่าทรงมุ่งหมายอย่างไรถ้าพูดถึงต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นค่ะแม้แต่ขณะนั้นเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าเป็นธาตุไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะซึ่งก็ได้ทรงแสดงไว้ครบถ้วนในพระไตรปิฎกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสูตรใดก็หมายความว่าต้องตามข้อความที่ได้กล่าวในสูตรอื่นที่จะไม่ขัดแย้งและก็ต้องสอดคล้องกันด้วย
4: ยานทัศข้อขัดข้องเนี่ยมันก็คืออกุศลจิตแต่เราไม่สามารถจะชี้ชัดลงไปได้ว่ามันเป็นเจตสิกตัวไหนอย่างกลัวเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นโทสะเป็นหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นเอกคตาแต่พอไปถึงขัดข้องแล้วก็คิดไม่ออก
2: ค่ะต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นได้ขณะนั้นต้องมีลักษณะของอุทธัจจะเจตสิกด้วย
4: ถ้าจะรวมเนี่ยนะฮะอาจารย์มันก็คือตัวอุทธัจจะเนี่ยมันจะซัดสายไปคลื่นกลัวจะซัดสายไปในเรื่องไม่เป็นเอกคตา
2: ค่ะขณะใดที่อกุศลจิตเกิดนะคะจะต้องพร้อมด้วยโมหะอหิริกะอโนตตัปปะและอุทธัจจะเห็นปัญญาความต่างของเรากับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช่ไหมคะยังคงไม่ต้องไปถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุที่ได้ฟังพระธรรมในครั้งนั้นเช่นท่านพระอานนท์ขณะนี้ค่ะจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยนะคะปัญญาต้องถึงระดับไหนที่สามารถที่จะแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะสืบต่อกันจนกระทั่งทรงแสดงโดยประการทั้งปวงโดยนัยยะของธาตุต่างๆด้วย
5: ท่านอาจารย์ครับอุปสรรคในที่นี้จะกล่าวถึงไม่ได้ดังใจหรือเปล่าครับขัดข้องใจ
2: ค่ะ
5: ก็คือทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็เลยรู้สึกหงุดหงิดก็เลยเป็นอุปสรรค
2: ค่ะก็อย่างที่เข้าใจนะคะคำว่าอุปสรรค
5: เราจะกล่าวรวมถึงโลภะด้วยไหมครับถ้าเกิดเราจะคิดไกลถึง
2: จะพูดถึงขณะจิตหรือเหตุให้เกิดเพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมาก
5: ก็คงต้องกล่าวรวมทั้งเหตุแล้วก็ขณะจิตด้วยใช่ไหม
2: ต้องศึกษาโดยละเอียด
5: ค
2: ่ะพร้อมกับเป็นผู้ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะมิฉะนั้นก็จะเป็นเพียงชื่อนะคะที่เราอยากจะรู้ว่าตรงนั้นมีอันนี้ไหมตรงนี้มีอันนี้ไหมอันนั้นคืออะไรแต่ก็คือไม่ได้รู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะนั้นจนกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
6: กราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะคือมีบรรยายในเทปเนี่ยนะคะเกี่ยวกับผู้ถามบอกว่าลักษณะของความตั้งมั่นกับความสงบอะหรือว่าเอกคตาเนี่ยจะต่างกับความสงบไหมท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าก็ต่างกันเนื่องจากว่าเอกคตาเจตสิกนั่นคือลักษณะของความตั้งมั่นเท่านั้นแต่ความสงบเนี่ยค่ะคือ คำตอบตรงนั้นไม่มีดิฉันจะเรียนถามท่านอาจารย์ตรงนี้ว่าความสงบตรงนั้นคงจะได้แก่เจตสิกที่เกี่ยวกับจิตตปัฏฐทิกายปัฏฐทิตรงนั้นจะตรงไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
6: กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
2: ์ก็ไม่ปรากฏอีกใช่ไหมคะกายปัฏฐทิจิตตปัฏฐทิถ้าจะปรากฏก็ต้องกับปัญญาค่ะขณะที่กำลังฟังเข้าใจลักษณะของกายปัฏฐทิกับจิตตปัฏฐทิต้องมีนะคะแต่ปรากฏหรือเปล่า
6: ท่านอาจารย์คะแล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็เลยเป็นลักษณะของเอกคตตาเนี่ยที่สามารถที่จะเกิดกับอกุศลก็ได้แล้วก็กุศลก็ได้ตรงนี้ค่ะ
2: เพราะเหตุว่าเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะ
6: ค่ะแต่นี้ผู้ที่ไม่ค่อยยังไม่ได้ศึกษาท่านอาจารย์ก็จะเข้าใจไปว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดแบบเฉพาะกุศลเท่านั้นนะคะ
2: ค่ะนี่ต้องละเอียดไงคะขณะนี้ไม่เดือดร้อนนะคะมีอุปสรรคหรือเปล่าคะขณะนี้มีไหมคะ
6: ก็มีค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เลยค่ะอะไรเป็นอุปสรรคคะ
6: คือก็ไม่ได้ตั้งใจฟังตลอดอะไรอย่างนั้นนะคะท่านอาจารย
2: ์เดือดร้อนไหมคะอุปสรรค
0: ก็คือว่าอาจารย์ครับคือว่าอ่านไปแล้วก็ไม่เข้าใจครับ
2: นี่เป็นเหตุที่เราต้องสนทนาธรรมค่ะแล้วค่อยๆพิจารณาธรรมะโดยละเอียดให้เข้าใจถ้าใครสามารถที่จะเพียงฟังนะคะเหมือนในครั้งโน้นหรืออ่านจบแล้วก็เข้าใจทั้งหมดในครั้งนี้ก็ต้องพิจารณานะคะว่าที่จบสามารถเข้าใจได้เพียงแค่ไหนเข้าใจลึกถึงขนาดที่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมนั้นหรือเปล่า
4: แต่ฮะอันเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างนะฮะในการที่เราพิจารณาเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าเผื่อเราพิจารณาเป็นขณะจิตเนี่ยเราจะไม่ปะปนองค์ธรรมคืออะไรในอุปสรรคเหมือนที่ดิฉันมีเมื่อกี้นี้แต่พออาจารย์บอกว่าซัดสายปุ๊บเนี่ยพอเรานึกถึงขณะจิตนั้นเนี่ยจิตเขาซัดสายแล้วนะแล้วซัดสายไปในไหนล่ะโลภะโทสะโมหะนะฮะอันนั้นก็คืออุปสรรคแล้วอันนี้ขอบคุณค่ะ
6: แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาอะไรเราก็จะไม่รู้เลยว่าธาตุเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเราตรงนี้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ที่ประโยชน์ที่จะต้องศึกษาแต่ละอย่างอะค
2: ่ะผู้ที่ไม่ศึกษากับผู้ที่ศึกษาเนี่ยก็มีความต่างกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้อะไรเลยและอีกประการหนึ่งนะคะประโยชน์สูงสุดที่ศึกษาก็คือเพื่อความรู้ความเข้าใจของตัวเองด้วยว่าสภาพธรรมะที่เป็นกุศลถ้าคนอื่นเขาบอกว่าไม่ใช่กุศลเราจะเชื่อไหมแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างที่ทรงแสดงโดยศัพท์ว่าภัยอุปัทวะอุปสรรคทั้งหมดต้องไม่ดีใช่ไหมคะเพราะเกิดจากคนพาลแค่นี้ค่ะเราก็ทราบได้เช่นเราจะพิจารณาคำว่าอุปสรรคแต่อุปสรรคมีหรือเปล่าในขณะนี้กับเวลาที่เราไม่ต้องพิจารณาอะไรแต่เราใช้คำว่าอุปสรรคลักษณะของอุปสรรคขณะนั้นคืออย่างไรเราก็ต้องรู้ได้นะคะว่าขณะนั้นสิ่งนั้นเราเข้าใจว่าเป็นอุปสรรคเมื่อสิ่งใดยังไม่เกิดคิดยังไงก็คิดไม่ออกหรือว่าแม้แต่สิ่งที่กำลังมีและเกิดดับอย่างเร็วนะคะและเราพยายามที่จะเข้าใจให้ตรงลักษณะแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าจะต้องเข้าถึงอัตถะของลักษณะของสภาพธรรมนั้นข้อความที่ว่าพึงทราบความต่างของอาการมีความกลัวเป็นต้นอย่างนี้คือพวกโจรที่อาศัยอยู่ในที่อันไม่สม่ำเสมอมีภูเขาเป็นต้นส่งข่าวแก่ชาวชนบทว่าในวันโน้นพวกเราจะเข้าปล้นบ้านของพวกท่านจำเดิมแต่ได้ฟังพฤติการนั้นแล้วพวกชาวชนบทย่อมถึงความกลัวความสะดุ้งมีชื่อว่าความสะดุ้งแห่งจิตนี่คือคำอธิบายของท่านอรรถกถา
7: ไผ่
2: ค่ะ
7: ทำคำว่าไผ
2: ่ก็เปรียบเหมือนโจรเนี่ยนะคะที่ส่งข่าวไปบอกว่าจะปล้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวชนบทย่อมถึงความกลัวความสะดุ้งนี้ชื่อว่าความสะดุ้งแห่งจิตส่วนข้อความต่อไปนะคะอาการที่จิตไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือพวกชาวชนบทพากันคิดว่าทีนี้พวกโจรมันโกรธจักนำเอาแม้ความพินาศมาสู่พวกเราพอได้ยินข่าวก็กลัวและต่อไปคือความกระสับกระส่ายนะคะจากความกลัวนั้นจึงถือเอาของสำคัญสำคัญเข้าป่าไปพร้อมกับสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้านอนบนพื้นดินในที่นั้นๆถูกเหลือบยุงเป็นต้นกัดก็เข้าไประหว่างพุ่มไม้เหยียดย่ำตอและหนามภาวะที่ชาวชนบทเหล่านั้นเที่ยวซัดสายไปอย่างนี้ชื่อว่าอาการที่จิตไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เนื่องมาจากภัยคือความกลัวแต่นั้นเมื่อพวกโจรไม่มาตามวันที่พูดก็พากันคิดว่าข่าวนั้นคงจะเป็นข่าวลอยๆพวกเราควรจะเข้าบ้านพร้อมทั้งสิ่งของก็พากันเข้าไปยังบ้านทีนั้นพวกโจรรู้ว่าชาวบ้านกลับเข้าบ้านจึงล้อมบ้านไว้จุดไฟที่ประตูฆ่าพวกมนุษย์ปล้นเอาทรัพย์สมบัติทุกสิ่งไปบรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกที่เหลือจากถูกฆ่าพากันดับไฟแล้วนั่งจับเจ้าเศร้าโศกถึงสมบัติที่พินาศไปแล้วในที่นั้นๆที่ร่มเงายุ้งข้าวและฝาเรือนเป็นต้นอาการที่ติดขัดดังกล่าวนี้ชื่อว่าอาการขัดข้องซึ่งการที่ท่านพระอรรถกถาท่านกล่าวตอนนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้เราไม่ข้ามนะคะที่ท่านกล่าวถึงภัยเกิดจากคนผ่านพอรู้ว่าภัยทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดจากคนผ่านแล้วข้อความต่อไปที่ว่าพวกมนุษย์พากันทิ้งบ้านต้องการที่ปลอดภัยถ้ารู้ว่าภัยจะมานี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีที่อาศัยพวกมนุษย์เหล่านั้นอยู่ก็ละทิ้งที่เป็นที่อยู่ของตนของตนหลีกไปแม้ภิกษุภิกษุณีก็ไปด้วยไม่อยู่ไม่คบกับคนพาลเพราะเหตุว่าคนพาลย่อมนำความเสื่อมหรือว่านำภัยต่างๆมาให้ในที่ที่ผ่านไปภิกษาก็ดีเสนาสนะก็ดีย่อมเป็นของหายากภัยย่อมจะมีมาแก่บริษัททั้งสี่ด้วยประการอย่างนี้แม้ในบรรพชิตทั้งหลายภิกษุสองรูปก่อการวิวาทกันเริ่มฟ้องกันขึ้นดังนั้นการทะเลาะกันย่อมเกิดขึ้นเหมือนพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีภัยย่อมมีแก่บริษัททั้งสี่เป็นแน่แท้ภัยแม้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นพึงทราบว่าเกิดจากคนผ่านด้วยประการดังพรรณนามาชนี้เตือนให้เห็นก่อนค่ะว่าภัยเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นภัยต้องมาจากคนผ่านท่านพระอานนท์จึงได้ทูลถามเรื่องความต่างของผ่านกับบัณฑิตว่าบุคคลเช่นไรนะคะชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะว่าได้รู้แล้วว่าภัยทั้งหลายย่อมมาจากคนผ่านอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะให้เราเห็นตัวของเรานะคะว่ากว่าจะเป็นบัณฑิตได้ต้องรู้อย่างนั้นตามที่ได้แสดงต่อไปโดยละเอียดมิฉะนั้นก็ยังเป็นพาลซึ่งอาจจะเป็นภัยนะคะสำหรับคนอื่นด้วยและภัยทั้งหลายที่เกิดก็ต้องเกิดจากคนพาลทั้งนั้นไม่ว่าเราหรือเขา
4: ขออนุญาตคำว่าขัดข้องเนี่ยคือติดข้องอันนี้ใช่แต่ว่ามันก็ซัดสายไปในโลภะนะอาจารย์
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องตามอรรถกถาด้วยนะคะเช่นข้อความที่ว่าบรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกที่เหลือจากถูกฆ่าพากันดับไฟแล้วนั่งจับเจ้าเศร้าโศกถึงสมบัติที่พินาศไปแล้วในที่นั้นๆที่ร่มเงายุ้งข้าวและฝาเรือนเป็นต้นอาการที่ติดขัดดังกล่าวนี้ชื่อว่าอาการขัดข้องแล้วก็ค่อยต่อไปถึงขัดข้องเรื่องอื่นๆทั้งหมดนะคะแต่ให้ทราบว่าในที่นี้ท่านให้เห็นเรื่องของภัยเรื่องของอุปัตถวะและเรื่องของอุปสรรค
6: ท่านอาจารย์ครับกราบอนุญาตท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องคนพาลนะคะขณะที่คนพาลเนี่ยน่ะเขาก็มีเรื่องกันแล้วเขาจะทำให้บัณฑิตเดือดร้อนไหมคะหรือว่าเราเป็นบัณฑิตแล้วเราไม่เดือดร้อนค่ะ
2: ค่ะเป็นบัณฑิตชื่อว่าอย่างไรจึงเป็นบัณฑิตมีคำตอบค่ะ
7: ก็คนพาลนะก็ทำให้บัณฑิตเดือดร้อนเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกรุงโกสัมพีใช่ไหมแล้วก็พระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จตามพระนางมาคันธยาเนี่ยพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนเนี่ยให้ทาสชายหญิงเนี่ยมาด่าด้วยวัตถุสิบประการด่าอยู่7วันนะ7วัน7คืนนะด่าวัตถุสิบประการมึงเป็นอูฐมึงเป็นลามึงเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรต่ออะไรนี่นะพระอานนท์เดือดร้อนครับพระอานนท์เป็นบัณฑิตหรือเปล่าพระอานนท์เป็นบัณฑิตครับเพราะท่านเป็นพระโสดาบันเป็นบัณฑิตแต่ท่านเดือดร้อนท่านยังไม่หมดกิเลสท่านยังไม่หมดกิเลสท่านยังอยู่ท่านยังคล้องอยู่ในเสียงด่าก็เดือดร้อนนะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระอานนท์ทูลให้เสด็จไปที่อื่นที่เขาไม่ด่านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวแล้วที่อื่นถ้าเขาด่าล่ะทำไงก็ไปเมืองอื่นอีกสุดท้ายก็ไม่มีที่จะไปก็เหตุมันเกิดที่ไหนก็ให้มันดับที่นั่นไม่เกิน7วันพวกนี้มันเมื่อยมันก็จะหยุดเอง
2: พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์พระภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุท่านพระอานนท์ก็ต้องฉลาดในธาตุมิฉะนั้นท่านเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปปาทะและฉลาดในฐานะและอฐานะแต่เมื่อยังไม่ได้เป็นบัณฑิตอย่างสูงสุดนะคะคือถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ก็เป็นผู้ที่ได้เป็นบัณฑิตแล้วจากการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยแทนที่จะเป็นบุคคลนั้นบอกบุคคลนี้บอกนะคะข้อความในพระไตรปิฎกก็ชัดเจนค่ะเช่นในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะรู้เลยพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของท่านพระสารีบุตรปัญญาของท่านพระอานนท์ปัญญาของพระสาวกทั้งหลายในครั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นของใครก็ของคนนั้นค่ะแต่เราจะต้องอบรมจนเป็นปัญญาของเราเองที่จะเข้าใจในปัญญาของบุคคลที่ท่านเข้าใจแล้วนะคะ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะแต่เวลาที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยฮะรู้คำตอบอยู่นิดนึงแต่ท่านอาจารย์ตอบให้กว้างขวางออกไปตรงนี้ค่ะที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะท่าน
2: แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วย
8: ทีนี้สติและปัญญาเราไม่เกิดนะครับ
2: ประโยคที่คุณสุกิจกล่าวนะคะแล้วทีนี้สติและปัญญาของเราไม่เกิดเนี่ยจริงแต่ประโยชน์ที่ได้ตรงนี้นะคะคืออะไรเพราะว่าแม้ว่าประโยคที่กล่าวเนี่ยจริงแต่ว่าจะพิจารณาได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นะคะถูกหรือผิดถ้าอยากจะให้สติเกิดเพราะประโยคเมื่อกี้นี้นะคะกับการที่มีความเข้าใจถูกแม้นิดเดียวว่าเป็นอนัตตาใครก็ไปบังคับสติให้เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าขณะที่สติไม่เกิดเพราะว่าใครก็บังคับไม่ได้อย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าสติไม่เกิดแล้วก็อยากให้สติเกิดแต่สติไม่ได้เกิดเพราะความอยากค่ะอยากทุกวันพูดทุกวันแต่ความอยากนั้นไม่เป็นปัจจัยให้สติเกิดกับการที่เราได้มีความเข้าใจแม้เล็กน้อยนิดเดียวเป็นอนัตตาบังคับสติไม่ได้อย่างไหนจะมีความถูกต้องและมั่นคงขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่นี่นะคะโดยมากก็จะมีความเป็นเราความเป็นตัวตนที่อยากได้อยากบังคับอยากหาทางขณะนั้นก็ลืมไปแล้วค่ะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าไปใกล้ถึงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุหรือว่าเป็นอนัตตาเลยถ้าเรายังคงมีความคิดและมีความต้องการว่าทำยังไงและก็เมื่อไหร่สติปัฏฐานถึงจะเกิดเมื่อไม่เกิดก็เห็นชัดอยู่แล้วทำไมปัญญาไม่รู้ตรงนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโลภะก็พาไปได้ตลอดนะคะแล้วก็ทันทีด้วย
9: ท่านอาจารย์สุจินครับขณะที่เราพูดถึงเรื่องของคนพาลมีความรู้สึกว่าตัวเราเองนี่แหละสามารถจะเป็นคนพาลได้ในขณะที่โลภะโทสะและโมหะนั้นเกิดขึ้นนะครับ
2: และต้องเป็นผู้ตรงด้วยเพราะว่าโลภะสามารถจะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นโลกุตระธรรม
9: อาจารย์หมายความว่าขณะที่มีโลภะเกิดขึ้นนั่นก็เป็นคนผ่านแล้ว
2: คนผ่านคือผู้ที่ไม่รู้ความจริง
9: ครับ
2: ก็เป็นปัญญาระดับต่างๆนะคะระดับที่เป็นบัณฑิตคือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเลยนะคะตั้งแต่ในเบื้องต้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีไม่ได้นี่ก็เป็นการเตือนให้เรารู้ความจริงค่ะว่าปัญญาของเราระดับไหนระดับฟังหรือว่ามีการระลึกมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้บ้างแล้วนะคะถ้าบ้างแล้วก็เป็นหนทางที่จะทำให้ปัญญานั้นสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้จนถึงความเป็นบัณฑิตโดยการเป็นพระอริยะบุคคล
9: ครับฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องทราบว่าเราเป็นขนาดไหน
2: เป็นผู้ศึกษาเพื่อความเป็นบัณฑิต
9: ครับ
2: ทางเดียวคือสติปัฏฐานผลทางเดียวถ้าไม่ถึงอย่างนี้นะคะอะไรก็ไม่สามารถที่จะละภัยหรือความหวาดกลัวได
9: ้
2: เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุในขณะนั้นนะคะธาตุก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็ธาตุมีปัญญานะคะจึงจะฉลาดในธาตุในขณะนั้นได้แต่ถ้าปัญญาไม่เกิดนะคะแล้วก็ไปเรียนแต่ชื่อธาตุขณะนั้นก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ฉลาดในธาตุแต่ถ้าจริงๆแม้ในขณะนั้นที่มีความกลัวเกิดขึ้นค่ะหนทางเดียวนะคะและมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นโดยการเป็นผู้ฉลาดในธาตุเพราะว่ารู้จริงๆว่าธรรมะกำลังปรากฏค่ะแล้วไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้แต่ถ้ายังไม่รู้ไปเรื่อยๆพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลย ต่เพราะเหตุว่าพระธรรมเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้ผู้ที่ฟังนะคะพิจารณาแล้วก็เข้าใจขึ้นแล้วก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าถ้าไม่รู้จริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะจะไม่เป็นไททิ้งได้เลยแม้ว่าพระธรรมเราจะกล่าวว่ามีพระธรรมเป็นสรณะก็ตามแต่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นความรู้จริงเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งทุกคนก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะที่จะรู้ว่ารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แค่ไหนก็ขอกล่าวไปถึงปฏิจจสมุปบาทะนะคะเพราะว่ารวมอยู่ในความเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทด้วยขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะรู้ไหมคะในสิ่งนั้นถ้าไม่รู้อวิชชาความไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็มีเจตนาที่เกิดกับกุศลและอกุศลนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้เนี่ยค่ะคงจะไม่ประมาทนะคะคิดว่าเล็กน้อยแล้วก็คิดว่าจะเป็นบัณฑิตได้รวดเร็วแต่ว่าถ้ารู้ว่าความไม่รู้นั้นมากมายสักแค่ไหนก็จะรู้ได้ว่ากว่าจะเป็นบัณฑิตจริงๆนะคะต้องเป็นปัญญาจริงๆถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเป็นบัณฑิตได้เช่นโดยมากเลยนะคะทุกคนมีความหวังถูกต้องไหมคะค่ะปีใหม่เนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าคะพอถึงวันเช่นปีใหม่วันเกิดพวกนี้ค่ะหวังอะไรหรือเปล่าคะปกติค
10: ่ะผมก็ไม่ได้หวังอะไรก็หวังว่าจะทำไงจะให้เข้าใจธรรมะตามภาษาของปุถุชน
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นชาวธรรมะนะคะถ้าเป็นชาวโลกและเราก็ยังคงเป็นชาวโลกอยู่นะคะจะปฏิเสธไหมคะว่าไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าความหวังจะค่อยๆลดลงตามกำลังของปัญญาถ้าผู้ที่ยังไม่เข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยค่ะอาจจะหวังกันต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าหวังสำหรับคนอื่นก็ได้ให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ให้คนนี้เป็นอย่างนั้นพอถึงปีใหม่ก็อวยพรกันนะคะหวังกันแต่รู้หรือเปล่าคะว่าขณะเนี้ยกำลังได้สิ่งที่หวังอยู่นี่อวิชชามาแล้วใช่ไหมคะหวังได้อะไรคะทุกคนหวังได้รูปคือหวังเห็นหวังได้เสียงคือหวังได้ยินหวังได้กลิ่นหวังลิ้มรสหวังรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสมีแล้วในขณะนี้ใครไม่มีสิ่งที่ได้หวังมาแล้วบ้างและไม่ใช่หวังเพียงปีนี้นะคะปีก่อนก็หวังนะคะชาติก่อนก็หวังก็หวังว่าจะได้สิ่งที่ดีๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะสมหวังแล้ว
11: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: ที่ไม่ปรากฏสภาพธรรมะมีปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ไม่ใส่ใจที่จะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆและมีโลภะที่อยากรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏดังนั้นจึงต้องฟังธรรมะจนมีความเข้าใจมั่นคงว่าควรรู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ31มกราคม2559
1: ทุกอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายได้ถูกต้องโดยไม่ได้ฟังพระธรรมแต่จากการฟังพระธรรมจะใจร้อนไปรู้นั่นรู้นี่โดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าแม้แต่เพียงเห็นขณะนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้หรือใครรู้ถ้ารู้รู้เมื่อไหร่อะไรเป็นเหตุให้รู้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแค่พูดแต่มีความละเอียดอย่างยิ่งที่จะต้องไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อเริ่มเข้าใจถูกตรงต่อความจริงค่อยๆเข้าใจยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจึงสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะได้ไม่อย่างนั้นเราก็เพียงแต่ถามมาตอบไปแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าขณะเนี้ยไม่ได้รู้เลยจะพูดถึงเจตนาจะพูดถึงคิดจะพูดถึงอะไรแม้มีก็ไม่รู้แต่ต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าประโยชน์มหาศาลของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีและไม่เคยรู้มาก่อนมีใครอยากเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้บ้างไหมคะหรืออยากเข้าใจเจตนาหรือกรรมเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะไปคิดถึงเจตนาจงใจตั้งใจที่จะทำกุศลจะรู้ลักษณะของเจตนาหรือเห็นที่กำลังเห็น
2: ก็ต้องรู้เห็นก่อนค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าความจริงที่เราได้ฟังมาบ้างแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็ชาตินี้เท่าไหร่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้แค่ไหนจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทฟังแต่ละคำต้องไตร่ตรองขณะนี้มีเห็นแต่อยากจะรู้เจตนารู้ได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยแค่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำไม่ใช่ให้เราเผลอแต่ละคำให้เราเข้าใจขึ้นเช่นขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงยังไม่ต้องไปถึงไหนเลยค่ะแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากเห็นก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแข็งก็อย่างหนึ่งคิดก็อย่างหนึ่งชอบก็อย่างหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ใครสามารถจะรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้แต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏในขณะนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งแล้วด้วยการที่รู้ว่าเราเข้าใจแค่ไหนหรือเราอยากจะไปเข้าใจมากๆหรือเราอยากจะหมดกิเลสเร็วๆนี่เป็นสิ่งซึ่งตั้งจิตไว้ไม่ชอบแล้วก็ไม่มีใครตั้งด้วยจิตเกิดแล้วไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วก็ถามว่าและอะไรละทำให้เกิดไหนว่าอวิชชาไหนว่าโลภะก็มีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่ว่าชื่อขณะนี้ไม่ได้ทำให้เข้าใจเห็นแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าเห็นเนี่ยกำลังมีแล้วไม่รู้ค่อยๆ คิดเห็นขณะนี้มีใช่ไหมแล้วไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นใช่ไหมความไม่รู้นั่นแหละจึงมีเห็นเพราะไม่รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องเผินต้องย้อนที่จะไตร่ตรองคิดจนกระทั่งว่าอริยสัจสี่รู้อะไรหรือว่าไม่รู้อะไรเลยและรู้อะไรเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนขณะที่รู้สิ่งนี้เนี่ยรู้สิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าฟังธรรมะอย่าฟังเพียงคำเหมือนเราได้ฟังธรรมะแล้วเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จำนวนจิตแล้วเรารู้จำนวนปัจจัยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะการที่เราได้ฟังมาแล้วทั้งหมดสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้แค่ไหนหรือว่ายังเลยยังไม่พร้อมเพียงแต่ว่ามีการได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงตามลำดับขั้นไม่หลงผิดเพียงแค่คำถามว่าขณะนี้มีเห็นจะรู้เห็นหรือจะรู้เจตนา
3: ควรที่จะรู้สิ่งที่มีที่ปรากฏ
1: เพราะรู้ไม่ได้จึงต้องฟังไปก่อนจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: เพราะไม่รู้จึงมีเห็นและเมื่อมีเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเห็นอีก
1: เพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเกิดจากไม่รู้ ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆแม้แต่คำเดียวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงได้ยินเท่าไหร่ก็ลืมก็ต้องฟังจนไม่ลืมและก็ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อจะเก็บไว้สำหรับที่จะให้เป็นคำแต่ละครั้งเนี่ยเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้อะไรต้องพิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งแม้แต่คำว่าไม่รู้คำเดียวเนี่ยไม่รู้อะไร
3: ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏมี
1: ค่ะแสดงว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่รู้ก็ติดข้องพอใจในสิ่งนั้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1091เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีเหตุที่จะทำให้เกิดโสมนัสนะคะมหากิริยาจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเกิดร่วมกับญาณะเป็นญาณะสัมปยุตทำให้เกิดการยิ้มแย้มได้หรือบางครั้งก็เป็นมหากิริยาญาณวิปยุตและบางครั้งก็เป็นทสิตุปาทะซึ่งเป็นอเหตุกะจิตสำหรับทางจมูกนะคะเวลาที่ได้กลิ่นหอมเวลาที่บูชาพระเจดีย์ด้วยของหอมก็เป็นปัจจัยให้เกิดโสมนัสได้สำหรับพระอรหันต์หรือทางลิ้นเมื่อท่านได้อาหารบิณฑบาตที่ปราณีตแล้วก็แบ่งให้เพื่อนพรหมจรรย์และก็โสมนัสที่ได้กระทำสารานิยธรรมคือการเอื้อเฟื้อกับเพื่อนพรหมจรรย์ก็เป็นปัจจัยให้โสมนัสเวทนาเกิดได้หรือทางกายในขณะที่ท่านกระทำวัดทางกายเช่นอภิสมาจาริกวัดตามวินัยขณะนั้นสติปัฏฐานเกิดขณะนั้นก็เป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตที่เป็นโสมนัสทำให้จิตยิ้มแย้มเกิดได้หรือทางใจเวลาที่นึกถึงอดีตหรืออนาคตก็เป็นปัจจัยให้โสมนัสเวทนาเกิดได้ท่านผู้ฟังคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่มหากิริยาจิตที่นึกถึงอดีตแล้วก็หัวเราะมีอะไรขำๆขันๆบ้างไหมคะในอดีตซึ่งนึกแล้วก็ยังหัวเราะได้ขณะนั้นนะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้โสมนัสเวทนาเกิดขึ้นและก็ทำให้ยิ้มหรือหัวเราะถ้าสติปัฏฐานเกิดนะคะระลึกในขณะนั้นจะรู้ลักษณะของโสมนัสเวทนาที่กำลังปรากฏว่าเพราะกำลังมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้การยิ้มหรือการหัวเราะเกิดขึ้นเป็นชีวิตประจำวันจริงๆหรือเปล่าที่นึกแล้วก็เกิดการยิ้มหรือการหัวเราะได้ท่านผู้ฟังถามว่ายิ้มเพราะโทสะได้ไหมนะคะโทสะเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนาอะไรโทสะมูลจิตเกิดพร้อมกับเวทนาอะไรเกิดพร้อมกับโทมนัสเวทนาไม่ได้พูดถึงลักษณะอาการที่ปรากฏนะคะพูดถึงจิตที่ทำให้เกิดการยิ้มหรือแย้มจริงๆไม่ใช่แกล้งหรือแซงทำเป็นใจในขณะนั้นรู้เลยค่ะว่าไม่ได้ยิ้มใจในขณะนั้นรู้ว่าไม่ได้ยิ้มเพราะฉะนั้นคนอื่นรู้ไหมคะว่าถึงจะแกล้งยังไงก็ยังไม่ใช่ยิ้มคนที่เห็นนะคะจะรู้ไหมคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นรู้เองค่ะว่าเวทนาความรู้สึกในขณะนั้นเป็นโสมนัสหรือเป็นโทมนัสต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเวลาโทสะมูลจิตเกิดต้องเกิดพร้อมกับโทมนัสเวทนาเมื่อเกิดพร้อมกับโทมนัสเวทนาถึงจะแกล้งหรือจะแซงอย่างไรตนเองก็ทราบว่าเวทนาในขณะนั้นเป็นโทมนัสเป็นความไม่แช่มชื่นเป็นความไม่สบายใจเมื่อตนเองยังรู้นะคะคนอื่นจะรู้ไหมบางคนนะคะไม่ต้องเล่าความทุกข์ยากให้คนอื่นฟังเลยค่ะเพียงผิดสังเกตนิดเดียวคนอื่นก็ทราบได้ว่าคนนี้กำลังไม่สบายใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ยังสามารถที่จะพิจารณาได
2: ้ผมสนใจสมาธิที่ถามเมื่อกี้นะครับว่าที่ท่านแซงหัวเราะนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วว่าทำไมจึงต้องแซงหัวเราะนะครับอยากจะถามว่าให้อาจารย์แก้ไขว่าเมื่ออารมณ์เป็นอย่างนี้ฝ่ายโรคก็จำเป็นบางครั้งจำเป็นต้องหัวเราะเพื่อจะเกลื่อนไอความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในใจนะเป้าหมายที่จะเป็นสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยควรจะแก้ไขอย่างไรในลักษณะเช่นนี้แต่สำหรับทั้งโลกอาจจะถูกก็ได้เพราะว่า เพื่อจะให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนั้นเห็นไอ้บรรยากาศที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้มันดีขึ้นจึงต้องหัวเราะขึ้นมาหรือที่เรียกว่าแป้งนะฮะแต่ว่าสภาพความเป็นจริงนั้นน่ะมันเกิดด้วยโทมนัสเวทนามันแก้ไขไม่ได้แต่ทีนี้ว่าเป้าหมายที่ถูกต้องนั้นเราควรจะมานักธิการใจอย่างไรยึดแก้ไขใจอย่างไรในขณะนั้นสำหรับนักปฏิบัตินะ
1: เป้าหมายในพระพุทธศาสนานะคะคือการอบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือสัจธรรมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบางทีท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะถ้าขาดการพิจารณาเนี่ยค่ะเกือบจะไม่ทราบเลยว่าเป้าหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะคืออย่างไรเพราะเหตุว่าถ้าจะพิจารณาดูนะคะท่านผู้ฟังได้รับผลอะไรจากการเคารพสักการะในพระรัตนตรัยเริ่มจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่นอบน้อมสักการะและก็มีการเชื่อมั่นในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคนั้นได้รับประโยชน์อะไรจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถึงการที่จะพิจารณาว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการนอบน้อมสักการะมีพระธรรมเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งได้รับประโยชน์ที่แท้จริงอย่างไรตลอดลงมาจนกระทั่งถึงพระสงฆ์ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการมีพระสงฆ์เป็นสรณะหรือว่าเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจนตรงแล้วก็จนรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วนะคะจะคลาดเคลื่อนทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ขอเริ่มจากพระสงฆ์ไปก็ได้นะคะว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรได้รับผลอะไรจากมีพระสงฆ์เป็นสรณะทุกท่านเคารพนอบน้อมค่ะในพระภิกษุสงฆ์แต่ได้รับประโยชน์อะไรจากท่านเคยพิจารณาไหมคะหรือว่าประโยชน์อะไรที่ควรจะได้รับประโยชน์แท้จริงหรือว่าไม่ได้รับอะไรเลยเพราะฉะนั้นการเคารพสักการะจะได้ผลไหมถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนนะคะอย่าลืมว่าคือสัจธรรมการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งถ้าไม่ศึกษาพระธรรมแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยค่ะหมดปัญญาจริงๆสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะพิจารณาสภาพธรรมะจนประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆหรือว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรจากพระเครื่องถ้าไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์นะคะมีไหมคะต้องพิจารณาจริงๆค่ะ
3: ประโยชน์ของพระเครื่องนะฮะก็เท่าที่ผู้ที่ใช้มาแล้วนะฮะฟังมาก็เยอะบางคนนะฮะได้มีพระเครื่องไว้แขวนไว้ที่คอเสร็จแล้วเพื่อนฝูงเนี่ย5คน10คนไปเที่ยวกันแต่ว่าเผอิญอีก5นาทีต่อไปเนี่ยจะเกิดเรื่องตีกันทะเลาะกันยิงกันแต่ว่าผู้ที่มีพระเครื่องสมเด็จนี่นะฮะเกิดปวดท้องขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำก็เลยพ้นอันตรายไปนี่ก็เป็นประโยชน์ของพระเครื่อง
1: จริงเลยคะเป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาประโยชน์แท้จริงคือให้เกิดกุศลจิตหรือให้เกิดอกุศลจิตเนี่ยค่ะต้องพิจารณาโดยละเอียดจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะมีความติดความพอใจในวัตถุปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขเป็นเรื่องของโลภะมูลจิตถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะ จะไม่ทราบเลยว่าที่ท่านปรารถนาต้องการประโยชน์จากสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเพื่อโลภะมูลจิตทั้งนั้นนี่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงจากการมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะได้ไหมในเมื่อทุกสิ่งซึ่งปรารถนาหรือต้องการเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของโลภะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีเป้าหมายเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพื่อสัจธรรมมิฉะนั้นแล้วท่านก็เจริญโลภะเพราะว่าทุกอย่างที่ต้องการเนี่ยค่ะที่ท่านคิดว่าท่านได้มาจากพระรัตนตรัยเป็นเรื่องของโลภะมูลจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆต้องทราบนะคะว่าไม่ใช่เพื่อเพิ่มหรือเพื่อโลภะแต่เพื่อกุศลทุกประการที่จะเจริญขึ้น
2: ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้อธิบายอย่างดีที่สุดนะครับแต่พระสงฆ์ที่ให้เรารู้จักพระสงฆ์แล้วเราได้ประโยชน์คือรู้ความจริงตามทํานองครองธรรมนะครับนี่คือประโยชน์แต่ที่ผมตั้งคำถามเมื่อตะกี้นี้ที่ถามว่าเมื่อรู้ว่าโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นในใจแล้วในเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือว่าจะย่อยไอ้โทมนัสเวทนาเนี่ยลงไปอย่างไรนี่คือปัญหาที่ผมถามนะฮะ
1: ค่ะจุดประสงค์คือให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ดีที่สุดคือระลึกรู้ลักษณะของโทมนัสเวทนาหรือลักษณะของโทสะหรือลักษณะของจิตในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมไม่ใช่ว่าให้ไปทำอย่างอื่นนะคะให้เป็นที่นิยมชมชื่นหรือว่าให้หลอกคนอื่นต่อไปหรือว่าให้ทำอะไรต่างๆแต่ว่าต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงส่วนใครจะทำอะไรนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยซึ่งสติปัญญาก็จะต้องระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละชนิดแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยยังมีข้อสงสัยไหมคะจิตทั้งหมดมี89ดวงแต่ว่าที่จะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ใช่ทั้ง89ต้องเป็นจิตที่มีกำลังเพราะฉะนั้นต้องเป็นชวนะจิตและต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองเหตุแม้ว่าจิตนั้นจะเป็นชวนะจิตแต่ว่าถ้าประกอบด้วยเหตุเดียวก็ไม่มีสหชาตาธิปติปัจจัยและถึงแม้ว่าจะเป็นชวนะจิตแต่ไม่ประกอบด้วยเหตุเลยเช่นหสิตุปาทจิตจิตที่ทำให้เกิดการแย้มยิ้มของพระอรหันต์ในขณะนั้นก็ไม่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คะได้เจตสิกอะไรเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ค่ะฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกปัญญาเจตสิกรูปเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะไม่ได้นิพพานเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะไม่ได้เพราะเหตุว่าสหชาตาธิปติปัจจัยหมายความถึงนามธรรมที่เกิดร่วมกันได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยทำให้จิตและเจตสิกเกิดร่วมกันก็จริงนะคะแต่ในบางกาละในบางครั้งสภาพธรรมะบางอย่างในขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นหัวหน้าซึ่งสภาพธรรมะที่จะเป็นหัวหน้าเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ได้ได้แก่สภาพธรรมะเพียง4อย่างคือสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิก3ได้แก่ฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกปัญญาเจตสิกและสภาพธรรมะซึ่งได้แก่ชวนะจิต52ดวง
4: อยากถามอาจารย์ว่าเพราะเหตุอะไรครับจึงทำให้สติหลงลืมบ่อยมาจากสาเหตุอะไรครับ
1: อวิชชาหมดหรือยัง
4: ยังครับ
1: ค่ะมากไหมคะ
4: ก็มากครับปกติ
1: โลภะมากไหมคะ

0: แสนนานที่จะให้หลงลืมสติอยู่เรื่อยๆ
1: แล้วอย่างที่ว่านิวรณ์ 5เนี่ยกามฉันทานิวรณ์เนี่ยเป็นตัวทอนกำลังปัญญาหรือทอนสติปัญญาหรือทอนในการเจริญสติปัฏฐานไอ้ตัวกามฉันทานิวรณ์เนี่ยผมมีความนึกคิดว่าปกตินี่เรามีความยินดีพอใจในกามคุณ5เป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะไอ้อันนี้หรือเปล่าครับทำให้การหลงลืมสตินี่มากแล้วก็ไม่ยินดีในการศึกษาธรรมะหรือเปล่าเพื่อทำเท่าที่ควรพ่อไอ้ตัวนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบ
0: คำตอบเหมือนกันค่ะคือเคยพอใจมาแล้วในอดีตมากเคยมีอวิชชามาแล้วในอดีตมากเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีปัจจัยให้เกิดอวิชชาและโลภะในปัจจุบันมากทำไมถึงกังวลแทนที่สติจะระลึกทันทีนั่นสิคะเมื่อไม่ค่อยเกิดก็ยังไปสงสัยว่าทำไมไม่ค่อยเกิดเมื่อไม่ค่อยเกิดก็เกิดเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะมัวไปนั่งคิดว่าทำไมไม่เกิดแทนที่สติจะระลึกทันทีไงคะถ้าระลึกเดี๋ยวนี้ทันทีหมดปัญหาไม่ต้องไปนั่งคิดว่าทำไมไม่เกิดทำไมไม่เกิดทำไมไม่เกิดก็นั่งสงสัยอยู่อย่างนั้นซึ่งเปล่าประโยชน์ที่จะให้สติมีกำลังเพราะระลึกทันทีในขณะนี้ต่อไปนี้ก็เลิกสงสัยอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะอาจจะเกิดสงสัยอีกก็ให้ทราบว่าทางเดียวคือสติระลึกทันทีถ้าสงสัยอีกก็ระลึกทันทีเท่านั้นเอง
1: คือความยินดีพอใจในกามฉันทานิวรณ์หรือว่านิวรณ์5เนี่ยฮะถ้าผมมีความรู้สึกว่ากามฉันทานิวรณ์เนี่ยเป็นตัวร้ายกาจที่ทอนทำลายปัญญาหรือว่าทำลายความยินดีในการเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าไอ้วิธีการทอนหรือทำลายตัวนี้ให้มันลดไปเบาบางไปฮะผลทางอันนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่าจะทำยังไงดีประพฤติยังไงดี
0: จะทอนยังไงคะอยากจะทอนจะทอนยังไง
1: อันนี้นะฮะไอ้วิธีที่เฮียเราเชียวว่าเชียละกามฉันทานิวรณ์หรือนิวรณ์5นะแต่ว่าผมเล็งเห็นกามฉันทานิวรณ์เนี่ยเป็นตัวการหลักใหญ่ที่สุดที่จะทำลาย
0: ค่ะระลึกทันทีสติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทันทีเป็นหนทางเดียวหรือเปล่าเนี่ยค่ะที่จะต้องให้แน่ใจจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าท่านผู้ฟังหลายท่านพยายามหาวิธีอื่นพยายามทอนอย่างนี้ทำอย่างนั้นพยายามทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลสแม้ว่าจะพยายามแสวงหาทางอื่นเพียงใดก็ตามหนทางเดียวนะคะที่จะทอนได้จริงๆจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉทคือสติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทันทีนี่เป็นหนทางเดียว
2: อาจารย์บอกมาตั้งหลายปีให้สติระลึกถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่ตรงนี้อย่างท่านตอบพุทธเจ้าตอบกับอชิตตมานุว่าสวันติสัพพทิโสตาสวันติแปลว่าไหลไปสัพพทิว่าอายตนะโสตาแปลว่าไหลสวันติหมายเลื่อนไปคล้อยไปนั่นไปสัพพทิถึงอายตนะโสตาไหลไปอกุศลมีกามกามราคะมานะทิฏฐิอวิชชาและกทุจริตทั้งหลายย่อมไหลเข้าไปทางหูตาจมูกลิ้นกายใจให้มีสติเมื่อมีตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงให้มีสติระลึกรู้อย่างที่อาจารย์บรรยายมาทั้ง10กว่าปีแล้วเนี่ยระลึกอยู่ที่ตรงนี้นะก็หลายก็แต่มันไม่รู้ไปรู้พอจะมีสติได้ก็ระลึกที่ตรงนั้น
0: คำถามของท่านผู้ฟังนะคะแสดงว่ายังไม่แน่ใจว่ามีเพียงหนทางเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหาทางอื่นใช่ไหมคะ
1: ที่อาจารย์พูดนี่ผมก็เข้าใจครับแต่โดยปกติแล้วกรรมฉันทานิวรณ์ทำให้เราวุ่นวายอย่างที่อาจารย์พูดวุ่นวายปานปวดเรื่องเราเกิดขึ้นเยอะแยะ
0: ท่านผู้ฟังจะเป็นพระอนาคามีบุคคลก่อนจะเป็นพระโสดาบันเลยค่ะ
1: จบเป็น
0: ค่ะ
1: เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันบุคคลเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูป

0: ปธรรมดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลพระโสดาบันจะไปทำอะไรกับกามฉันทะนิวรณ์ได้พระโสดาบันเองยังมีกามฉันทะนิวรณ์ยังพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ไม่มีความเห็นผิดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไปทำอะไรกับกามฉันทะนิวรณ์ทางเดียวคือระลึกรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะดับกิเลสให้บรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปแสวงหาทางอื่นที่จะดับกามฉันทะ
1: จริงครับแต่ว่าไอ้ทุกวันปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตตัวเองนะฮะก็มีเรื่องราวต่างๆวุ่นวายเกี่ยวกับตัวนิวรณ์ตัวนี้นะฮะ
0: เพราะเหตุว่า
1: ทำให้
0: มัววุ่นที่จะดับกามฉันทะนิวรณ
1: ์
0: ก็เลยไม่เจริญปัญญาที่จะดับมิจฉาทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิ
1: เพลินไปวุ่นวายไปทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้เราปัญญาเนี่ยแทนที่จะว่าอาจจะเริ่นเร็วหน่อยกับทำให้มันช้าลงลืมไปวันแล้ววันเล่าบางวันไม่เกิดเอาหลายๆวันก็เคย
0: ซึ่งความจริงนะคะ
1: อะไรมั่งก็ไอตัวนี้เป็นตัวการที่ทำให้เรานี่มันทอนจริงๆทอนกำลังจริงๆทอนมากที่สุด
0: กามฉันทะนิวรณ์หรือว่าความไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
1: ไม่รู้ลักษณะนามธรรมรูปธรรมอันนี้ก็เป็นตัวการทอนแต่ว่ากามฉันทะนี่เป็นตัวทำให้หลงลืมสติ
0: แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนและจะดับกามฉันทะนิวรณ์ได้ยังไงถ้าไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะจะดับกามฉันทะนิวรณ์ได้ยังไง
1: คือเจริญสติปัฏฐาน
0: รู้แล้วยังดับไม่ได้คิดซะว่าอย่างนั้นค่ะถ้ายังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคล
1: ไม่อาจารย์ทุกครั้งที่มีสติเกิดขึ้นหรือมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ย
0: ไม่อยากมีกามฉันทะนิวรณ์นะคะอย่าลืมว่าสติปัฏฐานนั้นละอภิชฌาและโทมนัสกามฉันทะเกิดเพราะมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยกามฉันทะไม่เกิดแต่เมื่อกามฉันทะเกิดไม่รู้ว่าเป็นสภาพนามธรรมชนิดหนึ่งจึงเดือดร้อน
1: ก็นั่น
0: ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องเกิดปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นลักษณะของสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
3: คร
2: ั้
3: งที
2: ่
3: 1092
0: คำถามของท่านผู้ฟังนะคะแสดงว่ายังไม่แน่ใจว่ามีเพียงหนทางเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหาทางอื่นใช่ไหมคะ
1: การที่อาจารย์พูดนี่ผมก็เข้าใจครับแต่โดยปกติแล้วกรรมฉันทะนิวรณ์ทำให้เราวุ่นวายอย่างที่อาจารย์พูดวุ่นวายปานปวดเรื่องเราเกิดขึ้นเยอะแยะ
0: ท่านผู้ฟังจะเป็นพระอนาคามีบุคคลก่อนจะเป็นพระโสดาบันเลยค่ะ
1: จบแต่
0: ค่ะ
1: ก เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันบุคคลเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลพระโสดาบันจะไปทำอะไรกับกามฉันทะนิวรณ์ได้พระโสดาบันเองยังมีกามฉันทะนิวรณ์ยังพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ไม่มีความเห็นผิดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไปทำอะไรกับกามฉันทะนิวรณ์ทางเดียวคือระลึกรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะดับกิเลสให้บรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปแสวงหาทางอื่นที่จะดับกามฉันทะ
1: จริงครับแต่ว่าไอ้ทุกวันปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตตัวเองนะฮะก็มีเรื่องราวต่างๆวุ่นวายเกี่ยวกับตัวนิวรณ์ตัวนี้นะฮะ
0: เพราะเหตุว่า
1: ทำให้
0: มัววุ่นที่จะดับกามฉันทะนิวรณ
1: ์
0: ก็เลยไม่เจริญปัญญาที่จะดับมิจฉาทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิ
1: เพลินไปวุ่นวายไปทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้เราปัญญาเนี่ยแทนที่จะว่าอาจจะเริ่นเร็วหน่อยกับทำให้มันช้าลงลืมไปวันแล้ววันเล่าบางวันไม่เกิดเอาเลยหลายๆวันก็เคย
0: ซึ่งความจริง
1: นะ
0: คะ
1: อะไรมั่งก็ไอตัวนี้เป็นตัวการที่ทำให้เรานี่มันทอนจริงๆทอนกำลังจริงๆทอนมากที่สุด
0: กามฉันทานิวรณ์หรือว่าความไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
1: ไม่รู้ลักษณะนามธรรมรูปธรรมอันนี้ก็เป็นตัวการทอนแต่ว่ากามฉันทานี่เป็นตัวทำให้หลงลืมสติ
0: แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนและจะดับกามฉันทานิวรณ์ได้ยังไงถ้าไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะจะดับกามฉันทานิวรณ์ได้ยังไง
1: คือเจริญสติปัฏฐาน
0: รู้แล้วยังดับไม่ได้ คิดไปว่าอย่างนั้นค่ะถ
1: ้
0: ายังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคล
1: ไม่อาจารย์ทุกครั้งที่มีสติเกิดขึ้นหรือมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ย
0: ไม่อยากมีกามฉันทานิวรณ์นะคะอย่าลืมว่าสติปัฏฐานนั้นละอภิชฌาและโทมนัสกามฉันทะเกิดเพราะมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยกามฉันทะไม่เกิดแต่เมื่อกามฉันทะเกิดไม่รู้ว่าเป็นสภาพนามธรรมชนิดหนึ่งจึงเดือดร้อน
1: ก็นั่น
0: ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องเกิดปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นลักษณะของสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย
1: อย่างว่าเราเจริญสติทุกครั้งนี่ไม่ใช่ว่าสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะดูความเป็นอนัตตาอะไรทุกครั้งก็หาไม่บางครั้งก็เป็นไปได้บางครั้งก็ไม่เป็นไป
0: ค่ะเมื่อไม่เป็นไปแล้วจะทำยังไงก็ต้องอบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆต่อไปอีกไม่ใช่ไปวุ่นวายกับกามฉันทะนิวรณ์
1: ก็ไอ้ตัวนี้ทำให้เดือดร้อนนะครับถึงจะต้องไปวุ่นวายกับมัน
0: ไม่ใช่การไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือคะที่ทำให้เดือดร้อนอะไรกันแน่ที่ทำให้เดือดร้อนการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ตัวตนหรือเปล่าที่ทำให้เดือดร้อน
3: ไอ้เรื่องผู้ที่เจริญสติปัฏฐานใหม่ๆหรือว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานผิดๆนะฮะมีลักษณะเหมือนๆกันนะฮะคือเมื่อโลภะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนไม่อยากจะให้โลภะเกิดโทสะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนไม่อยากจะให้โทสะเกิดโมหะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนไม่อยากให้โมหะเกิดจนกระทั่งสติปัฏฐานเกิดน้อยก็เดือดร้อนอยากจะให้สติปัฏฐานเกิดมากเมื่อสติปัฏฐานเกิดมากก็ดีใจนี่แหละฮะผู้ที่เจริญสติปัฏฐานใหม่ๆหรือว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานที่ผิดๆเนี่ยมีในลักษณะนี้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเจริญไปสติปัฏฐานที่ถูกนะเจริญไปแล้วก็รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นสภาพทางต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วไอ้ความเดือดร้อนมันก็จะค่อยๆลดไปลดไปเพราะว่ารู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยสติปัฏฐานไม่เกิดก็เพราะว่าปัจจัยมันยังมีน้อย โลภะเกิดมากโทสะโมหะเกิดมากเพราะว่าปัจจัยมันมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อปัจจัยมีแล้วมันจะต้องเกิดถ้าว่าเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีสติระลึกรู้ก็เดือดร้อนกันต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่นะฮะเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยทีนี้ไอ้ความเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาครับ
0: เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานะคะจึงต้องรู้ทั่วอย่าลืมค่ะพอกามฉันทะเกิดก็จะไม่รู้และเมื่อไหร่จะละการเห็นผิดที่ยึดถือกามฉันทะนั้นว่าเป็นเราแสดงว่ายังไม่ทั่วที่ว่าทั่วเนี่ยทั่วจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏแล้วไม่รู้หรือว่าพยายามที่จะไม่รู้ในขณะนั้นปัญญาจะเจริญไม่ได้ไม่สามารถที่จะดับความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรากฏสติสามารถที่จะระลึกรู้ในลักษณะที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
4: คือบางครั้งผมรู้สึกว่าอย่างนี้นะครับบางทีมีสติระลึกรู้แล้วนะระลึกรู้ลักษณะวิเศษที่เป็นวิเศษลักษณะแท้ๆแล้วนะฮะแต่ก็ในคราวที่กิเลสมีกำลังนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้อย่างทันทีก็เห็นว่ายังมีติดต่ออยู่สืบเนื่องตลอดไปครับอันนี้ไม่ทราบว่า
0: ค่ะนี่แสดงให้เห็นว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะต้องอบรมนานจริงๆเพียงเท่านั้นไม่พอเห็นไหมคะเพราะเหตุว่าระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนิดเดียวแล้วก็หลงลืมสติและอกุศลก็มีกำลังแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะให้บุคคลนั้นแทงตลอดในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วเป็นพระอริยะบุคคลทันทีในเมื่อการสะสมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมยังไม่พร้อมและยังไม่พอถ้าเข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะคะจะเข้าใจในความหมายของคำว่าอบรมไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีได้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหลังจากนั้นอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดอาจจะเกิดก็ต้องอบรมปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดต่อจนกระทั่งปรากฏสภาพที่เป็นอนัตตาจริงๆความหมายของอนัตตานะคะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเมื่อไรแม้ในขณะที่กำลังเห็นปัญญาก็จะต้องสามารถรู้ในลักษณะที่เป็นอนัตตาของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะก่อนอบรมเจริญปัญญานะคะเห็นอัตตาทั้งสิ้นเต็มไปด้วยคนมากมายวัตถุสิ่งต่างๆเมื่อไรลักษณะที่เป็นอนัตตาแท้ๆจริงๆซึ่งบุคคลที่ประจักษ์แจ้งแล้วประจักษ์ว่าไม่ใช่ตัวตนเลยถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ระลึกรู้สภาพรู้ทางตาว่าต่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจนกว่าจะชินจนกว่าจะเริ่มรู้จริงๆจะไม่มีการประจักษ์แจ้งในสภาพที่เป็นอนัตตาในขณะที่เห็นแต่ถ้าอบรมเจริญสติระลึกรู้ในสิ่งที่ปรากฏและก็เข้าใจจริงๆว่าลักษณะแท้จริงต้องไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีวัตถุสิ่งใดในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงความต่างกันของผู้ที่มีจักขุปสาทะมีการเห็นกับผู้ที่ไม่มีจักขุปสาทะไม่มีการเห็นเท่านั้นความต่างกันของคนตาดีกับคนตาบอดก็คือในขณะที่กำลังเห็นเป็นโลกหนึ่งเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏเท่านั้นเองสำหรับผู้ที่มีจักขุปสาทะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ตาบอดความต่างกันก็คือเพียงสภาพที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นลักษณะที่แท้จริงของสภาพที่กำลังปรากฏทางตาก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจะมีสัตว์มีบุคคลมีวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเท่านั้นไม่ได้ อนัตตาต้องปรากฏทางตาอนัตตาต้องปรากฏทางหูอนัตตาต้องปรากฏทางจมูกอนัตตาต้องปรากฏทางลิ้นอนัตตาต้องปรากฏทางกายอนัตตาต้องปรากฏทางใจจริงๆในชีวิตประจำวันจึงสามารถที่จะดับการยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือว่าเป็นตัวตนได้
1: นี่อาจารย์คิดว่าก็มีทางเดียวคือสติระลึกรู้คืออันนี้ผมมีความสงสัยว่าศีลเล่าไอ้อินทรีย์สังวรไอ้เรื่องต่างๆรู้สึกมีหลายๆอย่างนะฮะที่จะช่วยให้สติเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมครับ
0: ค่ะได้แก่จิตและเจตสิกต่างๆเมื่อมีปัจจัยของโสภณะเจตสิกจะเกิดโสภณะเจตสิกจึงเกิดกุศลจิตจึงเกิดไม่ใช่เราจะสำรวมหรือว่าไม่ใช่เราจะทำศีลถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานต้องเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมแท้ๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นประโยชน์ของการที่จะอบรมเจริญปัญญานะคะคือการบ่มปัญญาให้สุขให้เจริญขึ้นด้วยการฟังพระธรรมโดยละเอียดเมื่อได้ศึกษาเรื่องของปรมัตถธรรมโดยความเข้าใจต้องรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่เป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลธรรมมีปัจจัยจึงเกิดไม่ใช่เราเป็นผู้ที่จะทำศีลถ้ายังคงมีความเห็นว่าเราจะทำศีลขณะนั้นไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การศึกษาปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับปรมัตถธรรมซึ่งได้เรียนไปแล้วว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในเมื่อรู้ว่าเป็นจิตแต่ละประเภทเป็นเจตสิกแต่ละชนิดเป็นรูปแต่ละลักษณะและก็ยังมีตัวตนที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมอินทรียสังวรคือคนหรือว่าสติเจตสิก
1: อย่างในทีฆนิกายศีลคังทวัตเนี่ยก็มีอะไรมีศีลมหาศีลแล้วก็อินทรีย์สังวรแล้วมีอะไรตั้งหลายๆอย่างอะไรต้องมีตั้งอันนี้จะ
0: แสดงถึงสภาพของสติเจตสิกขั้นต่างๆซึ่งเป็นไปในอารมณ์ต่างๆ
1: แต่อินทรีย์สังวรไม่เคย
0: อินทรีย์ได้แก่จักขุนทรีย์สังวรทางตา
1: สังวร
0: โสตินทรีย
1: ์อันนี้แปลว่าอะไรอาจารย์ลองขยายศัพท์แล้วก็ให้ได้
0: สติเกิดจึงระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
1: สังวร
0: ตามขั้นของสติสังวรในปาติโมกพระวินัยบัญญัติหรือว่าสังวรในอินทรียอินทรีย
1: ะ
0: หรือว่าสังวรในอาชีวะหรือว่าสังวรในการใช้ปัจจัย
1: อันนี้ก็มีหลายๆอย่างครับ
0: ทุกอย่างในชีวิตประจำวันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะแต่ละชนิดซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจ
1: ั
0: ย
1: คือสังวรนี่ไม่ให้ล่วงทุจริตกรรมหรือว่าไม่ให้หรือให้เกิดสติหรือสังมันมีรู้สึกหลายๆอย่าง
0: ค่ะได้ฉันเรียนถามแล้วไงคะว่าคนสังวรหรือว่าสติเจตสิกสังวร
1: ก็เจตสิกสังวร
0: ค่ะศึกษาแล้วว่าเจตสิกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตดับพร้อมจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยท่านผู้ฟังต้องการให้สติปัฏฐานเกิดบ่อยๆใช่ไหมคะท่านผู้ฟังต้องการให้สติปัฏฐานเกิดมากๆใช่ไหมคะ
1: ก็ของดีใครไม่ต้องการนะครับไม่ว่าใครๆเขาต้องการทั้งนั้นอะ
0: สติปัฏฐานที่จะมากได้เพราะเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะทีละขณะถ้าขณะนี้สติปัฏฐานยังไม่เกิดและจะหวังว่าสติปัฏฐานจะมากเมื่อไรแต่ถ้าสติปัฏฐานเกิดขณะนี้หน่อยหนึ่งขณะต่อๆไปอีกหน่อยหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องเกิดมากได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะมุ่งคิดถึงเรื่องอื่นนะคะแทนที่จะคิดว่าถ้าขณะนี้สติปัฏฐานเกิดครั้งหนึ่งนะคะอีกหลายๆวันเกิดอีกครั้งหนึ่งอีกหลายๆเดือนเกิดอีกครั้งหนึ่ง วันหนึ่งก็มากได้ไม่พอใจค่ะช้าไปกิเลสอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวค่ะกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเป็นนามธรรมทำยังไงที่จะเอากิเลสซึ่งเป็นนามธรรมออกจากใจได้ไม่เหมือนวัตถุนี่คะจะได้ไปหยิบยกตักทิ้งไปจะเอาเดี๋ยวนี้มากๆหรือว่านิดหนึ่งเดี๋ยวนี้และต่อไปก็เพิ่มขึ้นตามกำลัง
5: ผมเสียดายที่ไม่ได้มาฟังคราวที่แล้วเรื่องปัจจัยผมความจริงผมได้ฟังมาเสมอๆในตอนที่เราไปฟังพระสวดครับอภิธรรมครับพอถึงตอนปัจจัยเนี่ยจะฟังค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่สวดไม่ใช่สวดแบบร้องเพลงนะครับคือสวดแบบธรรมดาเนี่ยจะฟังชัดเจนทีเดียวครับเราจะได้ยินคำว่าวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยกรรมปัจจโยนี่นะครับผมเองผมก็รู้สึกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรมนะครับแต่ว่าเราตายไปแล้วถึงจะมีผู้มาสวดให้ทำให้เราฟังซึ่งรู้สึกจะไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะครับผมก็เองก็ฟังอาจารย์บรรยายมาหลายปีแล้วครับผมฟังทีไรผมก็รู้สึกว่าผมเกิดได้รับประโยชน์รู้สึกความเลื่อมใสว่าอาจารย์สามารถเอาธรรมะซึ่งอยู่ในพระอภิธรรมอยู่ในตำรานะครับมาอธิบายว่าความจริงนั้นจริงนั้นคือในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นผมเองผมก็รู้สึกเลื่อมใสรู้สึกว่าผมจะมีฉันทะในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะนะครับที่อาจารย์ว่าบางคนอาจจะมีฉันทะในอะไรบ้างนี่นะครับผมรู้สึกว่าผมมีความพอใจที่จะเผยแผ่ธรรมะอาจารย์แล้วก็ผมก็พยายามทำอยู่ครับผมจริงผมก็มีปัญหาอะไรครับขอบคุณครับ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะที่ท่านเห็นประโยชน์ว่าสำหรับเรื่องของปัจจัยทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ควรจะเป็นหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วจะได้ฟังแต่ควรจะเป็นการศึกษาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดแท้ที่จริงแล้วนะคะคือทุกขณะในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้เท่านั้นเองว่าในขณะนี้การกระทำนี้โดยเหตุปัจจัยหรือว่าโดยอธิปติปัจจัยเวลาที่โลภะเจตสิกเกิดขึ้นทำให้จิตเป็นโลภะมูลจิตนะคะนอกจากจะทำให้จิตและเจตสิกเกิดแล้วโลภะเจตสิกซึ่งเป็นเหตุนั้นยังทำให้รูปเกิดร่วมด้วยและสำหรับทางฝ่ายอโลภะอโทสะก็เช่นเดียวกันเวลาที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากจะทำให้จิตเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ยังเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดขึ้นเป็นไปในกุศลทั้งหลายด้วยและในขณะที่จิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนั่นเองนะคะสภาพธรรมะใดเป็นอธิปติคือเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในขณะนั้นก็ล้วนแต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้น
6: ไอ้เรื่องพระอภิธรรมนี่นะฮะฟังแล้วจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็เป็นประโยชน์นะฮะไม่ใช่ว่าขอให้มีโอกาสได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์ไม่มันจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วแม้กระทั่งสัตว์เจริญฉันฮะฟังภาษาคนรู้เรื่องที่ไหนแต่ก็ยังเป็นประโยชน์เช่นครั้งคราวในถ้ำเนี่ยได้ฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วตายไปแล้วก็ยังได้ไปเกิดในสวรรค์ชาติสุดท้ายก็ยังมาเกิดเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรมาเป็นพระที่ทรงพระอภิธรรมมาตลอดด้วยนี่ก็ยังเป็นประโยชน์แม้กระทั่งสัตว์เยรชาน
0: มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกการฟังของท่านเนี่ยสับสนนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสติปัฏฐานแล้วก็เป็นเรื่องจิตแล้วก็เป็นเรื่องเจตสิกบางครั้งก็มีเรื่องรูปอยู่ด้วยแล้วก็มาถึงเรื่องของปัจจัยรู้สึกว่าเป็นการยากสำหรับท่านเพราะว่าท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่จะศึกษาธรรมะในแบบต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะมักจะศึกษาตามนัยยะของอภิธรรมมัฏฐสังคหะ ซึ่งรจนาโดยท่านพระอนุรุทธาจารย์โดยที่ท่านประมวลจิตทั้งหมดเป็นปริเฉดที่หนึ่งและเจตสิกทั้งหมดเป็นปริเฉดที่สองตลอดไปจนกระทั่งถึงปริเฉดที่เก้าแต่ว่าสำหรับการอบรมเจริญสติปัฏฐานจุดประสงค์ในการบรรยายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะได้พิจารณาธรรมะเพื่อที่จะเห็นสภาพความเป็นอนัตตาของธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อได้พูดถึงเรื่องจิตบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเจตสิกบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะเห็นสภาพที่เป็นอนัตตาจริงๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจึงได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยเพราะเหตุว่าการที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยคือสภาพธรรมะที่อิงอาศัยอุปการะเกื้อกูลให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตานั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นตามใจชอบได้แต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและสำหรับปัจจัยทั้งหมดมีโดยประเภทใหญ่ๆนะคะ24ปัจจัยเป็นส่วนที่ยากที่สุดของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะเหตุว่าในขณะนี้เองนะคะจิตของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวค่ะแล้วดับไปอย่างรวดเร็วทันทียังไม่มีใครประจักษ์ในความเกิดขึ้นและดับไปของจิตดวงที่ดับไปแล้วหรือที่กำลังดับอยู่ในขณะนี้เพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้ความจริงหรือว่าความชัดเจนของจิตซึ่งเกิดและดับเมื่อครู่นี้นะคะเมื่อก่อนนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีอะไรเป็นปัจจัยแต่ว่าพระผู้มีพระภาคแม้ว่าจิตจะเกิดดับอย่างรวดเร็วคือเพียงเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วดับไปทรงตรัสรู้สภาพที่เป็นปัจจัยซึ่งทำให้จิตดวงนั้นเกิดขึ้นและทำให้จิตดวงต่อๆไปเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่ยากที่สุดจึงได้ขอกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยก่อน

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณพัชรพรลัดดาพงศ์ 1,000 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณนฤภักดิ์บุญยฤทธิพัฒน์550บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว44บาทคุณวงศธรสิริพรหมเจริญ50บาทคุณมาลีอนุวัฒน์ภักดีชาติ 1,000 บาทคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่อุทิศให้หลวงและนางบริหารวรรณเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณพันลบพรมเต็ม850บาทคุณกฤต100บาทคุณมาลีฉลวยสีเมือง100บาทคุณจารันฉลวยสีเมือง100บาทคุณทิพสุดา20บาทคุณกฤต100บาทและคุณจันประกายเมืองสุข500บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Visionช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927770
9800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สภาพธรรมะกำลังปรากฏแต่ก็ถูกปิดบังไว้อย่างแน่นมากด้วยความไม่รู้และความติดข้องปัญญาที่เริ่มจากการฟังพระธรรมเท่านั้นที่จะสามารถเปิดเผยลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนี้จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ31มกราคม2559
1: การที่จะรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้รู้อะไรเลยเสียงที่กำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยรสที่รับประทานก็ไม่รู้อะไรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจความต่างของธาตุรู้กับสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู
2: ้จากพระพุทธพจน์ที่แสดงความจริงของลักษณะสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีคำที่จะอธิบายเพื่อให้เข้าใจในธรรมะที่มีจริงตรงนั้น
1: แต่พอพูดว่ารูปธรรมเอารูปไหน
2: สีที่ปรากฏนะครับเสียงนะครับ
1: เลือกเองหรือว่าขณะนั้นพอเสียงปรากฏเนี่ยเราต้องบอกไหมว่ารูปธรรมขณะที่เสียงปรากฏจะไม่มีการคิดว่ารูปธรรมแต่เสียงมีแน่ๆนี่เป็นเหตุที่ไม่ต้องใช้คำอะไรเลยสภาพธรรมะก็หลากหลายต่างกันแต่การที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นสภาพรู้และสภาพธรรมะใดไม่ใช่สภาพรู้เราคุ้นเคยต่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นพอเห็นดอกกุหลาบก็เรียกได้เลยว่าดอกกุหลาบถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่านี่ดอกอะไรแต่ลักษณะที่จำก็ไม่ได้ปรากฏสภาพธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติหลากหลายมากถ้าไม่มีคำที่จะแสดงให้เข้าใจความหลากหลายก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่จะรู้จริงๆไม่ใช่คำต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆต่างหากที่ทำให้รู้ได้ว่าต่างกัน
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นระดับของปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของเสียงซึ่งต่างกับคิดคำว่าเสียงครับแต่ว่าฉะนั้นป